0: ฮ้ย
1: มนุษย์
2: วัดดีทุกทุกคน
0: นี่รู้จักกันด้วยเหรอโอ้โหอวกาศมันกลมกลม
1: มูนกูกินน้ำจนหมดดาวไอคอ
2: แต่ฉันก็คืนน้ำให้แล้วด้วยน้ำดื่มบรรจุขวดมียี่ห้อที่ฉันซื้อมา
3: อย่า
1: นี่คือชิมเมอร์เพื่อนของฉันเอง
0: ไม่เห็นมีใครเลยคิม
1: ชิมเมอร์ฉันรู้เธอขี้อายแต่บางครั้งเธอต้องกล้าเจอคนที่เธอไม่รู้จักเหมือนที่เจอฉันนายทักทายเน็ตสิเขาเป็นเจ้าของจมูกที่เธอเข้าไปซ่อนตัว
0: ว้าวโอ้ชิมเมอร์สวยมากเลยอ่ะ
2: เธอสวยจริง
0: ๆชิมเมอร์มันเรื่องจริงเหรอเธอซ่อนอยู่ในจมูกฉันเนี่ย
1: คนของฉันเรียกฉันว่าแพนโทไมเขาจะเอาเราไปขายมีหลายที่ในจักรวาลนี้ที่พลังเราถูกซื้อขายโดยที่เราไม่ได้ยินยอม
0: โอ้ย
2: ก็ฉันเป็นนักธุรกิจไม่อยากรู้ว่าเธอมีตัวเรืองแสงแบบนี้
1: พวกฉันอยู่ทั่วร่างของเธอเธอคือบ้านของเราเรารักแคมเน็ตเด็กๆความสนุกสีสันแห่งชีวิตและความสุขพอเราได้เจอเธอเรารู้ที่นี่คือบ้าน
3: ฮะ

0: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดๆเลย
2: งั้นยกเลิกข้อตกลงขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนนะขอโทษนะชิมเมอร์เฮ้ยนั่นอะไรอะดูดีใช้ได้เลย
3: งานศิลปะชื่อสาวโมเดิร์นฉันเป็นคนทำเอง
2: เยี่ยมไปเลยดูน่าสนใจมีความสร้างสรรค์ส่งไปขายทั่วซูเปอร์คลัสเตอร์ได้เลยให้คนของเธอติดต่อมานะแล้วเรามาคุยกัน
4: ฟังทางนี้หน่อยแคมเปอร์ฟังทางนี้นี่เน็ตพูดขอแนะนำแคมเปอร์คนใหม่ที่แฝงอยู่ในร่างฉันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนี่คือชิมเมอร์เป็นคนค่อนข้างจะขี้อายอย่างนี้ก็ทักทายเขาก่อนกันละกัน
3: มาถ่ายรูปกันทุกคนพูดคำว่า
4: เอ้า
5: ชิมเมอร์ยังขี้อายไม่เลิก

0: ภารกิจสายลับที่เหล่าสปายเรนเจอร์สต้องออกไปค้นหาคำตอบกันในวันนี้คือปริศนาในเสื้อเกราะสุดพิเศษการจะเป็นสายลับได้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวสุดล้ำว่ากันว่าเสื้อเกราะนี้ไม่ใช่เสื้อเกราะธรรมดาเพราะมันทำมาจากวัสดุธรรมชาติลดต้นทุนแต่แข็งแกร่งไม่แพ้สิ่งสังเคราะห์อื่นๆไปไขปริศนาลับในเสื้อเกราะนี้ด้วยกันเลย
1: เด็กๆครับนั่นคือเสื้อเกราะกันกระสุนที่เราเตรียมมาเด็กๆว่าถ้ามันกันกระสุนได้แบบนี้มันน่าจะทำมาจากอะไร
2: อาจจะเหล็กไหมครับเพราะว่ามันต้องแข็งแรงหรือเปล่า
3: ผมว่าน่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือเปล่า
1: คาร์บอนไฟเบอร์เลย
3: เบาๆด้วย
4: ก็น่าจะคาร์บอนไฟเบอร์หรือเปล่าเขามันดูแบบ
2: ดูว่าเป็นแบบใยผ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับ
1: เฮ้ยแต่มันกันกระสุนแบบที่แบบเวลาคนร้ายยิงตำรวจได้ด้วยนะแต่พี่เพชรว่ายังไงต้องมีเหล็กเพราะว่าเหล็กอ่ะมันแบบน่าจะเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งสุดแล้วอะพี่ครับลุยเลยครับพี่โอ้ยดูดิ
4: โอ้ยเอาละ
1: ใส่กระสุนแล้ว
4: เ
2: ขาจะยิงแล้วนี่

0: เห็นอะไรบ้างเมื่อกี้
1: ไม่เห็นเลย
2: สั่นเลยอ่ะ
1: เห็นแต่ควัน
0: เสื้อเกาะสั่นบ้างเมื่อกี
2: ้สั่น
1: โอ้ย
0: อ๋อมันเป็น2ชิ้น
1: โอ้ยเพิ่งรู้นึกว่ามันแบบ
2: อุ๊ยอันนี้ด้านใน
1: จริงแล้ว
3: เฮ้ยขอดูหน่อยได้ไหม
2: ด้านในนี่ไม่มีรอยเลยเนี่ย
3: สิมันไม่มีรอยอะไรเลยดูข้างหน้าหน่อย
4: เนี่ยเออเป็นรอยเลย
1: ดูอีกฝั่งนี
3: ่ไม่ทะลุเลยเอี่ยมอ่อง
1: ดูข้างในมันมีอีกชั้นนึงค่ะว่าแล้วทำไมไม่ทะลุ
2: อันนี้เป็นเกาะจริงจริง
1: มันคือ
0: โอ้ย
3: อะไรอ่ะเหมือนเป็นไม้เลยอ
1: ่
3: ะ
1: ไม้เลย
3: ลองดูตรงนี้เอ้ยมันเข้านะแต่
2: มันไม่ใช่เด็กนะ
5: อยากยุ่งเรื่องเสื้อเกาะหรอ
3: ใช่แหละเรามีมิชชั่นเราต้องหาเสื้อเกาะที่มันทำมาจากวัสดุธรรมชาติอ่ะ
1: บ้านเราเป็นคนทำจะไปดูไหมมันเป็นโรงงานเลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ไป
0: เอาโอ้โหบ้านเป็นโรงงานก็ไม่บอกกันเนี่ยโอ้โหทุกคนครับวันนี้ครับต้องบอกว่าภารกิจเนี่ยสุดหินจริงๆนะครับเพราะว่าพอได้จับเสื้อกลอจริงๆแล้วเนี่ยแทบไม่รู้เลยนะครับว่ามันทำมาจากอะไรถ้าอยากรู้ว่าเสื้อกลอปริศนานี้ทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราตามไปหาคำตอบกันดีกว่าครับ
6: รู้กันหรือเปล่าว่าเสื้อกลอสุดเท่ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ความจริงแล้วมันมีประวัติมายาวนานกว่าหมื่นปีแล้วนะเสื้อเกราะก็คือหลักฐานการเรียนรู้ของมนุษย์ในยุคหินพวกเขารู้จักป้องกันร่างกายด้วยหนังสัตว์ทำเป็นชุดหนังเพื่อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดต่อมาในยุคสำริดมนุษย์ก็รู้จักการหลอมสำริดนำมาทำให้เป็นพวกหมวกเสื้อเกราะที่แข็งแกร่งขึ้นแต่เพราะเกราะสำริดมีขนาดใหญ่และหนักเกินไปมนุษย์ยุคหลังจึงหันมาถลุงเหล็กนำมาใช้เป็นเสื้อเกราะและอาวุธที่ทนทานกว่าเบากว่าและถูกกว่าและที่สำคัญยังผลิตได้เยอะกว่าจนพัฒนาขึ้นมาเป็นเกราะหลายรูปแบบนี่ไงเกราะเกล็ดปลาสุดเท่เกราะเหล็กเต็มตัวบึกบึนทนทานหรือจะเป็นเกราะโซ่ตัวตึงแห่งยุคอัศวินกันดาบได้แบบเพอร์เฟกต์เพราะการสวมเกราะทำให้รอดชีวิตได้ทำให้เสื้อเกราะถูกพัฒนามาถึงปัจจุบันแต่เสื้อเกราะที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยจะมีจริงหรอแล้วมันจัดการได้หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตามไปดูกัน
2: โอ้อุปกรณ์เยอะขนาดนี้เอามาทำอะไรเหรอเนี่ย
5: ก็อยากรู้นี่ว่าข้างในมีอะไรก็ลองทดสอบกันเลยสิ
2: อุ๊ยทดสอบไงเนี่ย
0: ถ้าจะทดสอบนะพี่เพชรว่าเราใส่แว่นก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราจะทุบจะตีจะตัดเนี่ยระวังเข้าตาครับอ่ะเราช่วยกันแจกเพื่อนๆหน่อยอุปกรณ์ครับก็จะมีเป็นไฟสว่านมีสว่านนะแล้วก็มีเลื่อยใครเอาเลื่อย
3: มาผมใช้เอง
0: สาวๆหนูจะเอาตัวทุบหรือจะเอาตัวเป็นมีดคะเป็นค้อนหรือเป็นมีด
1: เอาทุบ
0: ปั้น
2: อ่ะครับ
0: มีดแล้วกันเนาะ
2: ได้ครับ
0: โอเค
2: แรงๆๆๆ
1: อุ้ยมันไหม
2: อุ้ย
1: มันดูไม่สะทกสะท้านอะไรเลยอ่ะ
2: โอ้
0: เดี๋ยวดูซิไม่เป็นไรครับ
2: อ
0: ันนี้เป็นของเดิม
2: อุ้ยอุ้ย
0: หันๆลองเฉือนไม่เฉือนพี่เพชรว่าไม่รอด
7: น่าจะเป็นแค่รอดแบบนี
3: ้มาพี่เพชรนะของใหญ่เลย
0: เอาเลยมาโอเค
3: เรียบร้อย
2: ลึกนะเนี่ย
0: มันก็เป็นรอยเหมือนกันนะ
3: นี่เดี๋ยวสามารถดูผงได้นะ
0: โอเคถ้างั้นต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เพชรลองใช้ไฟดูนี่ฮะ
3: พี่เพชรลองเจาะที่หนึ่งสิ
2: อุ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนมันจะไหม้ได้นะ
1: ใช่น
2: ่
1: าจะดำเลยแหละ
2: ไม่น่าใช่เหล็กแล้วนะเพราะเหล็กปกติไม่น่าติดไฟ
3: มันเหมือนไม้อะใช่
2: เหมือนเป็นแบบผ้าหรือเปล่า
1: ดีค่ะทดแทนได้คือมันแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพก็ราคาไม่แพงมากค่ะข้อดีของการใช้เสื้อเกราะก็คือสามารถแบบส่งไปให้ทหารในประเทศเราได้หลายร้อยชุด
5: เป็นการเอาของที่ไม่ใช้แล้วค่ะมาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยลดขยะลดโลกร้อนค่ะ
1: มันเป็นใยๆขนๆข้างนอกแล้วก็แบบจับยืดๆแล้วมันก็ยืดได้แต่ว่ามันก็เหนียวมันไม่ขาด
3: น
1: ี่อะไรนะขี้เรื่อยเหรอ
5: เราจะให้เรารู้ว่าเสื้อก่อนเนี่ยทำมาจากอะไรจะมีรังไหมฟางขี้เลื่
0: อ
5: ยเลซิ่งแล้วก็สังกะสีเหล็กกับไม้คิดว่าอันไหนเหรอ

0: หนักนะ
1: เออเนี่ยลองมาเทียบดูลองเทียบน้ำหนักดู
2: เหมือนเหล็กจะหนักกว่าเยอะเลยนะ
0: ใช่แล้วว่าคนละอัน
1: สังเกตเมื่อกี้มีการเผามีการใช้เลื่อยในการตัดเนื้อในของมันอะเราเห็นว่ามันเป็นอะไร
0: ผงผง
1: เป็นผงผงแสดงว่าผงผงเนี่ยมันอาจจะมาจากอะไรได้บ้างเหล็กน่าจะมีไหม
0: ไม่น่าเพราะว่าแค่น้ำหนักก็แตกต่างกันแล้ว
1: เอาแล้วฟางอ่ะ
0: แต่มันอาจจะเป็นไปได้นะเห็นไหมว่าจะมีเหลือบๆบางอันอ่ะที่มันเป็น
3: อะไร
0: แต่ว
3: ่
0: าเห็นไหม
4: เฉลยเลยนะคือมันใช้แค่รังไหมกับเรซิน A และ B
3: แค่สองอย่างอะนะ
0: มันดูปอกมากเลย
4: เพราะว่าเรซิน A กับ B อะอัมรวมกันอะมันมีความแข็งแรงขึ้นแล้วบวกกับรังไหมที่มันยืดหยุ่นได้แล้วทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปดูวิธีการทำเลยไหม
2: ไป
1: นี่วางไปเลยวางไปเลยนี่ไม่ได้ใช้เออ
2: ขอโทษได้ไหม
1: พี่โจสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ก็หนูมีคำถามว่าที่เราทำแบบเมื่อกี้มันทำมาจากอะไรบ้างวิธีการทำยังไงบ้างแล้วก็หนึ่งอันอ่ะมันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร
5: ่เบสเลยก็คือเป็นรังไหมตัวเนี้ยมันเป็นรังไหมที่ชาวบ้านสาวไหมเสร็จแล้วตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นเวสก็คือของที่เขาทิ้งแล้วคุณสมบัติของมันก็คือตัวมันอ่ะมันจะค่อนข้างเหนียวมากน้ำหนักเท่ากันกับเหล็กมันเหนียวกับเหล็กหลักการก่อนหลักการการทำงานของมันเคยเห็นพื้นคอนกรีตถนนไหม
2: ครับผม
5: ตัวเรซินนั้นเทียบเข้ากับคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์นั่นแหละส่วนตัวรังไหมเนี่ย
2: เหล็กเส้น
5: เทียบเท่ากับเหล็กเส้นถูกต้องเราก็ใช้หลักการนี้ในการสร้างมัน
0: โอ้แล้วมันแบบกันกระสุนได้ขนาดนี้มันแพงไหมครับ
5: ถ้าเราไปเทียบกับของแท้มันอะของอย่างของแท้มันก็อยู่ประมาณคู่หนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทแต่เราทำราคาหลักพันเอาเสื้อในห้างดีๆอ่ะยังแพงกว่าเลย
0: เฮ้ย
5: โอเคเริ่มแรกนะอันนี้เราชั่งมาแล้ว100กรัมใช่ไหมฮะอันนี้เราจะใส่เป็นแบบ
0: ทีเดียวเลยทีเดียวเลย
5: อุ้ยทำการอัดด้วยแรงกดทั้งหมด100ตัน
0: โอ้
2: 100ตัน
0: แล้วเราใช้เวลาในการอัดนานไหม
5: แป๊บนึงฮะ
4: กดลงไปได้แบบแน่นมาก
5: อันเนี้ยได้แล
0: ้
5: ว
0: อุ้ย
4: เป็นแผ่นเลยอ
5: ่
4: ะ
5: ก็จะออกมาเป็นแผ่นเสร็จปั๊บเราก็จะเอาอันใหม่เข้ามาเพิ่มอีก100กรัมหลังจากนั้นถ้าเราอัดมาเป็นหลายๆชั้นแล้วมันก็จะเรียงตัวเป็นอย่างนี้หลังจากนี้เราก็จะเอาไปเข้าแม่พิมพ์จริงแล้วละประมาณนี้นะครับ
6: เส้นไหมจากหนอนไหมเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งแรงมากแต่น้ำหนักเบามีโมเลกุลเส้นใยเป็นระเบียบมีโปรตีนไพโบอินเป็นแกนหลักของเส้นใยทำให้ความแข็งแรงและโปรตีนเซริซินเป็นกาวธรรมชาติคอยยึดเส้นใยเข้าด้วยกันเมื่อหนอนไหมปั่นรังพันทับกันไปหลายหมื่นรอบก็จะได้รังที่ขาดยากเหนียวและแข็งแรงเอามาทำเป็นเสื้อเกราะป้องกันกระสุนปืนสั้นโดยใช้เรซินเป็นตัวช่วยยึดให้รังไหมอัดอยู่ด้วยกันเสื้อเกราะจึงรับแรงกระแทกจากกระสุนและช่วยกระจายแรงกระแทกออกไปด้านข้างได้ดีกว่าการใช้เพียงแค่เรซินอย่างเดียวนั่นเองครับ
0: เพชรเอาแน่นเลย
2: แน่น
0: ชุบชุบชุบ
4: Thank you
5: ไม่หนักมากใช่ไหมต
2: ั
5: วเนี้ยเป็นสำหรับปืนสั้นทุกชนิดเรามีเวอร์ชันนี้ด้วยนะเป็นเวอร์ชันที่4แล้วเราจะให้ดูตัวนี้เป็นอันที่เราทดสอบแล้วอันนี้จะเบาขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นอีก
4: วิดีนะเบาแข็งแรง
5: ตัวที่กันปืนยาวพอปืนยาวก็คือพวกอาวุธสงครามพวก M16 พวกอาก้าพวกต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้คือรุ่นนี
2: ้หนา
5: น้ำหนักเท่ากันความหนาเยอะกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้น
1: ชุดเกราะออกมาแบบนี้ครับได้ใช้กันจริงๆไหมครับ
5: ตัวนี้ได้ใช้ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาอยากใช้ก็เลยติดต่อเรามาให้เราทำซึ่งตัวเนี้ยเราจะใช้วัสดุในประเทศนะก็จะราคาไม่แพง
0: ดีนะเนี่ย
4: สำหรับหนูคิดว่าลังหนอนไหมมันเหนียวแล้วมันก็แข็งแรงมันยืดหยุ่นง่ายค่ะแล้วก็เรซินก็น่าจะเคลือบให้มันแข็งแรงขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกนะครับผมคิดว่าชุดก่อนนะครับน่าจะทำมาจากเหล็กนะครับเพราะว่ามันดูแข็งแรงกว่าไหมเยอะมากเลยครับ
0: ปกติที่บ้านนะฮะรังไหมมันจะเป็นผ้าใช่ไหมฮะเป็นผ้าห่มไม่ก็เป็นผ้าพันคอครับแต่ทีนี้มันเป็นแข็งขนาดนี้ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นหลังไหมครับก็ถ้าไม่ได้ทำเสื้อนี้นะครับผมก็คิดว่าโล่ก็น่าจะโอเคครับเพราะว่ายังไงมันก็มีส่วนโค้งอยู่แล้วแล้วถ้าเราแบบตัดรูเล็กๆอันนึงให้เขาตำรวจสามารถมองได้ผมก็ว่าน่าจะเป็นโล่ได้ดีครับเพราะว่ามันกันกระสุนด้วย
4: ก็น่าจะสนับแขนสนับขาค่ะแบบเวลาแบบกีฬาสเก็ตบอร์ดเวลาล้มอาจจะแบบมีกระแทกก็ป้องกันเซฟตี้ไว้ได้ค่ะ
7: ิชชั่นสุดท้าทายในวันนี้เหล่าสปายเรนเจอร์สจะต้องช่วยกันออกแบบเกราะป้องกันอาวุธรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครไม่เคยมีที่ไหนในโลกมาระดมสมองกันดูสิว่าถ้าไม่เอารังใหม่ไปทำเป็นเสื้อเกราะยังจะใช้สร้างเป็นเกราะป้องกันอะไรได้อีกบ้างลองใช้ AI เป็นเพื่อนช่วยคิดในการสร้างผลงานครั้งนี้ได้เต็มที่เลยลุยเลยเรนเจอร์ส
2: เสนอกันเลยอยากทำอะไรกันบ้าง
0: เป็นโล่ไหม
4: หรือหมวกกันน็อกดีหรือสนับแขน
2: อุ้ยมีหลายอย่างนะเขียนเขียนก่อน
4: สนับ
2: เพราะ
4: ก็เวลาล้มไงน้ำหนักก็เบากันกระแทกได้ด้วย
2: นี่เราได้มาเสียแล้วเอมี่คิดว่าไหนดีสุด
4: เราว่าโล่ดีสุดเพราะว่าทำง่าย
0: แล้วแบบถือปืนออกมาแบบเนี้ยโอเคงั้นเรามาดูต้นทุนกันก่อนไหม
4: อันนี้แบบกันกระสุนปืนพกประมาณที่หลักหมื่นขึ้นก็คือ 20,000 ขึ้น
2: 25,000
4: ใช
2: ่คู่หนึ่งเท่าไหร่นะ
4: คู่หนึ่งก็ 1,500
2: แผ่น 1,500
0: แผ่น 1,500
2: คู่หนึ่ง 3,000
4: ใช
2: ่อ๋อเราใช้4แผ่นนะถ้าทำเป็นโล่เพราะใหญ
0: ่ 6,000
2: เท่าไหร่
4: 6,000
2: ใช่ 1,000 บาททีนี้มาดีไซน์กันเราจะต้องมีอะไรอีกถ้าเป็นโล
0: ่ตัวจับไหม
2: ตัวจับ
4: ใช่
2: อ
4: ัน
2: เป็นแขน
0: อันนี้
2: เป็นที่จับนะอยู่ตรงนี้
0: แล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็น
2: จะต้องเป็นกระจกนิรภัยหรอ
4: ใช่
2: โอเค
3: ที่มันกันกระสุนได
4: ้จะเป็นขีดเล็กๆไหม
2: เป็นขีดเล็กๆหรอ
4: เล็กๆแบบให้ตามองได
2: ้ให้ตามองเห็นได้
3: ได
4: ้ยาวๆ
0: โอเคขนาดเท่าจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นรูใช่ป่ะแล้วเราก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นตัวรับ
2: ลากไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เขียนว่า
0: อยู่ด้านหลัง
4: โอเคงั้นเราให้ปันกับออร่าเจนภาพนะเดี๋ยวพวกเรา3คนไปเตรียมของกัน
2: โอเคเราถ่ายภาพกันนะจะบอกให้มันดีไซน์โล่เนี่ยตอนนี้ออกแบบเสร็จแล้วอุ้ย
0: อุ้ยไม่ธรรมดา
2: เป็นโล่อันนี้มาติดกัน4แผ่นเลย
0: ฮะ
2: สภาพก็จะประมาณนี้
4: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยไหม
0: โอเคนั้นเราเคลียร์ของที่เราไม่ได้ใช้กันก่อน20เซนความกว้างสัก1เซนก็พอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราให้มัน
4: จับดีกว่าตัดกระดาษลังอยู่ค่ะก็ที่ทำไมถึงทำโล่เพราะว่าจริงๆอ่ะออกแบบมาหลายแบบมากโล่สนับแล้วก็เยอะเลยแต่ว่าเราสรุปกันแล้วโล่น่าจะทำง่ายสุดค่ะแล้วก็น่าจะดีสุดด้วยค่ะ
8: ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีโล่ที่ราคาจับต้องได้ค่ะแต่ว่าโล่ของเราอ่ะเบากว่าค่ะ
4: ก็กันกระสุนได้ค่ะแล้วก็ดูจากราคาก็น่าจะพอๆกันแต่ว่าทั้งเบาแล้วก็กันกระสุนได้ด้วยค่ะตอนที่พวกหนูตัดช่องอะค่ะมันก็ได้เห็นแบบคู่ต่อสู้ข้างหน้าศัตรูข้างหน้าค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเลยมันอาจจะมองไม่เห็นก็ต้องแบบเสี่ยงกว่าที่จะไม่มีช่องดูค่ะ
2: โล่ของเราครับต้นทุนครับก็จะอยู่ที่ 6,000 บาทครับเราใช้ก่อครับ4แผ่นมาประกบกันครับคู่ละ 3,000 ครับ
8: โล่ของเราก็สามารถป้องกันได้ทั้งตัวแล้วก็ป้องกันคนข้างหลังได้ด้วยค่ะได้ทั้งชีวิตเราแล้วก็ชีวิตเพื่อนด้วย
2: แล้วออร่าคิดว่ามันใช้ได้จริงปะ
8: ใช้ได้จริงแหละเพราะว่าเราทดสอบแล้วว่ามันยิงแล้วมันไม่ทะลุมันแข็งแรงน้ำหนักเบา

0: ังมีช่องใส่ด้วย
1: มีที่จับ
2: เป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีนะขยายไซส์จากตรงนี้เป็นตัวนี้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วเป็นไอเดียที่สามารถเอาไปใช้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สิ่งที่อาจจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตในการใช้งานจริงเนี่ยของจริงอ่ะมันคงไม่เป็นรูก็หมายคืออาจจะต้องมีกระจกเป็นอะคริลิกและสำคัญที่สุดคือมันควรจะเขาเรียกตอบโต้ได้เว้าสักหน่อยนึงเพื่อจะให้เอามือเอื้อมออกไปได้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีปืนเน
3: า
2: ะอ
3: ย่างนี้ใช่ไหมฮะสมมติว่าเป็นถ้าเจ้าหน้าที่เขาถืออย่าง
2: น
3: ี
2: ้ทีนี้ถ้าไม่มีรูเว้า
3: ถ้าไม่มีรูแขนมันจะเป็นอย่างนี
2: ้ใช
3: ่แต่ถ้าเว้านิดนึง
2: มันก็ออกไปเฉพาะท่อนแขนนิดนึงได้สามารถไปแล้วก็สามารถป้องกันตัวได้เพราะไม่งั้นก็ต้องเอื้อมออกไป
3: เก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองด้วยเลยแล้วมาเลย
4: การใช้วัสดุธรรมชาติไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนแต่ยังช่วยทำให้ของเหลือใช้กลายเป็นเสื้อเกราะรังไหมสุดแกร่งที่ไม่เหมือนใครการที่เหล่าเรนเจอร์สได้มาเรียนรู้และฝึกใช้แนวคิดแบบสเต็มมาสร้างสรรค์ออกแบบผลงานโล่รังไหมในแบบฉบับของน้องๆเองนับเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาผลงานนี้ได้รับทั้งคำชมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าการออกแบบเกราะต้องออกแบบให้ใช้งานได้จริงนอกจากจะป้องกันได้โลก็ต้องมีความเว้าให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธโต้ตอบได้ด้วยการแก้ไขเพียงเท่านี้ก็สามารถผลิตขายได้เลยนี่แหละโลป้องกันฝีมือคิดเรนเจอร์ส
5: เมื่อมนุษย์มีเสื้อเกราะเป็นสิ่งป้องกันแล้วโลกของเราล่ะจะมีเกราะป้องกันเป็นอะไรจริงหรือไม่ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งพายุที่รุนแรงแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่น้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีและอีกหลายภัยพิบัติที่กำลังตามมาอาจจะเป็นเพราะว่าโลกกำลังเอาคืนมนุษย์โดยการส่งนายพลแนวหน้าชื่อว่าเอลนินโญเข้าโจมตีโดยเริ่มจากมหาสมุทรแปซิฟิกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเชื่อแบบไร้เหตุผลแบบนั้นจริงๆแล้วเอลนินโญคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงร่วมกันระหว่างมหาสมุทรกับบรรยากาศซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นจะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกได้โดยปกติลมประจำจะพัดจากฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัดพาน้ำอุ่นไปกองอยู่ทางฝั่งเอเชียขณะที่บริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้มีน้ำเย็นจากทะเลไหลขึ้นมาบริเวณผิวน้ำแต่เมื่อเอลนีโญมาเยือนน้ำอุ่นที่เคยกองอยู่ฝั่งทะเลเอเชียจะเคลื่อนกลับไปตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นและนั่นก็จะทำให้สมรภูมิทั้งสองฝั่งเริ่มเปลี่ยนไปเมฆฝนย้ายข้ามมหาสมุทรไปหมดประเทศไทยบ้านเราจะกลายเป็นเตาอบขนาดใหญ่น้ำในเขื่อนลดหวบจนปลาแทบต้องเดินแทนว่ายน้ำแดดแรงจนเนื้อแดดเดียวสุกความร้อนแรงจะจับมือกับค่าไฟค่าแอร์จะพุ่งทะยานสู่อวกาศเร็วกว่าจรวดของอีลอนมัสก์ซะอีกส่วนที่ฝั่งอเมริกาใต้จะตรงข้ามกับบ้านเราโดยสิ้นเชิงฝนจะตกหนักเหมือนกับว่าเทวดาเทน้ำลงมาทั้งกะละมังน้ำท่วมเฉียบพลันดินสไลด์ปลาทะเลน้ำเย็นแถบนี้จะพากันอพยพหนีน้ำอุ่นกันหมดชาวประมงจับสัตว์ทะเลไม่ได้ No more seafood ภาวะขาดแคลนอาหารจะเกิดตามมาไม่ใช่แค่สองสมรภูมินี้เท่านั้นเพราะผลกระทบจากเอลนินโญกำลังแผ่ขยายไปหลายพื้นที่ทั่วโลกคลื่นความร้อนในยุโรปจะร้อนระเบิดได้ถึง40องศาน้ำแข็งขั้วโลกละลายเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นแมลงศัตรูพืชบุกถล่มพืชผลทางการเกษตรน่ากลัวเบอร์นี้แล้วมนุษย์อย่างเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยจะยกธงขาวหรือจะสู้มาสู้กลับดีทางเลือกที่ดีที่สุดคือต้องรู้ทันและเตรียมพร้อมถ้าต้องเจอกับอากาศร้อนจัดดื่มน้ำไม่เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแดดและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดถ้ารู้ว่าฝนตกหนักหรือน้ำท่วมรู้จุดปลอดภัยในบ้านติดตามประกาศเตือนภัยและรู้เส้นทางอพยพและถ้าเกิดไฟป่าหรือฝุ่นควันเช็คคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพราะเราอาจจะหยุดเอลนินโญไม่ได้แต่เราสามารถรู้ทันและเตรียมพร้อมได้
6: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ Rangers ทางบ้านอยากจะเอารังไหมไปสร้างสรรค์เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบไหนในสไตล์ของตัวเองส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอผลงานสุดสร้างสรรค์พร้อมคำอธิบายของน้องๆขโมดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
3: แล้วมันแข็งแรงป้องกันได้จริงป่ะ
1: ต้องเช็ดต้องเช็ด
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลนเจอร์เลนเจอร์ทางบ้านช่วย

0: อนนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรียนเจ้าจะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
1: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้

0: เย้สวัสดีครับได้เวลาของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่แพรในรายการ
0: ถ่าย PBS Kids ครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิริวัฒน์พร้อมมือชื่อเล่นเพย์อายุ10ขวบครับ
0: วันนี้น้องเพย์พร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
3: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
1: สกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้น้องเพลจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องอะไรกันหรอคะ
3: วันนี้ผมมีภาพกิจกรรมจากรายการหม้อข้าวหม้อแกงมาฝากครับพี่แพนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทำอาหารต้องดูเลยนะครับ
0: ใช่เลยครับเพราะว่างานนี้นะครับเด็กๆเนี่ยจะได้บุกเข้าไปในศูนย์การค้าเพื่อตามล่าหาวัตถุดิบมาทำอาหารด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหน่าสนุกมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสกู๊ปกันเล
0: ย
3: ถ้าพูดถึงรายการหม้อข้าวหม้อแกงเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงได้เห็นเมนูน่าอร่อยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้จากอาหารที่อยู่แต่ในหน้าจอจะได้มาอยู่ในจานตรงหน้าเราแล้วล่ะครับเพราะว่าเราได้ยกทัพไปมอบความสนุกกันในงานหม้อข้าวหม้อแกง Family Food Fun Day เล่นด้วยเรียนด้วยโดยไปกันถึงที่ศูนย์การค้าโลตัสสาขาน็อตราชพฤกษ์เลยล่ะครับ
0: โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆแฟนรายการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำอาหารอย่างถูกต้องกับเชฟมืออาชีพงานนี้นะครับทุกคนก็จะได้เจอกับพี่จีน่านัชชาลัยที่มาต้อนรับพร้อมๆกับ2พิธีกรหน้าใหม่อย่างน้องน้ำใจสรินตราและน้องนาลันนาลันทาที่จะพาทุกคนไปสนุกด้วยกันตลอดกิจกรรมทั้ง2วัน4รอบครับ
1: กิจกรรมในช่วงแรกนะคะเริ่มต้นด้วยการแสดงสุดตื่นตาตื่นใจแต่ละรอบเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะทั้งโชว์กลองยาวจากโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถัมภ์โชว์จากน้องเจสส้มตำสเก็ตซิ่งโชว์การแสดงสี่ภาคจากโรงเรียนอยู่เย็นวิทยาและโชว์กีตาร์เพลงหม้อข้าวหม้อแกงโดยน้องโปรดสมาชิกเก่ารายการหม้อข้าวหม้อแกงค่ะ
3: หลังจากดูการแสดงสนุกสนุกไปแล้วต่อไปก็ได้เวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจหลักแล้วนะครับนั่นคือ Food Hunter Mission ตามล่าหาวัตถุดิบทั้ง5อย่างที่วางอยู่ในโซนอาหารสดทั่วทั้งศูนย์การค้าครับโดยที่เพื่อนๆจะต้องเอาสติ๊กเกอร์มาแปะลงในใบงานให้ถูกตำแหน่งเพื่อเป็นการสะสมคะแนนซึ่งถ้าตอบถูกทั้งหมดก็จะได้ไปก่อนเลย10คะแนนแรกครับ
0: แต่นอกจากกติกาหลักที่น้องเพลพูดไปแล้วนะครับถ้าสังเกตทั่วศูนย์การค้าดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีโบนัสมิชชั่นให้เด็กๆได้สแกน QR Code เพื่อตอบคำถามเก็บคะแนนพิเศษไปอีกด้วยนะครับบอกเลยว่า15นาทีที่เด็กๆได้ทำภารกิจนั้นเนี่ยทั้งสนุกทั้งมันเพราะว่าทุกคนนะครับอยากจะได้คะแนนติด10อันดับแรกเพื่อผ่านเข้าสู่การเวิร์กช็อปทำอาหารในช่วงต่อไปนั่นเองครับ
1: หลังจากที่ส่งใบงานกันไปแล้วนะคะก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อ10ผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทำอาหารในแต่ละรอบกันแล้วค่ะถึงช่วงเวลานี้ก็มีทั้งคนที่ได้ไปต่อและคนที่ไม่ได้ไปต่อซึ่งในระหว่างที่รอนั้นนะคะในพื้นที่จัดงานก็ยังมีโซนเกมบิงโกโซนของเล่นปลาตะเพียนและโซนคิดส์มาร์เก็ตที่รวบรวมร้านค้าของเด็กๆมาให้ทุกคนได้เดินสำรวจกันด้วยค่ะเอาละค่ะพี่กันในช่วงเวิร์กช็อปของเด็กๆที่ผ่านเข้ารอบได้ทำอะไรกันไปบ้างคะ
0: ในช่วงไฮไลท์หลักของเราครับก็คือ Cooking Workshop with Chef Book ครับพี่แพนงานนี้นะครับเราได้เชิญเชฟบุ๊กบุญสมิทธ์ภุกกนัสสุดมาเป็นผู้สอนเด็กๆทำอาหารอร่อยๆด้วยตนเองครับโดยเมนูที่นำมาสอนกันนั้นนะครับมีทั้งเส้นหมี่ห่อไข่ราดหน้าหมูปอเปี๊ยะ

0: กุ้งซอสอะโวคาโดและสเต็กไก่กับผักย่างช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นหน้าที่ทองของเด็กๆเลยนะครับที่จะได้รับเคล็ดลับวิชาจากเชฟบุ๊กที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการทำอาหารมากมายเลยล่ะครับ
1: หูเท่าที่ดูจากภาพเมนูจากฝีมือของเด็กๆเนี่ยน่ากินทุกเมนูเลยนะคะเนี่ยหลังจากทำอาหารกันเสร็จแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของงานเนี่ยก็ยังมีการจับรางวัลลัคกี้ดรอและมีโมเมนต์สุดพิเศษโตมากับมะข้าวมะแกงที่ได้ชวนสมาชิกครอบครัวมะข้าวมะแกงในวันวานมาพูดคุยแบ่งปันความประทับใจจากรายการกันด้วยค่ะ
2: และท้ายที่สุดเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมกิจกรรมยังได้รับกิฟต์เซตวัตถุดิบเพื่อนำกลับไปฝึกทำอาหารที่บ้านอีกด้วยนะครับเชื่อเลยว่าหลังจากที่ทุกคนทำอาหารเป็นแล้วจะต้องหลงรักการเข้าครัวมากขึ้นแน่นอนครับว้าวเห็นเพื่อนๆทำอาหารแล้วอยากลองทำดูบ้างเลยเหรอครับพี่
0: ๆโอ้โหถ้าอยากลองทำตามนะครับก็ไปดูเมนูอร่อยๆจากรายการมะข้าวมะแกงได้นะครับ
1: ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 7:10 นค่ะ
0: เย้
1: เมื่อกี้ได้อ่านข่าวยากไหม
2: ก็แอบยากนิดนึงนะครับแต่พอซ้อมไปเรื่อยๆก็ตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็เริ่มสนุกครับ
0: โอ้โหแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาอ่านข่าวกับพวกเรา
2: ดีใจมากๆเลยครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องเพลงเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่กันก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วย
0: เอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเพลงมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
1: เด็กๆคะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
0: ไปกันเลยถึงเวลาท้าดวลชวนเด็กๆมา
6: คิดปิดเล่น
1: แล้ววันนี้เราก็ชวนเพื่อนคนเก่งมาเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วค่ะ
7: สวัสดีครับเต็มครับ
8: สวัสดีครับมาตินครับ
0: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า
1: จิตรกรซ่อนตาดำพร้อมกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลย
0: เ
9: กมจิตรกรซ่อนตาดำเกมนี้น้องเต็มและน้องมาร์ตินจะต้องแข่งกันถ่ายภาพวาดปริศนาให้ถูกต้องโดยภาพที่ถ่ายนั้นน้องๆจะต้องปิดตาสุ่มโจทย์วาดรูปขึ้นมา1โจทย์จากนั้นพี่ๆจะรับหน้าที่เป็นคนวาดและคนอธิบายให้ถูกต้องโดยคำที่อธิบายจะต้องเป็นคำที่บ่งบอกถึงเส้นรูปร่างหรือรูปทรงเท่านั้นห้ามหลุดพูดคำใบ้ที่สื่อถึงโจทย์ได้โดยตรงเด็ดขาดเกมนี้จะตัดสินกันที่เวลาน้องๆคนไหนตอบได้ไวกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเอาล่ะใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เราไปดูกันได้เลย
0: เย้เอาล่ะครับผมมาถึงในรอบแรกครับผมรอบของน้องเต็มนั่นเองพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วโอเคพี่แพนหันหลังเล่นเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: น้องเต็มสุ่มโจทย์มาเลยครับ1 ใบ 1 ใบ 1 ใบ
1: ลุ้นอยู่นะคะพี่กัน
0: โอเคตอนนี้ได้โจทย์มาแล้วครับพี่แพนอย่าพึ่งนะและโจทย์ก็คือโอเคเก็บกระดาษก่อนนะครับอย่าพึ่งนะน้องเต็มอย่าพึ่งนะโอเคตอนนี้เก็บกระดาษเรียบร้อยแล้วน้องเต็มถอดผ้าเลยครับพร้อมครับผมพี่แพน
1: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้
0: พี่แพนวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆไม่ต้องโอเคประมาณนั้นใช่
1: ใหญ่พอไหมคะ
0: ถูกแล้วครับแล้วก็มีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแต่ว่าไม่ใหญ่มาก
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: ใช่ครับอยู่ข้างในเป็นด้านซ้ายก็ได้ครับ
1: นี่นะ
0: เอาแค่ครึ่งๆใช่ครับแล้วก็นิดเดียวครับโอเคใช่โอเคแล้วก็ตรงด้านขวาครับพี่แพนวาดเป็นวงกลมแต่ว่าแค่กลางๆไม่ต้องชิดเส้นด้านขวา
1: ไม่ต้องชิดเส้นตรงนี
0: ้ใช่ขยับไปตรงกลางๆซ้ายประมาณนั้นขยับไปซ้ายนิดนึงครับโอเคแล้วก็วาดเป็นวงกลมไม่ต้องใหญ่มากครับเอาแค่เล็ก
1: ๆสนามฟุตบอล
0: ไม่ใช่ยังเล็กๆกว่านี้อีกเล็กกว่านี้ประมาณนี้
1: อะไรอ่ะได้ไหมคะน้องเต็มต่อค่ะพี่กัน
0: เดี๋ยวนะอันนี้แล้วก็พี่แพนลบวงกลมใหม่ได้ไหมเอาวงกลมขยับขวาพี่อีกขยับขวาพี
1: ่
0: ดูรูปประมาณนี้ใช่แล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
1: แนวตั้งหรือแนวนอนคะ
0: เอาเป็นกลางๆอะครับ ไซส์กลางที่อยู่

0: ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่อีกทีนึง
1: ตรงนี้เหรอ
0: ไม่ต้องปิดวงกลมระหว่างกลางระหว่าง
1: ตรงนี
0: ้ใช
1: ่เป็นแบบจัตุรัสเหรอคะ
0: ใช่เป็นผืนผ้าจัตุรัสก็ได้อาจจะจัตุรัสก็ได
1: ้ตั้งหรือนอน
0: เป็นจัตุรัสใหญ่กว่านี้อีกใช่หรือยัง
1: นี่เหรออ
0: ่าประมาณนั้นหรือยัง
1: อะไร
0: ไม่ใช่ข้างล่างอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้างบนละข้างล่างพี่แพนเป็นครึ่งวงกลมหงายขึ้นไม่ใช่ข้างล่างครับข้างล่างนั่นแหละ
1: อย่างนี้เหรอคะใหญ่ๆเลยไหม
0: เอากลางๆครับไม่ต้องใหญ่แล้วก็มีเส้นปิด
1: ข้างบนนะคะ
0: ใช่แล้วก็ข้างบนเส้นครับไม่ต้องติดกันเป็นเส้นแบบว่าหยักๆ
1: หย
0: ั
1: ก
0: 3เส้น
1: เป็นแนว
0: เส้นตรงเส้นแนวตั้งหยักๆ3เส้นประมาณนั้นรู้ยัง
2: ไมโครเวฟ
0: ถูกต้องเก่งมากเย้
3: เย้
1: มาค่ะเด็กๆรอบต่อไปนะคะเป็นรอบของน้องมาตินนั่นเองอ่ะพี่การหันหลังได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: มาตินคะสุ่มคำตอบได้เลยค่ะเอาง่ายๆใช่ไหมคะพี่กัน
0: เอายากๆเลยครับ
1: เอายากๆเลยโอ้ย
0: ยากแน่เลย
1: โอเคค่ะลืมตาได้ค่ะ
0: พร้อมยัง
1: โอเคพร้อมแล้วค่ะพี่กัน
0: พร้อมแล้ว3 2 1มาเลย
1: วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่หรือเล็กครับ
1: กลางๆค่ะพี่กันต่อมานะคะตรงกลางวาดเส้นตรงลงมา2เส้น
0: ตรงกลางใช่ไหมครับแนวตั้ง
1: ใช่ค่ะให้ขนานกัน2เส้นฮะแนวนอนก็ขนานกันเหมือนกันค่ะ2เส้นโอเคหลังจากนั้นข้างบนนะคะตรงกลาง
0: ครับผม
1: ตรงนั้นแหละค่ะพี่กันจุดไว้ก่อน
0: จุด
1: ข้างบนไว้ก่อนข้างบนอีกนิดนึงจุดไว้ไม่ใช่เอาปากกาจุดไว้ค้างไว้เอา
0: ค้างไว
1: ้โอเคหลังจากนั้นวาดรูปตัว C ค่ะแต่ว่าให้ C มันแบบมันออกมาโค้งออกมาเยอะนิดนึงค่ะวาด C ลงมา
0: วาดลงมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โค้งเยอะ
1: กว่านี้ค่ะ
0: เยอะกว่านี้ด้วย
1: เอาออกมาข้างนอกเยอะกว่านี
0: ้เอาออกมาร
1: ู้แล้วเหร
0: อรู้แล้ว
1: ตอบเลยรู้แล้วตอบได้เลย
2: กล่องของฝัน
4: โอ้โหทึ่งกับภาพวาดของพี่ๆจริงๆกับเกมจิตรกรซ่อนตาดำงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาน้องๆอึ้งไปเลยล่ะเริ่มจากฝั่งของน้องเต็มที่ได้พี่การช่วยใบพี่แพลนช่วยวาดไม่ว่าจะเขียนเส้นนั้นลากเส้นนี้ก็ยังดูไม่ออกสักทีว่าเป็นไมโครเวฟกว่าจะตอบได้ถูกก็ใช้เวลาไปถึง2นาที29วินาทีเลยล่ะมาถึงฝั่งของน้องมาตินกันบ้างรอบนี้พี่กันกับพี่แพลนสลับบทบาทกันพอพิธีกรเข้าทางก็เลยได้เห็นการใบจริงๆที่ทำให้น้องมาตินเห็นภาพแบบชัดเป๊ะงานนี้น้องมาตินเลยตอบกล่องของขวัญได้ถูกต้องใช้เวลาเพียง1นาที8วินาทีเกมนี้น้องมาตินก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองสำหรับเกมจิตรกรซ่อนตาดำก็มีประโยชน์อยู่มากมายเลยนะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอธิบายภาพในหัวออกมาเป็นคำพูดการฝึกคิดต่อยอดจินตนาการเป็นคำตอบที่หลากหลายรวมถึงการฝึก active listening ฟังอย่างตั้งใจเพื่อวาดตามให้ถูกต้องได้ประโยชน์มากมายขนาดนี้ลองเอาไปเล่นกันดูได้เลย
0: เย้
1: ไหนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เล่นเกมสนุกไหมคะ
2: สนุกมากครับ
1: มาตินเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้เล่นเกม
2: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ง่ายมากครับ
0: น้องเต็มล่ะ
5: รู้สึกว่ายากอยู่แต่ก็พอไปได้ครับ
0: โอ้โหโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเต็มแล้วก็น้องมาตินมากๆเลยนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สำหรับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถไปเล่นเกมเสริมทักษะได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbskids.com
0: แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับ Thai PBS Kids ครับ

0: ไม่มีเหงาไปเที่ยวกับพวกเราในดอเด็กเอาท์ดอร์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่เฟย์จะพาเด็กๆมาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆกันถึงภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะและที่ที่พี่เฟย์อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนบกนะคะเด็กๆเพราะว่าพี่เฟย์อยู่บนเรือหางยาวโอ้ยแต่ยาวจริงค่ะเรือยาวมากนี่แล้วเราจะไปไหนกันต่อนะ
1: ทะเลน้อยค่ะพี่เฟย
0: ์ทุกคนคะและนี่ก็คือน้องเปียโนค่ะเพื่อนคนเก่งของเราที่จะพาพี่เฟย์เที่ยวในวันนี้ว่าแต่ว่าเปียโนคะทำไมเราถึงต้องมาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆกันถึงทะเลน้อยเลยล่ะคะ
1: เพราะว่าที่นี่โดยเฉพาะตรงสีปากปราดเราจะได้เห็นแสงรุ่งอรุณและพี่เฟย์อาจจะยังได้เห็นชาวบ้านเขายกยอด้วยนะคะ
0: ยกยอนี่หมายถึงประมาณว่าทำไมพี่เฟย์สวยจังเลยน้องเปียโนน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะหนูหมายถึงเครื่องมือประมงของชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังเรานี่แหละค่ะเขาเรียกว่ายอยักษ์ค่ะพี่เฟย
0: ์เรียกว่ายอยักษ์เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก่อนที่แดดจะแรงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลน้อยกันต่อเลยดีไหม
1: ไปกันเลยค่ะ
0: ไปกันเลยลุยค่ะ
2: นั่งเรือต่อจากจุดแรกมาอีกไม่นานพี่เฟย์และน้องเปียโนก็ได้พบกับอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่น่าสนใจแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือการทำนาริมเลนั่นเองสำหรับการทำนาริมเลของที่นี่นั้นนะคะนับว่าเป็นที่เดียวในไทยที่สืบทอดมานานกว่า200ปีแล้วล่ะค่ะโดยชาวบ้านจะเริ่มปักดำในเดือนมิถุนายนและเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายนค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เองนะคะถูกยกย่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAQ ให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ

0: ชอบถ่ายรูปเลยพามาจุดอันซีนของทะเลน้อยค่ะที่นี่คือเกาะกลางน้ำทุ่งแหลมดินนั่นเองค่ะ
1: เกาะกลางน้ำทุ่งแหลมดินไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าทะเลน้อยจะมีเกาะเล็กๆที่อยู่กลางน้ำแบบนี้ด้วยว่าแต่ว่าคนมาเที่ยวที่นี่กันเยอะไหมคะ
0: เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาก็ต้องแวะเลยค่ะแล้วถ้ามากับเรือนำเที่ยวที่มีให้บริการหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะเขาจะมาแวะจุดนี้แล้วให้ทุกคนได้ถ่ายรูปแน่นอนค่ะ
1: มีถ้าเด็กๆมาเนี่ยอย่าลืมมาแวะที่เกาะนี้ด้วยนะคะและถ้าสังเกตดีๆนะทุ่งแหลมดินเนี่ยจะมีนี่มุมแหลมๆอยู่มุมนึงตรงนี้ซึ่งเรือหางยาวเนี่ยสามารถมาจอดได้พอดีเป๊ะเลยเรียกได้ว่าเป็นอันซีสุดๆเลยค่ะ
0: สุดเลยค่ะพี่
2: อีกไม่ไกลเรือของพวกเราก็ล่องมาเจอกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานเอกชัยค่ะสะพานแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตรเลยค่ะสะพานแห่งนี้เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาโดยการชมสะพานนี้สามารถทำได้ทั้งจากบนเรือแบบพวกเราหรือจะเดินเล่นบนสะพานเพื่อชมความกว้างใหญ่ของทะเลน้อยก็ได้เช่นกันค่ะ
1: เด็กๆคะมีใครเคยเห็นควายที่อยู่ใกล้บริเวณน้ำแบบนี้บ้างไหมนี่บอกเลยนะคะว่าถ้าพี่เฟย์เนี่ยไม่ได้ลงมาที่พัทลุงทะเลน้อยแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่เห็นภาพนี้แน่นอนว่าแต่ว่าเราต้องเรียกว่าอะไรอะคะแบบนี
0: ้ชาวบ้านที่นี่นะคะเรียกว่าควายน้ำหรือควายปลาค่ะจริงๆมันคือควายบ้านนะคะแต่มันสามารถปรับตัวเข้ากับแหล่งอาหารที่นี่ได้ค่ะ
1: คือควายที่นี่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแหล่งอาหารได้หรอ
0: ใช่แล้วค่ะเจ้าควายน้ำพวกนี้เวลาทะเลน้อยน้ำขึ้นนะคะมันจะดำลงไปในน้ำเพื่อกินหญ้าค่ะหรือเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างเช่นใบบัวสายบัวหรือสาหร่ายแทนค่ะแต่พอหน้าแล้งมันสั่นดอนดินกลับมาพวกมันก็จะกลับมากินหญ้าเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: แต่พี่เฟย์รู้มาค่ะว่าภูมิปัญญาการเลี้ยงควายน้ำของที่นี่เนี่ยมีมากกว่า250ปีแล้วนะ
0: ใช่เลยค่ะพี่เฟย
1: ์มากเลย
2: นอกจากที่นี่จะมีเจ้าควายน้ำแล้วสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่เยอะมากๆเลยในทะเลน้อยแห่งนี้ก็คือนกนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเฉพาะนกน้ำที่มีมากถึง285ชนิดเลยนะคะมีทั้งนกประจำถิ่นและนกที่อพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาลด้วยค่ะเช่นนกนางนวลนกอีก้องนกกระยางนกกาน้ำใครมาที่นี่แล้วเจอนกอะไรแปลกๆอีกก็อย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้นะคะรับรองว่าในเมืองไม่มีให้เราได้เจอแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหทุ่งดอกบัวทะเลน้อยที่นี่เนี่ยมีดอกบัวสีชมพูสีแดงสวยๆเต็มไปหมดเลยอะว่าแต่ว่าน้องเปียโนค่ะที่บริเวณทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยมีดอกบัวกี่สายพันธุ์นะคะ
0: ที่นี่มีดอกบัวอยู่4สายพันธุ์หลักๆค่ะได้แก่บัวหลวงบัวบาบัวเผื่อนและบัวสายค่ะโดยที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบัวสายหรือเรียกติดปากว่าบัวแดงนั่นเองค่ะเป็นสายพันธุ์ที่มีเยอะมากๆเลยค่ะที่นี
1: ่โอ้โหข้อมูลแน่นมากเลยเปียโนแล้วพี่เฟย์เนี่ยรู้มาว่าถ้าเราอยากจะดูดอกบัวสวยๆแบบนี้เนี่ยนะเราต้องมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยใช่มั้ยล่ะคะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่เฟย์แต่จริงๆเนี่ยดอกบัวที่เนี่ยบานตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะถ้ามาไม่เกิน10โมงเช้าเนี่ยยังไงก็ได้เจอแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหรอดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: มา1 2
2: 3และจุดสุดท้ายที่เรือหางยาวพาพี่เฟย์และน้องเปียโนแวะมาดูกันนั้นก็คืออุโมงค์ป่าพรุทุ่งเสม็ดถึงแม้ว่าในวันที่เรามาเนี่ยจะไม่สามารถลอดเข้าไปได้นะคะเนื่องจากเป็นฤดูน้ำลดแต่พื้นที่นี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เซียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งมีความหลากหลายของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอุดมสมบูรณ์รับรองว่าเด็กๆเนี่ยได้มาเที่ยวที่นี่จะได้รับพลังดีๆกลับไปอย่างแน่นอนเลย
1: โอ้โหเน่งๆคะตอนนี้เนี่ยพี่เฟย์ก็กลับขึ้นฝั่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทะเลน้อยที่นี่เนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คืองานหัตถกรรมจักรจูนนั่นเองเอ้าแล้วน้องเปียโนไปไหนอะคะเนี่ยเอ้าน้องเปียโนโอ้โหนี่เนียนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าพันนี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะโหนี่ตอนนี้คุณป้าคุณแม่ทุกคนกำลังสานกระจูดอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้า คะแล้วการสานกระจูดการทำงานหัตถกรรมกระจูดแบบนี้ค่ะทำมานานแล้วหรือยังคะ
3: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้วประมาณกี่ปีอะคะคุณป้า
3: ร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
1: ฮะร้อยกว่าปีโหยนานมากเลยอะเรายังไม่เกิดเลยจริงค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงเลือกกระจูดมาเป็นสินค้าของชุมชนล่ะคะ
3: อ๋อเพราะไอ้สิ่งนี้เป็นพื้นที่ของที่ทะเลน้อยค่ะ
1: ก็คือต้นกระจูดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของทะเลน้อยอย่างการสานกระจูดสามารถทำเป็นอะไรได้บ้างอะคะ
3: มีกระเป๋าก
1: ระเป๋าอันนี้เป็นอ๋อเป็นแก้วมีกระเป๋ามีแก้วแล้วทำเป็นอะไรได้คะ
3: แล้วมีพัด
1: อ๋อพัดก็ทำได้แบบนี้แล้วมีอะไรอีกคะ
3: ค่ะมีเสือด้วย
1: โอ้โหมีเสือด้วยเรียกได้ว่าทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะแต่ว่านอกจากกระจูดแล้วเนี่ยยังมีของดีอย่างอื่นในชุมชนอีกบ้างไหม
2: นอกจากกระจูดแล้วนะคะของดีทะเลน้อยยังมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นปลาลูกเบรค่ะปลาหัวโมงปลาดุกร้าและไข่ปลาทอดทะเลน้อยค่ะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยมีของดีเยอะมากๆเลยนะคะแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนอย่าลืมมาที่นี่กันเยอะๆนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะชาวบ้านที่นี่สามัคคีกันมากๆเลยนะคะชุมชนทะเลน้อยเลยติด1ใน10ชุมชนต้นแบบปี2567เลยล่ะค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดเอาล่ะค่ะตอนนี้หนูว่าพวกเราเนี่ยอาจจะกวนคุณป้าแล้วก็คุณแม่ๆทุกคนถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่กวนแล้วค่ะมาเที่ยวกับพี่เฟย์สนุกไหมคะ
2: วันนี้รู้สึกตื่นเต้นสนุกและดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่เฟย์มาเที่ยวชุมชนทะเลน้อยของหนูค่ะ
1: โอ้ยน่ารักมากเลยพี่เฟย์ต้องขอบคุณน้องเปียโนเหมือนกันนะคะที่พาพี่เฟย์เที่ยวในวันนี้ชอบมากๆขอบคุณค่ะแล้วที่สำคัญนะคะพวกเราต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลพนังตุงสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและชุมชนบ้านทะเลน้อยด้วยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะฮันน่าใครที่กำลังรอร่วมสนุกและอยากได้ของรางวัลต้องตั้งใจฟังเลยนะคะ
2: เด็กๆหยิบมือถือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids และรีบตอบคำถามจากตอนตามรอยเรือล่องท่องเที่ยวทะเลน้อยใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้เดี๋ยวนี้เลยค่ะใครตอบถูกและตอบไว5ลำดับแรกก็รอรับของฝากจากทะเลน้อยไปได้เลย
1: 1วันที่ทะเลน้อยก็หมดลงแล้วแต่สถานที่ท่องเที่ยวในพัทลุงยังไม่หมดนะคะอย่าลืมนะเด็กๆวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวแบบพวกเราใน
4: เด็กเอาท์ดอร์

0: านะคะพอได้เห็นของจริงๆเนี่ยไม่น้อยเหมือนชื่อเลยนะคะพี่กันมีอะไรให้ดูตั้งเยอะเลยค่ะ
1: จริงครับพี่แพนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับผมส่วนในตอนต่อไปนะครับจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามกันได้นะครับที่เดิมเวลาเดิม
0: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
1: ไทย PBS Kids Club สำหรับวันนี้พวกเราต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: ตองมาแล้ววันนี้สตองกับครูพิมพ์ครับครูพิมพ์ครับ
1: ครับ
0: วันก่อนสตองเล่นซิปไลน์มา
1: เป็นยังไงบ้างสตอง
0: ตอนแรกสตองก็คิดว่ามันเสียวเนอะและสตองก็คิดว่ามันน่าจะไม่น่า
1: สนุกน่ากลัวอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายเป็นยังไงลูก
0: สุดท้ายพอเล่นมันเหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนเราแค่นั่งเก้าอี้ที่กำลังตกลงมา
1: อ๋อรู้สึกสนุกเฉยเลยใช่ไหมเราเล่นไปหลายรอบเลยไหมคะ
0: เล่นสองรอบ
1: โอ้โหแล้วเพื่อนๆคนอื่นเขาเป็นแบบสตองไหมเขาแบบเอนจอยกับสตองไหมลูก
0: ก็เหมือนกันแต่สตองสังเกตว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าขึ้นเลยเขาอุตส่าห์เดินมาแทนที่เขาจะไปไวๆเขาก็เดินกลับ
1: อ๋อแทนที่จะได้ลองเล่นก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมลูก
0: แต่เด็กบางคนเดินมายอมเล่นแต่ว่าก็ร้องไห้ระหว่างเล
1: ่นแล้วยังไงต่อครับสตองรู้สึกว่ายังไงลูก
0: สตองสงสัยจังว่าจะมีวิธีไหมที่จะช่วยให้เพื่อนกล้าสนุกแบบตองครับ
1: สตองครับความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะเด็กๆหลายๆคนที่เขายังไม่เคยทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกกลัวได้อยู่แล้วครับ
0: แล้วเราควรทำยังไงอะครับ
1: สำหรับเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องความกลัวนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็มีเทคนิคในการที่จะพาเด็กๆเอาชนะความกลัวด้วยกัน3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะครูพิมพ์อยากให้เด็กๆนะคะลองจากสิ่งที่มันง่ายๆหรือว่าคุ้นเคยก่อนเนาะอย่างเช่นสตองครับตอนที่ก่อนสตองจะไปเล่นซิปไลน์เนี่ยสตองได้มีฝึกฝนด้วยวิธีอื่นก่อนไหมครับ
0: มีเป็นปีนเชือก มีเป็นซิปไลน์ที่มันไม่สูงมากแล้วก็มีเบาะรองข้างใต
1: ้โอเค
0: และมีเล่นสไลเดอร์ที่ไม่ค่อยสูงมาก
1: นี่ก็คือวิธีการที่น้องสตรองเอาไปใช้ในการฝึกฝนก่อนที่จะไปเล่นซิปไลน์สูงๆนั่นเองค่ะเทคนิคที่2นะคะครูพิมพ์อยากให้เด็กๆนะคะไปกับคนที่เราไว้ใจได้หรือเรารู้สึกว่าอุ่นใจเวลาอยู่กับเขานะคะก็จะทำให้ความกลัวลดน้อยลงค่ะสตรองล่ะครับตอนที่สตรองไปเล่นซิปไลน์เนี่ยสตรองไปกับใครครับ
0: ไปกับครอบครัวและก็เพื่อนบ้าน
1: ก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจใช่ไหมเป็นคนที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเยี่ยมเลยครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆอย่าลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าถ้ายังทำไม่ได้ตอนนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกหรือว่าถ้ามีคนอยู่ข้างๆเราเนี่ยเราก็ขอกำลังใจจากคนข้างๆเราก็ได้ค่ะสตองล่ะครับมีเทคนิคในการได้กำลังใจหรือว่าให้กำลังใจยังไงบ้าง
0: สตองได้กำลังใจจากใจตัวเองว่าถ้าเราผ่านไปได้เราอาจจะมีการพัฒนาการตัวเอง
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะสิ่งที่สตองพูดนี่สุดยอดไปเลยค่ะทำให้เห็นว่าเรื่องของความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาชนะได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพระเจ้าครับครูพิมพ์สุดแล้วความกลัวไม่ใช่เรื่องผิดบางคนก็ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมบางคนก็ต้องให้ครอบครัวช่วยให้กำลังใจที่สำคัญอย่าไปล้อเลียนเรื่องความกลัวเช่นครับครูพิมพ
1: ์ใช่แล้วครับสตรองแล้วก็ถ้าเด็กๆนำไปฝึกแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากน้องๆที่ขี้กลัวเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญแบบสตรองได้ค่ะ
0: ขอบคุณครูพิมพ์มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเพื่อนๆสามารถเอาชนะความกลัวได้เพื่อนๆก็จะได้ลองอะไรอีกเยอะแยะเอ่ยใช่ครับครูพิมพ์
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ก็หมดเวลาของ
2: คิดสนุกสุขภาพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ราไม่ต้องฟัง
1: เฮ้ยวางอะไร
2: ว้าวๆๆๆๆ
1: วางหยุดวางได้ลูกถึง
2: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
1: ่ลุ้นทุกข้อเลยว่าจะตอบถูกหรือว่าจะตอบผิด
0: ถ้างั้นอันนี้1 2 3 4 5 5
1: อันนี้ๆๆโลคอส 2,500

0: ไงบ้างคะกาแฟ
1: โอ้อรุณสวัสดิ์ครับบัตเลอร์กาแฟนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยว่าแต่คุณบัตเลอร์ครับทำไมหน้าตาของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักวันเลยเนี่ยฮะ
0: คนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะ
1: เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะเอาล่ะไหนๆวันนี้นะพวกอัลฟาของผมอยู่ไหนแล้วพวกเขาเดินทางมาถึงกันหรือยัง
0: เตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเ
1: อ้าถ้าอย่างนั้นเชิญพวกเขาเข้ามาเลยดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณบัตเลอร
0: ์มาแล้วค่ะ
1: โอ้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: อ้าวนั่งก่อนนั่งก่อนนี่เหมือนพร้อมมาลุยป่าลุยผจญภัยกันเลยเนี่ยอ้าวยินดีต้อนรับสู่ MAR นะครับ MAR คือองค์กรค้นหาคัดเลือกสายลับคณิตศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะนี่ชอบชุดพวกเธอวันนี้มากเลยนะเนี่ยคิดว่าภารกิจวันนี้มันจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอต้องไปผจญภัยในป่าเลยหรือเปล่า
2: อาจจะใช่ครับ
1: อาจจะใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้แอบสปอยสักนิดนึงภารกิจวันนี้มันก็มีผจญภัยเหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นที่ที่น่ากลัวกว่าป่าก็ได้ใครจะไปรู้เอาละพร้อมยังจะเจอ Brain Challenge
2: ครับพร้อม
3: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Picket Bloom เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเหล่าอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเหล่าอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
1: มีคำถามอะไรไหม
2: ไม่มีครับ
1: ทีมนี้นี่มาแบบโปรเฟสชั่นอลจริงๆพร้อมแล้วหยิบได้เลยเอาใบใกล้สุดซะด้วยเป็นไปตามที่เราวางไว้
3: จากผังจำลองสวนกุหลาบต้องระบายสีพื้นที่สวนให้มีขนาด 50% ของพื้นที่ทั้งหมดและวางตำแหน่งปลูกดอกกุหลาบจำนวน 40% ของพื้นที่สวนโดยตำแหน่งการวางดอกกุหลาบต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจอโจทย์แบบนี้เข้าไปเหล่าอัลฟาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ
1: เก็ตแม่ข้อนี้

0: ม่แล้ว
1: ตอนผมเห็นโจทย์ผมอึ้งเลยมันยาวครับผมก็ไม่เข้าใจโจทย์ครับ
0: ลองหยิบแผ่นการ์ดมาดูก่อนเผื่อมันจะมีอะไรช่วยได้ถ้ามันเก็ตขึ้นมาบ้างโอ้อะไรเราก็รู้
1: ผมเองครับโทรหาศูนย์ช่วยเหลือครับ
0: อ่ะไม่เป็นไรก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวบัตเลอร์ครับคุณพาพวกเขาไปสวนกุหลาบหน่อยได้ไหมไม่สิพาสวนกุหลาบมาหาพวกเขาดีกว่า
2: สวนกุหลาบค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ขอบคุณครับบัตเลอร์อะไรกระดานอันนี้เปรียบเสมือนสวนของพวกเธอที่ยังไม่ได้ทำการปลูกกุหลาบลงไปสีแดงอันนี้เปรียบเสมือนต้นกุหลาบ1ต้นตอนแรกเขาให้ระบายสีพื้นที่ปลูก 50% แล้วให้ปลูกไป 40% ของอะไรไม่รู้ถูกไหมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพวกเธอคิดว่าโจทย์คณิตศาสตร์ในข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: ร้อยละเปอร์เซ็นต์
0: ถูกต้องใช่ทั้งร้อยละและทั้งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรยากเกินความสามารถของพวกเธอนะโจทย์ให้เลือกพื้นที่ที่จะปลูกดอกกุหลาบด้วยการระบายสีคุณแม่ก็เลยจะให้พวกเธอเป็นหมึกกับที่ปั๊มแทนการระบายสีและอย่าลืมข้อสุดท้ายอันสุดท้ายสุดเลยบอกว่าอะไร
1: ลูกชิ้นยำปู
0: ใช่ถูกต้องเอาละพร้อมหรือยัง
3: ครับ
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ
1: เอามาทำไมจะ
0: เอาก
3: ุหลาบอ
1: ่
3: ะ
1: มัน
3: ทำหลาบไหมเนี่ย
1: มันต้องโปะยังไงอ
3: ่
1: ะ
3: ต้องใช้อันเนี้ยโปะไปก่อน
1: เอาไอ้นี่ไปก่อน40เอ้ย20อ่ะ
3: ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอาแบบสวนกุหลาบจริงๆมาครับแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆบอร์ดเกมครับได้ทำงานกับเพื่อนทำงานเป็นทีมครับ
0: ไม่คำนวณไม่ทดก่อนหน่อยเหรอ
1: คนอ
0: ื่
1: น
0: รู้หรือเปล่าเนี่ยตารางนี้มีทั้งหมดกี่ช่อง
1: สิบคูณสิบครับ
4: ร้อยหนึ่งครับเขาบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดและเป็น 50% ก็คือครึ่งหนึ่งทั้งหมดมี100ช่องครับก็คือ50ช่องครับ
3: พัดตั้งเลยเดี๋ยว
1: สี่คูณห้าค่ะ
3: เอาไว้ตรงกลาง
1: พอแล้วพอ
3: จดไว้ตรงกลาง
1: เฮ้ยวางเอาไว
0: ้
1: วางหย
0: ุ
1: ดวางได้
0: ทุ
1: ก
0: ค
1: นถือจะ
3: ต้องวางกี
1: ่สี่คูณห้าก็บอกอยู่เนี่ยโอ้ยัน
3: วางไหม
1: ตู้โอเควางเลยเพื่อนตอนที่เถียงกับเพื่อนข้างๆก็คิดว่ามันตอบอย่างนี
0: ้แต่ว่าเสร็จแล้วใช่ไหมนี้
1: คร
0: ับ มั่นใจไหมเนี่ยว่ามันใช่กุหลาบที
1: ่ตกแต่ง
0: โอเคมีการตกแต่งด้วยโอเคมาดูง่ายขึ้นหน่อยเอ้ยเอาล่ะหลังจากที่ซิกมากับบัตเลอร์ได้คุยกันแล้วเนี่ยคิดว่าแปลงกุหลาบนี้มันก็สวยงามดีนะแต่มันจะถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าพวกเธอมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจ
1: 99.99% ค่ะ
0: อีก 0.0001% มันอยู่ไหนล่ะ
1: เกิดโจทย์นี้ผิด
0: โจทย์มันจะไปผิดได้ยังไงระดับซิกมาไม่มีทางผิดอยู่แล้วคำตอบแปลกุหลาบของพวกเธอในข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะใช้ได้เลยพวกเธอข้อนี้ผ่านข้อแรกได้แบบฉลุยฉลุยเลยไหนพูดอธิบายซิพวกเธอปลูกอะไรกันมาให้ฉันเนี่ย
1: โจทย์ให้ระบายสี 50% ของพื้นที่ทั้งหมดครับ
0: อือแล้ว 50% ของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย
3: ทั้งหมดคือ100แล้วก็หาร2ครับ
1: 1ส่วน2ครับ
0: โอเคอ่ะแล้วยังไงต
1: ่
0: อ
1: แล้วเขาก็บอก 40% ของพื้นที่ที่ระบายไปแล้วครับก็เอา 40% ไปคูณกับ50ครับ
0: แล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 20ครับ
0: แสดงว่าช่องทั้งหมดนี้มันมีกุหลาบ20ต้นถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่พวกเธอเนี่ยสามารถเอาชนะโจทย์ข้อนี้ที่มันหลอกพวกเธอได้เพราะส่วนใหญ่ที่เขาพลาดข้อนี้กันเนี่ยคือเขาไปพลาดตรง 40% นั่นแหละว่า 40% ของทั้งหมดหรือ 40% ของที่ระบายไปแล้วแล้วอันสุดท้ายโจทย์บอกว่าอะไรครับ
1: ตำแหน่งปลูกดอกกุหลาบต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ
4: เพราะว่าด้านมีด้านยาวและด้านกว้างไม่เท่ากัน
0: เอาละทำข้อแรกถูกต้องไปแล้ว

0: ก็จะได้หยิบการบัฟสีเขียวเป็นผลดีในภารกิจถัดไป
1: พัดโชคดี
0: ใจเย็นเอาหยิบมา
1: ได้คำใบพิเศษจากซิกมาในซิกเครดรูม
0: โอ้ได้คำใบพิเศษจากเราเหรอข้อแรกผ่านไปทำถูกด้วยข้อต่อไปพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: อ้าวไหนสักคนหนึ่งสิหยิบการ์ด question ขึ้นมาเลยครับ
2: น้องออมได้รับเงินค่าขนมเดือนละ 3,000 บาทแบ่งเงิน 10% ไปหยอดกระปุกทุกเดือนเมื่อเวลาผ่านไป5เดือนจะมีเงินเก็บทั้งหมดกี่บาทแหมข้อนี้ไม่น่ายากนะครับน้องๆทางบ้านลองคิดตามไปด้วยก็ได้ครับ
0: พร้อมไหมข้อนี
1: ้ครับ
0: เอ้ยอย่าเพิ่งรีบหยิบเอฟเฟคก่อน
1: ขอดีๆ
3: โชคดี
1: ไม่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไหมอ่ะขอดูตัวเลือกได
0: ้ขอดูตัวเลือกได้ใช่เพราะว่าคำตอบข้อนี้มันมีช้อยนะครับจริงๆเอฟเฟกต์นี้อันนี้ก็น่าใช้นะเอามาเช็คอีกทีตอนสุดท้ายว่าที่คิดมามันถูกหรือเปล่า10นาทีพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้ว10นาทีเริ่มครับ
1: โอ้เดือนละ 3,000 บาทไปแล้ว
0: ดี
1: ตัวเล็กเกิน
0: อันนั้นก็ตัวมันเล็ก
4: 10% 10%
0: แบ่งกันเขียนก็ได้
4: ลบ300ก็ 10% ไง
3: อ๋อได้3
1: ป้าป้า
3: แล้วก็เอา300
4: แล้วก็ได้คำตอบอ่ะ
3: คูณ5
4: เท่ากับ 1,500
3: เย้
4: เพิ่มความมีสไตล์
0: ได้คำตอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นมายังไงเนี่ยมันเป็นคำตอบยัง
4: ได้ค่าขนมเดือนละ 3,000 แบ่งเงิน 10% ไปหยอดกระปุก 10% ครับ
0: อันนี้ก็คือ 10% ของ 3,000 ใช่ไหมฮะคิดยังไงครับ 10% ของ 3,000
4: ตั้งเป็น 3,000 คูณ 10 ส่วน 100ครับ
0: แล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับ
4: แล้วก็ตัดศูนย์30คูณ10ก็ได้300ครับ
0: 300นี่คือจำนวนเงินที่
4: แบ่งไปหยอดกระปุกครับ
0: ต่อเดือนถูกไหม
4: คร
0: ับ แล้วยังไงต่อครับได้300แล้ว
4: ก็เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป5เดือนก็คือคูณ5ครับ 1,500 ครับ
5: 1,500 คร
4: ับ 1,500
3: บาทครับ
0: แต่ทีนี้เพื่อความชัวร์พวกเธอจะมีเอฟเฟคดูตัวเลือกได้นะจะใช้มั้ยเอฟเฟคข้อนี
3: ้ไม่ครับ
0: ถ้าเผื่อคิดไป 1,500 มันไม่มีอยู่ในช้อยเนี่ยว่าพวกเธอผิดเลยนะ
3: ไม่เป็นไร
0: ครับออร่าครับออร่าฟาร์มเหรอมาออร่าฟาร์มกับโจคณิตศาสตร์ของซิกมาเนี่ยนะ
3: ที่ผมไม่ใช้เอฟเฟคขอดูตัวเลือกก็เพราะว่ามันง่ายอยู
0: ่โอเคถ้าพวกเธออยากออร่าฟาร์มซิกมาจะจัดให้ 1,500 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
4: ออร่า
0: ออร่าบวกล้านบวก1ล้านออร่าโอ
3: ้พัดก็ติดเล่นบางครั้งครับแต่ว่าเขาก็ฉลาดครับนาดนก็เวลาโจทย์มาถึงเขาก็จะทดเลขทันทีเลยครับ
0: เอาล่ะครับอัลฟาเมื่อเราทำโจทย์ข้อนี้ถูกก็ได้หยิบการ์ดปั๊บอีกแล้วหยิบเลยหยิบได้เลย
3: ได้เวลาเพิ่มในซีเขียดดูม3นาที
0: โอ้3นาทีเลยเหรอบัลเลอร์คุณให้พวกเขา3นาทีเลยเหรอ
4: ค่ะ
0: โอ้นี่เป็นการที่ดีมากเลยนะเนี่ยใบนี้วันนั้นใบนั้นเก็บไว้ให้ดีเลยนะโอเคไหมมันจะช่วยพวกเราในภารกิจถัดไปได้แน่นอนโอเคเอาละข้อสุดท้ายไหนใครยังไม่ได้หยิบการ์ด question บ้าง
1: เอ้
0: าลุยเอายากๆนะขอยาก
4: ๆเอาดีบัฟ
0: เอาอันที่มันยังไม่ได้ใช้
4: พัดเอายากๆเอาดีบัฟเลย
2: มีถุงลูกปัด4ถุงโดยน้ำหนักรวมของทั้ง4ถุงเท่ากับ 1,000 กรัมพอดีถุงลูกปัดสีแดงมีน้ำหนักจริงกี่กรัมและคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของน้ำหนักทั้งหมดโดยเหล่าอัลฟาสามารถชั่งน้ำหนักได้ทุกถุงยกเว้นถุงสีแดงข้อนี้ถึงจะมีความซับซ้อนแต่เชื่อว่าน้องๆคิดได้แน่นอนครับ
0: พ่อ
1: พ่อ
0: หยิบเอฟเฟคมาดูเลยดีกว่าวันนี้จะได้เอฟเฟคอะไรมาช่วยหยิบเลย
3: ขอด

0: ตอบ2ครั้งได้
1: อืมก็นั่นหมายความว่าครั้งแรกถ้าพวกเราตอบผิดก็จะได้ตอบอีกครั้งใหม่นะครับแต่ว่าจะตอบอีกครั้งด้วยเวลาที่เหลืออยู่เอาละครับบัตเลอร์ครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะขอโทษนะคะ
1: ขอบคุณครับบัตเลอร์โอ้เชิญเอ้าพร้อมไหม10นาที
3: พร้อม
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ
4: สีแดงออก
5: เอามาไว้นี่ตอนน
1: ั้นเอาปึ๊บวางไว้บนตาช่างเรียบร้อย
2: สองร้อย
0: โอเคต่อไป
2: หวังเลน
5: ดีเดี๋ยวหมด
1: สีฟ้า
0: 350
5: มาต่อ
6: เดี๋ยวนะครับถุงนี้ช่างไปแล้ว
1: อะไรครับ
5: อะไรฮะ
2: ใช่ปะ
5: ฟัดช่างหมวกปะเนี่ย
1: อ้าวระวังมั่วนะพวกเธอนี
0: ่150
5: หมดแล้วใช่ไ
2: หมอ่า
5: ฮะแดง300หรือเปล่า
2: แต่ถ้ามันเต็มหู
0: เนี่ยไอ้ช่างล้วนถ้ามันได้ประมาณ700แล้วก็ถูก
1: เอาวางเรียงกันดีๆนะจะช่างหลวง
2: ก็มาชี้ก็ได้
5: เรียงแบบนี้ไง
1: มันละ700ไหม
0: มันเกือบ700อ่ะ
5: มันประมาณ700ค่าประมาณเลยป่ะ
1: ถ้างั้นประมาณออกมามันก็น่าจะโอเคก็ลองดู
5: 700ลบ 1,000 แล้วมันก็ได้300อี
4: กก็300
0: 1,000 ลบ 700ไม่ใช
5: ่เออก็300ป่ะ
2: ก็ใช่
0: ตอบไปดิ
2: เออ100
1: เออตอบไม่ต้อง2ครั้งข้อนี้กล้าตอบป่ะล่ะ
0: 30เขาบอกน้ำหนักจริงก็อันนี้ไงมันบอกว่าได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร
5: ่ก็ตอบ300กรัมแล้วก็30เปอร์เซ็นต์300ละ30
0: เปอร์เซ็นต
4: ์ก็30
0: ก็เปอร์เซ็นต์
1: อ้าวพร้อมจะตอบไหมยังข้อนี้ตอบได้2ครั้งนะ
5: พร้อมครับ
3: พร้อม
1: ไหนตอบมาสิคำตอบของข้อนี้คืออะไรและโจทย์ถามอะไร
0: 300กรัมครับและ100ละ30ของน้ำหนักทั้งหมดครับ
1: เป็นน้ำหนักของลูกปัดสี
0: แดงครับ
1: แปลว่าลูกปัดสีแดงหนัก300กรัมและคิดเป็น 30% ของน้ำหนักลูกปัดทั้งหมดพวกเราตอบข้อนี้มาได้โดยไม่ได้ชั่งลูกปัดสีแดงเลยถูกไหม
0: ครับ
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
0: ่หนุนทุกข้อเลยว่าจะตอบถูกหรือว่าจะตอบผิด
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
0: ่
1: ถูกต้องครับเกือบไปแล้วนะข้อนี้เกือบไปแล้วพวกเธอจะเห็นได้ว่าการอ่านโจทย์ให้ดีว่าโจทย์ถามว่าอะไรแล้วตอบตามที่โจทย์ถามตามนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอยากให้พวกเธอเนี่ยเก็บรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ว่าเธอจะทำงานทำโจทย์คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมในระดับมหาวิทยาลัยถ้าโจทย์ถามสิ่งนึงไปตอบอีกสิ่งนึงคะแนนที่ได้จะเป็นศูนย์โอเคไหมzero no nothing 0โอเคมั้ยถามตัวตอบคันถามคันตอบเล่มถามเล่มตอบแท่ง0 นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในเชิงคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยร้อยละนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นจำนวนสัดส่วนของเมื่อเทียบกับเลข100แต่ว่าในการตอบคำตอบแล้วเนี่ยเราต้องแยกตอบให้ถูกต้องเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละโอเคมั้ย
4: โอเคคร
1: ับ โอเคเก่งมากเก่งมากไหนคินลองเอาลูกปัดสีแดงวางลงไปซิว่ามันจะเป็น 1,000 กรัมจริงหรือเปล่า
2: เหลี่ยมมันอี
1: กไหน 1,000 กรัมจริงหรือเปล่า
4: จริงครับ
1: ถ้าจริงแล้วเนี่ยลองเอาลูกปัดทุกอันออกมาแล้วชั่งแค่สีแดงมันจะเป็น300กรัมจริงไหม
4: จริงคร
1: ับ เยี่ยมมากครับประเมินตัวเองหน่อยใช้ได้โอเคแต่ว่าเธอนี่ที่คิดเลขมานี่โดยไม่ได้ช่างอันสีแดงเลยนะแต่ว่ารู้น้ำหนักของอันสีแดงได้โอเค
5: พัดเป็นตัวคิดหลักเลยครับส่วนผมกับคินก็ช่วยต่างๆครับ
1: เอาล่ะพวกเธอในฐานะที่พวกเธอทำข้อนี้ถูกอีกแล้วหยิบการ์ดดีบัฟไปเลยล้อเล่นหยิบการ์ดบัฟได้เลยครับเอาอันที่ยังไม่ได้ใช้สิเอาละไม่ให้คนนี้หยิบละโอเคอย่าหยิบก็ได้เอาไหนมันบอกว่าอะไร
0: ปรึกษาบัตเลอร์1นาที
1: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีบัตเลอร์ครับ
2: ค่ะ
1: ให้เขาปรึกษาไหม

0: ยินดีให้คำปรึกษานะคะ
1: นะบันเนอร์ของผมบอกแล้วนะครับว่าเขายินดีให้พวกคุณใช้คำปรึกษาได้เต็มที่เลยเป็นเวลา1นาทีเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามบันเนอร์ได้เลยครับในภารกิจต่อไปมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็ผ่านภารกิจเบรนชาเลนจ์ไปได้อย่างง่ายดายง่ายไหมหรือว่ายาก
2: ง่ายครับ
1: ยังง่ายโอ้โห3คนพูดว่าง่ายหมดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องส่งพวกเธอไปภารกิจถัดไปแล้วล่ะเพราะว่าภารกิจถัดไปมันก็จะมีความท้าทายมากขึ้นเพราะว่าภารกิจถัดไปมีชื่อว่า Secret Room
3: พร้อมครับ
1: ทำไมมีหมามา1ตัวตรงนี้ขอให้พวกเธอตั้งใจทำให้ดีในภารกิจถัดไป Secret Room ตามพร้อมแล้วตามบัตรเลขมาได้เลยครับ

0: ป็นยังไงกันบ้างล่ะพวกเธอนี่แหละห้องที่พวกเธอกำลังอยู่ตอนนี้นะมันคือ Secret Room ของพวกเธอที่ฉันบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะ
1: Secret Room ในวันนี้พาเหล่าอัลฟามาในร้านค้ามักเกิลที่หลุดมาจากเทพนิยายร้านแห่งนี้มีข้อมูลสำคัญบางอย่างอยู่ที่ราวขายเสื้อผ้าชุดน้ำชาเวลคัมดริงก์กระดาษปริศนาและแว่นตาชวนชงนทีมที่ผ่านเบรนชาเลนจ์มาได้โดยไม่ใช้การ์ดเอฟเฟคเลยแม้แต่ใบเดียวจะสามารถไขปริศนาออกจากห้องนี้ได้หรือไม
0: ่จากการที่พวกเราแก้โจทย์ภารกิจที่แล้วได้ถูกต้องทุกข้อเนี่ยในภารกิจนี้เมื่อได้บัฟไปพวกเธอจะมีเวลารวม18นาทีพร้อมสิทธิ์ในการปรึกษาบัตเลอร์ของฉันได้1นาทีด้วยนะและสุดท้ายคือได้คำใบ้พิเศษจากฉันเลขรหัสที่พวกเธอได้ไปเนี่ยจะมีรหัสซ้ำกัน2หลักนั่นหมายความว่าถ้าพวกเธอแก้โจทย์ได้รหัสลับ4ตัวออกมาแล้วมันไม่มีตัวไหนซ้ำกันเลยแปลว่าพวกเธอมาผิดทางแล้วยังไงล่ะ เอาละแผ่นคำใบ้วางอยู่บนโต๊ะแล้วพวกเธอหยิบไปใช้กันได้ตามใจเลยและถ้าพร้อมแล้วเวลา18นาทีเริ่มจับได้ครับ
2: โลคอสกับเสื้อกอตช่าลดราคาต่างกันกี่แบงค์แดงเทน้ำ3แก้วแล้วจะเห็นโจทย์โอเคเลยนะเป็นคำถามที่มันอยู่ใกล้กับเรามากที่สุด
3: โอ้ยอย่าเลยไอ้คิว
2: โอ้อันนี้กินได้ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวชาในนั้นน่ะเขาให้เอามาแก้โจทย์ไม่ใช่ให้ดื่มดื่มไม่ได้นะพวกเธอหนีเผลอไม่ได้เลยจริงๆ
3: ไม่ได้เออขอสักอึกนึง
2: เห็นว่าต้องเทน้ำใส่แก้ว3แก้วแล้วจะเห็นความใบครับ
3: ไม่มันอาจจะเป็นชามะนาวอาจจะอร่อยก็ได้
2: เฮ้ยโอเคของน้ำชาเขียวที่เหลือในขวดหลังจากเทแบ่งใส่แก้วทั้งหมดอันนี้มัน1ลิตรดูตรงฝาดินี่1ลิตรมี150อ่ะฮะไม่เอา400ก็เอามาลบ
4: 450
2: คือเทน้ำให้ถึง150มิลลิลิตรก่อนครับทั้ง3แก้วก็จะได้เป็น450ครับ
3: ก็ได้550
2: อันนี้เหลือ550
4: ก็ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็55ไง
2: ก็เอา550มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอา550คูณ 1,000 ส่วน100ครับก็จะได้ 55% ครับอ๋อเลขที่ซ้ำคือสีเหลือง55 5กับ5
3: เสื้อโลคอสกับเสื้อกอตช่าลดราคาต่างกันกี่แบงค์แดง
2: อะไรคือโลคอส
3: นี่ไงก็มันมีชื่อถึง
4: ไงไม่แล้วมันอยู่ไหนอะ
3: อะไรราคามันเท่าไหร
2: ่โลคอสกอตช่าเนี่ยอันนี้กอตช่าโลคอสต่างกัน 30% และราคาม
3: องไม่เห็นอะไรกอตช่า
2: อันนี่โลคอส 2,500 โลคอสลดเหลือเท่าไหร่
3: โลคอสลดไป 20% ก็เอา 2,500 คูณ
2: ลบ500ใช่ไหมเหลือ 2,000 เนี่ย
3: นี่กอตช่านี่
4: สอง
3: อะไรอ่ะ
2: ลดราคา 50%
3: ก็ช่า
2: 600ใช่ไหม
3: เออ600อีกอันนึง500
2: 1แบงค์แดง
4: 100
2: เออใช่
4: อ
2: ัน
4: นี้1 55
3: ไม่เขาถามเป็นแบงค์แดงมันต้อง001ป่ะ
2: ก็1ไงอันนี้คือ1
3: เฮ้ยจำนวนแว่นกันแดดที่หายไป
2: ถ้างั้นอันนี้1 2 3 4อันนี้นับยัง
3: ห้า
2: จำนวนแว่นกันแดดติดเป็น20แว่นทั้งหมดก็เอาอันนี้อ่ะรับยัง

0: ามหกหกตาบอดอาก็คือ6เท่ากับ20ใช่ไหมก็คูณ5ทั้งคู
1: ่6คูณ5
0: 6 5 30 20คูณ5ได้100 6 5 30แล้วเขาถามอะไรล่ะ
1: เอ๊ะ

0: ใบให้หาจำนวนแว่นกันแดดที่หายไปแต่ในห้องดันมีแค่แว่นสายตานี่สิครับน้องๆเลยงงกันใหญ่เลยทีเดียว
1: ไม่ก็หก
2: นับพลาดหรือเปล่าน
3: ับของทั้งหมดกัน
2: หก
3: อันนี้นับยังไง
2: แปดมีแปดอันจำนวนแว่นกันแดดคิดเป็น 20%
4: เอาป้าจะใช้สิทธิ์ในการปรึกษาบัตรเลื่อนไหมคะ
2: ใช่ใช่พวกผมก็ไปหาแว่นกันแดดครับแต่หาทั้งห้องแล้วก็ไม่เจอเลยครับเลยไปปรึกษาบัตเลอร์แล้วก็เข้าใจครับ
3: ทำให้หน่อย
2: จำนวนแว่นกันแดดที่หายไปมันอ่านไม่เข้าใจโจทย์ตกภาษาไทยตกภาษาไทย
4: จำนวนแว่นที่หาในห้องนี้ได้ทั้งหมดกี่แว่นคะ
3: 8ครับ
2: 8อันครับ
4: ภายในห้องนี้นะคะมีแต่แว่นเลนส์ใสไม่มีแว่นกันแดด
5: พวกเธอน่ะอ่านโจทย์ให้ดีก่อนว่าโจทย์เขาถามหาอะไรโจทย์เขาถามหาแว่นกันแดดที่หายไปใช่ไหมไม่ใช่แว่นสายตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเธอไม่ต้องไปเสียเวลาหาแว่นกันแดดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหายไปไงแล้วพวกเธอจะไปหาทำไมล่ะ
2: แว่นกันแดดเป็น 20% ของ8ทำไมมันแว่นมันเป็น 1.6
3: อ่ะ2
2: ผมคิดได้ 1.6แต่ว่าเพื่อนคิดได้2คนเป็น2ผมก็เลยเชื่อเพื่อนครับ
6: ก็มันมี8แว่นก็ 80% ไงแว่น1อันน่ะก็ 10% เขาถามแว่นกันแดดมันเป็น 20% ก็10คูณ2ได้20ก็เอา1ไว้คูณ2ก็ได้2
0: จากเบาะแสที่พบจำนวนแว่นกันแดดคิดเป็น 20% ของแว่นทั้งหมดแสดงว่าแว่นที่เหลือในห้องนี้ก็คือ 80% ถูกไหมครับแล้วน้องๆนับแว่นในห้องนี้ได้8อันแสดงว่าแว่น 10% คือ1อันครับฉะนั้นจากเบาะแสที่ว่าแว่นกันแดดคิดเป็น 20% ของแว่นทั้งหมดก็แสดงว่าแว่นกันแดดหายไป2อันนั่นเองครับ
4: ได้คำตอบหรือยังคะ
2: ได้แล้วครับ
4: คำตอบนั้นคือ
7: 2515คร
4: ับ ถ้ามั่นใจแล้วเชิญเลยค่ะ
2: สองสอง
3: สองห้าหนึ่งห้า
5: ภารกิจในวันนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ทักษะการคิดและการคำนวณเพื่อแก้โจทย์เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละถึงแม้จะเป็นการคำนวณพื้นฐานนะครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันและจากภารกิจในวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเหล่านี้มีความแม่นยำในการคิดตัวเลขและมีทักษะสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบถ้าไม่อยากพลาดความสนุกและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภารกิจสุดท้าทายแบบนี้อย่าลืมติดตาม The Secret Code ทางไทย PBS สวัสดีครับ
0: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟาไม่ได้เลือก
5: คำถามก็คือว่าร้านค้าเนี่ยจะลดราคาปราสาทสีชมพูให้กี่บาทและเราจะต้องจ่ายเงินซื้อปราสาทในราคากี่บาทน้องๆต้องพิจารณาข้อนี้ให้ดีนะครับ
0: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ

0: ง SOS ก็จะเป็นรูปแบบที่พาเด็กๆไปเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1: เราควรจะเตรียมตัวให้เด็กได้เข้าใจว่าทุกวันนี้อาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันก็ได
0: ้มีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาจะเป็นเรียลิตี้หน่อยเนาะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเพลงสไตล์เพลงแร็ปอะค่ะเพื่อที่จะได้เกิดการจดจำง่าย
2: ๆมีคอนเทนต์เพื่อเรียนรู้แล้วก็เป็นการเตือนภัยไว้ก่อน
1: และการนี้ก็มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่ง
2: หนึ่งนี้ก็คือการให้องค์ความรู้กับเด็กๆครับผมเรียกมันว่าวิชาชีวิตอะขณะเดียวกันศูนย์เด็กเป็นหน่วยงานหนึ่งของไทยเบียสนี่ก็เขาก็เลือกคอนเทนต์บางอันนะไปทำเป็น e-learning ก็มี
0: คุณครูสามารถที่จะเอาแบบฝึกหัดนี้ใน e-learning เนี่ยค่ะไปใช้ในห้องเรียนได้ด้วยซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ลองติดตามรายการ SOS นะคะรู้แล้วรอดนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูกับเด็กๆได้แล้วคุณครูก็เอาไปใช้ในโรงเรียนได้ด้วย
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนน

0: เพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
0: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ปกครองนำกำลังบุกทลายบ่อน2แห่งกลางเมืองเชียงใหม่เอี่ยวอดีตนักการเมืองท้องถิ่นรวบนักพนันผู้ดูแลกว่า100คนของกลาง2ล้าน
1: ปดาพร้อมพวกพบตำรวจสภ.ขอนแก่นคดีบุกรุกวัดป่าอดุญญารามเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่งมินิฮาร์ทลั่นเราเป็นของจริง
0: เปิดเงื่อนไขไทยช่วยไทยพลัสเฟส2คลังเคาะต่ออายุ2เดือนชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าอนุทินยันไม่ใช่ประชานิยมแต่กระตุ้นเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพง
1: นายกเมินเสียงวิจารณ์คดีหัวสว.ชี้ต้องฟังเสียงข้างมากย้ำอีกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลด้านรังสิมันโรมแฉมีวิชามานเตะตัดขาฝ่ายค้านยื่นซักฟอกปลายเดือนนี้
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณเชษฐาศรีสัจจังและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถนะครับตลอด1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ครับชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราทุกช่องทางพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องที่ต้นหมายเลข3รวมทั้งทาง YouTube Facebook TikTok คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราอย่างไรแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับ
1: วันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยนะคะมาพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเริ่มกันที่เรื่องของยาเสพติดกันก่อนที่ผ่านมาเราพยายามนำเสนอใครไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะส่งผลกระทบกับชุมชนคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือแม้แต่ตัวเองก็ต้องบอกว่าเสี่ยงกับการเสียอนาคตนะคะปัญหานี้เกิดขึ้นเรียกว่าเรื้อรังอย่างล่าสุดค่ะมีเหตุการณ์ของอดีตแชมป์ Black Bike หรือว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบระยะสั้นระดับประเทศเลยนะคะปรากฏว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีอาการทางจิตเวชไปก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองหลายครั้งเลยค่ะ
0: คือประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองแต่ว่าเดือดร้อนไปถึงเพื่อนบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องแจ้งตำรวจเข้ามาควบคุมตัวนะครับขณะที่ทางครอบครัวเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยนำตัวไปรักษาหน่อยครับ
2: เรายังอยู่ไหมนี่ไม่เป็นไรมันร้อนยังไง
3: ไฟเผาอ่ะ
0: นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาครับนำเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถดับเพลิงและกำลังฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านของตัวเองครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักมีรั้วล้อมรอบอยู่นะครับภายในบ้านก็พบข้าวของเครื่องใช้ถูกพังเสียหายหมดเลยครับกระจัดกระจายอยู่แล้วก็ไปเจอนายธเนศหรือว่าเบียร์อายุ35ปีอดีตเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางตรงระยะสั้นระดับประเทศเฉพาะในวงการ Drag Bike ผลงานเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับเขาอยู่ในบ้านครับลักษณะคือไม่นิ่งแล้วเหมือนจะระมัดระวังหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเกลี้ยกล่อมนายธเนศหยิบสบู่มาถูตัวอาบน้ำเลยครับ
1: คือร้อนหรือเปล่าคุณ
0: แหมคุณปวีณาผมก็ไปไม่ถูกเลยหยิบสบู่มาอาบน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับสุดท้ายนายธเนศยอมเปิดประตูให้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวไประงับสติอารมณ์จากการสอบถามพูดจาวกไปวนมาครับแล้วเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เผาบ้านฟังเบียร์หน่อยนะทำไมเบียร์เผาแล้วเนี่ยคือยังไงไม่ได้เผาบ้านแล้วเผาอะไร
2: ไม่แล้วถึงจุดไฟเผาบ้านตัวเองอะ
4: ขยะครับ
2: เผาทำไมขยะอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่เหรอ
4: คร
2: ับ
5: แม่ไปไหนอะ
4: ไปเรียบร้อยมาครับ
5: แล้วไม่กลัวไฟไหม้บ้านเนี่ยเผาอะครับเบียร
4: ์ผมขวดน้ำไหลไปแล้ว
1: นี่เราเบลอภาพนะเรายังเห็นคราบสบู่บนใบหน้าของคุณเบียร์อยู่เลย
0: ครับ
1: ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะและที่สำคัญเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเชษฐานบอกว่าคุณเบียร์บอกว่าไม่ได้เผาบ้านแต่ว่าเผาขยะทีนี้พอไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นจริงๆค่ะเป็นกลิ่นคล้ายการจุดไฟตอนแรกก็คิดแหละว่าทางวัดเนี่ยเขามีการเผาขยะหรือเปล่าก็เลยเดินออกมาดูปรากฏว่าไปเห็นควันแล้วไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในบ้านของนายเบียร์ก่อนที่จะมีรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ การเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะนายเบียร์เนี่ยมักจะจุดไฟภายในบ้านวันละประมาณ 2-3 ครั้งไม่ใช่บางวันที่จุดด้วยนะ1วันจุด 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจุดมาแล้วมากกว่า10ครั้งค่ะครั้งหนึ่งเคยนำที่นอนออกมาเผาในช่วงเวลากลางคืนโชคดีตอนนั้นชาวบ้านเขาก็ได้กลิ่นแล้วก็เห็นควันนี่แหละก็เลยแจ้งรถดับเพลิงสามารถมาควบคุมสถานการณ์ได้ทันชาวบ้านบอกว่ากลัวค่ะกลัวว่าเรื่องไฟที่จะมาจุดกันบ่อยๆแบบนี้เนี่ยอาจจะลุกลามไปไหม้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้
3: แล้ววันนี้เราได้กลิ่นอะไรวันเนี้ย
5: วันนี้ได้กลิ่นเผาเลยแหละแล้วออกมาดูวันนี้เห็นควันขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ถ่ายรูปไว้แต่ว่าถ่ายรูปไม่เป็นนะ
3: ครับ
5: มันก็มองให้ไม่ชัด
3: อ๋อเราถ่ายรูปไปเลยเหรอ
5: ถ่ายรูป
3: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเผาไหม
5: เผาประจำ
3: ล่าสุดเคยหนักๆเคยเผาที่ไหนบนห้องเหรอ
5: เผาในห้องบนบ้านเขาแล้วแหละ
3: เหรอครับจนไฟลุกเลยนะ
5: ไฟลุกเลยมองเห็นไฟลุกทุกคนผ่านมาต้องแวะดูอ่ะ
3: ปกติเขาจะวุ่นวายอย่างนี้คนเดียวเหรอครับ
5: ก็ไม่มีใครอยู่กับเขา
3: ทำไมอ่ะ
5: ไม่รู้เขาไม่ให้อยู่ด้วย
3: เขาไม่ให้อยู่ด้วยใช่ไหมก็คือทุกวันนี้ทุกคนในบ้านหนีเขาไปกันหมด
5: ใช่
3: เขากลัวนะ
0: คือข้อมูลนี้สอดคล้องกับทางเทศกิจเลยนะครับคือเทศกิจก็บอกว่าได้รับแจ้งเหตุครับแล้วก็นำรถดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบพอไปถึงก็พบกลุ่มควันแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้จึงฉีดน้ำแล้วก็ดับไฟแล้วก็พบว่านายเบียร์พักอาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังเพราะว่าครอบครัวย้ายออกกันหมดแล้วครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวครับเกรงว่านายเบียร์จะมีอาการอารวาสแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองได้ครับ
6: รับแจ้งจากว่ามีการจุดไฟทางเราก็ให้งานป้องกันแล้วก็งานเทศกิจร่วมตรวจสอบ
3: ครับพอเรามาถึงที่บ้านแล้วเป็นยังไงครับลักษณะ
6: กำลังเหมือนกำลังจะจุดจุดไฟก็เลยรีดับเพลิงก็ใช้น้ำฉีด
3: อ๋อใช้น้ำฉีดเลยเหรอครับ
6: ครับผม
3: ลักษณะเนี่ยคือได้ข่าวว่าบุคคลคนนี้จุดไฟเผาบ้านบ่อยอ่ะ
6: บ่อยน่าจะเหมือนจะติดยาด้วย
3: อ๋อมันติดยาด้วย
0: ถ้าไปดูประวัติของนายเบียร์นะครับพบเคยถูกจำคุกหลายครั้งในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่นำตัวนายเบียร์ไปแล้วทางแม่ของนายเบียร์ก็เดินทางไปที่บ้านเพื่อนำอาหารและเงินสดจำนวน200บาทมาให้ลูกชายด้วยบอกว่าเป็นเงินของญาติที่รักและห่วงหลานให้ตนเองนำเงินมาให้ลูกทุกวันครับคุณแม่เล่าย้อนว่าจริงๆในอดีตนายเบียร์เป็นคนดีครับแล้วก็เคยเป็นนักแข่งรถระดับประเทศช่วงนั้นมีเงินมีทองมีชีวิตที่ดีแต่ระยะหลังชีวิตพลิกผันเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปมีอาการอาลวาดนำสิ่งของออกมาทำลายอยู่เป็นประจำที่ผ่านมาเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนแต่หลังกลับมาที่บ้านลูกชายไม่ยอมรับประทานยาครับทำให้อาการกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหนักถึงขั้นคนในครอบครัวพักอาศัยอยู่บ้านด้วยไม่ได้แล้วเพราะลูกชายมักจะมีอาการอาลวาดก็ทุกคนกังวลว่าจะได้รับอันตราย

0: ก็เลยต้องออกไปเช่าหอพักอยู่ครับแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายแต่ก็ยอมรับว่าไม่รู้จะทำยังไงดีจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและนำตัวลูกชายไปรักษาเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนำมาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเรื่องของปัญหายาเสพติดในบ้านเราที่ยังคงหนักแล้วก็มีเคสแบบนี้กันแทบจะรายวันนี่คือตามข่าวไม่ได้บอกนะว่าเจ้าหน้าที่ให้ในเบียร์ล้างตัวก่อนพาไปโรงพักหรือเปล่าแต่น่าจะล้างอยู่เห็นถือสายยางแล้วก็ได้ล้างตัวอยู่เนาะ
1: ค่ะคือพอเห็นลักษณะนี้เนี่ยคนในชุมชนเองเขาก็กังวลใจยิ่งมาจุดไฟบ่อยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถควบคุมได้ครั้งต่อไปมันจะเกิดอีกกี่ครั้งสุดท้ายส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวเพราะเขายังไม่ได้กระทำความผิดเขาจุดไฟเผาก็คือเผาอยู่ในบ้านของตัวเองดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ส่วนใหญ่เป็นการนำตัวผู้ที่ป่วยจิตเวชมีอาการคุ้มคลั่งหรือว่ามีอาการที่อาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนเนี่ยมาอยู่ที่โรงพักแล้วก็มีการพูดคุยเกลี้ยกล่อมรอจนกระทั่งอาการดีขึ้นเป็นปกติพูดคุยรู้เรื่องสุดท้ายก็พาไปส่งกลับบ้านและถ้ามีการเสพยาซ้ำอีกมันก็จะกลายเป็นปัญหาวนๆเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ค่ะ
0: ตอนนี้แค่เคสเดียวแต่ถ้าเกิดว่าในชุมชนนั้นมี5คนมี10คนก็จะต้องวนลูปแบบนี้ในทุกๆคน
1: ค่ะนี่แหละชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากให้มาช่วยแก้ไขปัญหานะคะจากเรื่องของยาเสพติดมาดูเรื่องของวัยรุ่นมักทำคอนเทนต์กันบ้างค่ะแน่นอนหลายคนบอกว่าถ้าอะไรที่มันเกินกว่าควรจะทำก็ไม่ควรที่จะทำเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาวัยรุ่นทำอะไรด้วยความคึกขนองสุดท้ายก็จะต้องมีการไหว้สวยตามมาในช่วงท้ายซะส่วนใหญ่อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยค่ะเขาเป็นวัยรุ่นไปทำคอนเทนต์ตกปลาแต่ปัญหาก็คือไปตกปลาอยู่ในบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นเขตอภัยทานค่ะสุดท้ายถูกตำรวจควบคุมตัวเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนค่ะอันนี้เป็นภาพที่เขาทำคอนเทนต์ค่ะคุณผู้ชมในคลิป TikTok นะคะมีวัยรุ่น3คนเขานั่งเรือมาตกปลาแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจุดนี้ด้านซ้ายจะเห็นเป็นกำแพงวัดเลยค่ะแล้วก็เป็นป้ายที่เขียนด้วยว่าเป็นเขตอภัยทานนะคะแล้วก็สาวเบ็ดมาตั้งแต่ป้ายวัดเลยหลายคนบอกว่าถ้าจะบอกว่าไม่รู้ว่าตรงนี้เขาห้ามตกปลาเป็นเขตอภัยทานไม่สามารถเข้ามาทำคอนเทนต์แบบนี้ได้มันก็คงปฏิเสธไม่ได้อะค่ะพอไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณหน้าวัดดังกล่าวเป็นวัดตรีจินดาวัฒนารามที่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามจุดนี้เป็นวังมัจฉาค่ะเป็นจุดที่ประชาชนมักจะปล่อยปลามาให้อาหารปลาแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาเลือกจะใช้จุดนี้มาทำคอนเทนต์ตกได้ปลาแรดปลาตะเพียนนะคะแล้วก็ได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใส่เรือไปหลายตัวแล้วก็ถ่ายรูปโชว์ภาพในโซเชียลค่ะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่ใช่ปลาหน้าวัดหรือเปล่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็ตอบแบบกวนๆกลับไปค่ะบอกว่าผมก็ดูแล้วนะว่าข้างตัวปลาไม่ได้เขียนว่าปลาวัดผมก็เลยเอากลับบ้านกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าค่ะ
0: เออแต่ป้ายหน้าวัดก็เขียนอยู่ใช่ไหมเขาจะมีทุกวัดอ่ะเขียนว่าเขตอภัยทาน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เขตเอาปลาไปทานนะครับ คือล่าสุดครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางคนทีลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับที่วัดตรีจินดาแล้วก็ไปเจอว่าจุดนี้มีป้ายชัดเจนว่าเป็นเขตอภัยทานครับคุณผู้ชมมีป้ายชัดนะครับแล้วก็มีข้อความเตือนมีบทลงโทษแจ้งให้ทราบไว้ด้วยใกล้กันยังมีจุดจำหน่ายอาหารปลาสำหรับคนที่มาทำบุญทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางกุ้งเล่าว่าจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุ 16-18 ปีก่อเหตุในลักษณะคึกขนองซึ่งบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นวังมัจฉาที่มีประชาชนมาทำบุญให้อาหารปลาเป็นเขตอภัยทานโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะทราบดีว่าไม่ควรจะเข้ามาตกปลาที่บริเวณนี
1: ้
0: นะเข้ามาไม่ได้มาตกปลานี่ไม่ได้นะครับ
1: เอาส่วนใหญ่เราไปวัดเราก็เอาปลาไปปล่อยเพื่อหวังทำบุญปล่อยปลาแล้วก็หวังว่าเราจะได้บุญปลากรอ้าวเราปล่อยปลาไปมีคนมาตกปลาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่าเบื้องต้นตำรวจกับฝ่ายปกครองก็เลยเรียกตัวเยาวชนค่ะมาตักเตือนว่าไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็เชิญผู้ปกครองมารับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเตือนผ่านผู้ปกครองไปบอกว่าช่วยดูแลบุตรหลานหน่อยไม่ให้มาก่อเหตุตกปลาในบริเวณหน้าวัดแบบนี้อีกทีนี้เนี่ยค่ะเด็กๆ

0: เมื่อสักครู่น่าจะเห็นก็ไหว้ขอโทษเจ้าอาวาสวัดนะคะแล้วก็น่าจะต้องมีการพูดคุยทั้งกับตำรวจแล้วก็กับทางเจ้าอาวาสอีกด้วยค่ะ
1: ว่ามันเป็นความคึกขนองมากกว่าครับผมเหมือนเจ้าอวดว่าประมาณว่ามาทำแล้วก็จะเหมือนให้ออกสื่อไปว่าเหมือนกับว่าหน้าวัดเราก็สามารถที่จะมาตกได้โดยที่ว่าไม่มีอะไรครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ว่าตามหน้าบ้านหรือว่าตามสถานที่อื่นๆแต่ว่าหน้าวัดนี่มันเป็นเขตอภัยทานที่คนส่วนมากก็จะรับรู้อยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นเขตอภัยทาน
0: คืออันเนี้ยถ้าเป็นเด็กและเยาวชนแล้วก่อเหตุครั้งแรกเนี่ยตำรวจกับฝ่ายปกครองเขาก็อารมณ์อร่วยแหละก็เลยมีการเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลหน่อยแล้วก็คอยบอกบุตรหลานหน่อยว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดแต่ถ้าไม่ได้เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขามีข้อกฎหมายนะคะการไปตกปลาในเขตอภัยทานในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมประกาศเอาไว้ว่าเป็นจุดที่ห้ามจับสัตว์น้ำมันมีกฎหมายนะคะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.การประมงปี2558มาตรา56ค่ะห้ามไม่ให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ประกาศกำหนดพื้นที่หน้าวัดหรือว่าเขตอภัยทานต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนอกจากนี้มีความผิดตามกฎหมายนะคะกรณีที่ปลาเป็นทรัพย์สินของวัดการแอบไปจับหรือว่าตกปลามีความผิดฐานลักทรัพย์อีกด้วยอาจจะจำคุกนะคะจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทอาจมีความผิดฐานบุกรุกอีกด้วยถ้าเข้าไปตกปลาในพื้นที่ธรณีสงฆ์หรือว่าบริเวณของวัดที่ไม่ได้เปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะคุณปวีณาผมก็เพิ่งทราบคือตอนแรกก็เข้าใจมาตลอดว่าเขตอภัยทานแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปจับปลาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นบาปตามความเชื่อของศาสนา
0: ใช
2: ่เป็นบาปเป็นแบบความเชื่อทางศาสนาแต่จริงๆมีโทษตามกฎหมายด้วยก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นเขตอภัยทานแล้วเอาปลาไปทานไม่ต้องรอเคลียร์กับโยมบาลครับเคลียร์กับตำรวจก่อนเลย
0: คุณเพราะผิดกฎหมายนะแต่เขาอุตส่าห์เขียนนะเขาอุตส่าห์เขียนมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะคนถามว่ามันเหมาะหรือเปล่าทำแบบนี้นี่เป็นปลาวัดหรือเปล่าเขาบอกเขาดูแล้วปลาไม่ได้เขียนก็คือเป็นความคึกขนองของเด็กๆแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมาจบด้วยการไหว้สวยแบบนี้หลายคนก็บอกว่าก็ไม่ควรจะทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆกลุ่มเดิมเพราะจะไม่ได้ได้แค่คอนเทนต์เท่านั้นต่อไปอาจจะทั้งถูกปรับแล้วก็ถูกจำคุกอีกด้วย
2: ใช่ครับถูกต้องเลยนำมาเตือนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่พัทยาครับก็ทวนความจำกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียถูกตำรวจจับกุมตัวครับระหว่างที่กำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศกำลังจะบินไปเพิร์ธครับหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอำพรางหญิงไทยอายุ17ปีแล้วนำศพยัดใส่กระเป๋าทิ้งข้างรางรถไฟล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาลครับทางเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธครับเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียไปที่ศาลจังหวัดพัทยาเพื่อสอบคำให้การในคดีฆาตกรรมหญิงไทยอายุ17ปีก่อนอำพรางนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาครับคดีนี้พนักงานอัยการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการตายพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารนายไซมอนได้พบและปรึกษาทนายความที่จัดหามาเองแล้วนะครับขอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างเหตุป้องกันตัวและสำคัญผิดในอายุผู้ตายพร้อมกับยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่พนักงานอัยการได้คัดค้านเนื่องจากคดีนี้จับกุมนายไซมอนได้ขณะกำลังเตรียมตัวจะหลบหนีออกนอกประเทศหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจจะหลบหนีอีกศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมเวลา9นาฬิกานะครับสำหรับคดีนี้ครับเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีหญิงชาวไทยอายุ17ปีหายตัวไปก่อนจะแกะรอยจากภาพวงจรปิดพบว่าอยู่กับชาวต่างชาติมีภาพวงจรปิดพบว่าเข้าไปภายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียนหลังจากนั้นไม่ออกมาครับ กระทั่งพบชายชาวต่างชาตินำกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ออกจาก

0: ห้องบรรทุกใส่รถจักรยานยนต์ไปทิ้งบริเวณริมทางรถไฟเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็พบว่ามีศพอยู่ภายในซึ่งเหตุการณ์นี้ตำรวจทำงานค่อนข้างรวดเร็วนะครับก่อนจะรีบไปจับกุมนายไซมอนได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะที่กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศก็กำลังจะบินกลับไปที่ออสเตรเลียด้วยครับ
1: ไปดูปฏิบัติการปราบปรามบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบุกพร้อมกัน2จุดเลยหลังจากที่พบว่าบ่อนทั้ง2แห่งเนี้ยเปิดให้เล่นตลอด24ชั่วโมงสามารถควบคุมนักพนันแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องได้กว่า100คนนะคะมีเงินสดมีชิปที่ใช้แทนเงินสดรวมๆแล้วกว่า2ล้านบาทขณะที่เจ้าหน้าที่ไปพบเอกสารและข้อมูลบางอย่างค่ะเขาบอกว่าไปพบว่าอาจจะสาวแล้วก็มีความโยงใยมีสายโทรศัพท์ที่อาจจะไปเชื่อมโยงไปถึงอดีตนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าวิ่งกันแบบแตกกระเจิงเลยนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์เข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนัน2แห่งพร้อมกันค่ะจุดแรกคือพัทรวัลเล่ย่านสันติธรรมค่ะด้านนอกเขาบอกว่าถ้าดูเผินๆเนี่ยจะเหมือนแค่อาคารเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานแต่พอเปิดประตูเข้าไปแบบภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เลยค่ะเป็นพื้นที่เล่นการพนันมีระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่นติดกล้องวงจรปิดมีการ์ดแล้วก็มีการ์ดอยู่จำนวนมากนะคะที่มาดูแลป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นได้พอเข้าไปภายในเนี่ยก็ไปพบโต๊ะสำหรับเล่นการพนัน2โต๊ะแยกเป็นโต๊ะไฮโลอยู่บริเวณห้องโถงใหญ่ควบคุมนักพนันได้32คนเป็นชาย11คนและหญิง21คนค่ะขณะที่โต๊ะคาบาร่าถูกแยกออกจากห้องโถงซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กควบคุมตัวนักพนันได้13คนเป็นชาย6คนหญิง7คนนอกจากนี้ไปพบเกมนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเกมยิงปลาอีก1เครื่องขณะที่เข้าไปตรวจค้นห้องควบคุมพบเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพภายในสถานที่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเซิร์ฟเวอร์หายไปค่ะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าพนักงานที่หลบหนีเนี่ยดึงออกไปเพื่อที่จะไปลบหลักฐานทิ้งเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะว่าบ่อนแห่งนี้เปิดให้เล่นทั้งไฮโลตู้ยิงปลาคาบาร่าผู้ที่เข้าเล่นเนี่ยยังต้องถูกตรวจค้นยึดโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะเข้าไปข้างในเพื่อเล่นการพนันได้ด้วยค่ะ
0: อีกจุดที่เข้าไปตรวจค้นครับคือบ่อนสีปิงเมืองที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์อาหารถนนสีปิงเมืองครับพบว่าภายในเปิดให้เล่นการพนันน้ำเต้าปูปลาครับเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางและคุมตัวนักพนันได้28คนแยกเป็นผู้จัดให้มีการเล่น11คนผู้สนับสนุน4คนอันนี้ก็จะคือเป็นกลุ่มกาดนะครับผู้เล่น13คนแบ่งเป็นคนไทย15คนแล้วก็จะมีแรงงานข้ามชาติด้วย13คนพร้อมกับเงินสด1ล้านบาทมีนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหมุนเวียนเข้าใช้บริการตลอดทั้งวันผลการตรวจค้นทั้ง2จุดเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวนักพนันและผู้เกี่ยวข้องได้มากกว่า100คนยึดเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่การจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีการเปิดบ่อนพนันมอมเมาประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ชุดสืบสวนจึงได้แฝงตัวเชิงลึกจนไปพบเบาะแสครับชัดเจนว่ามีการเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่จริงแล้วอยู่ในแหล่งชุมชนย่านเศรษฐกิจหลังจากนั้นก็สนที่กำลังเข้าจับกุมมาถึงจุดสำคัญของเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมระหว่างปฏิบัติการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังพูดคุยกับหนึ่งในกาดของบ่อนปรากฏว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบโทรศัพท์ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยเป็นบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงโทรเข้ามาเพื่อที่จะติดต่อขอเคลียร์กระทั่งเราเห็นภาพนี้ครับนายพลพีก็เลยขอพูดคุยซักถามเองเลยครับ
2: แค่นั้นถูกไหมเป็นยังไงท่านสอท
3: อบอกไงครับ
2: ผมพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
3: ผมอะไรครับหมายถึง
2: ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
3: ไม่ใช่ผม
2: ทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในเนี้ยพี
3: ่มีแค่ไลน์เฉยๆครับ
2: อ้าวแล้วพี่มันแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักการพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อนและพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
3: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องในคนดูแลในตัวความเรียบร้อยเฉย
2: ๆเอางั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
3: ใช่ๆ
2: และพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
3: แค่นั้นครับ
2: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วเดี๋ยวผมลบไลน์พี่ทิ้งเลยงั้นพี่บอกผมมาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
1: นี่แหละตอนคุยชัดเจนนะคะก็คือเจ้าตัวในสายโทรศัพท์เนี่ยเขาปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อนเขาเพียงแค่ทำหน้าที่ในการส่งการ์ดมาดูแลเท่านั้น
0: ครับ
1: แต่พอถามไปว่าถ้าอย่างนั้นเป็นแค่คนส่งการ์ดคุณก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนเพราะว่าการที่จะส่งคนเข้ามาทำงานภายในบ่อนการพนันน่ะคุณก็ต้องรู้
0: ข้อมูลอะ
1: ว่าใครเพื่อที่เราจะต้องส่งคนมาดูแลแล้วก็ป้องกันพื้นที่ซึ่งตรงนั้นคืออะไร
0: ครับ
1: เท่ากับถ้าคุณเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นจริงๆก็ต้องทราบแล้วว่าจริงๆตรงนี้เป็นบ่อนถูกไหม
0: ครับ
1: แต่พอถามไปก็เหมือนไม่ได้รับคำตอบแล้วก็นิ่งหายไปนะคะทีนี้เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ตัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าบ่อนทั้งสองแห่งเนี้ยเป็นบ่อนถาวร นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่บ่อนวิ่งคือบ่อนวิ่งอ่ะเขาจะมีการขยายสับเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนที่เล่นไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะรู้แล้วก็เข้ามาจับกลุ่มได้บ่อนถาวรแปลว่าเขาเปิดอยู่ที่นี่เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานค่ะว่ามีการขอเช่าสถานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งสองแห่งจากการสอบสวนก็พบว่าบ่อนสีปิงเมืองมีความเชื่อมโยงไปถึงสมาชิกเทศบาลคนหนึ่งหลังพยายามติดต่อเข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอคนดูแลสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องขยายผลต่อไปค่ะ
2: ทั้งสองที่นั้นก็เราโชคดีที่ CCTV ทำงานหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของเจ้าของบ่อนพนักงานบ่อนได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องการหรือดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวผมเองนะครับเราก็จะรู้ระบบว่าใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนส่งคนมาเป็นการหรือใครมาเป็นคนเก็บตังวิธีการเก็บนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
1: เบื้องต้นฝ่ายปกครองควบคุมตัวผู้ที่จับกุมได้นะคะไปทำการลงบันทึกประจำวันค่ะก่อนที่จะส่งให้พนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกดำเนินคดีต่อไปวันนี้อาจจะต้องตามกันต่อนะคะว่าจำนวนของคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้รับการประกันตัวจำนวนเท่าไหร่มีใครที่ทราบข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้างและที่สำคัญต้องขยายผลไปด้วยว่าสมาชิกเทศบาลที่ส่งการ์ดเข้ามาดูแลเนี่ยเป็นการส่งการ์ดเพียงเท่านั้นหรือไม่หรือว่ามีใครอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังการตั้งบ่อนในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: นอกจากจำนวนคนเล่นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวน่าจะต้องติดตามเพราะว่าที่เข้าไปจับกุมนี่ของฝ่ายปกครองเนาะพื้นที่ตำรวจภูธรช้างเผือกนะฮะ
1: ค่ะ
0: จะมีความเคลื่อนไหวในแวดวงตำรวจได้หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะฮะเจ้าของพื้นที่สภ.ช้างเผือกนะครับคุณผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปที่แรกที่มีการรายงานว่ามีการจับบ่อนพนันย่านสันติธรรมกลางเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมถัดออกไปอีกแค่ประมาณ500เมตรถนนอีกเส้นหนึ่งอ่ะใกล้ๆกันนอกจากจะมีบ่อนแล้วนะมีสิงโตขาวเลี้ยงไว้กลางเมืองเชียงใหม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ชาวจีนเอามาเลี้ยงเอาไว้ครับคุณผู้ชมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตในการเลี้ยงสิงโตขาวด้วยเป็นลูกสิงโตครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบภายในอาคารแล้วก็ไปเจอจริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเขาร้องเรียนได้ยินเสียงสัตว์คล้ายกับสัตว์ดุร้ายอะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ นำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบนถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่

0: บอกไปคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลจากที่ไปจับบ่อนพนันจุดแรกไม่เกิน500เมตรครับจุดนี้ซึ่งจุดนี้มีหญิงอายุ40ปีสัญชาติจีนแสดงตัวเป็นผู้ดูแลอาคารหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้ยินเสียงสัตว์ส่งเสียงรำคาญคล้ายกับสัตว์ดุร้ายชาวบ้านก็เลยสงสัยเอ๊ะมันตัวอะไรทำไมถึงแบบมีเสียงเหมือนสัตว์ดุร้ายอะไรแบบนี
1: ้
0: จากการเข้าไปตรวจค้นชั้น2ของอาคารครับไปเจอลูกสิงโตขาวตัวนี
1: ้
0: นี่คือถ่ายไกลๆอ่ะมันอาจจะดูเหมือนสุนัขนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเห็นหน้าเนี่ยสำเนาถูกต้องสิ
1: งโตชัด
0: ๆสิงโตเลย
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นลูกสิงโตไงตัวมันยังเล็กอยู่นะครับอายุ 2-3 เดือน1ตัวครับถูกเลี้ยงเอาไว้ภายในห้องพักเบื้องต้นไม่พบการฝังไมโครชิปแล้วก็ไม่มีเอกสารแสดงการขออนุญาตครอบครองจึงได้ทำการอายัดเพื่อนำไปดูแลและตรวจสอบตามระเบียบโดยกรณีนี้นับเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตรวจสอบไม่พบไมโครชิปในสิงโตครับ
2: ตอนนี้นะครับตรวจยึดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางผู้ต้องหาเนี่ยถ้ามีเอกสารอะไรก็สามารถมายื่นให้ทางเราตรวจสอบได้นะครับต่อไป
3: ไม่ได้ไปคิดอะไรนะครับสิงโตจะว่า
2: ในพื้นที่เชียงใหม่ก็เป็นถือว่าเป็นเคสแรกที่ไม่พบนะครับในไมโครชิปแล้วก็เราไม่สามารถรู้แหล่งที่มาได้ว่ามาจากไหนครับ
4: แล้วเขาอ้างไหมครับว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไง
2: ในตรงนี้ยังไม่ทราบครับว่าเขายังไม่ได้แจ้งนะคร
0: ับ คุณผู้ชมใน TikTok คอมเมนต์มาสิงยังไม่โต
1: ก็เลยเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ได้อย่างเงี้ยหรอคะ
0: ก็แต่ถ้าหลังจากนี้ถ้ามันโตขึ้นมานี่จะยังไงนะสิใช่มั้ยชาวบ้านเขาก็กังวลกันนะครับนายณัฐกรชุ่มอินทจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ระบุว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าที่นำมารีโนเวทเพื่อเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเน้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์แต่ก็ยังคงลักลอบเปิดให้บริการต่อเนื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ดูแลอาคารสัญชาติจีนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตครับพร้อมกับเตรียมขยายผลสอบสวนหาตัวนายทุนและผู้ที่มีชื่อครอบครองอาคารดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเรื่องของแม่ของหญิงคนหนึ่งที่อายุ20ปีนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยมีอาการป่วยเป็นภาวะออทิสติกค่ะเข้าไปแจ้งความที่สภ.ลานสักจังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่เธออ้างว่าลูกสาวเนี่ยถูกชายเป็นถึงรองนายกอบต.แห่งหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่อายุ14ปีค่ะจนกระทั่งตั้งครรภ์ล่าสุดเนี่ยก็มีชายคนนั้นเนี่ยแหละค่ะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกและในที่สุดทางผู้ถูกกล่าวหาก็ถูกแจ้งข้อหานะคะแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังโดยศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวค่ะหญิงอายุ49ปีนำลูกสาววัย20ปีซึ่งป่วยภาวะออทิสติกเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอลานสักเธออ้างนะคะบอกว่ามีการก่อเหตุล่วงละเมิดลูกสาวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการข่มขู่ครอบครัวอีกด้วยแม่ของหญิงวัย20ปีเล่าค่ะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกันไปเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนลูกสาวเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะตัวของคุณแม่เนี่ยทำงานที่กรุงเทพมหานครค่ะก็เลยให้ลูกอาศัยอยู่กับยายว่าจ้างผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านช่วยทำหน้าที่รับส่งลูกสาวไปกลับโรงเรียนแต่ว่าต่อมาค่ะพบว่าลูกสาวเนี่ยตั้งครรภ์ตอนอายุ15ปีก็ไปสอบถามนะคะจนกระทั่งทราบว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้แหละที่ทำการล่วงละเมิดที่ผ่านมาครอบครัวก็เคยมีการตกลงไกล่เกลี่ยกันไปแล้วนะคะฝ่ายผู้ถูกกล่าวหายอมรับผิดค่ะแล้วก็ตกลงที่จะใช้เงินให้ 30,000 บาทแล้วก็จะมอบที่ดินสปก.ให้จำนวน2ไร่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายอีกแต่ว่าหลังลูกสาวคลอดตัวเองก็นำลูกสาวเนี่ยไปดูแลที่กรุงเทพ2ปีก่อนที่จะกลับมาให้อยู่กับยายที่อำเภอลานสักอีกครั้งผู้ถูกกล่าวหาจากเดิมที่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ขยับตำแหน่งค่ะมาเป็นรองนายกอบต.แล้วก็มีบ้านพักอยู่ติดกันอีกด้วยมาติดตามเข้ามาหาทำทีว่านำเงินนำขนมมาให้แล้วก็ล่อลวงไปก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
5: 2ปีที่แล้วค่ะก็เอาลูกมาไว้ที่บ้านเพราะว่าคิดว่าเขาคงจะไม่ทำเพราะว่า

0: ตกลงกันไปแล้วเนาะคือข้อตกลงเรามีไปแล้วคิดว่าเขาจะไม่มาทำอีกแต่เขาก็มาทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยิ่งคุกคามมากขึ้นแล้วก็ก้าวร้าวหลายๆอย่างค่ะ
1: ทางผู้เป็นยายบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยเดินมาบอกตัวเองว่าได้กระทำต่อหลานสาวจริงนะครับพร้อมกับนำยาคุมกำเนิดมาให้ด้วยแล้วก็กล่าวข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกใครรวมถึงว่าอ้างว่ารู้จักคนในสถานีตำรวจและขู่จะใช้อาวุธปืนทำร้ายหากนำเรื่องไปแจ้งความทำให้ทางครอบครัวเกิดความหวาดกลัวกระทั่งตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
2: ครอบครัวรู้ว่าอย่าพูดไปนะถ้าพูดไปอะหายนะก็ไม่อยู่บางทีตรงนั้นนะอะไรก็ขู่ตลอดมายายก็กลัวเข้าไป
3: ล่าสุดผู้ถูกกล่าวหาเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอลานสักจริงๆค่ะแล้วตัวเขาเองก็ยอมรับนะคะว่าได้รับการว่าจ้างเนี่ยทำหน้าที่รับส่งเด็กตั้งแต่ช่วงที่เด็กเนี่ยเรียนชั้นประถมศึกษาแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ข่มขืนค่ะอ้างว่าเด็กยินยอมแล้วก็เดินทางมาหาตัวเองที่บ้านผู้ถูกกล่าวหายังระบุด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเคยช่วยเหลือครอบครัวเด็กแล้วก็เคยมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ยอมรับค่ะว่าทราบดีนะคะว่าเด็กเนี่ยมีภาวะออทิสติกแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
4: ก็เข้าไปหาผมทุกวันนั่นทุกวันที่ก่อนจะไปเนี่ยเช้ามืดไปแล้วไปหาผมอะเลี้ยงดูให้ตังค์กินข้าวเลี้ยงเข้าทั้งวันเลยไปทั้งเน็ตให้ผมซื้อให้เติมให
5: ้แต่ทั้งนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการใช่ไหมคะ
4: ก็ผมก็มาคุยตกลงกับผมก่อนได้อย่างผมบอกอ่ะผมก็ให้เพราะผมไม่มีอะไรผมเป็นผู้ใหญ่มา15ปีถามใครได้แล้วเขาก็ต่อยสมัยตอนนี้ผมก็เป็นรองอยู่ผมไม่เคยทั้งแก้ไขแล้วไม่เคยกลมกลืนใคร
3: ทางด้านร้อยตำรวจโทดนุสรเสนชูพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักก็บอกนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้มีเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินค่ะไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือว่ายอมความกันได้มีการแจ้งข้อหาแล้วนะคะพาเด็กอายุไม่เกิน14ปีไปเพื่ออนาจารกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน14ปีมีอาวุธปืนก่อนที่จะนำตัวไปเก็บตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ส่งตัวฝักขังตามขั้นตอนค่ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยญาติเขามาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนำหลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน 300,000 บาทแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนครอบครัวของผู้เสียหายนะคะมีการนำตัวหญิงคนดังกล่าวเนี่ยกลับไปดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ต้องพามาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ดูกรณีป้าดาวัดป่าอดุญญารามกันนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นช่วงเช้าคึกคักเลยครับเมื่อคนที่ชื่อว่าปู่มหามุนีถือดอกไม้จิงเกอร์เบลถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวจะได้เห็นนะดอกไม้จิงเกอร์เบลเป็นยังไงฮะเอาไปรอให้กำลังใจป้าดาที่เดินทางมาพบตำรวจตามหมายเรียกเป็นครั้งที่2ครับเจ้าตัวประกาศเลยบอกว่าวันนี้ขออยู่ทีมป้าดาขณะที่ทางตำรวจเองมีการแจ้งข้อกล่าวหาป้าดาและพวกรวม9คนนะครับก่อนจะนัดพบอัยการเดือนหน้าครับดูบรรยากาศที่สภ.เมืองขอนแก่นก่อนที่ป้าดาหรือนางสาวชมณีน้อยจันจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนี่ครับแขกคนพิเศษมาให้กำลังใจถึงหน้าโรงพักนายชัยรัตน์ยอดพรมหรือปู่มหามุนีถือดอกไม้ที่เจ้าตัวเรียกว่าดอกไม้จิงเกอร์เบลมามอบให้แล้วผมว่ามันคุ้นๆอยู่นะ
3: มันดูไม่ค่อยเป็นจิงเกอร์เบลในช่วงคริสต์มาสหรือเปล่าและช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงด้วยเพิ่งกันยายน
1: ไอ้ดอกไม้แบบนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ เป็นข้อความที่เขียนบนดอกไม้เนี่ยถ้าไปอ่านเนี่ยคือจะมีข้อความให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจป้าดานะฮะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจเนี่ยฮะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ขอประกาศตัวเป็นทีมป้าดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยไปอยู่ฝั่งทนายอนันตชัยมาแล้วแต่ครั้งนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจป้าดาและเชื่อว่ายังมีคนพร้อมจะยืนอยู่ข้างๆส่วนเรื่องคดีเจ้าตัวบอกว่ายังมีหลายประเด็นที่คาใจครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทวัดป่าอดุญญารามจึงตั้งใจที่จะมารอฟังคำชี้แจงและจะสอบถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับ
6: ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมมีอะไรที่คาใจในฐานะประชาชนผมจะถามให้หมดเลยว่า คือสรุปแล้วมันเป็นเรื่องอะไรทำไมคุณถึงไปร้องแลกแหกกระเชอทั้งที่มันไม่เป็นความจริงนี่แหละฮะนะครับแต่ตอนนี้ดีใจอยู่อย่างนึงที่ชาวพุทธได้เห็นพระดีๆได้ออกมาพูดแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลวงพ่อให้อภัยทุกคนแต่กฎหมายมันให้อภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ
7: ครับมองสุดท้ายป้าดาจะไปสุดตรงไหนครับ
6: ครับมองสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยบอกว่าเราย้อนไทม์ไลน์กลับไปหาลุงพลถ้าผมได้มอบพวงหรีดให้ใครแล้วไม่ต้องกลัวครับทันทสถานรออยู่
3: จนกระทั่งช่วง 9:30 นค่ะป้าดาพร้อมป้าไข่หรือว่านางบัวไข่สอนสมุทรผู้จัดการมรดกนายเฮียงพิมพ์ศรีทายาทแล้วก็ทีมกฎหมายมีลุงแหวนธานอสค่ะเดินทางมาด้วยนะคะมาที่สภ.เมืองขอนแก่นค่ะพอลงจากรถสื่อมวลชนก็กรูเข้าไปทำข่าวแต่ว่าตัวของคณะป้าดาเนี่ยก็ขึ้นไปที่ชั้น4เพื่อพบพนักงานสอบสวนป้าดาพูดสั้นๆค่ะบอกว่าเดี๋ยวเขาลงมาให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามความจริงแล้วก็ต้องดูข้อเท็จจริงกันต่อไปขณะที่อดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทเขานำเอกสาร4เรื่องนะคะที่มาเตรียมแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับวัดเจ้าอาวาสแล้วก็ข้อกล่าวอ้างเรื่องการจัดตั้งวัดโดยบอกว่านำเอกสารไปตรวจสอบในชั้นศาลสำหรับการดำเนินคดีตำรวจบอกว่ามีคนที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยรวมแล้ว9คน8คนถูกแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนป้าไข่ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับข้อความอันเป็นเท็จต่อการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานที่ดินค่ะขณะที่ป้าดาและพวกรวม3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112ด้วยนะคะเพิ่มเติมซึ่งทางตำรวจก็ย้ำว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนยังไม่ใช่ข้อยุตินะคะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาทำความผิดค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงครับป้าดาป้าไข่และผู้เกี่ยวข้องก็เดินลงมาจากโรงพักเพื่อขึ้นรถกลับป้าดาเปิดเผยว่าได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับพร้อมกับยืนยันว่าฝ่ายทายาทต้องการให้ตรวจสอบทั้งที่มาของวัดสถานะของเจ้าอาวาสและกระบวนการเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะโฉนดที่ดินซึ่งเป็นข้อพิพาทป้าดาตั้งคำถามถึงข้อมูลในสารบัญท้ายโฉนดและยืนยันว่าฝ่ายทนายฝ่ายทายาทต่อสู้เรื่องนี้มานานกว่า30ปีแล้วนะครับป้าดายังบอกว่าหากตรวจสอบและพบว่าเป็นที่ดินของวัดถูกวัดถูกต้องตามกฎหมายและเจ้าอาวาสถูกต้องตามกฎหมายฝ่ายทายาทก็พร้อมที่จะยอมรับแต่สิ่งที่ต้องการในเวลานี้ก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเมื่อถูกถามถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ป้าดาบอกว่าไม่กังวล นะครับเพราะเชื่อว่าความจริงต้องได้รับการพิสูจน์พร้อมกับพูดกับสื่อว่าเราเป็นของจริงอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยฮะ
8: ป้ากังวลไหมครับเพราะคดีที่ตำรวจแจ้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละข้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนัก
9: ไม่ครับไม่กังวลไม่มีอะไรเพราะเราเป็นของจริงเราเป็นของจริงคนที่แจ้งเราต่างหากเขามีอะไรจริงส่วนเรานี่จริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้ค่ะติดตามตอนต่อไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นความจริงมันมือปิดฟ้ามันไม่มิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหนีไม่ได้หรอกความจริงแล้วทุกวันนี้โลกมันไร้พรมแดนอย่างไปทำอะไรที่ไหนแบบไหนอย่างไรน้องๆทำข่าวกันเนี่ยมันมีปกปิดได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดความจริงต้องถูกเปิดเผย
1: ความจริงต้องถูกเปิดเผยและนี่บรรยากาศนี่มินิฮาร์ท
3: คือถ้าทีมข่าวไม่ได้เขียนว่ามินิฮาร์ทเนี่ยเดี๋ยวฉันดูไม่ออกเพราะว่าเหมือนกับเขายกนิ้วขึ้นมาเหมือนจีบแบบนิดหน่อยหรออะไรเงี้ยดิฉันเป็นคนรุ่นเก่าม
1: ินิฮาร์ทคุณปวีณาทำมินิฮาร์ทให้กับนักข่าวด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นรถกลับนะครับขณะที่ตำรวจก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการครับนัดป้าดาและผู้เกี่ยวข้องเข้าพบอัยการอีกครั้ง22ตุลาคมนี้ครับมาดูไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมว่ารัฐบาลจะจ่ายให้ 1,000 บาทแต่จะต้องใช้2เดือนนะครับก็คือตุลาคมและพฤศจิกายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเติมเงินให้อีก700บาทด้วยกันนะครับ
3: แน่นอนต้องถามคุณผู้ชมว่าพอได้ยินมาตรการที่มีความชัดเจนแล้ว 1,000 บาทใช้ได้2เดือนแล้วรู้สึกดีใจมากน้อยขนาดไหนแต่สำหรับประชาชนบางส่วนเขาก็มองว่าโครงการนี้พอขยายเวลาออกไปเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องจำกัดการใช้การจ่ายอย่างรอบคอบส่วนผู้ค้าเองเขาก็หวังว่าพอต่ออายุแบบนี้น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกสักระยะหนึ่งค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ตัวเมืองนครราชสีมาค่ะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเจ้าของร้านต่างๆเขาพูดตรงกันนะคะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนหลังจากพบว่ามีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะก็อยากให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกอย่างเช่นเจ้าของร้านขนมจีนน้ำยาในตัวเมืองนครราชสีมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นกำลังซื้อค่ะทำให้มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาซื้อของมากขึ้นคือที่ผ่านมาเขาบอกว่าร้านมีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่พอมีโครงการนี้เนี่ยก็มีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาใช้สิทธิ์ทำให้ยอดขายดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นมองว่าถ้าขยายโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการผู้ค้ารายย่อยอีกด้วยค่ะ
10: คิดว่าดีไหม
11: ด
10: ี
11: ค่ะเพราะว่าตั้งแต่4เดือนที่มีโครงการก็มีลูกค้าเยอะขึ้นได้ลูกค้าใหม่ๆเยอะขึ้น
10: คิดว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณไหน
11: คิดว่าน่าจะได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ร้านอ่ะแต่ก่อนเราจะมีลูกค้าประมาณหนึ่งแล้วแต่พอมีโครงการปุ๊บก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆที่เขาอยากจะลองใช้เพราะว่าของร้านเราจะมีหลากหลายราคาถ้าไหนที่ราคาสูงเขาก็จะกล้าซื้อมากขึ้นซื้อในปริมาณที่มากขึ้น
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่พร้อมกับย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคข้าวยากหมากแพงครับ
12: ก็มีหลายๆจุดที่เราจะนำมาลดความเดือดร้อนให้กับน้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้
3: ขณะที่นายเอกนิติก็บอกนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยไปอีก2เดือนค่ะสูตรเดิมก็คือ60-40เนี่ยแหละค่ะใช้วงเงินงบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเฟสแรกใช้ไปแล้ว 90,000 ล้านบาทยังเหลืออีก 50,000 ล้านบาทนะคะดังนั้นพอขยายเวลาออกไปก็ไม่จำเป็นต้องโยกเงินกู้มาเปลี่ยนจากการใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานมาเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถใช้งบก้อนเดิมเนี่ยเดินหน้าโครงการได้ทัน
1: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าจากการพูดคุยกับนายเอกนิตินะครับคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงิน700บาทจากปกติ300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมเหมือนกันนะครับ
3: ทีนี้ก็ไปถามกับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะท่านบอกว่ารายละเอียดเนี่ยว่าจะมีการยกงบหรือเปล่าก็ย้ำเหมือนกันนะคะว่าน่าจะไม่ได้ไปยกงบจาก 200,000 ล้านบาทมาใช้ในโครงการนี้หรอกเพราะว่าโครงการนี้ยังมีงบประมาณที่พอที่จะใช้ในการขยายเวลาได้อยู่แต่สุดท้ายรอความชัดเจนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้ส่วนจะมีมาตรการอื่นๆออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่านอกจากการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะตอนนี้กำลังพูดคุยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกจะออกมาเป็นแพ็กเกจร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจค่ะโดยจะมองภาพรวมรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปี2569ให้กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะ
1: นี่นับดูคุณผู้ชมเดือนตุลาคม31วันพฤศจิกายน30วันรวม61วัน
3: 1,000
1: บาทตกวันละ16บาท39สตางค์นี่ผมเครียดเนี่ยใช้ยังไงให้หมดดีเนี่ย
3: คือบางคนอาจจะใช้ไม่หมดในมุมมองของรัฐอาจจะมองแบบนี้แต่ว่า 1,000 บาทต้องใช้ไป2เดือนเราอาจจะต้องมาบริหารจัดการให้มันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณจะใช้เป็นรายวันตามที่คุณได้รับเนี่ยคุณอาจจะต้องกินอาหารแบบจำกัดมากจนเกินไปดังนั้นบริหารจัดการให้ดีอาจจะช่วยได
1: ้ครับ
3: เอามาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาเตรียมความพร้อมกันเต็มที่และเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้แต่ว่าล่าสุดเองมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าอาจจะมีอุปสรรคเพราะว่านายรังสิมันต์โรมเปิดเผยว่าเริ่มที่จะมีกระบวนการขัดขวางการตรวจสอบรัฐบาลในบางประเด็นโดยเปรียบบอกว่าเอ๊ะเหมือนกับความพยายามที่จะใช้วิชามารหรือเปล่าค่ะ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำมติเสียงข้างมากขององค์กร

0: สระตามรัฐธรรมนูญนะครับชี้ขาดแล้วว่าฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวกับการหัวเลือกสว.พร้อมกับระบุปมที่ลากพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องเมื่อ2ปีที่แล้วคือฝ่ายการเมืองครับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวย้ำว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการหัวสว.และการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆจึงไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นแต่การวินิจฉัยคดีความต่างๆขององค์กรอิสระต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากไม่มีการกำหนดว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะ
1: การวินิจฉัยนะครับในคดีความต่างๆขององค์กรอิสระผมก็เห็นทั้งคะแนนเป็นเอกฉันท์เห็นทั้งคะแนนที่มีเสียงข้างมากเห็นทั้งคะแนนที่ก้ำกึ่งแล้วก็ประธานต้องลง2ครั้งก็เห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญก็คือทุกรูปแบบก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะเขาว่าไงเขามีเขียนไหมว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะใช่ไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากก็ต้องเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรออกมาก็ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกกต.หรือใครมันก็ต้องทุกหน่วยงาน
0: นายอนุทินยังระบุถึงคนที่กล่าวครหาครับโดยพยายามจะลากพรรคภูมิใจไทยไปโยงกับการหัวสว.ว่าเป็นบุคคลที่เห็นหน้ากันอยู่เพราะจุดเริ่มเกิดจากฝ่ายการเมืองตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวที่ว่าจะฟ้องกลับฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่นะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจราชการต่างประเทศสัปดาห์หน้าจะกลับมายืนยันเรื่องของการดินเนอร์พักร่วมกับรัฐบาลครับแต่เบื้องต้นโทรศัพท์พูดคุยกำชับเรื่องของการทำงานขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมกับแกนนำพักแล้วก็รัฐมนตรีของพักร่วมรัฐบาลแล้วเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีต่างก็พร้อมที่จะตอบทุกเรื่องเมื่อฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและมั่นใจว่ามติของสภาจะไว้วางใจให้ทำงานต่อไปโดยส่วนตัวก็จะได้คะแนนไว้วางใจมากที่สุดเช่นเดิมครับ
2: ฟังแบบนี้ฝ่ายรัฐบาลพร้อมแล้วฝ่ายค้านพร้อมหรือเปล่าสำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะมีอุปสรรคค่ะโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างเช่นคดีหัวสว.การทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งฝ่ายค้านต้องเตรียมพร้อมให้ดีเพราะได้ทราบมาว่าตอนนี้มีกระบวนการสั่งการให้ข้าราชการฝ่ายประจำไปหาเหตุผลทำให้การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ก็ขอให้นายโสภณสารามประธานสภาตอบคำถามให้ดีที่สุดว่าตกลงแล้วมีแผนการใดหรือไม่และก็เรียกร้องขอให้วางตัวเป็นกลางนายรังสิมันต์ยังบอกถึงการประสานกับพรรคกล้าธรรมนะคะว่าต้องพูดคุยกันค่ะว่าพรรคกล้าธรรมตอนนี้มีจุดยืนอย่างไรเพราะว่าในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ในวาระ3พรรคกล้าธรรมมีแนวทางพิเศษซึ่งตอนนั้นเนี่ยแตกต่างจากพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆค่ะ
0: เมื่อวานนี้วุฒิสภาเขาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับแต่บรรยากาศเงียบเหงาอันนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้พูดเองให้ข้อมูลแบบนี
2: ้
0: มีสว.ร่วมลงพื้นที่15คนครับลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็รวมทั้งนางแดงกองมานายสมภารพลศักดิ์สว.ที่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมเพียง1วันหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีมติรับคำร้องของกลุ่มสว.สำรองที่ยื่นคำร้องเรียนว่า2สว.ขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลรับคำร้องเอาไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วนะครับ
2: อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะปรากฏว่ามีรายงานนะคะเป็นความคืบหน้าการไต่สวนคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่ยังเหลืออีก3สำนวนโดยในชั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ดำเนินการสอบสวนอยู่แล้วยังไม่เสร็จสิ้นค่ะ3สำนวนนั้นสำนวนแรกเขาบอกว่าเป็นการหัวสว.ของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองสีส้มในระดับจังหวัด2คือการหัวสว.ของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองสีส้มในระดับประเทศ และ3คือสำนวนของกลุ่มหัวสวอิสระหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหัวสวสีส้มค่ะล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการคณะที่26เนี่ยส่ง3สำนวนนี้นะคะไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ลือกตั้งชุดใหญ่แล้วแต่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่สั่งให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการพิจารณาเพื่อลงมติเพราะว่ามีพยานปากสำคัญขอเลื่อนการให้ปากคำกับคณะที่26หลายครั้ง

0: ข่าวก็คาดว่าจะนัดชุมนุมแล้วก็เดินเท้าไปยังสำนักงานกกต.ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้เพื่อแสดงพลังการเมืองของภาคพลเมืองครับ
1: สถานการณ์ต่างประเทศไปดูความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่มีการเปิดเผยว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กค่ะในการเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารในกรีนแลนด์นะคะแล้วก็ห้ามประเทศคู่แข่งตั้งฐานทัพหรือว่าเข้ามาลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลนะคะบอกว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงที่จะให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาททางทหารอย่างมีนัยยะสำคัญในกรีนแลนด์ค่ะโดยข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐมีอำนาจควบคุมอย่างถาวรด้านความมั่นคงและความต้องการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์นอกจากนี้ยังระบุว่าจะไม่อนุญาตให้ประเทศคู่แข่งของสหรัฐโดยเฉพาะรัสเซียและจีนเข้ามาตั้งฐานทัพส่งกำลังทหารหรือว่าทำการลงทุนในภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวในกรีนแลนด์หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐพร้อมทั้งยังเรียกข้อตกลงนี้นะคะว่าเป็นข้อตกลงแบบไม่มีวันสิ้นสุดและระบุว่าสหรัฐจะเริ่มเพิ่มกำลังทางทหารในกรีนแลนด์ทันทีอีกด้วยค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กยืนยันนะคะว่าข้อตกลงจะมีการลงนามนอกกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าข้อตกลงจะช่วยเสริมความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือรวมถึงเป็นการยืนยันอธิปไตยและบูรภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรเดนมาร์กตลอดจนสิทธิของชาวกรีนแลนด์ในการกำหนดอนาคตของตัวเองอีกด้วยขณะที่ผู้นำรัฐบาลกรีนแลนด์ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้จะช่วยรับประกันและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐก็ย้ำค่ะว่าข้อตกลงดังกล่าวคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรีนแลนด์และบทบาทของดินแดนแห่งนี้ในความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์พยายามผลักดันให้สหรัฐเข้าควบคุมกรีนแลนด์มาเป็นเวลาหลายเดือนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เนื่องจากกรีนแลนด์ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญของเส้นอาร์กติกและก็มีทรัพยากรแร่หายากจำนวนมากค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญนะคะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยการเปิดเผยครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวพิเศษระบุว่าสหรัฐและกรีนแลนด์กำลังใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ซึ่งส่งผลให้สหรัฐเข้ามีบทบาททางทหารเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้สหรัฐได้ครอบครองเกาะแห่งนี้ตามความฝันของทรัมป์ที่ตั้งเป้าหมายไว้สหรัฐมีฐานทัพอยู่ในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์นะคะโดยทหารประจำการมีมากกว่า100นายค่ะขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาเปิดฐานทัพเพิ่มเติมอีก3แห่งทางตอนใต้ของกรีนแลนด์สหรัฐและเดนมาร์กมีข้อตกลงด้านกลาโหมมาตั้งแต่ปี1951และได้รับการปรับปรุงในปี2004ซึ่งเป็นการเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในกรีนแลนด์ได้โดยต้องแจ้งให้เดนมาร์กและกรีนแลนด์รับทราบล่วงหน้าขณะที่รายละเอียดและข้อตกลงฉบับใหม่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจึงยังไม่ชัดเจนนะคะว่าแตกต่างจากข้อตกลงด้านกลาโหมเดิมมากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันข้อตกลงก็ยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อีกด้วยค่ะ
0: วันนี้หลายจังหวัดทั่วไทยฝนตกสะสมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนสะสมที่เกินกว่า100มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างเช่นที่พังงาเกิดน้ำหลากครับพระนักเรียนติดอยู่ในโรงเรียนนะครับนั่นแค่จุดเดียวต้องถามคุณนิตยาครับว่าฝนสูงสุดมากกว่า100มิลลิเมตรมีจุดไหนอีกบ้างครับ
2: อย่างอันดับแรกๆเลยนะคะที่ตกหนักก็คือที่พังงาเนี่ยค่ะก็คือคืนที่ผ่านมาตกมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะฝนสะสมที่นี่นะคะถือว่าทำให้หลายพื้นที่ท่วมฉับพลันค่ะน้ำมาเร็วแล้วก็แรงตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงามวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมนะคะสำนักสงฆ์และมีรายงานนักเรียน6คนติดอยู่ในโรงเรียนไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากเกิดปัญหาดินสไลด์ด้วยค่ะเส้นทางถูกตัดขาด อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือมวลน้ำสีขุ่นที่หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลรมนีนะคะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักสะสมตั้งแต่เมื่อคืนที่

0: ผ่านมาโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะก็คือที่แถวๆนะคะทางด้านของติดกับแม่น้ำนะคะแถวๆสำนักสงฆ์บ้านปากคลองหมู่ที่3ระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า1เมตรบางจุดนะคะเกือบมิดถึงหลังคาศาลาการเปลี่ยงนะคะทันทีที่เกิดเหตุผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านบูรณาการให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วก็นำเอาเรือท้องแบนฝากกระแสน้ำเข้าไปนะคะอบพยพพระสงฆ์แล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยให้พระสงฆ์ย้ายไปพำนักชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันนะคะมวลน้ำแล้วก็ดินสไลด์นั้นยังถูกนะคะตัดขาดเส้นทางสัญจรทางออกเข้าหมู่บ้านด้วยนะคะหลายๆจุดผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางไปรับบุตรหลานที่โรงเรียนได้นะคะบางบ้านนะคะอย่างเช่นบ้านปากคลองได้ส่งผลให้มีนักเรียน6คนค่ะติดค้างอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าก็ยังโชคดีนะคะที่ครูแล้วก็มีครูมีแม่ครัวเขาก็ยังอยู่ที่โรงเรียนด้วยได้มีการจัดเตรียมอาหารและดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดรอจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายนอกจากที่อำเภอกระโปงแล้วนะคะที่อำเภอคุระบุรีค่ะพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลบางวันตำบลแม่นางขาวและตำบลคุระกว่า30หลังคาเรือนก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันขณะนี้นะคะทางด้านของนายอำเภอก็ได้สั่งการระดมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนนะคะเร่งเคลียร์สถานที่นะคะแล้วก็เส้นทางที่เกิดดินสไลด์แล้วลงสำรวจพื้นที่ความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่น้ำท่วมหนักที่พังงาเนื่องจากว่าฝนสูงสุดมันมากกว่า300มิลลิเมตรและยังมีอีกหลายจังหวัดเสี่ยงสูงในเวลานี้จึงมีคำเตือนน้ำหลักตั้งแต่ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะจุดเสี่ยงมีหลายจังหวัดนะคะแถวๆพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะมีหลายพื้นที่เลยส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็แถวๆฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดสระแก้วแถวนี้ก็เสี่ยงสูงเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของสถานการณ์ฝนสะสมนะคะอย่างที่บอกไปฝนสะสมในวันนี้จะพบว่าค่อนข้างเสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะว่าที่พังงาตกหนักจริงๆจึงขอมีคำเตือนเลยนะคะว่าอำเภอเสี่ยงจังหวัดต่างๆที่จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่พังงานะคะกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเสี่ยงสูงมากๆเลยค่ะขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักถัดมาคุณผู้ชมนะคะเรามาดูภาพถ่ายนะคะของทางด้านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักกันบ้างค่ะนี่เป็นภาพเรดาร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จะพบว่าเรดาร์ฝนมีแนวโน้มฝนที่ตกขณะนี้นะคะจุดที่ตกอยู่ก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวยังกระตุกตัวสูงที่พื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกยังเสี่ยงสูงด้วยนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ทางด้านของภาคใต้โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันเนี่ยแหละค่ะเห็นเป็นสีเขียวๆนี่แหละค่ะก็คือฝนยังตกอยู่ณเวลานี้นะคะแล้วอีกหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่แนวโน้มฝนสะสมต่อจากนี้นะคะยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะโดยเฉพาะในหลายพื้นที่วันนี้นะคะคุณผู้ชมดูฝนสะสมค่ะฝนที่จะกระจุกตัวมากทางฝั่งอันดามันที่เป็นสีแดงฝนตกหนักหนักมากจึงทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบท่วมอยู่นะคะขณะเดียวกันพื้นที่ทางด้านของประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะคะแล้วก็พังงานะคะจะได้รับผลกระทบในบริเวณแนวชายขอบประเทศจะเสี่ยงท่วมด้วยนะคะพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะยังตกต่อเนื่องอยู่เห็นเป็นสีส้มๆอยู่ฝั่งอันดามันนะคะลมที่พัดปกคลุมไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดสอบเข้ามาทำให้หลายพื้นที่ทางภาคใต้กาญจนบุรีก็มีผลกระทบด้วยพื้นที่ทางภาคกลางก็ยังเสี่ยงฝนสะสมสูงน้ำหลากคนใต้ในช่วงเวลานี้รับมือดีๆนะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มของฝนภาคใต้เริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของฝนต่อจากนี้หลายคนตั้งคำถามว่าฝนจะจบเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่จบค่ะเนื่องจากว่ายังคงวนเวียนแถวๆพื้นที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะแต่ขอให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้เอาไว้ส่วนลมหนาวใกล้เข้ามาแล้วปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: ข่าวกีฬาวันนี้หนีไม่พ้นเอเชียนเกมนะคะแน่นอนมีดราม่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงพิธีเปิดกำลังจะเริ่มแล้วก็ยังมีอยู่แต่พอฟังแบบนี้เครียดมาดูผลงานของทีมนักตบสาวไทยดีกว่าเห็นบอกผลงานแบบปังมากใช่ไหมคะ
2: ก็สมกับการที่เราเป็นแชมป์เอเชียนะคะก็3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนั้นก็ถือว่าเล่นได้ดีไม่เสียเซตด้วยนะคะก็เป็นฟอร์มที่ คาดหวังเหรียญทองได้ในรายการ

0: คะสำหรับฟอร์มของนักกีฬาของไทยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเธอมาด้วยฟอร์มที่กำลังร้อนแรงทีเดียวนะคะคุณวิริยะตันุกุลกิจนะคะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะติดตามความเคลื่อนไหวของทีมสาวไทยหลังจากที่จบ3นัดแรกค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สื่อมวลชนนะครับของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องย้อนกลับไปผลงานของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่นักตบลูกยางสาวไทยสามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดคว้าชัยแบบ 100% เต็มนะครับทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปลุ้นเหรียญทองที่หวังเอาไว้นะครับแถมยังมีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนี้ครับทางด้านของแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งก็จะทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันด้วยครับ
2: หลังจากที่ทีมนักตบสาวไทยผงาดคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบแบบเบ็ดเสร็จนะครับโดยนัดแรกเราชนะมองโกเลีย3เซตรวดคือภาพรวมของไทยเนี่ยคุมจังหวะเกมรุกได้อย่างเด็ดขาดทำคะแนนจากเกมรุกได้ถึง51คะแนนโดยผู้ทำแต้มสูงสุดในเกมนั้นนะครับก็คือเพียวอัจฉรพรพงยศที่12คะแนนตามด้วยบุ๋มบิ๋มชัชชีออนที่11คะแนนและก็ออมสินสะสิภพรทำไป10แต้มนะครับส่วนเกมนัดที่2เราก็ชนะคีกิสถานไปขาดลอยนะครับ3เซตรวดทีมไทยก็ยกระดับเกมรับและก็เกมเสิร์ฟโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟเอสเนี่ยทำไปได้ถึง10คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีเกมบล็อกที่ทำได้อีก8คะแนนผู้เล่นทำแต้มสูงสุดก็คืออมสินสาสิภพรครับที่ทำไป11คะแนนและก็ยังมีบุ๋มบิ๋มชิชุออนกับทัศน์ดาวทำไปคนละ9แต้มนะครับส่วนโบกัญญรัตน์ขุนเมืองก็ได้ลงสนามและทำไป8คะแนนครับส่วนเกมนัดที่3ซึ่งเป็นเกมนัดล่าสุดนะครับเป็นเกมนัดแย่งแชมป์กลุ่ม4เราก็ชนะเทนนิสไทเปไป3เซตรวดเกมนี้สาวไทยโชว์ความเหนือชั้นในเกมลุกเพราะว่าทำได้ถึง53คะแนนนะครับและผู้เล่นทำแต้มสูงสุดก็คือบุ๋มบิ๋มชัชชีออนที่15คะแนนตามมาด้วยบีมพิมพิชยาแล้วก็แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งทำได้คนละ14คะแนนซึ่งหากสรุปภาพรวมตลอดทั้ง3นัดสาวไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของขุมกำลังทั้งผู้เล่นตัวหลักและผู้เล่นหมุนเวียนที่ช่วยกันทำแต้มได้อย่างหลากหลายจริงๆครับโดยหลังจากผ่านรอบแรกทัศน์ดาวนึกแจ้งเผยว่าภาพรวมทั้ง3นัดทีมไทยเนี่ยทำได้ดีระบบทีมลงตัวและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงสนามส่วนการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปเน้นเรื่องความแน่นอนแล้วก็เกมเสิร์ฟด้วยครับขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์และศักดิ์เกรียงไกรก็เผยว่าทุกคนเล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้รอบต่อไปถือว่าเป็นงานหนักแน่นอนนะครับแต่จะขอโฟกัสไปที

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุ

0: ยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Recognition และรางวัล Uniform Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: You're now seeing the interior of the Piman Ratiya Hall within the ground.

ทังตรนังประชามิทุติยมปิธัมมังตรนังประชามิทุติยมปิสังฆังตรนังประชามิตติยมปิพุทธังตรนังประชามิติยัมปิธัมมังตะระ

ระติงยันติทีเดนะโพคะทัมปทาทีเดนะนิพพติงยันติตัตถวา

His Holiness the Supreme Patriarch สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ presented the precept in three chapters. The first was to pay respect to the Lord Buddha, the homage to the Blessed One, the three refuge, and undertaking the five precepts. Upon completion, 10 monks that chanted the Buddhist protective verses of Paritta the previous day present the blessing.His Majesty the King is now proceeding to make the offerings of food contained in tiffin carriers to His Holiness the Supreme Patriarch and honorific monks at the level of Samdet Parachakana. The congregation includes Samdet Pra Thirayana Muni, the Abbot of Wat Thep Surintra Wat, Samdet Pra Puttajan, Wat Trai Mit Vithiyaram, Samdet Pra Mahathirajan,วัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พร้อมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีพร้อมวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์พร้อมวัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีพร้อมวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิราการพร้อมวัดราชภาติการามแห่งสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีพร้อมวัดปากน้ำ His Majesty the King takes his royal seat. The remaining monks are now receiving the offerings of food contained within the tiffin carriers from the members of the royal family, royal cousins, members of the Privy Council and high-ranking officials.Graciously designated by His Majesty the King. The officials will now withdraw the tiffin carriers and proceed to lay the auspicious long robe of cloth known as the Prapusayong. Next in order will be the offering of the robes or Patrai.The royal ceremonial officers are now carrying the toy

ปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

ังอาเดเรกวัตสตังทีวัตุอาเดเรกวัตสตังทีวัตุอาเดเรกวัตสตังทีวัตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: Following the presentation of seven robes to the congregation of monks by Her Majesty the Queen, the monks then chanted Sadappakon. His Majesty the King and Her Majesty the Queen poured lustre water as a gesture of disseminating merit made to the deceased. The monks then chanted Anumotana, or commendation of the merit made, and Adire, or the special blessing for Their Majesties the King and

ทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุ

สุขิโตตุปรเมนตมหาราชาสัพพะ

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษฎราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษฎพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: Master chanting by the group of 12 monks as part of the 47 monks taking part in this chanting of the Sadapagon rites as part of the royal merit making ceremony on this 100th day passing of Her Royal Highness Princess Pattarakitiyapa.

0: เรื่องราวของ UFO เนี่ยมันเริ่มมาจากวิทยุนะครับเขาก็มาบอกว่าตอนนี้มี เหตุการณ์ขึ้นที่นิวยอร์กมีดาวเทียมจากดาวอังคารแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารมาถล่มนิวยอร์ก
1: ภาพมนุษย์ต่างดาวที่กลายมาเป็นภาพจำไอ้ภาพเนี้ยมันโผล่มาได้ยังไง
0: รูปเนี้ยมันมาจากเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่ารอสเวลล์หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นในปี1947จักรวาลเนี้ยไม่ได้มีแค่เราอยู่ในจักรวาลนี้ผู้เพียงแต่เพียงผู้เดียวไอ้ภาพ UFO เป็นไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ภาพแล้วนะมันจะเป็นวิดีโอเลยนะวิดีโอเกือบทั้งหมดเลยนะฮะมันมาจากเทคโนโลยีเดียวจากกล้องแบบเดียวก็คือสิ่งที่เรียกว่าร
1: ัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนจะแง้มเรื่องเหล่านี้ออกมาด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือจั

0: จตนายังไง
1: บางทีเนี่ยที่รัฐบาลทั้งหลายแหล่เนี่ยปกปิดแล้วก็คลาสสิฟายไว้บอกว่าไม่ให้คนรู้เนี่ยจริงๆแล้วแค่ปกปิดฮิลลารี คลินตันเนี่ยเคยพยายามที่จะเอามาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่าเอเลี่ยนจริงๆมีจริงเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็บอกว่า
0: ทางฝั่งมหาอำนาจต่างๆเองเนี่ยมีการใช้เรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: ที่ที่เราจะไม่ได้ เห็นเรื่อง UFO มาเลยมันน่าสังเกตมากนะเราเคยได้ยินเรื่อง UFO จากจีน
0: สวัสดีครับก็มันคาใจ EP นี้น่าตื่นเต้นมากครับเราจะมาคุยกันนะครับในหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนคาใจแล้วก็สงสัยอาจจะเนิ่นนานหลายปีผมเนี่ยสงสัยเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับนั่นก็คือตกลงแล้วมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมนะครับผมได้อ่านบทความหนึ่งในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์นะครับซึ่งบทความนั้นเนี่ยก็ตั้งคำถามนี้เลยครับว่าตกลงแล้วมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมสิ่งที่มันน่าสนใจครับคือบทความนี้เนี่ยเขียนขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันครับว่าตกลงเรื่องนี้เราน่าจะคิดกับมันอย่างไรบ้างอาจจะไม่ได้แค่คำตอบเท่านั้นแต่ผมว่าเราจะได้กรอบวิธีมองนะครับแล้วก็อาจจะไปใช้กับเรื่องต่างๆได้ด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือดร.ยศวัฒน์ป้อมเย็นนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณยศแล้วกันนะครับ
2: ได้ครับ
0: ครับผมอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยครับว่าให้คุณยศเล่าถึงตัวเองนิดนึงว่าทำอะไรอยู่แล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นยังไงสั้นๆครับ
2: ครับผมเป็นนักวิจัยที่วิจัยมะเร็งตับและมะเร็งท้องน้ำดีครับแบ็คกราวด์เนี่ยจริงๆเป็นจบปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพแต่ว่าไปเรียนต่อที่อังกฤษนะครับทางด้านชีวสารสนเทศแล้วก็ชีวสถิติหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีตอนปริญญาโทก็จะเรียนระบาดวิทยาไปด้วย
0: ครับผมคือฟังดูจากแบ็คกราวด์แล้วก็สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันก็ห่างไกลจากเรื่อง UFO เรื่องมนุษย์ต่างดาวอยู่เหมือนกันคุณยศสนใจเรื่องนี้จากไหนยังไงครับ
2: โดยตรงเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องUFO เป็นทุนไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าผมสนใจในแง่ที่ว่าแล้ววิธีคิดที่เราจะมองว่าถ้ามันมีหรือมันไม่มีจริงอ่ะเราควรจะมองมันยังไงมากกว่า
0: อันนี้น่าสนใจนะครับ
2: คือเรื่องเริ่มต้นเนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับไม่แน่ใจว่าแนะนำชื่อได้ใช่ไหม
0: ได้ครับได้ครับ
2: คือมันจะมีหนังสือ2เล่มนะครับที่พูดตรงกันเล่มนึงเนี่ยชื่อ Area 51
0: ครับ
2: คนก็จะAreal 51เนี่ยมีประเด็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าบอกว่าโอ้โหตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่มีใต้ดินแล้วก็เก็บจานบินและเอเลี่ยนอยู่ข้างใต้แล้วก็มีอีกเล่มนึงที่ชื่อหนังสือนะฮะชื่อ UFO เลยเขียนโดยjournalist คนหนึ่งที่ชื่อว่า Garrett Graff
0: ครับ
2: เล่มแรกเนี่ย Area 51เนี่ยเขียนโดย Annie Jacobsen
0: ครับ
2: 2เล่มเนี้ยพูดตรงกันว่าเรื่องราวของ UFO เนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่มันมี radio program หรือว่าวิทยุนะครับbroadcast ในอเมริกาเนี่ยภาคตะวันออกของอเมริกา Eastern Seaboard นะฮะ
0: ครับ
2: เขาก็อยู่ๆตอนแรกเนี่ยเขาก็ประกาศเล่นเพลงกันไปกันมาแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่ๆมันก็มีข่าวแทรกข่าวแทรกเนี่ยเขาก็มาบอกว่าขออภัยที่ต้องมาแทรกโปรแกรมของเพลงนะครับแต่ว่าตอนนี้มี เหตุการณ์ขึ้นที่นิวยอร์กก็คือมีดาวเทียมจากดาวอังคารแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารเนี่ยมาถล่มนิวยอร์กตอนนี้นิวยอร์กราบเป็นหน้ากลองแล้ว
0: โอ้ประกาศงี้เลย
2: ประกาศอย่างนี้เลยครับกลางวิทยุแล้วก็คนก็แตกตื่น Ladies and gentlemen this is Carl Phillips again out at the Wilmot Farm Grover's Mill New Jersey Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes 911เนี่ยemergency line เขาก็โอ้คนโทรมาถล่มทลายเลยว่าโอ้เห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้เห็นเขายังฟังไม่จบ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บโปรแกรมเนี้ยก็พูดมาเรื่อยๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็บอกว่าก็ขอโทษที่รบกวนเวลาแต่นี่คือละครวิทยุ ที่ based on นิยาย H.G. Wells
0: ครับ
2: เรื่อง Wars of the World ใช่ไหมฮะ คนฟังไม่จบอ่ะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็ไปแจ้งตำรวจกันนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดแล้วกันว่าทำให้คนเนี่ยฝังไอเดียไปในหัวว่าอืมเฮ้ยโลกนี้มันจักรวาลนี้ไม่ใช่โลกนี้จักรวาลเนี้ยไม่ได้มีแค่เราอยู่ในจักรวาลนี้ผู้เพียงแต่เพียงผู้เดียวนะ
0: ครับ
2: เป็นเหมือนแบบเป็นซีดเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆว่าอู้เราไม่ได้อยู่คนเดียวอ
0: ่ะจากตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มันเหมือนกับมีจินตนาการในหัวตัวเองว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวบุกรุกเข้ามาในโลกเราได
2: ้ครับ
0: แต่แล้วหลังจากนั้นน่ะผมว่ามันก็จะมีภาพจานบินมีภาพที่คุ้นตามากๆเช่นมีรูปเลยอ่ะซึ่งผมไม่ทราบว่ามันคือรูปอะไรที่แบบเป็นรูปเหมือนเอเลี่ยนจริงๆตาปนๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันไล่เรียงมายังไงแล้วไอ้เจ้ารูปนั้นมันคืออะไรฮะ
2: รูปเนี้ยมันมาจากเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าโรสเวลล
0: ์
2: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นในปี1947นะครับคือโรสเวลล์เมืองในรัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มีของลอยประหลาดนะครับเป็นต้นกำเนิดของไอ้ UFO นี่แหละคือ Unidentified Flying Object นะฮะคีย์เวิร์ดคือ Unidentified ไม่รู้มันคืออะไร
0: อธิบายไปได้
2: มันก็มาตกที่ Roswell เมืองRoswell นิวเม็กซิโก
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บทหารเนี่ยก็มาลุ
0: ม
2: แล้วก็กันทุกคนออกไปแล้วก็มันก็จะมีคนที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งแต่เป็นคนที่เข้าไปเจอก่อนเป็นเหมือนเชริฟหรือว่านายอำเภออะไรเงี้ยฮะเขาก็เข้าไปเจอแล้วเขาก็อธิบายว่าไอ้เนี่ยมันเป็นจานบินกลม
0: ๆ
2: เหมือนที่อธิบายในH.G. Wells แล้วก็เขาก็เจอสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่สองสิ่งสองคนเราเรียกว่าสองตัวแล้ว
0: ครับ
2: หน้าตาเนี่ยก็คือเป็นอย่างที่เราหัวใหญ่โตหัวใหญ่กว่าตัวแล้วก็ตาปูดโปน
0: ครับ
2: อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันมาจากหนังสือที่ชื่อว่าArea 51ของคุณแอนนี่เจคอบเซนซึ่งผมยังหาเขาเรียกว่าอะไรแหล่งอื่นที่คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่า
0: ครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันเนี้ยคุณแอนนี่อธิบายว่ามันคือจานบินที่มาจากโซเวียตยูเนียนโซเวียตนะฮะโซเวียตรัสเซีย
0: ตอนนั้นปีประมาณ
2: 1947
0: โอ้
2: ซึ่งมันหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแป๊บเดียวใช่มั้ย
0: ครับ
2: และข้างในเนี่ยที่บอกว่าหัวโตเนี่ยแล้วตาปูดโปนเนี่ยมนุษย์ฮะนั่นคือมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อย่างที่บอกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าไว้ในหนังสือ เป็นมนุษย์อายุประมาณ 13-14 ปีคือตัวจะเล็กแล้วหัวก็จะใหญ่เป็นมนุษย์ที่ผ่านการถูกทำการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์นาซีที่ชื่อโจเซฟเมนเกลลี
0: ่
2: นะครับซึ่งไปดีลกับโจเซฟสตาลินก็คือผู้นำโซเวียตในขณะนั้นผู้นำโซเวียตในขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมอเมริกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนอกเหนือไปจากว่าสร้างความแตกตื่นให้สังคมแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาพยายามที่จะสอดแนมสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะในบริเวณนั้นเนี่ยรอสเวลล์เนี่ยมันนิวเม็กซิโกเนี่ยมันใกล้กับที่หนึ่งก็คือ Area 51นั่นแหละชื่อก่อนหน้าที่จะเรียก Area 51เนี่ยตรงนั้นชื่อว่า Nevada Test Site Nevada Test Site เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร
0: ์
2: นะครับมันก็จะมีไอ้ตรง Trinity Site ใช่ไหมครับแต่ว่า Nevada Test Site เนี่ยมันทำนอกเหนือจากแค่ระเบิดนิวเคลียร
0: ์
2: ปกติมันก็จะมีการทดลองทิ้งระเบิดเครื่องบินใหม่ๆแล้วก็อะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นที่ปิดย้อนกลับมาที่ Roswell นิดนึงมนุษย์สองคนนั้นน่ะที่ถูกทำexperimentation หรือว่าการทดลองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโจเซฟแมงกาลีเนี่ยเอาตาของผู้ใหญ่เอากระโหลกของผู้ใหญ่นะครับมาซ้อนทับ
0: โ
2: หใช่ก็คือทำให้รูปร่างมันผิดมนุษย์มานาแล้วก็ประหนึ่งว่าเขาต้องการสร้างความแตกตื่นว่าเนี่ยสิ่งที่ลงมาเนี่ยมันคือยานอวกาศและเอเลี่ยนจริง
0: ๆโอ้
2: ใช่อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมได้มันมาจากหนังสือซึ่งถ้ามีขายในร้านหนังสือ ชื่อดังแห่งหนึ่งในห้างใหญ่ๆนะครับ ยังไม่มีใครแปลภาษาไทยแต่ แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ conspiracy theory หนังสือเล่มนี้เนี่ย

0: เรียบเรียงจากเอกสารที่ได้มาจากสิ่งที่เรียกว่า Freedom of Information Act หรือ FOIA Request นะครับอะไรที่เขายังไม่เปิดเนี่ยเขาก็ไปเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐบอกว่าเปิดเดี๋ยวนี้นี่คือสิทธิ์ของประชาชนอเมริกันที่จะรู้ว่าคุณทำอะไรกับเงินภาษี
1: ครับคือจากที่คุณยศอ่านมาเนี่ยมันพอจะได้เขารางว่าการที่บางช่วงเวลาดูเหมือนว่ารัฐบาลก็พยายามจะปิดเรื่องนี้หรือทำให้รู้สึกว่ามันกำลังถูกปิดอยู่และในบางช่วงเวลามันมีการแง้มออกมาอย่างผมว่าในช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี่ยมันดูคล้ายๆกับว่ามันดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนจะแง้มเรื่องเหล่านี้ออกมาด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือจังหวะของอะไรมันคือเจตนายังไงฮะ
0: ย้อนไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะฮะก็คือก่อนที่รัฐบาลสหรัฐปัจจุบันเนี่ยของโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก่อนหน้าคุณทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีท่านหนึ่งเนี่ยที่เคยพยายามจะเปิดเรื่องเนี้ยมีมาก่อนนะฮะก็คือสมัยประธานาธิบดีคลินตันประธานาธิบดีคลินตันเนี่ยเคยพยายามที่จะเอาไอ้เรื่องเนี้ยบอกว่าฉันอยากรู้อะเราก็เอามาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่าเอเลี่ยนจริงๆมีจริงไห
1: ม
0: ยานบินมีจริงไหมไอ้ UFO เนี่ยมีจริงไหมในเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็บอกว่าคุณไม่มีหน้าที่รู้เรื่องนี้นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณ
1: อ
0: ่ะ
1: คือ
0: เขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่บอก
1: แม้กระทั่งประธานาธิบดี
0: แม้กระทั่งประธานาธิบดีเพราะว่าหนึ่งคือไม่ใช่เรื่องของประธานาธิบดีที่จะต้องรู้แล้วคุณจะทำงานไม่ได้ถ้าคุณรู้แล้วคุณทำงานคุณต้องรู้ถึงจะทำงานได้ไม่จริงอ่ะย้อนกลับมาว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อจากUFO ใช่ไหมฮะ Unidentified Flying Object ใช่ไหมฮะแปลตรงตัวก็คือของบินที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็น Unidentified Anomalous Phenomena หรือปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นหมายความว่าตอนแรกเนี่ย Unidentified Flying Object ก็คือบอกว่าเป็น Flying Object เลยนะ
1: มันเป็น Object ด้วย
0: แค่เราไม่รู้มันคืออะไรตอนนี้มันรวมไปถึงแค่ไม่ใช่ Flying Object แล้วมันคืออะไรก็ได้ในอากาศที่คุณเห็นแล้วมันไม่ชอบมาพากลคุณอธิบายไม่ได้สาเหตุหลักก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่ใช่อเมริกาที่เดียวที่มีอากาศยานล่องหนอากาศยานไร้คนขับ
1: คืออาวุธมันทันสมัยกันขึ้นมามากใน
0: ทุกประเทศมันมีทุกประเทศมันมีและcapability เนี่ยบางอย่างเผื่อมันสูงกว่าที่สหรัฐมีด้วยซ้ำ
1: แปลว่าคุณยศกำลังจะบอกว่าการเปลี่ยนจาก UFO เป็น UAP เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ประชาชนช่วยสอดส่องปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
0: ใช่ไม่ได้หมายความว่าปรากฏการณ์ unidentified anomalousฟีโนเมนาพวกนี้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลวร้ายหรือว่ามีเป้าหมายคุกคามทั้งหมดบางอันมันอินโนเซนต์อย่างเช่นปีนึงเนี่ยครับรัฐบาลเนี่ยปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเวเธอร์บอลลูนหรือว่าบอลลูนตรวจอากาศเนี่ยปีงเป็นหมื่นอันนะนั่นหมายความว่าโอกาสก็คือถ้าสมมติคุณเห็นอะไรเป็นกลมๆเซี่ยวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นบอลลูนตรวจอากาศหรือถ้ามันเป็นรูปร่างเป็นจานเลยนะฮะแล้วสีขาวๆเนี่ยเกือบทั้งหมดอ่ะมันคือเมฆมันคือเมฆที่รวบรวมแล้วแค่คุณแค่ไม่รู้จักคุณแค่ไม่เคยเห็นเมฆไอคนที่นักดาราศาสตร์หรือคนที่เฝ้ามองเมฆประจำเนี่ยเขาเห็นแล้วโอ้โหมันสวยเนอะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มองเป็น UFO เพราะเขารู้จักใช่ไหมฮะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอากาศยานที่มีเป็นภัยคุกคามมันไม่มีจริงมันมีแต่รัฐบาลสหรัฐเองก็ตรวจไม่หวานไม่ไหวก็อ่ะก็เลยอย่างที่บอกฮะเปลี่ยนจาก UFO แล้วเป็น UAP แล้วก็บอกว่าอ่ะเราก็จะมีฮอตไลน์นะถ้าสมมุติว่าคุณอยากรีพอร์ตนะคุณก็รีพอร์ตไป
1: คือในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจังหวะของการที่ประชาชนรู้มากรู้น้อยเนี่ยถ้าเรามองในมุมของรัฐเนี่ยเขาได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในจังหวะไหนยังไงบ้างฮะ
0: มันมีมุมหนึ่งก็คือว่ารัฐเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าคุณแกเรตกราฟเนี่ยเขาสรุปมาได้ดีก็คือว่าบางจุดเนี่ยถ้าสมมุติว่ารัฐเองก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วไปพูด ว่าเอ้ยมันมีจริงเนี่ยประชาชนแจกแตกตื่นไม่มีประโยชน์ใดๆ

0: นะฮะกลับกันลองนึกสภาพนะฮะว่า อยู่ๆรัฐก็บอกว่าเอ้ยไม่ให้พูดตรงเนี้ยเป็นที่ที่ไม่เกี่ยวอย่ายุ่งยิงเข้ามายิงคนก็คิดแล้วว่า มันต้องมีอะไรหลบซ่อนอยู
1: ่
0: มันสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นความน่ากลัวหรือเป็นจะเรียกว่าเกราะหรือจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ที่จริงมันคล้ายๆอำนาจชนิดหนึ่ง
0: ใช่มันเป็นอำนาจที
1: ่ความลึกลับความไม่รู้
0: ว่าม
1: ันคืออะไร
0: ก็คือทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวไปได้ประมาณหนึ่งว่าอู้รัฐเนี่ยต้องมี
1: กุมอะไรไว้บางอย่าง
0: ให้อะไรซ่อนอย
1: ู่
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็นอกเหนือไปจากแค่ประชาชนนะต้องเข้าใจว่าตอนนั้นคือสงครามเย็นใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่ารัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถส่งสปายเข้าไปได้ใกล้ๆเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะแล้วอยู่ๆเนี่ยอยู่ๆเขาว่าเจอ YouTube บินเข้ามาร ัสเซียก็ต้องกังวลแล้วว่าหุ้ยโหมันซ่อนอะไรไว้อีกอ่ะนึกออกไหมฮะคือมันคือการแข่งขันกัน
1: อ
0: ่ะแล้วเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกันที่เริ่มตั้งแต่ตอนหลังจบสงครามโลกใหม่ๆก็เนี่ยเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีโซเวียตเนี่ยก็ส่งอันแรกเลยก็คือสปุตนิกสหรัฐก็แบบว่าไอ้ยะมันส่งขึ้นไม่ได้เนี่ยแล้วคนเนี่ยงงว่าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญยังไงสปุตนิกเนี่ยนะครับไอ้ตัวดาวเทียมเองเนี่ยไม่ได้มีอะไ
1: ร
0: สิ่งที่สำคัญก็คือจรวดที่พามันขึ้นไปต่างหากเมื่อคุณสามารถยิงจรวดอะไรก็ตามที่เอาก้อนเล็กๆนะฮะขนาดไม่กี่กิโลเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศได้ให้มันหมุนวนรอบโลกได้เนี่ยนั่นแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนไอ้ก้อนกลมๆที่เป็นดาวเทียมอินโนเซนต์เนี่ยแล้วไปเป็นหัวลบนิวเคลียร
1: ์
0: นี่ต่างหากที่สหรัฐกังวล
1: แปลว่าสงครามอวกาศเนี่ยที่แย่งชิงกันว่าใครจะส่งไปได้ก่อนใครจะไปไกลกว่ากันจริงๆมันคือแบบจำลองของการยิงอาวุธบนโลก
0: ที่บอกว่า Space Race ไม่ใช่ฮะนี่คือ Weapons Race การแข่งขันกันทางอาวุธยุทโธปกรณ์ล้วนๆแล้วไม่มีใครพูดตรงๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็บอกว่าบ้าสงครามใช่ไห
1: ม
0: เราก็ไปบอกกันว่าโอ้ฉันพัฒนาทางด้านอวกาศใช่ไหม Innocent ถ้าเราบอกว่าเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนเนี่ยนะมันมาจากนอกโลกใช่ไหมฮะทำไมเอเลี่ยนถึงมี1หัว2ตา1ปาก1จมูก2แขนในแขน1มือเนี่ยมี5นิ้ว มี2เท้าด้วยทำไมเอเลี่ยนเหมือนมนุษย์จังอ่ะทำไมเราถึงไปคิดว่าเอเลี่ยนเนี่ยจะหน้าตาเหมือนมนุษย์ขนาดเนี้ย
1: ทั้งที่มันมีความเป็นไปได้อื่นใช่
0: มันมีความไปได้เป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้คือเป็นความโอหังของมนุษย์ที่น่าตลกที่สุดอะว่าเอ้ยทำไมเราคิดว่าเอเลี่ยนจะหน้าตาเหมือนเรา
1: เพราะถ้าเกิดว่าเราดูตามแขนงวิวัฒนาการเราก็จะเห็นว่าเราไปจิ้มตรงไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยได้เยอะมากเป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว์เลื้อยคลานก็ได
0: ้
1: เป็นสัตว์น้ำก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: อีกเรื่องนึงที่อยากให้ลองมองนะฮะลองแล้วคือเรามองว่าการมองเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวของเราเนี่ยเรามองแล้วมันจะมีคนสองกลุ่มอะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเจอเอเลี่ยนจริงๆอ่ะอยากรู้อยากจับมือเขาอ่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเหงามั้งไหมใช่ไหมฮะกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่มองว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้ามาที่เราเนี่ยไม่ได้เจตนาดีแน่ๆไอ้นี่คือถ้าไม่เอาเราไปกินก็คือเอาเราไว้เป็นทาสหรือจะเอาไปเราไปเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยคือวิธีการมองเนี่ยฮะคือมันเป็นเรื่องมนุษย์ล้วนๆอ่ะมันคือความคิดของมนุษย์ล้วนๆนะว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นมิตรคุณก็เป็นศัตรูอ่ะผมไม่โทษเขาด้วยนะเพราะว่าไม่โทษคนเหล่านั้นที่มองว่าเอเลี่ยนจะเป็นศัตรูเพราะว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติอะครับใครที่มีอำนาจสูงกว่าใครที่มีอาวุธที่มันดีกว่าไอ้ฝั่งที่มันไม่มีอาวุธอ่ะมันก็กลายเป็นทาสก็หายจากโลกใบนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจมากมันเหมือนกับว่า ไอความที่เราคิดถึงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันสะท้อนมาถึงมุมมองที่มีความเป็นมนุษย์ของเราเองนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่าถ้าเราให้เช่นกิ้งก่าจินตนาการถึงกิ้งก่าต่างดาวมันอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมารุกรานหรือไปเป็นมิตรอะไรแบบนั้นนะฮะ
0: ถ้าผมเป็นเอเลี่ยนนะผมไม่มาคุยกับมนุษย์นะไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่าคุยด้วยเลยอ่ะสปีชีส์เดียวกันเองยังฆ่ากันเองเลยอ่ะ
1: ยังคุยกันไม่รู้เรื่อง
0: ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยภาษาก็มีไม่รู้คือภาษาก็เรื่องนึงนะคุยกันคนละภาษาเนี่ยคุยสามารถสื่อสารกันได้นะ
1: ใช่ก็ยังตีก
0: ันก็ยังตีกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีทางมีเรืออยู่มีทางที่เรือผ่านอ่ะขอไปหน่อยก็ไม่ให้อ่ะมีทรัพยากรคนละแบบอ่ะผมเป็นเอเลี่ยนผมจะมาคุยกับมนุษย์ทำไมอ่ะใช่ไหมฮะคุณคือนี่คือความโอหังของมนุษย์ชัดๆอ่ะว่าโอ้ยมีคนอยากมาคุยกับฉันตลก
1: ถ้าเกิดว่าเราคุยกันมาถึงตรงนี้เนี่ยถามคุณยศเลยจากการที่แบบเนี่ยสนใจใคร่รู้อ่านนู่นอ่านนี่ตั้งเยอะเนี่ยในมุมมองคุณยศเองแล้วก็ข้อสรุปจากข้อมูลที่พอจะได้รับมาเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองคิดว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าครับมันมองเรื่องนี้ยังไงแล้วมีกรอบคิดในการตอบยังไง
0: ความเห็นของผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะฮะผมเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเนี่ยในจักรวาลเนี่ยไม่ได้มีแค่มนุษย
1: ์
0: เราไม่นับว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยที่มันอะไรเงี้ยคือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเลยนะผมเชื่อว่ามีเวลาเรามองเรื่องนี้คือในเราใช้สถิติคิดง่ายมากนะในเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมฮะมีดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย
1: ์
0: แล้วเราก็มี
1: ดาวเคราะห์
0: ดาวเคราะห์รอบๆใช่ไหมอยู่8ดวง8หรือ9อ่ะแล้วแต่เราจะนับยังไงใช่ไหมฮะนี่คือระบบเดียวอยู่ในกาแล็กซีที่ชื่อว่ามิลกี้เวย์ซึ่งเราอยู่เป็นจุดอยู่ตรงนี้มิลกี้เวย์หมุนอยู่ตรงนี
1: ้
0: นะฮะแล้วก็มีระบบที่คล้ายสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นพันล้านนะฮะพันล้านนะนี่กาแล็กซี่เดียวและไอ้พันล้านเนี่ยมีดาวฤกษ์ดาวเลิกหมุนไปหมุนเราเจมส์เว็บเห็นข้างบนเนี่ยมีอีกพันล้านกาแล็กซี่นะนี่กาแล็กซี่เดียวเรามีจุดโลกใช่ไหมฮะและกาแล็กซี่อื่น
1: เหมือนเม็ดทรายบนชายหาดเลยเยอะมาก
0: มันเยอะมากจริง
1: นั่นสิครับน่าสนใจนะว่าถ้าเราไม่ใช่หนึ่งเดียวมันน่าจะมีอีกทำไมเราจึงไม่เจอกัน
0: เราคิดแค่จำนวนตอนแรกเราคิดเรื่องจำนวนใช่ไหมฮะเรื่องตามสถิติเนี่ยก็คือว่าโอ้ดาวมันเยอะมากเลยเราลืมคิดเรื่องระยะทางระยะห่างของกาแล็กซี่ถูกไหมฮะไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเรดิโอเทเลสโคปหรือว่ากล้องโทรทัศน์ทั้งหลายแหล่ที่เราจ้องไปเนี่ยเราเห็นเป็นภาพเนี่ยแสงนั่นน่ะมันเดินทางมาเป็นหลักล้านปีนะครับกว่าจะมาถึงเราอ
1: ่
0: ะ
1: มันอาจจะต้องถามแบบเด็กๆนิดนึงครับว่าถ้าเราจินตนาการว่าอ่ะสมมุติผมอยากให้มันมีอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่เขาก็ฉลาดกว่าเราเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเราใช่ไหมครับและเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะอยู่รอบๆเราก็ได้แต่เราดันไม่มีวิทยาการมากพอที่จะสื่อสารหรือดีเทคเขาได้หรือแบบอะไรจะเห็นจะอะไรสัมผัสก็ได้อ่ะ
0: คืออันนั้นมันก้าวข้ามไปสู่จินตนาการใช่ไหมฮะก็คือถ้าสมมติเราจินตนาการว่ามันก็เคยมีนักฟิสิกส์เนี่ยแหละเขาก็บอกประมาณว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางให้มันเบนสเปซเพื่อให้มันเดินทางได้ง่าย
1: หรือ
0: ว่
1: าอวกาศโค้งงออ
0: วกาศโค้งงอแล้วเราเดินทางผ่านจุดที่มันไกลกันมากๆนะฮะเราต้องควบคุมกราวิตี้ใช่ซึ่งณปัจจุบันนี้นะฮะฟิสิกส์ก็ยังไม่เคยมีใครทำนักฟิสิกส์ยังไม่เคยมีใครทำอะไรได
1: ้
0: ตรวจจับก็ยังยากเลย
1: ครับ
0: ตรวจว่ามันมีอะไรเท่าไหร่เราได้แค่แต่คำนวณนึกออกไหมฮะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเราจะมาจัดการมันเพื่อให้มันหักโค้งงอเนี่ยทำยังไงสักร้อยปีอาจจะมีคนทำนะแต่ด้วยความก้าวหน้าความรู้ทางฟิสิกส์ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเราทำไม่ได้
1: แปลว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แค่นี
0: ้เรารู้แค่นี
1: ้แล้วก็ในมุมของนักวิทยาศาสตร์คือรู้แค่นี้พิสูจน์ได้แค่นี้ก็ตอบได้เท่านี้
0: ใช่ครับ
1: อืมครับ
0: ผมทิ้งท้ายเรื่องนี้ไว้อย่างนี้แล้วกันมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะฮะมันเรียกนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักคณิตศาสตร์ก็ได้เขาชื่อเอ็ดเวิร์ดเดมมิง W. Edward Deming เป็นบิดาของ T. TQM เขาเป็นคนที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับญี่ปุ่นนะฮะแล้วเขาก็ทำสิ่งที่เรียกว่า Operation Research นะครับอะไรนะ Just in Time อันนั้นเนี่ยคือเป็นหนึ่งใน by product ของที่ Edward Deming เนี่ยไปคอนซัลท์ให้ที่ญี่ปุ่นนะ Edward Deming เนี่ยก็ลอกสุภาษิตของโซเวียตรัสเซียมาอันหนึ่งก็คือบอกว่า In God We Trust All Else Bring Data นั่นหมายความว่าแปลเป็นไทยก็คือว่าโอ้อ่ะฉันเชื่อถือในพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าพูดอะไรมาฉันเชื่อแต่ถ้าคุณไม่ใช่พระเจ้าอ่ะเอาข้อมูลมา
1: ถู
0: กไห
1: ม
0: ฮะในรัสเซียก็มีอันนี้จะมีคล้ายๆกันก็คือว่า trust but verify โอเคคุณพูดมาเชื่อนะขอดูหลักฐานหน่อยคุณอย่าเชื่อใครง่ายๆฮะเชื่อใครง่ายๆแล้วก็หลักฐานต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่บอกว่าฉันเห็นเชื่อฉันสิอะไรเงี้ยตลก
1: โอ้สนุกมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณยศมากเลยเราคุยกันตั้งแต่เรื่อง UFO เรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ว่ามันพาเราไปไกลกว่านั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมากคือกรอบในการที่จะมองเรื่องต่างๆที่เราไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เราเห็นถึงต่างได้เคลียร์ขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับก็หวังว่าจะได้คลายปัญหาที่คาใจกันไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะสนุกนะครับกับความรู้ที่เราคุยกันแล้วหลายๆท่านก็อาจจะเป็นเหมือนคุณยศก็ได้นะครับก็คือว่าพอสงสัยแล้วก็ลองไปหาลองไปสืบค้นต่อนะครับแล้วก็อาจจะได้คำตอบในทางของตัวเองก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับก็มันคาใจได้ใน EP หน้านะครับถ้าชอบ EP นี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ั้งกรรมการสอบตำรวจ2โรงพักหลังปกครองบุกทลาย2บ่อนใหญ่เมืองเชียงใหม่เร่งสอบปากคำนักพนันนับร้อยขยายผลหานักการเมืองเอี่ยม
1: น้ำป่าหลากท่วมเทศบาลเมืองหล่มสักแจ้งธงแดงประชาชนเฝ้าระวังภาคใต้อย่างน่าห่วงสุราษฎร์ระนองพังงาฝนตกสะสมกว่า200มิลลิเมตร
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพบอาวุธเหตุวางระเบิดรถลำเลียงอส.สุขีรินโยงหลายเหตุการณ์คาดต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ปมวิสามัญฆาตกรรม2แนวร่วมบนเทือกเขาตะเว
1: ทรัมป์สั่งห้าม3สื่อใหญ่เข้าทำเนียบขาวอ้างเผยแพร่ข่าวปลอมบั่นทอนรัฐบาลขู่อาจมีสำนักข่าวอื่นตามมา

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้เราพบกัน19กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซินีอมรมรีและผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ยังอยู่ในช่วงที่ทุกภาคของประเทศไทยยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะตามคาดการเดิมหลายจังหวัดภาคใต้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะมีอย่างน้อยๆ3จังหวัดด้วยกันคือที่พังงาสุราษฎร์ธานีและระนองที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักสะสมในวันเดียวค่ะฝนตกสะสมถึง200และ300มิลลิเมตรนะคะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดบางจุดเริ่มคลี่คลายแล้วเหลือแค่พื้นที่ลุ่มรวมถึงถนนบางส่วนที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่บริเวณถนนสาย401สุราษฎร์ตะกั่วป่าช่วงกิโลเมตรที่88และ85พื้นที่หมู่4ตำบลคลองพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ต้องนำรถจนขนาดใหญ่ยกสูงออกให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางต่อไปยังฝั่งตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของน้ำท่วมในอำเภอพนมค่ะขณะนี้มวลน้ำจากต้นน้ำคลองศกกำลังไหลเข้าสู่พื้นที่ปลายน้ำทำให้บ้านเรือนประชาชนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านหลายแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่รับน้ำริมคลองศกยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกระบุว่าพื้นที่กลางน้ำซึ่งรับน้ำจากเขาศกระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังคงเอ่อท่วมถนนอยู่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำคาดว่าถนนสายหลักเข้าสู่ตัวเมืองจะกลับมาใช้งานได้
2: แต่ว่าตอนนี้นะครับก็น้ำเริ่มลดลงนะครับประมาณเกือบ20เซนติเมตรแล้วนะครับก็น่าคิดมากนะครับวันนี้ทั้งวันนะถ้าฝนไม่ตกลงมาน่าจะใช้ถนนสัญจรในช่วงทั้งแปดตรงนี้แปดบ้านช่องนอนได้นะครับได้ปกตินะครับ
0: ส่วนระดับน้ำคลองศกซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเขาศกและเป็นย่านเศรษฐกิจท่องเที่ยวของอำเภอพนมน้ำในคลองลดลงไปกว่า1เมตรแต่ยังมีสีขุ่นนะครับร้านค้าร้านอาหารริมคลองส่วนใหญ่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะเดียวกันผู้ประกอบการรีสอร์ทหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันเข้าทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเหตุน้ำท่วมฉับพลันในตำบลคลองศกอำเภอพนมมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ470ครัวเรือนต้องอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ18คนทางปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องจนถึงวันที่20กันยายนนี้และเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงส่วนที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบว่าตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรตำบลบางนายสีและพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนเส้นทางสัญจรวัดและพื้นที่สวนปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงในช่วงเช้านายดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยผู้นำชุมชนนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินที่จำเป็นขึ้นไว้ที่สูงรวมทั้งจัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนชาวชุมชนเมืองเก่าพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ได้เข้าทำความสะอาดล้างดินโคลนภายในบ้านพักหลังน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมและล่าสุดระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเก็บทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนที่สูงเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนเรือหางยาวโดยสารนำเที่ยวกว่า200ลำที่ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอ่าวนางหาดนพรัตน์ธาราที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ต้องหยุดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวแบบนี้ครับเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงทางผู้ราชการจังหวัดกระบี่ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการและยังคงแจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันนี้
1: จากภาคใต้ไปดูทางฝั่งภาคอีสานกันบ้างค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาเครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าบ้านตะหลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีแจ้งเตือนน้ำป่าหลากจากอุทยานแห่งชาติทับลาน ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วบริเวณคลองโป่งเป้าก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชันจนเต็มความจุและล้นออกทางสปิลเวย์ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนมุนบนเริ่มมีน้ำเพิ่มขึ้นแต่น้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยส่วนที่จังหวัดยโสธรฝนที่ตกติดต่อกันทุกวัน

0: ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไปกัดเซาะแนวคันดินและโครงสร้างบริเวณคอสะพานค้อเหนือนางงามซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำยังเชื่อมต่อตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรไปยังตำบลนางงามอำเภอเสรภูมิคอสะพานยุบตัวเป็นแนวยาวค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าเตรียมซ่อมแซม
1: ภาคใต้อีสานไปแล้วนะครับมาดูภาคกลางและภาคเหนือนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยากำลังเพิ่มการระบายน้ำครับคุณผู้ชมในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจะต้องเตรียมรับน้ำเหนือที่จะลงมาเพิ่มขึ้นระดับน้ำอาจจะสูง60ถึง1เมตร50เซนติเมตรนะครับในขณะเดียวกันถ้าไปดูต้นทางน้ำในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังสูงอยู่เช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บรรยากาศแบบนี้ฝนตกหนักตลอดต่อเนื่องทั้งคืนทำให้ลำน้ำสาขาที่หลากลงสู่แม่น้ำป่าสักมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงบางจุดเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรทำให้ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองหล่มสักปรับระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงพร้อมแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่แม่ฮ่องสอนหลังน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า50หลังคาเรือนและถนนเสียหาย5จุดมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทโดยจะเร่งช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าบ้านได้ตามปกติส่วนเส้นทางที่เสียหายจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมต่อไปครับส่วนที่จังหวัดน่านฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสาอำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางจุดเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางผู้ราชการจังหวัดน่านกำชับเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำหากประเมินแล้วพบว่าไม่ปลอดภัยให้แจ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมกับเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทางภาคเหนือยังคงมีคำเตือนหลายจังหวัดให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยครับขยับมาดูลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทที่ต้องรับน้ำจากภาคเหนือล่าสุดต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนในช่วง5วันข้างหน้าครับโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจากเดิม490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น600แล้วจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้เองจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองไปจนถึงพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเดิมเช่นตำบลบางกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่คาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับแม้ขณะนี้ยังไม่พบการล้นเข้าท่วมชุมชนริมตลิ่งอย่างรุนแรงแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรที่มีบ้านเรือนหรือกระชังปลาอยู่ริมแม่น้ำให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับทางผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในตำรวจเจ้าของพื้นที่นะครับหลังจากที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่เลยครับ
0: มันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปเปิดปฏิบัติการเข้าทลายบ่อนพนัน2แห่งค่ะระหว่างนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอเจรจาต่อรองค่ะขณะที่บรรยากาศการบุกจับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าชุลมุนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นการบุกจับถึง2แห่งในเมืองเชียงใหม่สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ดูแลรวมถึงนักพนันได้กว่า100คนเป็นนาทีที่กรมการปกครองเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนค่ะของกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นบ่อนการพนัน2แห่งพร้อมกันจุดแรกคือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรม แม้ว่าด้านนอกจะดูเหมือนอาคารเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง

0: มานานแต่พอเจ้าหน้าที่บุกเปิดประตูเข้าไปค่ะกลับพบว่ามีการเล่นการพนันมีระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีการจำนวนมากดูแลอยู่จากการตรวจสอบด้านในพบโต๊ะสำหรับเล่นการพนัน2โต๊ะแยกเป็นโต๊ะไฮโลตั้งอยู่ที่บริเวณห้องโถงใหญ่ควบคุมนักพนันได้45คนขณะที่การเข้าตรวจสอบห้องควบคุมพบว่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบันทึกภาพภายในสถานที่หายไปเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าพนักงานที่หลบหนีดึงออกไปเพื่อลบหลักฐานคุณผู้ชมคะยังมีอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นการเข้าตรวจค้นบ่อนสีปิงเมืองซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อาหารถนนสีปิงเมืองภายในเปิดให้เล่นการพนันน้ำเต้าปูปลาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางและควบคุมนักพนันได้28คนพร้อมกับเงินสด1ล้านบาทซึ่งบ่อนพนันทั้งสองแห่งมีทั้งนักพนันชาวไทยและต่างชาติหมุนเวียนเขาใช้บริการตลอดทั้งวันผลจากการตรวจค้นทั้งสองจุดเจ้าหน้าที่สามารถคุมนักพนันและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า100คนยึดเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า2ล้านบาทโดยระหว่างปฏิบัติการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับหนึ่งในกาดของบ่อนก่อนที่จะพบว่ามีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาค่ะเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบปรากฏว่าปลายสายเป็นบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงโทรเข้ามาเพื่อขอติดต่อขอเคลียร์กระทั่งนายพลพีก็ได้พูดคุยซักถามกลับไป
1: เป็นยังไงท่านสท
2: ว่าไงครับ
1: ผมพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
2: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
1: ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
2: ไม่ใช่ผม
1: ทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในเนี้ยพี
2: ่มีแค่ไลน์เฉยๆครับ
1: อ้าวแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักการพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อน
2: อ๋อ
1: และพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
2: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องในคนดูแลในตัวความเรียบร้อยเฉยๆ
1: เอางั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการ์ดมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
2: ใช่
1: ๆและพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
2: แค่นั้นครับ
1: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วเดี๋ยวผมลบไลน์พี่ทิ้งเลยนายพี่บอกผมมาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
0: คุณเชิดสารเมื่อสักครู่เหมือนจังหวะมันพอดิบพอดีนะคะกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบพบค่ะพบว่าบ่อนพนันทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นบ่อนถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งไปพบหลักฐานการเช่าสถานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งสองแห่งด้วยแล้วก็ยังพบว่าที่บ่อนสีบิงเมืองมีความเชื่อมโยงไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบสวนต่อไป
3: สิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องการ์ดหรือดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวผมเองนะครับเราก็จะรู้ระบบว่าใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนส่งคนมาเป็นการ์ดหรือใครมาเป็นคนเก็บตังค์วิธีการเก็บนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
0: ล่าสุดกลุ่มนักพนันจากบ่อนการพนัน2แห่งยังถูกคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกและสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ค่ะโดยวันนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการสอบปากคำก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายมีรายงานนะคะว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในตำรวจทั้ง5นายจากทั้ง2สถานีตำรวจคือสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่และตำรวจภูธรช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดในเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนเบื้องต้นพบว่าผู้กับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกใกล้เกษียณแล้วและอยู่ระหว่างลาพักร้อนส่วนผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ยังเหลืออายุราชการอีกหลายปีค่ะขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ต้องรอลุ้นการพิจารณาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการดำเนินการอะไรอีกหรือไม่
4: ดูปฏิบัติการของตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับสกัดจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดลงภาคใต้ขับรถไล่ล่ากันไกลกว่า100กิโลเมตรนะครับก่อนที่รถกระบะ ที่กลุ่มผู้ขนยาเสพติดจะเสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกแล้วก็ถูกจับกลุ่มตำรวจยึดยาบ้ากว่า 600,000 เม็ดจับผู้ต้องหาได้3คนแล้ว1ในนั้นเป็นอดีตตำรวจด้วยครับ
5: เม็ดได้กินใจมึงเนาะได้กินใจมึง
6: เรื่องอะไรนะ
5: ได้กินใจมึงก่อน
4: เป็นเหตุการณ์ตำรวจทางหลวงชุมพรที่นำกำลังเข้าไปคุมตัวชายอายุ28ปีไม่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับขับรถกระบะพยายามจะหลบหนีด่านสกัดแล้วก็ไปเสียหลักเฉี่ยวชนรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาภายในรถกระบะพบกระสอบบรรจุยาบ้า3กระสอบรวมกว่า 600,000 เม็ดและมีโทรศัพท์อีก1เครื่องการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตำรวจทางหลวงชุมพรเฝ้าสังเกตการบริเวณทางหลวงหมายเลข4อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรหลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลางไปส่งที่สุราษฎร์ธานีกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย2คันขับตามกันมาโดยเว้นระยะห่างราวๆ2กิโลเมตรคันแรกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรีครับและคันที่2เป็นรถกระบะสีดำทะเบียนกาญจนบุรีเช่นกันเจ้าหน้าที่สังเกตพบว่ารถสีขาวไม่มีผู้โดยสารด้านหลังแต่ขับนำทางด้วยความเร็วสม่ำเสมอก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรถนำคอยสำรวจเส้นทางจึงได้นำรถวิทยุตำรวจทางหลวงเข้าส่งสัญญาณไฟและใช้เครื่องขยายเสียงสั่งให้รถกระบะสีดำหยุดนะครับเพื่อจะขอตรวจสอบแต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังรถวิทยุตำรวจทางหลวงในพื้นที่รวม4คันพร้อมประสานกล้องวงจรปิดไล่ติดตามสกัดจับเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรจนกระทั่งไปถึงบริเวณหน้าตลาดอวยชัยอำเภอหลังสวนรถกระบะพยายามกลับรถเพื่อหลบหนีด่านสกัดแต่เกิดเสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่สวนมาจนได้รับความเสียหายและไม่สามารถไปต่อได้ทีนี้พอตรวจค้นพบยาบ้า3กระสอบครับและพอสอบถามคนขับรถก็รับสารภาพว่ามีรถยนต์สีขาวขับนำหน้าคอยแจ้งพิกัดด่านตรวจเจ้าหน้าที่จึงวิทยุสกัดจับรถนำคันดังกล่าวได้ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข41ตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรนอกจากคนขับแล้วยังมีผู้โดยสารในรถอีก1คนซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวทั้ง3คนซึ่งให้การรับสารภาพได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและข้อหาเสพยาเสพติดขณะขับขี่เนื่องจากการตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
0: คุณผู้ชมคะแม้ว่าเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอรุณยารามจะได้ข้อสิ้นสุดทางกฎหมายแล้วนะคะเพราะว่าที่ดินเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นของวัดแล้วโฉนดตัวจริงก็อยู่ในมือของเจ้าอาวาสและสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นผู้ดูแลค่ะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะป้าดาพร้อมกับพวกอีก9คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองขอนแก่นหลังจากที่ตำรวจออกหมายเรียกในคดีพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอรุณยารามป้าดาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะยืนยันว่าเป็นทายาทและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ค่ะพร้อมกับบอกว่าเรานี่แหละเป็นของจริงก่อนที่จะทิ้งท้ายสร้างภาพจำอีกแล้วค่ะทำมินิฮาร์ทให้กับสื่อมวลชนหลังจากใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงค่ะป้าดาหรือว่านางสาวชมณีน้อยจันทร์พร้อมกับพวกรวม9คนออกจากสภ.เมืองขอนแก่นหลังจากเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกทั้งหมดไม่ได้ถูกคุมตัวเพราะว่าเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองป้าดาก็ยืนยันนะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับบอกว่าเรื่องที่ดินพิพาทเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นต่อสู้กันมานานกว่า30ปีโดยฝ่ายทายาทต้องการให้ตรวจสอบตั้งแต่ที่มาของที่ดินสถานะของวัดไปจนถึงกระบวนการจัดการเกี่ยวกับโฉนดหนึ่งในข้อสังเกตที่ป้าดาตั้งคำถามค่ะก็คือข้อมูลในสารบัญท้ายโฉนดที่ระบุชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นผู้ให้สัญญาทั้งที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2534ป้าดาจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมกับยืนยันด้วยว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดินเป็นของวัดและทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายฝ่ายทายาทก็พร้อมยอมรับแต่หากจะมีข้อสงสัยก็ต้องตรวจสอบให้กระจ่างนะคะส่วนข้อกล่าวหาที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ป้าดาก็บอกว่าไม่ได้กังวลค่ะเพราะเชื่อว่าความจริงจะพิสูจน์ทุกอย่างได้ก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่าเราเป็นของจริงและทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟหลอม
7: ป้ากังวลไหมครับเพราะคดีที่ตำรวจแจ้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละข้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนัก
8: ไม่ครับไม่กังวลไม่มีอะไรเพราะเราเป็นของจริงเราเป็นของจริงคนที่แจ้งเราต่างหากเขามีอะไรจริง
6: ส่วนเรานี่จริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้ค่ะติดตามตอนต่อไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นความจริงมันมือปิดฟ้ามันไม่มิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหนีไม่ได้หรอกความจริงแล้วทุกวันนี้โลกมันไร้พรมแดนอย่างไปทำอะไรที่ไหนแบบไหนอย่างไรน้องๆทำข่าวกันเนี่ยมันมีปกปิดได้ไห
7: ม
6: ไม่ได้ทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดความจริงต้องถูกเปิดเผย
0: ขณะที่

0: ข่าวต่อไปนี้อยากให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นวงจรปิดถนนสาย1ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นรถกระบะรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับมาเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพครับในวงกลมสีแดงนะครับนักเรียน2คนตกลงมาจากรถคุณผู้ชมนี่คือรถรับส่งนักเรียนเนี่ยฮะคนหนึ่งคือลุกขึ้นมาทันทีอีกคนหนึ่งคือตั้งสติก่อนนะครับแล้วเหมือนหยิบน่าจะเป็นเหล็กที่ปิดท้ายรถอยู่ครับออกมาริมทางด้วยนะฮะนี่ยังเป็นพลเมืองดีกลัวว่าเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุตามมานะฮะเผื่อรถคันอื่นจักรยานยนต์อะไรขับมาเดี๋ยวจะไปเหยียบแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโอ้เป็นภาพจากวงจรปิดนะครับเผยเห็นเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะรับส่งนักเรียนคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนครับจู่ๆนักเรียนชาย2คนที่นั่งอยู่บริเวณท้ายรถพลัดตกลงมาบนพื้นรถที่ขับตามมาก็ต้องหักหลบก่อนที่พลเมืองดีจะเข้าไปช่วยเหลือทั้ง2คนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น15กันยายนที่ผ่านมาบนถนนชยางกูลตำบล3แยกอำเภอเริงนกทาที่ยโสธรครับหลังเกิดเหตุเด็กทั้ง2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาพบว่ามีบาดแผลถลอกและมีอาการปวดบริเวณหัวเข่าและขาอาการโดยรวมดีขึ้นแล้วนะฮะนี่นอกจากจะเห็นตกแล้วนะยังเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนด้วยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กนั่งพิงบริเวณแผงกั้นประตูท้ายรถครับก่อนประตูเหล็กจะหลุดออกจากตัวล็อกขณะที่รถกำลังวิ่งรับส่งนักเรียนกลับบ้านล่าสุดทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมขนส่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์และหารือมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนรถคันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้ขออนุญาตใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนอย่างถูกต้องและยังไม่ได้ชำระภาษีประจำปีด้วยซ้ำนะครับรวมถึงยังมีการดัดแปลงต่อเติมตัวรถโดยไม่ได้รับอนุญาตสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรจึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับ3ข้อหาพร้อมกับสั่งพักใช้รถทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
1: คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนมักจะตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุความรุนแรงหรือว่ามีการกระทำแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ชายวัย22ปีคนหนึ่งค่ะมีอาการคล้ายๆกับคนเมาบุกเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่นักเรียนกำลังเลิกเรียนนะคะก่อนที่จะเอาปากกาที่พกติดตัวมาด้วยล่ะค่ะจะไปทำร้ายนักเรียนหญิงคนหนึ่งยังดีค่ะที่ครูและผู้ปกครองเนี่ยช่วยเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังเลิกเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะชายวัย22ปีในมือถือปากกาบุกเข้าไปภายในโรงเรียนประถมศึกษาย่านบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเขาพยายามจะเดินเข้าไปหานักเรียนหญิงวัย10ขวบคาดว่าน่าจะเข้าไปทำร้ายค่ะแต่ว่าคุณครูและผู้ปกครองที่อยู่บริเวณนั้นสังเกตเห็นถึงความผิดปกตินะคะตัดสินใจเข้าชาร์จพร้อมกับจับกุมตัวชายคนนี้ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะประสานกับตำรวจสภ.บางเสาธงมาควบคุมตัวไปดำเนินคดี
2: จะไปทำอะไร
3: ไอ้ลุงแก
2: ฮะ
3: ลุงแกอีกคนหนึ่งลุงอะไรนะ
1: จากการสอบสวนค่ะพบว่าก่อนที่ชายคนนี้จะเข้าไปก่อเหตุที่โรงเรียนเขาพยายามบุกเข้าไปที่บ้านพักของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านมาเห็นก่อนแล้วก็ไล่ออกไปได้ทันพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุหายตัวออกจากบ้านพักย่านชลบุรีตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมาทางญาติประกาศตามหาเอาไว้ส่วนผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่ญาติระบุว่าผู้ก่อเหตุมีอาการติดสุราอย่างหนักจนเกิดอาการประสาทหลอนแล้วก็หนีหายออกไปจากบ้านจนมาเจอที่ย่านเคหะเมืองใหม่บางพลีเบื้องต้นตำรวจประสานให้ญาติมารับตัวกลับไปพร้อมกับกำชับให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ออกไปก่อเหตุซ้ำอีกขณะที่กลุ่มผู้ปกครองต่างเรียกร้องให้ทางโรงเรียนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกบุกเข้าไปในพื้นที่เรียนของเด็กๆได้ง่ายแบบนี้อีก
0: มีข้อสันนิษฐานกับว่าเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อขณะกำลังลำเลียงกำลังอส.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสและเกิดการยิงปะทะจนทำให้มีอส.เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ16นายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการเข้าบังคับใช้กฎหมายวิสามันฆาตกรรมแนวร่วม2คนบนเทือกเขาตะเวครับขณะที่รองโฆษกกอรมน.ออกมาชี้แจงผลตรวจสอบอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้เชื่อมโยงหลายเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่นราธิวาสจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับ

0: ทำให้รถบรรทุก6ล้อที่กำลังลำเลียงอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์ระหว่างวิ่งผ่านบริเวณหมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสรถพลิกคว่ำหลังผู้ก่อเหตุได้กดชนวนระเบิดที่ลอบนำไปวางไว้แล้วก็ซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ในรถหลายนายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง3เมตรและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องถูกประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มหนัก50กิโลกรัมไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุอส.ทั้ง18นายนั่งรถยนต์เป็นรถ6ล้อนะครับกลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเพื่อกลับที่ตั้งในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์พอมาถึงจุดดังกล่าวผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางพอรถวิ่งมาถึงจึงจุดชนวนจากนั้นได้ใช้ปืนยิงซ้ำทำให้อส.ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้ก่อนที่ผู้ก่อเหตุอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอส.เสียชีวิต2นายประกอบด้วยนายอิรินแก้วระวังและนายณัฐนันท์แก้วสุโภส่วนผู้บาดเจ็บ16นายครับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุขิรินทร์ก่อนจะย้ายไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในทุกด้านทั้งการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือตามสิทธิ์ต่อไปส่วนสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้วิสามันฆาตกรรมแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง2คนบนเทือกเขาตะเวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาข้อมูลจากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงข้อมูลผลการตรวจสอบอาวุธปืน2กระบอกที่ตรวจยึดได้ในปฏิบัติการดังกล่าวพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุรุนแรงในพื้นที่หลายคดีโดยปืนกระบอกแรกเป็นปืนเล็กกล AK-102พบเชื่อมโยงถึง5เหตุการณ์ในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี2565ถึง2568ทั้งการปล้นทรัพย์ลอบยิงฐานปฏิบัติการและลอบยิงอส.ได้รับบาดเจ็บส่วนปืนอีกกระบอกเป็นปืนเล็กกล M16 พบเป็นอาวุธที่ถูกชิงจากเหตุการณ์โจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำกองร้อยทหารราบที่15121เมื่อวันที่19มกราคม2559แล้วยังเชื่อมโยงกับ6เหตุการณ์ตั้งแต่ปี2563ถึง2569ซึ่งก็รวมไปถึงเหตุการณ์กราดยิงด่านตรวจบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจนทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตถึง5นายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสย้อนไปเมื่อสักประมาณ6เดือนก่อนค่ะเกิดเหตุยิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางคดีซึ่งศาลนัดคุ้มครองสิทธิ์นัดตรวจพยานหลักฐานรวมถึงนัดสืบพยานนัดแรกในวันที่19มกราคมปีหน้านายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสเขต5พรรคประชาชาติเปิดเผยหลังจากศาลจังหวัดนราธิวาสนัดคุ้มครองสิทธิ์ตรวจพยานหลักฐานคดีอดีตทหารร่วมกันนำรถยนต์ของกอรมน.นราธิวาสใช้อาวุธปืนยิงใส่นายกมลศักดิ์เมื่อกลางดึกวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัสนายกมลศักดิ์ระบุว่าการนัดของศาลครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้ามีการเลื่อนนัดไปครั้งหนึ่งเนื่องจากเอกสารสำนวนอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ส่งกลับมาที่ศาลจากการสอบคำให้การของจำเลยทั้ง5คนมีจำเลยรับสารภาพ2คนส่วนอีก3คนปฏิเสธข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีต่อส่วนจะเอาผิดจำเลยที่เหลืออีก3คนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำให้การของจำเลยที่รับสารภาพไปก่อนหน้านี้ว่ามีการพาดพิงจำเลยที่เหลือหรือไม
2: ่ศาลสำนวนทางอัยการเขาส่งให้ทางฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นในส่วนของเดโชที่อัยการจังหวัดนราธิวาสสั่งไม่ฟ้องตามกระบวนการของกฎหมายก็ต้องส่งสำนวนให้ผู้ชาการตำรวจภาค9ก็ส่งให้สำนักงานตำรวจชาติมีความเห็นว่าจะเห็นแย้งกับอัยการนราธิวาสหรือไม่อย่างไรซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยเลื่อนไปเพราะว่าสำนวนทางอัยการส่งปรากฏว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ที่ทางสำนักงานตำรวจชาติยังไม่ได้ส่งกลับมา
1: ด้านนายกิจจาอาลีอิฮะทนายความของนายอุสลัมโกเลาะและดาบตำรวจตรีฮาริรักหิมินะเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามซึ่งเป็นโจทย์ร่วมเปิดเผยว่าอัยการได้ยื่นบัญชีพยานต่อศาลจำนวน92ปากส่วนที่เหลือเป็นพยานเอกสารรวมแล้วบัญชีพยานของอัยการมีมากกว่า200รายการโดยศาลกำหนดวันนัดสืบพยานไว้ทั้งหมด15นัดโดยจะเริ่มสืบพยาน

0: การนัดแรกในวันที่19 มกราคม 2570และกำหนดต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์2570
1: คู่ชิงนายกอบจ.นนทบุรีต่างลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นขณะที่กกต.ก็เชื่อว่าจะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า45%และจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน20:00 นครับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีและกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐขึ้นรถหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในวันพรุ่งนี้ครับตลอดทั้งวันนี้มีกำหนดที่จะเดินทางไปขอคะแนนเสียงจากชาวนนทบุรีหลายพื้นที่ในอำเภอป่าเกร็ดอำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอไซน้อยย้ำสานต่อนโยบายและโครงการเดิมทั้งเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขจัดการปัญหาขยะพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนนทบุรีเป็นต้นเช่นเดียวกับนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนมีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่วมขึ้นรถแห่หาเสียงขอแรงสนับสนุนจากชาวนนทบุรีเพื่อสร้างนนทบุรีโฉมใหม่ผ่านนโยบายตามความต้องการของคนในพื้นที่ทำให้เมืองนนท์เป็นเมืองน่าอยู่นำหน้าและเป็นเมืองของทุกคนนายเดชรัตน์ย้ำเตรียมแผนงานสำหรับ100วันแรกทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมดูแลสุขภาพจิตเด็กครูครอบครัวแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาและมาตรการการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับเชิญชวนชาวนนทบุรีออกไปใช้สิทธิ์ให้มากกว่า50%เกินจากที่กกต.คาดการเอาไว้ว่าจะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ประมาณ45%โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกกต.ใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งรวมกว่า 14,000 คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนเลือกตั้งอีกนับพันคนพร้อมกับมีชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดรวมทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวงก็เตรียมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆถ้าเกิดเหตุฝนตกแล้วไฟดับสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีมีผู้สมัครนายกอบจ.รวม6คนหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,450 หน่วยใน6อำเภอ52ตำบลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,075,971 คนหลังปิดหีบเวลา 17:00 น.ก็คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 20:00 น.ครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์ประกาศห้าม3สื่อดังเข้าทำเนียบขาวค่ะโดยอ้างว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อบั่นทอนรัฐบาลนะคะพร้อมกับเตือนว่าอาจจะมีสำนักข่าวอื่นเผชิญกับมาตรการลักษณะเดียวกันอีกโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่เกี่ยวกับประเด็นการห้ามสื่อบางสำนักเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ทำเนียบขาวโดยระบุว่าทำเนียบขาวมีสิทธิ์ไม่สื่อเข้าพื้นที่หากสื่อเหล่านั้นรายงานข่าวที่ไม่เป็นความจริงอยู่ตลอดพร้อมกับระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข่าวใดข่าวหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นผลสะสมจากการรายงานข่าวในช่วง2 ปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลโดยประกาศห้ามสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้าทำเนียบขาวพร้อมกล่าวหาว่าสื่อทั้ง3แห่งรายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าสื่อไม่ควรสามารถนำเสนอเรื่องที่เป็นเรื่องแต่งและคำโกหกขณะที่รายงานข่าวประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมกับเตือนว่าอาจจะมีสำนักข่าวอื่นเผชิญกับมาตรการลักษณะเดียวกันแต่ยังไม่ได้ระบุชื่อด้านสำนักข่าว CNN ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการโจมตีเสรีภาพสื่ออย่างผิดกฎหมายพร้อมกับยืนยันว่าการรายงานข่าวของสถานีมีความเป็นธรรมและถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสหรัฐขณะที่ Politico ระบุว่าจะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1การสั่งแบนสื่อครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานโดยตลอดการดำรงตำแหน่งสมัยทั้ง2สมัยทรัมป์เคยโจมตีสำนักข่าวหลายแห่งที่นำเสนอข่าวซึ่งตนไม่พอใจรวมถึงการฟ้องร้องหมิ่นประมาทและการวิพากษ์วิจารณ์สื่อทรูโซเชียลที่ผ่านมาทรัมป์เคยสั่งห้ามผู้สื่อข่าว CNN เข้าทำเนียบขาวในสมัยแรกแต่ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวขณะที่เมื่อปีที่แล้วทรัมป์เคยสั่งห้ามสำนักข่าว AP เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนของทำเนียบขาวหลัง AP ยังคงใช้คำว่าอ่าวเม็กซิโกในการรายงานข่าวแทนคำว่าอ่าวอเมริกาตามที่ทรัมป์ประกาศให้ใช้ขณะที่ผู้สื่อข่าวของ CNN และ MS Now ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในพื้นที่ทำเนียบขาวหลังจากมีประกาศคำสั่ง ดยผู้สื่อข่าวของทั้งสองสถานียังสามารถรายงาน

0: งานสดจากบริเวณด้านหน้าทำเนียบขาวได้
1: คิวบาเผชิญไฟดับครั้งใหญ่นะครับและนับเป็นครั้งที่7ของปีนี้แล้วครับท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงที่รุนแรงขึ้นล่าสุดก็มีผลการศึกษาชี้ว่าประชากรราวๆ2ใน3ของประเทศตกอยู่ในภาวะยากจนชีวิตของประชาชนในกรุงฮาวาน่าของคิวบาครับต้องใช้ชีวิตในยามค่ำคืนท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถหรือจากอาคารบางแห่งที่ให้แสงสว่างเท่านั้นหลังจากคิวบาเผชิญเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศอีกครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจนถึงช่วงค่ำชาวบ้านในกรุงฮาวาน่ามีไฟฟ้าใช้เพียงร้อยละ5เท่านั้นด้านรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของคิวบาเปิดเผยว่าเหตุขัดข้องในสายส่งไฟฟ้าประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนเป็นสาเหตุของไฟดับครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเหตุไฟดับครั้งใหญ่ครั้งที่12นับตั้งแต่ช่วงปลายปี2024ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าประสบปัญหาไฟดับนานกว่า30ชั่วโมงนะครับขณะที่ในต่างจังหวัดบางครั้งไฟดับต่อเนื่องนานกว่า60ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อทั้งระบบประปาและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซ้ำเติมความยากลำบากในการใช้ชีวิตของประชาชนคิวบามีประชากรมากกว่า9ล้านคนเผชิญปัญหาไฟดับเป็นประจำเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้งานมานานและสถานการณ์ก็เลวร้ายลงอย่างมากนะตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากสหรัฐใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบนะครับเสมือนเป็นการปิดล้อมด้านพลังงานเพื่อกดดันรัฐบาลคิวบาด้านรัฐบาลคิวบากล่าวโทษมาตรการของสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตขณะที่สหรัฐก็ระบุว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการบริหารจัดการภายในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากวิกฤตพลังงานแล้วคิวบายังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักโดยผลจากการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่าประชากรร้อยละ66อยู่ในภาวะยากจนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ45ในช่วงกลางปี2025โดยมีราคาอาหารที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญครับ
0: ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่พรรคกีฬาค่ะสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียยืนยันว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นสามารถจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมได้โดยที่ไม่ต้องสร้างหมู่บ้านนักกีฬานะคะเพราะว่าอาจจะถูกปล่อยทิ้งร้างหลังจากจบการแข่งขันจากเสียงสะท้อนของนักกีฬาในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเรื่องที่พรรคกีฬาในตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปที่แออัดและเตียงมีขนาดเล็กเกินไปรวมถึงปัญหาการเข้าพักในเรือสำราญและปัญหาที่นักกีฬาชายหญิงบางส่วนถูกจัดให้อยู่ในห้องพักเดียวกันล่าสุดอุเซนอัลมูซาลัมประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าฝ่ายการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องที่พักด้วยการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแต่การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการทิ้งภาระสิ่งก่อสร้างที่ไร้ประโยชน์หลังจากที่มหากรรมกีฬานี้สิ้นสุดลงแม้ว่าเอเชียนเกม2ครั้งถัดไปที่กรุงโดฮาและกรุงริยาดจะมีแผนสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแต่เยยับอีครามหัวหน้าคณะกรรมการประสานงานของ OCA ได้เสริมว่าการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาไม่ใช่ข้อบังคับที่จำเป็นต้องมีในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมเพราะการใช้เงินมหาศาลต้องมีแผนระยะยาวที่จะใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านนักกีฬาให้คุ้มค่าด้วยส่วนการวิ่งคบเพลิงเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นให้เกียรติแก่อากุโคโชอดีตแชมป์ซูโม่ชาวมองโกเลียได้ทำหน้าที่เป็นผู้เชิญคบเพลิงคนสุดท้ายในการวิ่งคบเพลิงที่เมืองนาโกย่าสำหรับฮาคุโชทำสถิติคว้าแชมป์ซูโม่ถึง45รายการได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักซูโม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยฮาคุโฮโชได้วิ่งนำคบเพลิงมายังใจกลางเมืองนาโกย่าและจุดไฟลงในกระถางคบเพลิงขนาดเล็กท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับกีฬาเอเชียนเกมจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะส่วนการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองชุนซอนประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดมีนักเทควันโดไทยลงสนาม5ประเภททำผลงานคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของณัฐนรีคำสะอาดในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสรุปผลงานของทีมภูมิเซ่ไทยหลังจากแข่งขันไปแล้ว3วันยังไม่มีเหรียญทองติดมือโดยคว้ามาได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดง
1: ส่วนช่วงนี้ได้เวลาของไทยบันเทิงนะครับพบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
2: ส สวัสดีค่ะรายการยกพลคนอภิซีซั่น2วันนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะทั้ง5ทีมที่ผ่านเข้ารอบตอนนี้มาสแตนบายอยู่ที่ไทย PBS แล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อเตรียมประชันในรอบชิงชนะเลิศเวลาบ่าย 2:05 นาทีวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้ชมกันสดๆด้วยนอกจากจะชูน้ำพริกถ้วยเด็ดแล้วนะคะของดีของแซ่บแต่ละทีมเขายังไม่ลืมงัดเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นเพื่อมาเอาใจกรรมการด้วยค่ะ
3: ชุดนี้เป็นชุดประจำถิ่นของคนจังหวัดตรังโอ้ชุดนี้สวยนะ
4: ใช
3: ่ใช่เนี่ยเป็นผ้าปะเต๊ะผ้าปะเต๊ะของคนปักใต้ถ้าปักใต้ต้องปะเต๊ะ
4: ค่ะ
3: ไอ้ชุดนี้ก็มารายการนี้ก็แหมก็ดูสดชื่นหน่อยเนาะเพราะว่ามาจากทะเลอ่ะ
5: ผ้าปะเต๊ะเลยนั่นเลย
6: นี่อุ๊ยแข่งกันเลยขัดดุ้งเหมือนกันนะคะในลายดอกไม้ของเราเป็นลายอะไรคะ
5: ลายนก
6: ยูงคนละอย่างกัน
7: อันนี้เป็นสีพระเทพสีเป็นกันพระเทพรับมาเพื่อรับรางวัล
8: ชุดประจำพาวคือชุดอาคานะคะ
6: กับ
8: บางคนก็รู้จักในนามชุดประยุกต์อะไรเงี้ยเราก็คือจะมาแนะนำให้รู้จักชุดแบบเต็มยกเลยดั้งเดิมของอาคาเลยค่ะ
9: เพราะว่าเป็นผ้าทอมือค่ะเป็นผ้าทอมือใช่แล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทำไมสีแดงเพราะว่าหลวงปู่เหรียญวรณโพค่ะท่านจะบอกว่าถูกไม่แพงมั่นหม้อต้องขอก้อนสีแดงไว้ก่อนแล้วก็เลยเอาสีแดงมาตัดเพราะว่ามันสีกรมธรรม์มันจะคึมไปแล้วก็จะเอาสีสดใสมาเข้าไป
6: แนะนำเรพรีเซนต์ยังไงนี่อย่ามานะคุณแม่หันให้กล้องดูเลยทุกคนเลยนี่อุดรธานีทะเลบัวแดง
10: ใช่ค่ะทะเลบัวแดงบ้านเดียมจังหวัดอุดรธานีค่ะ
6: ค่ะก็คือว่าสกรีนเสื้อมาให้เห็นเลยวันนี
10: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
11: วันนี้ไปนะคะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงแล้วก็ไปดูเที่ยวพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี
10: อุดรเป็นเจ้าภาพค่ะ
8: ค่ะแล้วก็มี
2: อย่างที่เห็นนะคะว่าวันชิงแชมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เนี่ยแต่ละทีมเขาไม่ได้สู้กันแค่ฝีมือตำน้ำพริกค่ะเพราะว่ายังไงแล้ว5ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกันมาได้เนี่ยแต่ละทีมเขาเรชเขาเผ็ดเขามีของดีกันอยู่แล้วแต่ว่าที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยก็คือสีสันการแต่งตัวค่ะแต่ละทีมเขาก็นำอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองมาใส่นะคะบนผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นชุดท้องถิ่นหรือว่าชุดที่ตัดเย็บใหม่ด้วยผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่อยากนำเสนอให้กรรมการได้เห็นในวันนี้ค่ะแต่ว่าชุดที่ใส่เนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้ได้ใจจากคณะกรรมการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปวัดใจกันหน้างานอีกทีนึงแต่สำหรับท่านนี้ค่ะพี่หมีจิรณรงค์วงสุนทรนะคะคนนี้เป็นนักเล่าเรื่องอาหารแล้วก็เป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ประจำรายการด้วยบอกว่ายังไงก็ขอวัดกันที่น้ำพริกแล้วก็เรื่องราวที่นำมาเสิร์ฟนะคะพี่หมีบอกว่าวันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเพราะเชื่อว่าแต่ละทีมเขาก็เตรียมความพร้อมมาดีแล้วส่วนอีกท่านค่ะพี่เบนจวันบัวขวัญนะคะนักวิชาการด้านคติชนวิทยาจากสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการระดับภาคด้วยบอกว่าจนวินาทีสุดท้ายก็ยังมีสิ่งที่อยากแนะนำให้แต่ละทีมเขาไปพัฒนาค่ะเพราะพี่เบนยังรู้สึกว่าบางทีมเขามีของดีนะแต่ต้องปลุกพลังขึ้นมาหน่อย
12: จริงที่มองเรื่องของการสตอรี่เทลลิ่งของแต่ละทีมนะคะเพราะว่าเห็นความเป็นมาเห็นว่าการหยิบทรัพยากรแต่ละทรัพยากรมาใช้อันที่สองก็คือระบบนิเวศนะคะอันที่สามก็เห็นเรื่องของการต่อยอดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้เห็นว่าไปสู่การใช้ประโยชน์เรื่องของสารสำคัญแต่ละตัวที่นำมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ว่าอย่างเช่นกรณีที่ว่าถ้ากินน้ำพริกนี้แล้วช่วยเรื่องดีท็อกเรื่องร่างกายทำให้ไอ้อะไรนะสารพิษต่างๆออกจากร่างกายหรือว่ากินน้ำพริกนี้ทำให้ตัวผอมอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันจะตัวนี้ค่ะถ้าแต่ละทีมสามารถมีตัวนี้ได้อะค่ะหรือว่าการปรุงภูมิปัญญาการปรุงแต่ละขั้นว่าจะใส่วัตถุดิบชนิดไหนก่อนชนิดหลังอะไรเนี่ยมันจะมีความอย่างไรเรื่องสีสันค่ะเพราะงั้นเพราะยุคปัจจุบันนี้ค่ะเรามองว่าเรื่องพวกนี้มันสำคัญเห็นก่อนเห็นสีก่อนก็จะชอบเห็นหน้าตาสวยก็จะเข้าไปคุยพอเห็นหน้าตาสวยเสร็จคราวนี้ค่ะก็เรื่องรสชาติคนรสชาติเราจะเอารสชาติไหนโดดที่สุดไม่ใช่เสมอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องชอบเปรี้ยวต้องเปรี้ยวนะต้องสวยอะไรเนี่ยค่ะนะคะเพราะแล้วก็กลิ่นสีกลิ่นรสค่ะนะคะค่ะ
13: ก็เขาคงเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเราจะได้แบบไม่ค่อยเขวด้วย
6: คือเราอยากดูสิ่งที่เขาเตรียมมา
13: ใช่ใช่ใช่แนะนำตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ค่อยเขวนะ
2: ดังนั้นนะคะทีมไหนเขาจะได้คว้าแชมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รวมถึงได้รับโล่รางวัลพระราชทานด้วยเกาะจอรอลุ้นไปพร้อมกันวันนี้นะคะเวลา 14:05 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ค่ะก่อนหน้านี้ทางไทยบันเทิง

0: ็ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะให้มารีบๆลงทะเบียนกันค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นรอบพิเศษมากจริงๆเราก็เปิดให้คุณผู้ชมที่ไม่อยากจะรอชมเกาะจอทีวีชมอย่างปกติเนี่ยเข้ามานะคะที่สถานีของเราแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็สามารถมาเกาะขอบเวทีเกาะขอบครกลุ้นไปพร้อมกันได้เพราะว่านอกจากจะได้ใกล้ชิดกับทีมคอมเมนเตอร์แล้วก็ทั้ง5ทีมที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยไฮไลท์อย่างนึงเลยก็คือการได้ช้อปปิ้งน้ำพริกนะคะจากทั้ง5ทีมที่ผ่านเข้ารอบรวมถึงทีมต่างๆนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ด้วยเดี๋ยวก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะอ่านข่าวเสร็จก็ขออนุญาตไปช้อปปิ้งแต่ได้ข่าวว่าคุณเชอสารคุณออนซินีคุณก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะกับน้ำพริกที่ไปช้อปปิ้งมา
1: ผมมาไปเกาะพบตั้งแต่7โมงเช้าเขากำลังตั้งร้านกันอยู่เลยไปก่อนเลยเปิดร้านนะครับแล้วก็ไปซื้อมาแล้วบางส่วนนี่อยากให้ดู
0: นะมีใบน้ำพริกอะไรบ้าง
1: น้ำพริกกุ้งเสียบครับนี่คุณเวนิกาคุณต้องไปซื้อนะอันเนี้ยเด็ดอร่อยเลยไปชิมแล้ว
2: ในมือเนี้ยคือตำสดๆนะคะมีนอกจากเป็นแบบน้ำพริกแบบแห้งเก็บไว้ได้นานในตู้เย็นแล้วเนี่ยมีแบบตำสดๆด้วยสดๆใหม่ๆก็เหมือนกันค่ะจะเห็นได้ว่าในงานเนี่ยมีน้ำพริกวัตถุดิบหลากหลายนะคะเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้ว่าบ้านเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของข้าวปลาอาหารการนำวัตถุดิบต่างๆของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าสร้างเมนูที่หลากหลายอย่างน้ำพริกเนี่ยชื่อของน้ำพริกชื่อเดียวสร้างสรรค์ได้เป็น10เป็น100เมนูแหมพูดแล้วน้ำลายสอน
1: ค่ะข้าวร้อนๆตอนนี้ได้เลยไหมแล้วแบบช่วงนี้กำลังจะแบบบ่ายโมง
2: ดิฉันก็มีเดี๋ยวว่าจะไปต่อนะคะ
1: ยังไม่หมดนะเนี่ยมีอีกเยอะเลยเนี่ยนี่กับเสร็จอ่านข่าวเสร็จนี่จะไปซื้อไข่ตั้งหนึ่งแผง
0: อิจฉาแล้วคุณกวาดน้ำพริกไปก่อนดิฉันได้ยังไงเดี๋ยวฉันต้องรีบไปบ้างเพราะเดี๋ยวของมันขายดีเดี๋ยวจะหมด
1: ครับขอบคุณมากครับคุณเวนิกา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณเวนิกาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะแวะมาซื้อน้ำพริกหรือว่าจะออกไปที่ไหนเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะทุกภาคของประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักอยู่นะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันสักหน่อยติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

0: วัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทุกภาคยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและยังมีประกาศเตือนภัยนะคะโดยวันนี้ยังมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในส่วนของบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะวันนี้ฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณภาคอีสานนะคะส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวลงมานะคะโดยจะลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณภาคกลางค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมค่อนข้างแรงนะคะจึงส่งผลให้ในช่วงตลอดสุดสัปดาห์นี้อุตุก็ยังคงมีประกาศเตือนภัยโดยวันนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงนะคะเริ่มลดลงมาแล้วค่ะเหลือ11จังหวัดนะคะได้แก่บริเวณภาคกลางที่ราชบุรีภาคตะวันออกที่ระยองจันทบุรีภาคใต้หนักหน่อยนะคะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและที่สุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะแต่ก็ลดลงมาด้วยเช่นกันค่ะโดยยังมีกรุงเทพปริมณฑลนะคะกับอีก22จังหวัดดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังและก็ที่สตูลนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะเรามาดูคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นลมจะค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะในบริเวณอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา2คนขอตัวไป

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกัน18กันยายน2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันมติกกต.เรื่องหัวสว.ออกไปแล้วนะครับท่ามกลางคำถามสงสัยไม่เชื่อใจคางแคงใจครับตอนนี้ผู้คนมากมายถามเหมือนกันฮะคุณชูชัยครับอาจารย์วิลาครับว่าเราจะต้องอยู่นี้ต่อไปจริงๆหรือกับมติหัวสว.ที่มาจากขัดสายตาผู้คนอยู่กัน
1: แต่ผมลองรุ่นนี่นะโทรศัพท์สายตรงระหว่างนายกอนุทินกับประธานที่ปร
0: ึกษาทรัม
1: ป์เห็นว่าจะต่อสายคุยกันคุณสุปจีแกเพิ่งเจรจากับ USTR อเมริกา
0: ครับ
1: เหลือประเด็นท้าย
0: นิดเดียวใช่ไหม
1: แล้วคุณสุปจีบอกว่าจะให้คุณอนุทินกับคุณทรัมป์คุยกันโดยตรงผมก็ได้ยินท่านนายกบอกว่าเพราะว่าคุณทรัมป์แกเคยบอกว่าถ้าเราทำตามข้อตกลงกับกัมพูชาเนี่ยแกจะจำได้ไหมตอนนั้นที่เจอกัน
0: ครับ
1: ก็จะให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแต่ผมไม่แน่ใจว่าตกลงจะต่อสายกันเมื่อไหร่คุยประเด็นอะไรอย่างไรและคุณอนุทินจะบอกกับทรัมป์ว่าอย่างไรอาจารย์วีระลองเดาดูสิว่าคุณอนุทินจะใช้เหตุอะไรเพื่อจะบอกว่าอยากขึ้นภาษีไทยมากเกินไป
2: ไม่ได้อยู่ในความสนใจเลย
1: ไม่สนใจเลยคุณไม่สนใจเลยอ่ะ
2: สนใจเลย
1: ผู้นำสองประเทศที่ยิ่งใหญ่คุยกันคุณไม่สนใจเลยเหรอ
2: มันเป็นการคุยแบบ asymmetry
1: ไอ้ย่อ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: อสมมาตร
2: อสมมาตร
0: อสมมาตรต้องแปลที
1: เฮ้ยแต่อสมมาตรนี่แปลว่าตัวเล็กนี่มีสิทธิชนะตัวใหญ่นะ
2: ไม่ทราบแต่ว่าคือประเด็นมันเป็นเรื่องของอะไรแหละเรื่องภาษีตอบโต้เลยนะใช่ไหม
0: ใช่ใช
2: ่ร้อยละ 12.5 หรือร้อยละ 10
1: ใช
2: ่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งตอนนี้มัน
0: ไม่อยู่ในความสนใจเลย
1: ไม่คุณสุภจิตล่าสุดบอกว่า19
0: ครับ
2: 19เนี่ยมันของเดิม
1: เดิม36แล้วบอกว่ามาต่อที่19แต่นี่มันมีปัญหาเรื่อง301เรื่องไอแรงงานบังคับมันก็ไปเจออันหนึ่ง
0: ครับ
1: และยังมีเรื่องที่เขาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสงวนสวมสิทธิ์อีกฉะนั้นเลยยังไม่รู้มันจะจบยังไงเพราะฟังดูเหมือนกับยังไม่จบยังมีเรื่องค้างคาซึ่งจำเป็นที่ต้องให้คุณอนุทินเนี่ยซุบซิบกับ
2: อาจจะต้องมีรายการหมูไปไก่มาอะไรบางอย่าง
1: อะไรอย่างนั้นหรือเปล่านี่
0: แล้วประเทศเพื่อนบ้านที่จบยังประเทศเพื่อนบ้านเราจบยัง
1: ยังสิก็ที่สิงคโปร์เขาไปอันครอสอยู่ไง
2: อันครอสที่อีกปีนึงอย่างน้อย
0: ใช่ไหม
2: คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคุยนะแต่อย่าไปปลุกอะไรที่มันเป็นแบบสีสันขึ้นมาเดี๋ยวก็จะทำให้บรรยากาศมันไปต่อไม่ได
1: ้เป็นไปได้นะคุณอนุทินคุยกับทรัมป์อาจจะบอกนี่นะที่ท่านอุตส่าห์กรุณามาเป็นคนกลางที่ไทยกัมพูชานี่นะเราก้าวเข้าไปสู่การเจรจาที่สิงคโปร์แล้วอันครอสแล้วทีนี้ทรัมป์จะเข้าใจอันครอสแค่ไหนเราไม่รู้ทรัมป์จะสนใจแล้วว่า
2: ทรัมป์มันแบบมัน
0: แน่นอนไม่ได้
2: ไม่ใช่มันลมเพลลมพัดอ่ะคุณไปฟังนี่บอกล่าสุดบอกว่าอะไรที่กับอิหร่านนี่จะจบภายในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหม
1: อย่าไปเชื
2: ่อนี่ล่าสุดเพิ่งถล่มเรือกันนี่ควันลุกอยู่ในอ่าวเพราะช่องแคบพอมุดเนี่ยใช่ไหม
1: ทรัมป์พูดเพราะว่าโพคะแนนนิยมตัวเอง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มนะที่อเมริกาเพื่อนหลายคนโทรมาเฮ้ยมัน6เหรียญต่อแกลลอนแล้ว
2: ใช่ใช่ใช
1: ่4เหรียญก็โวยกันยุ่งแล้วอันนี้ขึ้นมาถึง6นะ
2: ใช่ใช่นี่ล่าสุดก็มีคนส่งรูปมาให้ผมมาคุณสุธิชัย
1: ว่า
2: ราคามันเท่าไหร่อ่ะที่ปั๊มที่อเมริกาเนี่ย6เหรียญจริง
1: ๆ
2: ที่คุณสุธิชัยพูดน่ะแล้วเขาเดือดร้อนนะ
1: เดือ
2: ดร้อนขนาดว่าปกติธนาคารกลางเนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรที่ขัดกับฝ่ายบริหารนี่ล่าสุดนี่เควินวอชเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
0: ซึ่งสวนกระทำเลย
2: ก็สวนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาห่วงเรื่องเงินเฟ้
0: อ
2: เงินเฟ้อที่เขาห่วงนี่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเห็นไหมมันคือ
1: แล้วมันเหลือเชื่อนะเพราะว่าไอ้ประธานหรือว่าคณะกรรมการธนาคารกลางของอเมริกา
2: ทำเป็นคนตั้ง
0: ขึ้นตั้งมากับมือ
1: ตั้งเอง
0: ตั้งมากับมือ
1: ใช่แต่ว่าคนไม่ได้คิดว่าคุณตั้งแล้วก็ต้องทำตามคุณทุกอย่าง
2: อันนี้แน่นอนใช่
1: ขึ้นไปเป็นอยู่ที่ประมาณ 3.75 ถึง 4% นะ
0: ครับ
1: แล้วท่านบอกว่าต้องการดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้มั้ย
0: เท่าไหร
2: ่ 1%
1: 1% มันคือพูดกันคนละโลกคนละจักรวาลกันเลยอ่ะแต่ทรัมป์ไม่สนใจเหตุและผลเศรษฐกิจหมอไม่รู้ฉันจะเอา 1% พราะแกเป็นคนขายบ้านไง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แกทำมาสังหาริมทรัพย์ก็ต้องดอกเบี้ยต่ำๆไง
0: แล้วแกคิดได้แกสั่งได้ป่ะ
2: ประมาณ6เหรียญ6เหรียญกว่า6เหรียญ50เนี่ยเอาไอ้ปั๊มเชฟรอนที่เขาส่งมาให้
1: แล้วก็มีคน
2: ไม่แต่ว่าไอ้6เหรียญนี่มันแกลลอนนะ
1: แกลลอน
2: อเมริกาเขาไม่ได้คิดเป็นลิตรนะ
0: เขาคิดเป็นแกลลอน
2: เหรอ1แกลลอนมัน3ลิตรครึ่งก็ต้องเอา 3.5 ไปหารก่อนคุณเปิดหัวมานี่เหมือนกับบ้านเมืองจะไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่
2: คุณพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: หัวสว
2: ไอ้คดีโกงเลือกตั้งเหรอ
0: โกง
2: คดีโกงเลือกตั้งสวคดีโกงเลือกสวเนาะ
1: คุณคิดว่าจบไหมค
2: ุ
1: ณคิดว่าจบไหม14กันยาที่เรารอมาแล้วมีประธานกกต.มานั่งแถลงเลยผ่านมาอีกวันสองวัน
0: กกต.เสียงข้าง
1: น้อยออกมาไปคนละทางเลย
0: ใช่ฮะ
1: แล้วนี่ล่าสุดคุณพีรพันธ์
0: ออกมาอีก
1: เพิ่งออกเมื่อคืนนี้กับคุณจอร์จใช่ไหมกับตอบโจทย์ใช่ไหมคุณพีรพันธ์เอ่ยประธานกกต.เอ่ยคุณสิทธิโชติ
0: ครับ
1: เสียงข้างน้อยล้วนแต่อดีตผู้พิพากษาทั้งนั้นแต่ละท่านก็ต้องเชี่ยวชาญช่ำชองเรื่องกฎหมายแต่ทำไมมองคนละทาง
2: แล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยมีเป็นคลิปใช่ไหม
0: มีเป็นคลิปมีครับ
2: คุณเอามาทั้งชุดแล้วเราคุยทีเดียวเลยดีไหม
0: ไล่เลยนะ
1: แล้วลองฟังท่านประธานกกต.
2: แ
1: ล้วก็ท่านก็ลองฟังคุณพีรพันธ์
2: แล้วไล่ไปเลย
0: โชคนะฮะ
3: ลองรู้นี่นะประธานว่าไง
4: พยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่า
5: พยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยกันแต่ละจังหวัดมานะ
6: ประเด็นเรื่องพยานกับคำให้การไอ้เรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยไร้สาระเพราะคดีแบบนี้มันมีพยานตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับมีนอกจากพยานบุคคลยังมีวัตถุพยานพยานเอกสารพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีแม้1 2 3กับคำให้การไม่ได้แปลว่าพยานอื่นใช้ไม่ได
2: ้
6: หรือไม่สามารถเชื่อได้ต้องเชื่ออยู่แค่3คน
2: อันนี้เอาเฉพาะประเด็นเอกราชช่างเหลาถูกจบท้องไหมถูกต้องไหมที่ว่าเขาให้การว่ามีคนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปมีส่วนในการที่ทำให้การเลือกสว.ออกมาเป็นอย่างนี้เป็นข้อกล่าวหาที่หนึ่ง
0: ค
2: ือพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งนะถ้ามียุ่งก็อาจจะต้องถ้าส่งศาลฎีกาถ้ามีความผิดก็อาจจะไปถึงยุบพ
0: ร
2: ร
0: ค
2: อันที่สองก็คือคนที่ไปลงสมัครเป็นสว. อันนี้มาข้อกล่าวหาที่สองไปขอให้พ
0: ร
2: รคการเมืองช่วยซึ่งทั้งข้อหาข้อกล่าวหาที่หนึ่งและข้อกล่าวหาที่สองเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งลงมติ5-2ว่าไม่ผิดหรือว่าไม่ส่
0: ง
2: 21คนไปฟ้องถูกไหมถูกไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า21คนเนี่ยน่าจะหลุดใช่ไหมคุณถ้าผมจำคุณวิสุทธ์พูดไม่ผิดอ่ะใช่ไหม
0: น่าจะหลุด
2: เออใช่ไหม
1: แล้วก็ทำนายถูกนะ
2: ถูกต้องคันนี้ที่เหลือมันคือเรื่องอะไร
0: ที่เหลือ
2: คันนี้ที่ว่าไปพูดกันอะไรกันต่อนี่มันคือเรื่องอะไร
1: 77คนที่ส่ง
0: ครับ
2: 77คนเป็น26 15 36ถูกไหม
0: ครับ
2: ไอ้36อ่ะเราดูแค่2คน
0: ดูใครบ้าง
2: ก็ดูสุภชัยโพสุ
0: ครับ
2: ไอ้ชื่ออะไรล่ะอะไรอยู่เป็นสสที่โคไอ้ที่สุโขทัยอ่ะสมเจตลิมปพันธ์น่ะถูกไหมแล้วก็มีคนที่เป็นพ่อของรัฐมนตรีอ่ะอะไรเลี้ยงประสิทธิ์ประแสนอะไรนั่นน่ะใช่ไหมสามคนที่เราสนใจแต่ว่าเขาก็เป็นคนอื่น ีกคนนึงเป็นสสอีกคน2คนไม่ใช่
0: ใช
2: ่เออสุภชัยโสสุดสอบตกเออโอเค
0: คราวนี้ประเด็นนึงแต่ประเด็นที่คนสนใจมากที่ว่าที่สุดก็คือว่าไอ้ตกลงคนการเมือง21คนไม่มีใครโดนเลยเหรอ
2: เออไม่โดนไง
0: ทั้งที่หลักฐานพยานเนี่ย
2: ไม่โดนไงก็ไม่โดนไง
0: เชื่อว่า
2: ก็ไม่โดนไง
0: นั่นสิก็กกต.เสียงข้างน้อยก็ยัง
2: ก็นี่ไงก็เสียงข้างน้อยไงก็เสียงข้างน้อยก็ถูกแล้วก็เสียงข้างน้อยแต่เสียงข้างมากมันก็โดนไปแล้วไง
0: แต่เสียงข้างน้อยในกกต.ไม่ได้แปลว่าเป็นเสียงข้างน้อยของสังคมนะผมเห็นมันมารอบทางนะว่า
2: อ้าวก็ต้องแยกสิ
0: ครับ
2: คันนี้ว่าอย่างงี้หมายความว่าถ้าพูดในเชิงเงี้ยว่ากกต.ลงมติเสียงข้างมาก5-2
0: ใช่
2: สำหรับไม่เอาผิด21คนคุณธีชัยถูกไหมแล้วจะไปเปลี่ยนอะไรได้เหรอผมถามหน่อย
0: ก็เปลี่ยนมติกกต.ไม่ได้คร
2: ับ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วยังไงต่
0: อแต่ว่ามันเรื่องของ
2: เปลี่ยนไม่ได้น
0: ะ
2: เปลี่ยนไม่ได้นะ
0: เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าถ้าคนไม่เชื่อก็ดำเนินการอื่นได้ใช่ไหมจะไปฟ้องกกต.
2: อ๋อฟ้องกกต.มันก็ไม่เกี่ยวกับ21คนการฟ้องกกต.ไม่ได้ทำให้21คนมันไปศาลฎีกานี
0: ่
2: เพิ่งแยกเรื่องแล้วทั้งหมดนี้เบสออนอะไรเบสออนการสอบสวนจำนวนสอบสวนของคณะกรรมอนุกรรมการสอบสวนชุดที่26ถูกไหมเออซึ่งทุกคนก็ได้อ่านไงผมก็ได้อ่านเนี่ยเอกราชช่างเหลาเลยนี่ผมอ่านละเอียดเลยมีชื่อหมดอะไรทำคือมันละเอียดยิบจนรู้ว่าคนนั้นไปเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เบสออนคณะที่26ที่ว่าให้ส่งทั้งหมดถูกไหมเออแต่ข้อมูลก็มีคลาดเคลื่อนกกต.เขาแถลงเขาบอกว่ามีทั้งหมด472คน
1: ใช่427
2: เออ427คนเขาไม่เอาเรื่อง350เขาเอาเรื่อง77คนในเรื่องที่เอาเรื่อง77คนเนี่ย21คนที่เป็นคนของพรรคการเมืองเขาไม่เอาเขาไม่ยุ่งที่เป็นส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นคนในพรรคเขาไม่ยุ่งอีก26คนที่เป็นสว.เขาส่งสารไอ้26คนเนี่ยเขาว่ามีคนนึงไม่ได้เป็นสว.แล้วใช่ไหมคุณวิสุทธ์ใช่ไหมตกลงเหลือ25เท่านั้นใช่ไหมหรืออย่างแล้วต้องส่งไปด้วยเผื่อมันจะต้องลงติดคุกใช่ไหมต้องส่งไว้เพราะมันต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ใช่ไหมคราวนี้ประเด็นของคุณคือ
1: ทีนี้ตัวเลขมัน427ก่อน
2: 427แล้วเหลือ77
1: เนาะชุดที่26เหลือ229
2: เออ229
1: แล้ว229เหลือ77
2: เออแล้วไงคดีจ
1: ะแต่พอส่งไปชุด36นี่คือ0
2: อันนี้ก็ทั้งมันไม่มีผล
1: ใช่แต่ทีนี้สังคมกำลังถกกัน
2: ใครคือสังคม
1: เมื่อกี้ที่เห็นไงท่านอดีตคุณพีรพันธ์นี่คือ
2: 1คน
0: 1คน
2: 1คนเรียกมีอีก4คนจะตั้งเวทีอภิปรายอีกใช่มั้ย
0: ใช่ที่เวทีใหญ่ด้วย
2: เวทีใหญ่มีอดีต
0: ราชบัณฑิตใช่มั้ย
2: ราชบัณฑิตสภาจะมาจัดอ่ะ
0: ซึ่งสวความจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้คร
2: ับ
0: มี
2: ใครอ่ะมี
0: สิทธิโชค
2: ธนาคุณ
0: สิทธิโชคอาจารย์
2: สิทธิโชคเสียงข้างน้อย
0: เสียงข้างน้อย
2: แล้วก็อาจารย์ธนาค
0: ุณอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2: แล้วใครอีก
0: คุณวัดติงสมิ
2: ธอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
0: อดีตผู้พิพากษาครับและอาจารย์วิชามหาคุณ
2: วิชามหาคุณอดีตปปช.
0: ปปช.ขึ้นเวทีเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้นั่นแปลว่ากกต.
2: แสดงว่ายังเราไม่ได้รู้เรื่องจริง
1: ความจริงไม่ปรากฏ
0: ความจริงไม่ปรากฏหรือความจริงที่คนเชื่อไม่ถูกขยายความ
2: ผมถามคุณถามคุณวิชัยด้วยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: เปลี่ยนแปลงอะไร
1: ประเด็นมันไม่ใช่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมประเด็นคือคำถามจากสังคมว่า77คนเนี่ยมันมองแยกกันหรือเปล่าแยกกันเหมือนกับเปรียบเทียบว่าเข้าไปในป่าเห็นต้นไม้77ต้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นเฉพาะ77ต้นหรือว่ามันไปโยงกับส่วนอื่นของที่เป็นป่าไหม

0: ที่คุณอภิสิทธิ์ยกตัวอย่างในสภาถ้าให้กกต.ไปสอบเรื่องภาคใต้มีระเบิดพร้อมๆกัน70จุด
1: ครับ
2: โอ้ไม่เป็นไร
0: ระเบิดพร้อมๆกัน70จุดหรือ77จุดเนี่ยนะกกต.ก็จะตัดสินว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยแต่คุณอภิสิทธิ์และหลายคนตั้งคำถามว่าถ้ามันมีรูปแบบอย่างนี้อย่างที่การสอบเนี่ยว่า77คนก็ดีหรือว่ามากกว่านั้นก็ดีมันไม่โยงกันเลยเหรอกกต.ไม่สงสัยเลยว่ามันมีเรื่องโยงกันมันเป็นเฉพาะบุคคล77คนบังเอิญมาทำอะไรตรงกันเป๊ะเลยหรือเพราะว่าถ้าสอบสวนโดยคิดพิจารณาในฐานะกกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสเนี่ยนะจะต้องไม่ใช่มองแค่ว่ามันผิดเฉพาะบุคคลแต่มันต้องมองว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านี่คือคำถาม
2: ใช
0: ่ไหม
2: ไม่
0: อันนี้ผมไล่ฟังก่อน
2: ไม่ใช่
0: ว่าม
2: ีค
0: น
2: ตั้งคำถามอันนั้นเป็นลอจิกแต่ลอจิกของกกต.เนี่ยเขางัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสบ7ข้อกล่าวหาเขาไม่ได้คิดอย่างคุณถุยชัยเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างผมหลายคนในสังคม
2: คือการคิดเนี่ยลอจิกในการคิดในการดำเนินการของกกต.เนี่ยเขามี7ข้อกล่าวหา
0: ใช่
2: แล้วเขาก็ใช้วิธีอ่านสำนวนทั้ง227รายการที่เขาทั้งหมดนี่แหละแล้วเขาก็มาลง
0: คะแนน
2: ลงคะแนนแต่ละอันแต่ละคนนะครับเพราะมันมีชื่อว่าเป็นคนที่เท่าไหร่มันมีรายชื่ออยู่ลงเสร็จแล้วประมวลผลมันมีทั้ง6ต่อ1บางคน มีทั้ง5ต่อ2บางคน มีทั้ง4ต่อ3ยังมี
0: ส่วนใหญ่5 ต่อ 2ส่วนใหญ่
2: 5ต่อ2อ่ะส่วนใหญ่นะแล้วก็มี6ต่อ7ต่อ0บางอันก็มีนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเขาคิดว่ามีของมาอย่างงี้อ่านสำนวนเสร็จผิดไม่ผิดส่วนจะเชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงเขาไม่ได้คิดแบบนี
0: ้ก็ยังไง
2: นี่ที่ผมอธิบายว่าผลที่มันออกมามันเป็นแบบนี้เพราะวิธีคิดเขาเป็นแบบนี
0: ้ใช่ไงการอธิบายว่าวิธีคิดเขาวิจารณ์ว่าไม่ถูกวิธีคิดอย่างนี้ไม่ถูก
2: เพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนไปประชุมกันครั้งแรกเลยว่าเอาแนวนี้เว้ยเขาไม่ได้เอาแนวนี้อ่ะพอไม่เอาแนวนี้มันก็ไม่ออกมาอย่างนี
0: ้
2: ผมมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนที่คุณชัยคิดนะ
0: ไม่ใช่ผมก็ต้องบอกเล่าให้ฟังว่าสังคมเนี่ยในหลายๆวงการเนี่ยตั้งคำถามนี้แล้วถ้าเราฟังการอภิปรายในสภาและฟังการถูกแถลงในรายการที่ให้สัมภาษณ์ต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายต่างๆก็จะบอกเลยว่าวิธีคิดของกกต.ถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์วีระพูดนี่ประหลาดมากนะเพราะกกต.เนี่ยมีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกสวเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแม้มีข้อสงสัยใดๆแม้แต่นิดเดียวว่ามันไม่บริสุทธิ
2: ์โอ้ยอย่างนี้สสก็เป็นปัญหาหมดอ่ะคือถ้าพูดแบบนี้นี่การเลือกตั้งมีปัญหาหมดทุกระดับเลย
0: นี่คำพูด
2: แต่มันจับไม่ได้ไง
0: พูดถึงเครือข่ายพูดถึงเครือข่ายว่ามันมีเครือข่ายอยู่เบื้องหลังหรือไม่ไงครับถามนี้กกต.ที่บอกเนี่ยไม่ได้ตั้งประเด็นนี้เลยแต่มีคนถามว่าทำไมไม่ตั้งประเด็นนี้ใช่ไหมล่ะ
2: อันนี้ไงปั๊ดนี่คือปัญหาในการมองอ่ะคุณวิชัยและคนอื่นๆที่คิดว่าทำไมไม่ตั้งประเด็นนี้
0: ใช่
2: กกต.เขาไม่ตั้งประเด็นนี้เขาทำอีกแบบนึง
1: แต่ว่าผมฟังดู
2: อันนี้อำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี่มันอยู่ที่ใครถ้ากกต.เขาตัดสินใจอย่างนี้ถ้าให้ผมเขาอธิบายนะเขายืนอยู่บนอำนาจตามกฎหมายที่เขามี
0: ใช่ตีความอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคืออำนาจ
2: อำนาจตามกฎหมายที่เขามีซึ่งมันเป็นมันถ้าไม่พอใจก็มาเล่นงานเขาอย่างที่คุณบอกอ่ะ157อ่ะโอเคคุณก็จับเป้าเข้าคุกไปเออถ้าผิดก็จับเข้าคุกไปแต่มันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของกกต.กรณีทั้งหมดที่จะทำกันต่อไปนะไม่ว่าจะอภิปรายไปพูดในรายการจะลงถนนจะไปศาลฎีกาทั้งสว.สำรองด้วยอะไรด้วยที่ทำกันเนี่ยผมถามคุณวิสุทธ์ถามคุณสุทธิชัยว่ามันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่อะไรได้ไหม
0: ไม่อาจจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนมติแต่มันจะนำไปสู่ความศรัทธาของประชาชนต่อ
2: มันเหลืออยู่แค่นี้อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณสุทธิชัยมันน้อยอยู่แล้ว
0: ใช่คำถามของอาจารย์เนี่ยถ้าตีความตามกฎหมายใช่เขาชนะแต่เสียงข้างมากในกรณีนี้นั้นเกิดคำถามว่าต่อไปนี้เราจะศรัทธาเชื่อกกต.ในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องประชาชนเชื่อถือได้ไหมถ้าองค์กรอิสระอย่างนี้ประชาชนไม่เชื่อนะต่อให้คุณมีเสียงข้างมากแค่ไหนแม้กระทั่งรัฐบาลเสียงข้างมาก

0: สภาแค่ไหนถ้าประชาชนไม่ศรัทธาเลิกเชื่อแล้วนะมันจะมีผลต่อความไร้เสถียรภาพ
1: ผมกลับมองอย่างนี้ความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยต้นตอมันมาจากรัฐธรรมนูญต้นตอมันมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการได้มาถึงสว.ไอ้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีที่การลงประชามติแล้วจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันจะได้พินพอยต์ไปเพราะเราไปแก้ของเดิมไม่ได้เราก็ต้องเริ่มว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่นะไม่มีใครศรัทธาคุณคุณต้องเปลี่ยนต้องแก้ผมมองอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: นี่ทฤษฎีต้นไม้ผิด
1: ไม่ผิดแพ้ไม่ผิดนะผมไม่มีผิดเพราะอะไรผมมองว่าไอ้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีที่แทนที่จะมาพูดให้กกต.เปลี่ยนมติหรือไปศาลให้เนี่ยโทษหรือไปศาลให้มีคำวินิจฉัยว่ากกต.ทำเราน่าจะใช้ตรงนี้เป็นพลังในการที่จะจัดระบบใหม
0: ่คือเช่น
1: อันนี้ไงก็เนี่ยก็รัฐธรรมนูญถึงทีนี้มันยังไม่ไปไหนเลยลงประชามติกันไปเนี่ยยังไม่ไปไหนยังไม่ทำอะไรเลย
0: คุณจะแก้ได้ไงถ้าสว.ยังเป็นมีเสียงข้างมากอยู
1: ่ก็ลบไป26คนคุณวิชัย
0: พอไม่พอไหม
1: พอดิครับ
0: ไม่พอ
1: ลบไป26คนไอ้ของเดิมที่มันมีอยู่ที่ไม่เอาด้วยเนี่ยมันมี20กว่างั้นตอนนี้ถอนมาแล้วเนี่ย1ใน3ที่ไม่ได้เนี่ย
0: 67ได้มั้ย
1: 67เนี่ย
0: ได้มั้ย
1: 67เนี่ยได้แน่นอน
0: ได้มั้ย
1: ก้ำกึ่ง
2: แล้วไม่มั่นใจ
1: เราก็เพชเชอร์ไงแล้วตอนที่จะแก้รัฐนูนต้องใช้เสียงสว2 1ใน3มันไม่ใช่67คนแล้วนะครับ67คนมันเบสออน200
0: เท่าที่มี
1: เท่าที่มี174
2: มันต้องใช้เสียงของสสด้วยในสภา
1: ไม่สสมันจบไปแล้วไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหาสสเกินครึ่ง
0: ภูมิใจไทยเอาป่ะ
1: ภูมิใจไทยต้องเอาอยู่แล้ว
2: ผมไม่ค่อยมั่นใจภูมิใจไทยจะเอาหรือเปล่า
1: ไม่เดี๋ยวไม่ต้องคุยแตกประเด็น
2: แต่ผมตอบอาจารย์ไม่ได้
1: เอาเป็นว่า167เนี่ยเดิมนี่มัน100 200มันเหลือ174เอา1ใน3ของ174ก็เอา3หารไปมัน50กว่าคนมัน50กว่าคนของเดิมมีอยู่แล้วประมาณ30ถูกไหมเอออีก20เนี่ยก็ไปเพชเชอร์มันดิ
0: มาเขาแพ้
2: แน่นมั่นใจ
1: ไม่แน่นโอ้ไม่แน่นเลยหลวม
0: ยิ่งต้อง
1: หลวม
2: ไม่แน่น
1: นาทีนี้ไม่แน่นแล้ว
0: กูสั่งให้มึงแน
1: ่นไม่แน่นไม่มีแน่นเลยไม่มี
2: แต่ผมตอบคำถามอาจารย์มีแล้วนะ
1: ไม่คือผมเนี่ยบอกตรงนะว่าผมเข้าใจลอจิกผมเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ผมบอกว่า based on fact ความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้ากับความเป็นไปที่เราอยากให้เป็นเนี่ยต้องแยกกันให้ออก
2: ครับแต่ว่าผมจะบอกอาจารย์วีระว่ามติกกต.นะโอเคมติของกกต.
1: ล้างลบล้างได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เห็นไหม
2: แต่ว่ามันก็สิ่งที่ตามมาคือว่าคนก็ตรวจสอบกกต.ว่าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาหรือเปล่า
1: ต้องทำเลยต้องตรวจแม่งเลยขอโทษต้องตรวจให้ละเอียด
2: บางว่าบางกลุ่มจะต้องเอากกต.ติดคุกให้ได
1: ้ก็เราที่ทำไป
2: อันนี้ก็คือเกิดขึ้นอันที่สองที่อาจารย์วีระครับว่าก็คือเรื่องของแก้รัฐมนูลเนี่ยตอนนี้อย่างเป๋าไอรอเนี่ยตั้งเป้าแล้วต่อไปนี้กูจะแก้รัฐมนูลเป็นหลัก
1: เห็นไหม
2: ก็ต้องเดินหน้าทางต่อไป
1: เพราะไม่งั้นนี่นะถ้าอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอ่ะคุณก็มีอย่างเดียวก็ต้องใช้เกียร์ออโต้เอาอีกเหรออีกเกียร์ออโต้20ไม่เอาเห็นไหมเราไม่มีทางเลือกคุณตุทิชัย
2: ครับ
0: ทำไมเราบ้านเมืองเรามาถึงจุดที่เราไม่มีทางเลือก
1: นี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยมันสะสมมามันเป็นกรรมร่วมกรรมเก่าสะสมมา
0: คุณจะไปอยู่มุมที่ไม่มีทางเลือกนะผมอยู่กระมุมนะ
1: ไม่เป็นไม่วิชัยด้วยวัยอย่างนี้นะ
0: ไอ้ละวัย
1: เรื่องให้เลือกไม่ให้เลือกนี่ผมเฉยๆ
0: พูดถึงวัยมันเจ็บจี๊ดเลยนะเนี่ยจี๊ดเลยนะนี่คุณวิสุทธิ์157ก็มีใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็ไปถึงศาลนะ77คนนะศาลก็มีสิทธิ์ไต่สวนนะ
1: อ๋อต้องไต่สวนอยู่แล้ว
0: ศาลก็อาจจะบอกว่า77คนให้การที่มันโยงกับคนอื่นศาลก็มีสิทธิ์จะเรียกมาอีกนะ
1: ไม่มีเขาให้คุณดูของ77ชิ้นคุณอยากจะรู้เรื่องอีกของอีก100ชิ้นน่ะแต่คุณเรียกมาไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ไม่เขาให้ตัดสิน77คนเขาไม่ให้ตัดสินที่เหลือครับ
0: ไม่จำเป็นรัฐศาล
1: ไม่ใช่เลยครับวิธีพิจารณาไม่ใช่แบบนั้นครับวิธีพิจารณาของศาลไม่ใช่แบบนั้นครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมมาลองดูเคสเนี่ยลองดูเพราะว่ามันชัดขนาดนี้ผู้พิพากษาก็ต้องดูว่าสังคมกำลังดีเบตกันนี้กฎหมายบอกว่า77เท่านั้นนะแต่ถ้ามันโยงเกิน77เนี่ยศาลจะบอกว่าเรามองไม่เห็นช้างทั้งตัวช้างในกลางห้องนี้ไม่เห็นไม่ได้นะ
1: เราอยากให้ศาลคิดอย่างนั้นหรือศาลคิดอย่าง
0: ไรไม่รู้เรารู้แต่ว่าตรรกะแห่งความยุติธรรมนั้นคือการที่ต้องรู้ว่ามีอะไรเกินกว่านี้หรือไม
1: ่ไอเดียลิสต์มาก ไอเดียลิสต์มาก

0: แต่มันก็เป็นไปได้
1: ไม่ใช่ idealist ความถูกต้องสังคม
0: เป็นไปได้ไหม
2: คุณต้องไปเปิดกฎหมายดูคุณต้องไปเปิดการพิจารณาของศาลในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกรรมวิธีเป็นยังไงต้องไปเปิดตรงนั้นดูซึ่งผมยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นผมไม่ชัว
0: ร
2: ์นะแต่ว่าสอบถามเขามาเท่าที่สอบถามคือผมมาสนใจติดตามแต่ว่าผมเอาว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรที่เราอยากให้เป็นเนี่ยผมเขาตัวเองก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ดูตามข้อเท็จจริงใช่ไหม
1: เขาเรียกว่า devil's advocate
2: มันเพราะว่า
1: แปลว่าเราไม่พูดสนับสนุนฝ่ายปีศาจภาษาอังกฤษมีคำนี
2: ้มีหนังเรื่องนี้เลยมีหนังเรื่องนี้เลย
1: ไม่ได้แปลว่าอาจารย์เห็นด้วยนะแต่อาจารย์บอกว่าถ้าผมมายืนสมมติผมสูงวิญญาณปีศาจนะผมจะคิดแบบนี้พวกคุณต้องฟังว่าเวลาสู้เนี่ยมันมีอีกฝ่ายนึงใช่ป่าว
2: ก็ไม่เมื่อกี้คุณจะว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยหรือไปยัง
0: ผมเป็นคนเชื่ออย่างนี้ครับว่ากระบวนการในศาลอะไรก็ตามแต่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะแต่ว่าความจริงต้องปรากฏแล้วถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อมั่นหรือความจริงปรากฏได
2: ้ก็กลับมาที่เก่า
0: ใช่ใช่แต่ผมเชื่อมั่นอย่างนี้ไงผมเชื่อมั่นอย่างนี้ไงคือจะเอาแค่คำตัดสินของศาลหรือกระบวนการยุติธรรมบางอย่างมันตอบโจทย์ไม่ได้ของสังคม
2: เราจะตอบโจทย์อะไรเนี่ยอันนี้โจทย์คืออะไร
0: โจทย์คือหนึ่งเอาเฉพาะเรื่องนี้แหละพยานหลักฐาน
2: ไม่โจทย์คืออะไรเรื่องนี้
0: โจทย์ก็คือว่า
2: โจทย์ของคุณก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยและคณะกรรมการบริหารและสสรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเนี่ยคุณเข้าไปยุ่งกับการเลือกสวถูกไหม
1: ข้อกล่าวหา
2: อันนี้คือโจทย์ใช่ไหม
1: ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหา
0: แล้วก็หลักฐานพยาน
2: แล้วกกต.บอกว่าหลักฐานพยานไม่มีไปไม่ถึงไม่ได้เสียง2คนบอกถึง อีก5คนบอกไม่ถึงจบแล้วไงต่อ
1: ไม่จบ
0: มันไม่จบไหมฮะ
1: ไม่จบทวีสอดส่องเพิ่งเขียนขึ้น
2: ทวีสอดส่องคือใคร
1: เดี๋ยวที่ฟังดิเขาแบบนี้แล้วผมจะติดตามอยากเกเร
2: เออเห็นไหมหาเนี่ยเห็นไหมหาผมเกเร
1: นี่ว่าก็นี่ก็ฟังเขาสิเพราะว่าเขาบอกว่ามติกกต.ต้องไม่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญล่าสุดมติจบแต่เรื่องไม่จบนี่ทวีสอดส่องไม่ยอมนะบอกว่าการผู้ที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีอาญาได้แต่การออกจากอำนาจศาลฎีกาไม่ได้นี่ทวีสอดส่องคงไปทำการบ้านมาแล้วนะบอกว่าการออกจากพยานได้แต่การออกจากอำนาจศาลฎีกาไม่ได้นี่ก็เลยบอกโยงไปถึงว่ามันเกิดคำถามว่ามตินี้ทำรงไว้ซึ่งความสูงสุดของรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่แล้วก็ยกตัวอย่างคดีมติสมาชิกวุฒิสภา2คนใช่ไหมที่ไปร้อง
0: ครับ
1: ที่มาคดีนี่มีพยานรหัส21 22ต่างๆนานาเนี่ยคือยังมีคนสู้ว่าทั้งหมดที่กกต.ทำเนี่ยไม่ถูกต้อง
2: ก็สู้
1: ใช่ไหม
2: ใครที่คิดว่ากกต.ทำไม่ถูก
0: ก็ควรต้องสู
2: ้ก็ต้องทำทุกวิถีทางเอากกต.7คน5คนเข้าคุก157ไปร้องศาลซึ่งก็มีคนทำแล้วว่าให้ล้มมติของกกต.สว.ก็ทำไ
0: ป
2: หรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดศาลมีการไต่สวนเนี่ยให้มันกว้างขวางกว่าที่เขาส่งมาเป็นสำนวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าผ่านมา1อาทิตย์อาทิตย์เนี้ยครบ1อาทิตย์โอเคไหมครบ1อาทิตย
1: ์วันจันทร์
2: วันจันทร์วันจันทร์หน้าครบ1อาทิตย์เนี่ยโมเมนตัมมันค่อยๆลดเลือกลงหรือว่ามันกำลังจะขยับขึ้นผมถามคุณวิสุทธิ์โมเมนตัมสำหรับการตัดสินของกกต.วันจันทร์ที่14ที่แถลงเนี่ยโมเมนตัมมันค่อยๆลดความรุนแรงเบาบางลงความกดดันลงหรือมันจะขึ้นไปใหม่
0: ลดลงฮะ
2: ลดลง
0: แต่ว่า okay. ไม่ได้แบตหายไปเลยนะ
2: โอ้แน่นอน
0: อย่างเนี้ย
2: แน่นอน
0: ไอ้ข้อมูลหลักฐานจำนวนจะออกมาเรื่อย
2: ๆ
0: กระบวนการฟ้องกลัวก็ค่อยขยับมา
2: ไม่ไอ้ตัวนั้นนะมันเดี๋ยวมันก็ออกมาทุกวันแหละคุณเพราะมันมีอยู่ทั้งในมีอยู่ในมืออยู่แล้วมันจะออกมาตอนไหนเท่านั้นเอง
0: ใช่คือออกจนประเทศคนสำลักข้อมูลของจริงเป็นยังไงอ่ะแล้วผมเห็นการเคลื่อนไหวของบรรดา
2: เอาอย่างนี้ดีกว่านะผมว่าเพื่อเอ๊ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรกระเป๋าชื่ออะไร
0: เป๋าไอ้รอ
2: เป๋าไอ้รอคุณเอาทั้งหมดอ่ะพิมพ์เป็นหนังสือมาเลยจะได้นั่งอ่านกันว่า
0: อ่านยาก
2: ว่ามันนั่งขยิบขยิบขยิบไปเชื่อมเดี๋ยวเอาอันนี้มาเชื่อม
1: ไปอ่านดูล่าสุดเขามีเปิดเผยคำให้การของรหัส22ด้วย
2: ไม่นะมันเอามาทั้งหมดเลยในชั้นไอ้26อ่ะเอามาทั้งหมดเลยเป็นเอกสารจะได้นั่งอ่านจะได้ไม่ต้องไปถามไม่จริงไม่จริงบางคนจริงเปล่าวะไม่ใช่ทำไมมัน

0: มีตัวเอ็กวะเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กอนุทินก็เอ็กเอ็กเอ็กอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอนุทินอันนึงไงใช่ไหมอ๋อปั๊บว่าเอ็กเอ็กเอ็กเห็นไหมเอ็กทำไม
1: เขาก็กลัวว่าพวกนี้จะใช้การฟ้องร้องมา
0: เอ้าถ้ากลัวอย่าทำ

0: ใสว่ะ
1: ใช่กระสับมันเป็นพื้นฐานของปัญหาสังคมเลยนะเรื่องนี้มันจะลากยาวมันจะกระทบพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอบยากสำคัญคือพรรคเพื่อไทยทำอะไรคิดอะไรอยู่พรรคเพื่อไทยจะเฉยๆพูดกว้างๆลอยๆ
2: เฉยๆเฉยๆ
1: เฉยๆ
2: เฉย
1: ๆเ
2: ฉยๆ
3: ไทยคิดว่าอยู่เฉยๆดีแล้ว
2: เฉยๆพรรคภูมิใจไทยเฉย
1: แล้วคุณจะตอบคำถามคนทั่วไปยังไงพรรคเพื่อไทย
3: ไม่ต้องตอบ
1: ไม่ต้องตอบอ่ะ
3: ไม่ต้องตอบ
1: ถ้าคุณไม่ตอบนะ
2: ผมเป็นรัฐบาลผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่คิดอย่างอื
1: ่
2: น
1: ผมมารยาทเหรอ
2: ผมไม่เป็นอย่างอื่นผมรู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะเลือกตั้งครั้งใหม่อ่ะ
3: งานนี้เขาเล่นภูมิใจไทยไม่ใช่เล่นเพื่อไทย
2: เขาไม่ได้เล่นผมจะไปยุ่งกับไม
3: ่
2: ผมจะไปกระโดดกันหน้ารถที่จะชนเพื่อนผมเหรอโอ้ผมจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่มีสสไปพรรคเพื่อไทยบางคนพยายามอภิปรายเหมือนกันนะแต่ก็เลี่ยงๆหลบๆหน่อยนะแต่ที่น่าคิดมากคือตอนนี้ DSI ออกมา DSI กำลังออกข่าวที่จะมายันกับกกต.เราไม่รู้ว่าตกลงกำลังภายในข้างในรัฐบาลเนี่ยใครเล่นอะไรกันอยู่นะสังเกตได้ดีนะ DSI เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์โดยไม่ระบุชื่อแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานบางอย่างที่ DSI ส่งแต่ว่ากกต.ไม่รับใช่ไหมที่บอก4ต่อ3เนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้น DSI บอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมส่งแต่กกต.มีมติ4ต่อ3ว่ายังไม่รับยังไม่รับรอผลจากชุด36ก่อนแต่หลังจาก36ออกมาตั้งหลายเดือนก็ยังไม่เคยสนใจไปขอเฮ้ยยูมีหลักฐานอะไรดีเหรอ DSI เอามาสิเราอยากจะได้ไม่มีปฏิกิริยานี้ฉะนั้นผมไม่รู้ DSI ที่ออกมาก
2: ำลังต้องดูว่าไม่คืออย่างนี้กระทรวงยุติธรร
3: ม
2: และ DSI เนี่ยมันมีการเปลี่ยนรัฐมนตรี
3: ใช่เปลี่ยนจากคุณทวี
2: ไม่ต้องไประบุชื
3: ่อระบุก็ดีเพราะเป็นบุคคลที่เขาสงสัย
2: ไม่คือพอไม่ใช่สงสัยอ่ะของจริงเลยล่ะไม่คือเรื่อง DSI ก็จะไปโยงกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเก่
3: า
2: เพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่าไอ้คดีนี้จะเป็นคดี DSI เป็นคดีพิเศษหรือจะเป็นคดีที่กกต.ดูแลคนเดียวมันก็มีความพยายามทำให้เป็นคดีพิเศษพอเป็นคดีพิเศษมันอำนาจการสอบสวนมันอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานก็ทำไปเป้าหมายก็อย่างนึงแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอีกถูกไหมเออแล้วยังมีไปเรื่องไปโยงกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรวุ่นวายไปหมดอ่ะ
1: ก็มีภูมิธรรมภูมิธรรม
2: มีภูมิธรรมมามีอะไรมาภูมิธรรมก็จะเล่นอันนี้เออจะเอาอันนี
3: ้ก็เอาด้วย
2: เออใช่ไหมเอากะเอาให้ตายอ่ะพูดง่ายล่ะประเด็นก็คือว่าผมแยกเป็น2เลเวลเลเวล1เนี่ยเป็นเรื่องของคนการเมืองของพรรคการเมื
3: อง
2: ในเรื่องนี้ในเรื่องการได้มาซึ่งสวเลือกนั่นเนี่ยก็จะมีปีกนั้นปีกเนี้ยในกระทรวงซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองทะเลาะกันพูดง่ายว่าเห็นเพราะไม่คือซุยซอยกัน
3: อ
2: ่ะแต่อีกเลเวลนึงผมคิดว่าน่าสนใจกว่าคือนี่เป็นการครั้งแรกที่ผมเห็นเป็นประจักษ์พยานหลักฐานคือ การทะเลาะกันของปีกขวา
1: ปีกขวา
3: ของใครบ้างฮะ
1: ปีกขวา
2: การอนุพวกฝ่ายอนุรักษ์ทะเลาะกันเองเนี่ยไอ้จัดงานนี่ก็4คนนี่ก็ทั้งหมดอ่ะมันมีฝ่ายอนุรักษ์ที่มีอำนาจกับฝ่ายอนุรักษ์ที่ไม่มีอำนาจตอนนี้โอเคไหมเห็นเปล่า
3: ไม่เห็นอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหนี่
3: คือไม่เห็น
2: แดงโล่ขนาดนี้ยังไม่เห็นได้ยังไงวะ
3: ไม่เห็นฝ่ายอนุรักษ์ที่มีอำนาจยังมีอยู่ใช่ไหม
2: ฝ่ายอนุรักษ์ที่มีอำนาจก็นี่ไงก
3: ็ใคร
1: ปัจจุบัน
2: ปัจจุบันไงรัฐบาลไอ้ที่คุณเรียกอะไรระบอบสีน้ำเงินน่ะ
3: เอานี่ถือว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นะ
1: สีน้ำเงิน
2: หรือไม่ก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์ชักใยอยู่ข้างหลัง
3: โอเค
2: โอเคไหมแต่มันอนุรักษ์อยู่แล้วอนุรักษ์จารีตอำนาจนิยมมันเทให้แล้วนี
3: ่
2: ถูกไหมแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้มีอำนาจหรือเคยคิดว่าจะไปไขลานได้เนี่ยตอนนี้แม่งไขไม่ได้ไง
1: แล้วไง
2: แ
1: ล้วไงต่อ
2: ก็เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ไง
3: เขาจะทนไม่ได้กันไหมคืออนุรักษ์เดิมสุขว่าเฮ้ยมันเยอะไปอ่ะมันเกินไปอ
2: ่
3: ะ
2: ไขลานไม่ได้ไม่ไขลานไม่ได
3: ้
2: เมื่อก่อนแม่งโทษเมื่อก่อนไขลานได้ตอนนี้ไขลานไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ไขลาน
3: ถัดสนิมหยอดน้ำมันไขใหม
2: ่จะไปขัดอะไรเขาตอนนี
3: ้ก็ตอนนี้ออกมาแล้วผมว่า
2: เขาก็ตั้งคนปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งอย่างนี้จะไปขัดอะไร
1: คือถ้าเราเรียกอนุรักษ์นิยมกลุ่มไขไม่ออกเนี่ยบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีอำนาจเนี่ยกินรวบ

0: สมัยก่อนยังมีประนีประนอม
1: แบ่งๆเนี่ย
0: ทำไมตอนนี้กินรวบฉะนั้นกลุ่มไม่ใช่เพียงอนุรักษ์นิยมเก่าใหม่หรือว่าเสรีนิยมหรือว่ากลางๆนี่นะก็บอกพูดตรงกันว่าตอนนี้มีปรากฏการกินรวบฉะนั้นตายหมดถ้าคุณไม่ใช่พวกเขาใช่ไหม
2: ก็คล้ายๆกับสมัยรัฐบาลคุณทักษิณ
0: ก็เนี่ยกำลังวิเค
2: ราะห์ถ้าคุณไม่ใช่พวกเขาคุณก็ไม่ได้ทำมาหารับประทานถูกไหม
0: มีคนเปรียบเทียบนะว่าระบอบทักษิณกับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยสงสัยก่อนนี้ดีกว่าตอนนี้แล้ววะ
2: มี
0: ไหมจริงไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ระบอบนี้เป็นก้อนเดียวกับคนที่ต่อต้านทักษิณความแตกต่างมันอยู่ตรงนี
0: ้แต
2: ่ระบอบทักษิณเนี่ยคนต่อต้านเห็นชัดว่ามาจากปีกไหนถูกไหมแต่ไอ้ระบอบเนี้ยคนต่อต้านเนี่ยมันกลมกลืนกันอยู่ในกลุ่มแล้วเคยทำมาเคยมีอะไรกันมาก่อนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ผลไหม
1: ครับ
2: เออ
1: แต่ตัวหน่อการก่อตัวของคนที่ต่อต้านระบอบปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เริ่มขยับมามีทางหรือไม่ต้องรอดูนะตอนนี้คุณทักษิณก็ไม่ใช่ข้อมคุณทักษิณง่ายๆนะมันใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะเกิด
2: ก็ใช่ก็ใช่แล้วคุณคิดว่าคนอย่างเนวินคนอย่างอนุทินที่เขามีประสบการณ
1: ์
2: อยู่กับระบอบทักษิณเขาไม่เรียนรู้เหรอ
1: เขาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาด้วย
2: เขาพัฒนาคือพูดง่ายว่านี่มันเป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมเดิมนี่มันใช่ไหมผมว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่เขาก็รู้วิธีจะรับมือกรรมวิธีก็เราชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่เอาตัวออกมาเลยเขาไม่นะมันคุณทักษิณต้องทะเลาะคนทั้งแผ่นดินอะตอนนั้นอะถูกไห
1: ม
2: เพื่อความอยู่รอดของพรรคของระบบแต่นี่ไม่เลยเขาไม่เคยเห็นเขาเลยเห็นแต่นายกอนุทินคนเดียว
0: แต่ตอนนี้ที่มาทะเลาะคือลูกเทพออกมาทะเลาะกับทุกคนเหมือนกัน
2: มัน
0: เปลี่ยนวิธีการแนว
2: ไม
0: ่กับทีมฟุตบอลเนี่ยนะแนวแถวหน้ากับแต่กองหลังเนี่ยนะเขาเปลี่ยนตัวเขาแต่หลักเดิม
2: ก็เข้าใจแต่อันนี้คือที่ผมพยายามจะอธิบายให้มันกว้างออกไปจากไอ้ที่เราถกเถียงกันนะว่าจะเอาผิดกกต.จะให้ศาลมาช่วยทำให้เรื่องนี้มันกระจ่างนะถามนะว่า26คนเนี่ยถ้าถามผมว่าน้อยไปแล้วแต่ใน26คนที่ผมดูอะหลายๆชื่อเนี่ยผมชัวร์ป้าดอยู่แล้วผมรู
1: ้ว่าโดนแน
2: ่ว่าแง่แง่นะเพียงแต่ว่าจำนวน
1: อ
2: ่ะมันอาจจะน้อยเกินไปหรืออาจจะเขาอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้เขาอาจจะองค์ประกอบไม่ครบตามข้อหา1 2 3 4 5ใช่ไหมข้อหาที่3อ่ะข้อกล่าวหาที่3อะไรคล้ายๆกับว่าไปแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูแล้วมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำไป
1: ข้อหาเล็กๆเน
0: าะอาจารย์อธิบายของน้าแหวงน้าแหวงอธิบายในสภา
2: น้าแหวงว่าไง
0: น้าแหวงอธิบาย
2: เรื่องแนะนำตัวใช่ไหม
0: เรื่องแนะนำตัว
2: เอาน้าแหวงก่อนน้
0: าแหวง
3: ผู้มีสิทธิ์เลือกที่จะสมัครมีสิทธิ์เลือกก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการแนะนำตัวได้กฎหมายก็ยังใช้คำว่าแนะนำตัวก็นั่นก็คือว่าบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอาชีพเดียวนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้ตรงนี้ถูกกฎหมายเมื่อระเบียบแนะนำตัวเราถูกยกเลิก
2: ไม่เดี๋ยวนะกูไม่เข้าใจ
0: พอได้ยินเนี่ย
2: ไม่ระเบียบแนะนำตัวยกเลิกเลยถูกกฎหมายก่อนหน้านี้ไม่ถูกใช่ไหม
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ย
2: มันมีระเบียบ
1: เขาให้แนะนำตัวทางเอกสารแล้วก็คุณไปฟ้องบอกว่าเฮ้ยวิธีการแนะนำตัวมันสามารถที่จะแนะนำตัววิธีอื่นได้ไงไม่ใช่เฉพาะเอกสารอย่างเดียวก็เลยเปิดช่องให้มีการแนะนำตัว
2: ก็เลยยกเลิกระเบียบเก่า
1: พี่แหวงก็เลยถือโอกาสบอกว่านี่ไงพอคุณไปฟ้องแล้วก็แนะนำตัวอย่างอื่นได้ก็เลยถือว่าไม่ผิด
0: อันนี้คือการตีความของน้าแหวงเองนะ
2: เ
0: พราะว่าฟังดูแล้วคนต้องโหอะไรว่ามาด้วยกันนั่งรถด้วยกันนอนด้วยกันไม่ผิดแสดงว่าไม่ได้สนใจเลยหรือว่าเขาทำอย่างเงี้ยมันมีเจตนาอะไรพิเศษหรือเปล่าถ้าเป็นคุณกกต.คุณต้องสงสัยก่อน
2: แต่เรื่องการไปคอนวินส์ไอ้อย่างเงี้ยสำหรับระบบเลือกกันเองเนี่ยนะตอนที่เราเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี4041เนี่ยก็เลือกกันเองใช่ไหมคุณ
1: จะ
2: ใช่ไหม
1: มันก็ต้องมี
2: คนล็อบบี้โทรศัพท์มาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีขบวนการอยู่เบื้องหลังในการจัดระบบ
1: เนี่ยอาจารย์ชื่อว่ามีขบวนการนะทางนี้
2: อะไรนะ
1: เชื่อว่ามีขบวนการ
2: ผมว่ามีคนอยากทำคือมีคนอยากทำแต่ทำในสเกลไหนผมไม่ทราบแต่ว่าขนาดที่เอกราชช่างเหลาอธิบายเนี่ยผมว่ามันโอเวอร์มากพูดถึงจำนวนเงินพูดถึงอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันสเกลไหนนี่เราไม่รู
0: ้แต่มันมากกว่าหนึ่งคนนะที่ให้การทำนองนี้นะ
2: ก็ใช่เขาถูกต้องไงคราวนี้มันจะ
0: แค่เอกราชช่างเหลานะ
2: ผมเข้าใจคราวนี้ผมกำลังจะพูดว่าแม้แต่เรื่องการทำโพยอ่ะที่ตอนนี้ผมฟังตอนแรกๆวันแรกๆเนี่ยคนที่มาให้มาพูดในรายการเนี่ยจะเน้นตรงนี้มากเลยทำไมไม่ดูเรื่องทำโพยผิดมันเป็นเอกสารหลักฐานที่บอกมีการร่วมรู้สมคบกันใช่ไหมผมฟังพลดอนแล้วมันอีกเรื่องนึงไง
1: พลดอนบอกว่าไง
2: พลดอนบอกไงเนี่ยลองไปฟังพลดอนบอกว่าไง
4: ผมถามฮะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเคยเอ๊ะไหมท่านเคยสงสัยไหมว่าไอ้โพยนี้เนี่ยมันถูกส่งให้ถึงมือท่านตอนไหนตอนเลือกตั้งเสร็จไปแล้วครับตอนที่รู้แล้วครับว่า200คนมีนายกนายขอนายคอนายงนาย1ถึงนาย200ครบถ้วนแล้วจึงจะมีเรื่องโพยนี้ออกมาท่านเคยไปดูไหมครับว่าโพยนี้เป็นโพยจริงหรือโพยปลอมโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือไม
0: ่โอ้โหถ้าจริงอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะโพยนี่ทำทีหลังนะสร้างเรื่องย้อนหลังได้เนี่ยนะ
2: ไม่คือไม่ผมเพิ่งได้เพราะผมไม่ได้ตามการอภิปรายนะก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเอาคลิปนี้ให้ดูผมเลยเว้ยมีเหลี่ยมนี้ด้วยอีกเหรอ
0: แล้วคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหม
2: ผมไม่รู้ผมไม่ทราบอ่ะผมไม่ทราบเพียงแต่ว่า
0: ผมคิดว่าผมก็ติดตามเรื่องโพยนะแล้วคำว่าโพยเนี่ยกกต.พยายามจะบอกว่าศาลปกครองหรือศาล
2: ทำได้เหรอ
0: ทำได้แล้วเนี่ยน
1: ะ
0: แต่ว่าไอ้คำว่าโพยมันตีความแบบกกต.คือว่าเอกสารอะไรที่เอาเข้าไปจดเตือนความจำ อันนั้นก็เรียกโพยแต่โพยในความหมายที่เรารู้เวลาพูดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่โพยแบบนั้น
2: มันเป็นตารางเหมือนบิงโก
0: ตารางเหมือนบิงโกสั่งมาจนกระทั่งเห็นเป็นแพทเทิร์นว่าทำไมโบดเหมือนกันแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาเลยว่ากี่คนที่ทำไมเป๊ะเรียงตามลำดับด้วยนะขนาดแล้วก็มีบางคนได้ศูนย์บางคนได้เต็มเนี่ยนะทั้งหมดนี้มันไม่ได้เขียนหลังโพยนี่ไม่ได้ออกหลังเลือกตั้งแน
2: ่
0: โพยนี่เนี่ยมันปรากฏตั้งแต่ตอนต้นย้อนกลับไปดูคำให้การต่าง
2: ๆ
0: แต่ผมคิดว่าทางพรรคภูมิใจไทยต้องการจะย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนการใส่ร้ายป้ายสีภูมิใจไทยเพื่อจะให้ยุบพรรคใช่ไหม
1: ครับคือถ้าเรื่องนี้อ่ะ
2: เป้าคือยุบพรรค
0: ใช่ไหม
2: โอเคไหม
1: จะมีสองคนนะ
2: โอเคโอเค
1: บรรดา
2: ฟัง
1: คนรุ่นใหม่ที่ลูกเทพใช่ไหมคุณพลดอนปิศาจนกุลพูด15กันยายนครับ
2: ว่า
1: ไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยต้องการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทย
2: โอ้แงอัน
0: นี้
1: เพื่อจะนำไปสู่การยุบพรรค
2: ดี
1: อันนี้คือแบบนะนี่คือการตอบโต้นะ
2: เอ้าก็ต้องเห็นด้วยดิว่าถ้าเกิดเขาทำอ่ะถ้าทำสำเร็จมันก็ต้องยุบพรรคนี
0: ่ก็ต้องเป็น
1: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะ
2: จริง
1: เชื่องั้นเหรอ
2: เชื่อ
1: ไงว่ามันมีเป้าที่วางอยู่กับยุบพรรค
0: ไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยเชื่ออย่าง
2: น
0: ี้
2: ไม่ใช่เชื่อว่ามีคนดำเนินการกับภูมิใจไทยกรณีได้มาซึ่งสวเนี่ยเอาเป็นเหตุใช่เชื่อ
0: ปลายทางจุดหมายปลายทาง
2: เพราะอันตรายมากถ้าปล่อยให้มันโตไปกว่านี้มันอันตรายนะต้องตัดตอนมันก่อนนี่ขนาดมันมัน192คนนะแล้วเป็นอย่างนี้มันกินรวบที่ผู้ชายพูดไม่หน่อยไม่250หรอวะ
1: อันนี้ก็โยงไปถึงคุณเอกล่าที่มากลับมาให้คำ
2: น
1: ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือว่าคุณชัยชนกเนี่ยของแท
2: ้ว่า
1: บอกว่ามีขบวนการจ้องทำลายภูมิใจไทย
2: โอ้ยมันแน่นอน
0: ก็ทุกคน
2: ทุกคนต้องเฮ้ยมึงเป็นรัฐบาลมึงมีตั้ง292คนกูไม่อยากให้เป็นรัฐบาลอีกแล้วต้องมีดิ
0: ทุกพรรคก็พูดอย่างนี้นะเวลาเจอข้อกล่าวหานะสมัยพรรคเพื่อไทยก็บอกเนี่ยจงใจจะมา
2: ใส่ว่า
0: พรรคประชาชนเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณจงใจจะทำลายเขาจะให้ยุบเขาเหมือนจะมันก็จะถูกคนเจ้าสองถ้าการเมืองคิดอย่างนั้นทั้งหมดไม่แปลก
1: ไม่แปลกที่คิดอย่างนี้หรอ
0: ที่จะคิดอย่างน
2: ี้ไม่จะไปแปลกได้ไงวะ
0: แล้วถ้าคุณต้อง
2: ถ้าคุณเป็นพรรคฝ่ายค้านนี่เขาไม่มายุ่งกับคุณ
0: ถ้าคุณ
1: ใช่
0: ถ้าคุณสู้ แล้วคุณบังเอิญรู้ว่าไอ้หลักฐานบางอย่างที่ไอ้ฝ่ายต่อต้านมันฟังดูน่าเชื่อสังคมเริ่มเชื่อนะ
2: คุณเราต้องใช้วิธีนี
0: ้เออมาใหม่นี
1: ่แต่ผมคิดว่าคนที่ต้องการจับผิดเล่นงานแล้วก็เอาความจริงแล้วหัวสวเนี่ยผมคิดว่าใครก็ได้ทำกระบวนการนี้ต้องโดน
0: อ
1: ่ะแต่บังเอิญไปตรงกับพรรคการเมืองเป็นพรรคเดียวเองหรือเปล่า
0: ไอ้ตรงนี้เนี่ย
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่านั้นเหรอ
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่านี้เหรอ
2: คือทำอิสระโดยไม่เกี่ยวกับพรรคก็
0: ม
2: ี
0: แต่มัน
2: เพราะคือจุดเริ่มต้นน่ะถ้าต้องการแน่นอนคุณต้องส่งคนลงสมัครซึ่งผมคิดว่ามีจ้างคนลงสมัครที่มีแน่นอนมีแน่นอนล่ะเออ
0: ใครทำบ้าง
2: ใครทำบ้างผมไม่รู้แต่มีแน่นอนจ้างคนลงสมัครอ่ะให้เงินตั้งแต่ไปสมัครล่ะมันก็ใช่ไหมหมื่นหนึ่งไงผมจำไม่ได้ที่ว่าค่าสมัคร25,000แล้วเนี่ยต้องจ่ายใช่ไหมก็ต้องไปหาคนตัวเองอยากได้ก็ต้องหาคนมาลงให้อันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดเพียงแต่ว่ามันทำ organize ไห
0: ม
2: มันทำเป็นขบวนการไหมแล้วถ้าทำเป็นขบวนการเนี่ยมีหลักฐานเชื่อมโยงครบถ้วนไหมถ้าครบอย่างนี้โช
1: ค
2: ผมคิดว่าในใจของกกต.ก็เชื่อว่ามันมีกระบวนการ
0: ในใจอ่ะ
2: ในใจ
0: คิดแต่ในใจไม่ออกมาข้างนอกบ้างเลย
1: แต่ก็ต้องว่ายังมีสามสมบูรณ์นะ
2: คือบางอย่างเนี่ยเราคิดอยู่ในใจแต่ภาคปฏิบัติการที่เป็นออกมาทางวจีกรร
0: ม
2: กายกรรมเนี่ยนะเรามีแต่มโนกรรม
1: แต่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องพวกที่เข้าข่ายหัว
2: อัน
1: เนี้ยมีสามสมบูรณ์นะ
2: สามจำนวน
1: จำนวนแรกระดับจังหวัดระดับประเทศจำนวนที่สองเนี่ยก็คือโยงถึงบรรดากลุ่มธนาธรอ่ะคณะก้าวหน้ากลุ่มพรรคประชาชนบางส่วนแล้วก็ไอร
2: อ
1: เขาก็อยู่ในจำนวนตอนนี้ระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วก็อีกจำนวนคือจำนวนของผู้สมัครอิสระ
2: ก็มีเหมือนกัน
1: ไปจัดพบปะ
2: พูดคุยธรรมดาปะโ
1: ทรูปิเตอร์เนี่ยกกต.บอกเดี๋ยว
2: ธรรมดา
1: ไอ้นี่เท่ากับเช็คบินว่ะ
2: ไม่ผมไม่รู้แต่หมายความว่าเราลงสมัครเราก็อยากได้เราก็ต้องพยายามจัดตั้งวางระบบระดับนึงใช่ไหมยังคุณดูดิบิ๊กเนมจำนวนมากไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็นึกว่าคนรู้จักเขาเดี๋ยวมาลงให้คนที่มาลงด้วยกันไม่ลงให
0: ้
2: เพราะเขามีเงื่อนไขบังคับผูกพันมีคอมมิตเมนต์กับอีกคนนึงไปแล้ว
1: แต่อย่างนี้จะเข้าข่ายหัวสวได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นหลังเนี่ย
0: ความจริงมันอยู่ที่ว่าม
2: ันต้องจูงใจจูงใจจะให้สิ่งของสิ่งตอบเข้ามาข้อ4ข้อกล่าวหาที่4อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูองค์ประกอบแบบนั้น
0: แต่ก็ดูว่า77คนที่ส่งฟ้องเนี่ยทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีความเกี่ยวโยงกับใครมันมาลงที่พรรคการเมืองพรรคเดียวไง
2: อ
0: ันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือถ้ากกต.เนี่ยเห็น77จุดเนี่ยสมัยผมเด็กๆกำธรรมวาดเขียนนะก็จะมี connect the dot ใช่ไหม
2: เ
0: ชื่อมโยงต่างๆมันจะเห็นรูปแต่ทีนี้กกต.ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ไม่ connect the dot ไม่เชื่อมจุดต่างๆแล้วจะเห็นภาพแยกเป็นจุดอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นจุดไปเรื่อยๆคิดเอาเองเดาเอาเองฉะนั้นในฐานะเราเป็นพนักงานสอบสวนกกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องตั้งคำถามสงสัยตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากไปกว่านี้ไหมเพราะว่ามิฉะนั้นคุณจะมองว่าเราเป็นนักสืบสอบสวนที่ใช้ไม่ได้เลยวะ
2: mm-hmm. อ
0: ยู่คิดแต่เรื่องแยกทำไมยังไม่ connect the dots ถ้าคุณ connect the dots จะเห็นว่าช้างตัวใหญ่อยู่กลางห้องเลยนะท่านและมีหลายตัวด้วยนะไม่ใช่ตัวเดียวนะแต่ที่ผม
2: สนไอ้ connect the dots หรือทำดอทเนี่ยประธานท่านประธานธนาคารกลางคนปัจจุบันไม่เอานะก่อนหน้านี้เขาดอดดอดดอดดอดนะพอดดอดอะไรเขาเนี่ย
0: ไม่ประเด็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าถ้าผมพูดมากเรื่องดอกเบี้ยคนเอาไปค่ายการซื้อหุ้นไป
2: เขาไม่ให้ดอดแล้วเขาไม่ดอด
1: ไม่
2: เมื่อก่อนมันใช้ดอดนี่แหละผมก็จำไม่ได้เขาเรียกว่า
0: แต่ว่าเรื่องหัวสวต้องคอนเนคดอดแต่ที่ผมสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือประธานกกต.ออกมาแถลงบอกว่าฉันไม่ฟังนะพยานคำให้การนี้เพราะว่าประวัติเขาไม่ดีแต่ว่าเสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติบอกว่าต้องฟัง
2: ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมันมี
0: เอาเนื้อ
2: พยานแวดล้อมมันไปได้ต้องเอา
0: ถ้าผมเอาเนื้อหาเนี่ยนะผมฟังนะ
2: เ
0: มื่อก็เหมือนกันเวลาคุณกันคนเป็นพยานเนี่ยนะคุณก็ต้องดูไม่ได้ดูว่าไอ้นี่มันประวัติมันไม่ดีนี่หว่าแต่ว่าเราจะกันเป็นพยานเนี่ยนะแล้วสิ่งที่มันพูดไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อ
2: ไม่แล้วคันนี้ถ้าเขาไม่มากลับคำให้การเนี่ยมันมีผลไหมเขามากลับคำให้การใช่ไหม
1: คำให้การจริงๆมี3คนนะแต่ว่าหลักไปอยู่ที่คุณเอกราชท่าน
2: บอกว่าเพราะเขาละเอียดยิบเลยผมอ่านแล้วก็ละเอียด
1: คนที่2นี่คุณกระจรศักดิ์ ศรีวิราช
0: 22นี่22
1: พ่อตาคุณธรรมนัส
2: เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเค
1: แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณ
0: อัศดางช่องเลย
2: ไม่ช่อง
1: ไม่ได้
2: โอเค
1: อีกคนนึงอัศดางแสวงการสวขอนแก่น
2: เป็นยังเป็นสวอยู
1: ่กับคำให้การอยู
2: ่ไม่ตอนนี้เป็นสวอยู่ด้วย
0: กลับทั้ง3หรือกลับ
1: 3คน3คน
0: กลับหมด
1: ครับแต่ว่าคุณไปโฟกัสที่คุณเอกราชช่างเหลาพวกได้พุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทย
2: แล้วอีก2คนนั้นน่ะ
1: ก็กลับคำให้การ
2: ไม่พุ่งเป้าไปที่เหมือนกันไหม
1: ไม่ละเอียดเท่า
2: อ๋อไม่ละเอียดเท่า
0: ก็มีคำบอกว่าถ้าสมมุติว่าคนแรกได้เข้ารายการเสร็จแล้วเขามาเปลี่ยนก็ต้องแจ้งว่าแจ้งเท็จนะให้การเท็จนะใช่ไหมเออมันก็เริ่มจะมีคนตั้งคำถามที่ว่าแล้วถ้าคุณเป็นกรรมการคนหนึ่งเริ่มต้นให้การอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ผมตัดสินไปแล้วผมตัดสินไปแล้ว
0: ใช่แต่ผมรู้อันนี้คือเม็ดข้าวกลายเป็นข้าวสุกไปแล้วนะแต่ว่าผมกำลังบอกว่าทุกอย่างมันต้องดูความถูกต้องชอบธรรมด้วยนะสมมติว่าผมฟังผมเป็นกรรมการหนึ่งใน7กรรมการกกต.ผมฟังรหัส16เอกราชช่างเหลาให้การละเอียดยิบแล้วผ่านมาทำจดหมายบอกว่าผมถูกข่มขู
2: ่
0: แล้วผมเปลี่ยนคำให้การไม่จริงเลยไม่มี
2: ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมโกหกหมด
0: โกหกหมดเลยผมก็ต้องเลือกไปผมจะเชื่อเวอร์ชันแรกหรือเชื่อเวอร์ชันสองแล้วผมเชื่ออย่างละครึ่งผมจะเชื่อครึ่งไหนเพราะว่าท่านประธานกกต.ไม่เชื่อทั้งสองหรือยังไงไม่เชื่อทั้งเวอร์ชันแรกไม่เชื่อทั้งเวอร์ชันสองใช่ไหมแต่ว่ากรรมการเสียงข้างน้อยบอกว่าผมเอาเนื้อมาแล้วก็ไปดูซิว่าประกอบกับเหตุผลอื่นหลักฐานอื่นเนี่ยผมต้องฟังผมก็ถ้าผมเป็นตำรวจแล้วเวลาผมสอบสวนหรืออัยการบอกว่าเนี่ยคนนี้กันเป็นพยานคนนี้ประวัติไม่ค่อยดีหรอกแต่ผมอยากจะรู้ว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคุณเห็นอะไรบ้างผมฟังคุณนะแล้วผมจะเชื่อถ้าผมเช็คซ้ำแล้วตรงกับที่คนนี้ถึงแม้ประวัติก็ไม่ดีเนี่ยนะแต่ผมจะเชื่อเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมจะเก็บหลักฐานข้อมูล
2: แต่ถ้าทำอย่างที่คุณสุทธิชัยคิดและอยากให้เป็นเนี่ยก็ต้องยุบพรรคภูมิใจไทย
0: เฮ้ยไม่คุณจะไปไกลขนาดนั้นผมไม่ได้พูดถึงขนาดน
1: ั้
0: น
1: ยังไม่ถึง
2: ถึงแอดีนอฟเดอะเดมต้องถึงสิเอ้าก็กรรมการบริหารมายุ่งเกี่ยวอย่างนี้มันต้องโดนอยู่แล้ว
0: มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดมันสังคมจำนวนไม่น้อยกำลังคิดแบบนี้อยู่แต่เขาไม่ได้บอกต้องยุบใครไม่ยุบใครเอาเป็นว่าตรงนี้วิธีการ
2: ระบบที่พยายามสรรสร้างหลังการเลือกตั้งปี69เน
0: ี่
2: ยที่กำลังดำเนินมาเป็นเวลาเดือนที่7เนี่ยมันจะต้องพังเลย
1: อ
2: ันนี้เป็นความเสี่ยงมากกว่าเรื่องดำเนินการเรื่องสวนะผมจะบอกให้อันนี้มันเป็น system risk นะเป็นความเสี่ยงของระบบเลยเพราะถ้าเกิดคุณนี่คุณได้อุตส่าห์ได้มาตั้ง192คนเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก338มีพรรคอะไร58เสียงคอยโหวตให้เนี่ยนะไอ้นี่มันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะแล้วเพิ่งจะทดสอบระบบนี้มาได้แค่6เดือนถ้าเกิดมันต้องมีอันเป็นไปเนี่ยคุณต้องคิดอีกแบบนึงนะคุณหานายกใหม่ตอนนี้ไม่มีนะคุณจัดรัฐบาลแบบไม่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาลก็ไม่มีนะคุณไปทางเดียวเท่านั้นเองคือยุบสภาเลือกตั้ง
1: ซึ่งไม่อยู่ในหัวเขา
2: ไม่อยู่ในหัวเลยไม่อยู่ในหัวเลย
1: กรรมการเขาจะเดินหน้าอย่างเดียว
2: ใช่มันไม่อยู่ในหัวเลย
0: เขาจะทำทำไม
2: เขาไม่ทำอยู่แล้วคือถ้าจนตั้งจริงถึงจะยุบสภาแล้วเลือกตั้งแต่เพิ่งจะเลือกกันมาใหม่ๆนี่มันจะไปเลือกอะไรกันได้เนี่ยคือผมกำลังพูดถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องระบบเนี่ยที่คุณคิดค้นขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณได้อย่างนี
1: ้
2: แล้วคุณจะพังมันด้วยในเวลาอันสั้นเหร
1: อ
2: ถูกไหม
0: แล้วเราจะต้องอยู่กับมันอย่างนี้เหร
1: อ
2: ก็ไม่รู้ก็มันก็อยู่ของมันไปแล้วมันก็ไปเองอ่ะผมไม่
0: ไปยังไง
2: มันตามกฎพระไตรลักษณ์มันตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ตลอดไม่ได้มันอนิจจังมันไม่เที่ยง
0: ฉันจะไปกังวลอะไร
2: ไม่กังวลเลยไม่เคยกังวลเลย
0: ผมไม่ได้บอกกังวลเรื่องระบบความ
2: ไม่ใช่ไม่คือผมไม่ได้กังวลว่าเรื่องระบบผมบอกว่ามันเป็นแบบนี
0: ้ก็ไม่ไง
1: แล้วจะทำไง
2: ก็ไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาคือปัญหาพี่ไม่ใช่ปัญหาผม
1: ปัญหาของคนไทยทุกคน
2: ไม่ปัญหาพี่ไม่ใช่ปัญหาผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย
1: ปัญหาคือเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้
2: สว26คนคุณก็ไปเผชิญกับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไป
1: ปัญหาคือว่า
2: ปัญหาของผมขนาดนี
0: ้คือ
2: ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยคือที่ผมทำงานอยู่2ที
1: ่ที่ไหนบ้าง
2: แล้วมันจะมีปัญหาทั้ง2ที
1: ่หรืออ๋อไ
2: ม่ไม่ไม่แต่ผมไม่คุยนะผมไม่คุยนะ
0: ไม่คุยผมบอกก่อนฉะนั้นคุณก็ต้องไป
2: ผมเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะตกงานสนิท2ที่ในเวลาเดียวกันเลยเอออ
0: ายุแค่นี้ไม่ต้องห่วงมีเยอะกันเดี๋ยวคนติดต่อมาทันที
1: ผมไม่ให้มีช่อง

0: สุดท้าย
1: เอาเป็นว่าประเด็นก็คือคุณกำลังจะถามเรื่องคนละครึ่งไม่ใช่เหรออ
2: ๋อแล้วก็ตอนนี้
1: ทางด้านรัฐบาลกำลังเอายังไงต่อครับเรื่องเงินเรื่องทอง
2: ต่อ2เดือน
0: ไม่ไทยเที่ยวไทยพ
2: า
0: สไม่ทำ
2: แล้วเรื่อง
0: ไม่ทำเมษา
2: ครับ
0: 4,000ล้านไม่ทำ
1: ไม่ทำ
0: ไทยช่วยไทยพาส
1: ทำไหม
0: ทำ
2: ครับ
0: เพราะอนุทินบอกกับ
2: คุณนิติ
0: บอกนิติว่าอยากให้ทำแล้วสภาวะน้ำมันน้ำแมนแบบนี้ราคาแบบนี้ทำแต่ทำเนี่ยจะทำในสเกลไหน
1: ใช
0: ่กี่เดือน
1: ใช
0: ่ถ้าคุณให้26ล้านคนคนละพันเนี่ย26,000ล้านเอาว่ามีคนไปใช้จริงๆแค่25,000อ่ะเหมือนเราใช้ไม่ครบอ่ะ25,000ล้าน
2: ครับ
0: ก็ทำได้แค่เดือนเดียวหรือถ้าเกิด50,000ล้านนะ2เดือน50,000ล้านก็ทำได้แค่เดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกา
1: ในกระเป๋ามีอยู่เท่าไหร่อ
0: ่ะกระเป๋าในกระเป๋าที่มี400,000ล้านเน
1: ี่
0: ยกระเป๋าแรกเนี่ยใช้ไป103เอ้ย104
1: ครับก็เหลือ6
0: เหลือ104 105เนี่ย
1: โอเคเหลือ50,000
0: เหลือ 50,000ถ้า 50,000 เนี่ยจะใช้แบบไหนมันยังมีอย่างอื่นจะต้องใช้ด้วยหรือเปล่า
1: เออ
0: คราวนี้ผมเสนออย่างนี้ว่าคุณไม่ต้องให้ 1,000 หรอกคุณให้500ก็ได้
2: ลดเหลือครึ่ง
0: เออ
2: คนละครึ่งเอาไปครึ่ง
0: ไม่ป่ะ500ไง500 500เนี่ยก็คุณก็ใช้แค่ 12,500 บาท500ล้านก็ใช้ได้3เดือนเลย 37,500 ล้านถ้าไปถ้าเป็น 1,000 มันไม่
1: พ
0: อใช่ไหมจะไปล้วงจากไอ้ 200,000 หลังเนี่ย
1: ม
0: ันไม่ถูก
1: ไม่
0: ควรทำก็เนี่ย
2: เขาจะบ่นไหมว่าเคยได้เท่านี้อ่ะ
0: กำขี้เดียวกำตก
2: แต่ว่าล่าสุดคุณนิติก็สรุปแล้วนะครับว่าตกลงว่า
0: ทำ
2: อีก2เดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับ
0: เดือนละ
2: ไม่ได้บอกแต่บอกจะจ่าย60 40เหมือนเดิมแล้วก็ยืนยันยืนยันว่าจะไม่เอาเงินจากไอ้นี่ไอ้กองทุนอีก 200,000 ล้านอ่ะกองทุนพ
0: ังงานกองหลังไม่เอา
2: ไม่เอาเอากล้องเอา
0: แสดงว่ามีเหลือเท่านี
2: ้
1: มีเหลือเท่าน
0: ี้แล้วประมาณเหลือประมาณสัก 40,000 กว่าล้าน 50,000 กว่าล้านเนี่ย
2: พอมั้ยต้องไปเกี่ยที่อื่นหรือเปล่า
0: ไม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้พออย่างนี้พอถ้าไม่พอจะเอางบกลางมาใช้ได้นิดหน่อยถ้ามันขาดเหลือนิดหน่อยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าใจผมเนี่ยไม่อยากให้ทำ
2: ครับ
0: เพราะมันเหมือนฉีดสเตอรอย
1: ด์ใช่
0: จะมาคุณชัย
1: เออ
0: แล้วหลังๆเนี่ยพอเดือนที่3เนี่ยเรารู้สึกเฉยๆว่ะไม่ค่อยไปซื้อไปแซ่อะไรแล้วเนี่ยผมยังเหลือตั้ง928บาทที่หมด
1: แล้วร้านรวงก็บอกว่ามันดีเฉพาะต้นเดือนนะ
2: ครับ
1: จ้า10วันแรก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หลังจากนั้นก็ร้านรวงก็ไม่มี
0: ก็คือคนทยอยใช้ให้หมดพอหมดแล้วก็หยุดเลย
1: ทีนี้มันก็จะกลายเป็นยาเสพติดสเตียรอยด์อย่างว่าร้านรวงทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่แฮปปี้ขึ้นมาว่าไม่มีที่ยิ่งแย่ใหญ่ฉะนั้นเขาก็จะพึ่งพาแต่ไอสเตียรอยด์เท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่หมอบอกว่าสเตียรอยด์ใช้นานเกินไปเนี่ยคน
0: ต้องทิ้งช่วง
1: แย่ลง
0: ต้องทิ้งช่วงต้องทิ้งช่วง
2: แต่รัฐบาลได้นะ
1: ได้อะไร
2: ได้คะแนนเต็มๆอ่ะ
1: เฮ้ยได้คะแนนก็จบไปแล้วเนี่ยได้อีกเหรอ
2: ได้อีกสิเหลือดูแลประชาชน
0: ผมก็อยากรู้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยโมเมนตัมเรื่องไอ้สวที่เราคุยกันมาเป็นวังเป็นเวรเนี่ยมันจะคืบหน้าไปขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้
1: แต่เชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องกระแสมาแล้วไปเรื่องนี้เพราะว่ามันแยกมันไปโยงกันหลายเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนะมากมายต่างๆนะ
0: คุณวิชัยก็ค่อยๆเติมเชื้อไปเรื่อยๆกัน
2: ครับ
1: ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องความเสียหายนี่มันกว้างใหญ่ไพศาล
0: โอเคเห็นด้วย
1: มันเหมือนคุณโยนก้อนหินลงไปแล้วแรงกระเพื่อมไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยนะมันจะเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วมหาสมุทร
0: โอเคโอเค
2: คร
0: ับ เห็นด้วย
2: 19กันยานะฮะ20ปีรัฐประหารอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวมาเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยนะฮะและเรื่องที่มาของกอิสระด้วยนะครับผมกับคุยคิดมาสุขหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ19วันไหน

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ช้างในพื้นที่อำเภอแม่วางถูกน้ำพัดหายไป1เชือกนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาค่ะขณะเดียวกันหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวในลำน้ำแม่วินจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พัดช้างของปางช้างแห่งหนึ่งหายไปในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งออกค้นหาช้างตัวดังกล่าวพร้อมกับประสานทีมช่วยเหลือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือแต่ล่าสุดยังไม่พบร่องรอยของช้างเนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอุปสรรคในการค้นหานะคะขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศปิดน้ำตกดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่กลางชั่วคราวหลังฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเชี่ยวมีสีขุ่นแดงเจ้าหน้าที่ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำท่วมขึ้นขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนที่ตกหนักทำให้แม่น้ำป่าสักสูงขึ้นและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรของชาวบ้านในตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักค่ะเบื้องต้นได้รับผลกระทบประมาณ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือล่าสุดมีรายงานระดับน้ำเริ่มลดลงหลังฝนหยุดตกส่วนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักทางเทศบาลได้กลับมาปักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะคะหลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเสริมแนวตาลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ในจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถสูบน้ำระบายออกได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมค่ะด่านศุลกากรเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเข้าจับร้านค้าลักลอบขายบุหรี่ต่างประเทศค่ะยึดบุหรี่ได้เกือบ 8,000 มวนมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาทเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงและตำรวจตระเวนชายแดนเข้ายึดบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าร้านค้าดังกล่าวลักลอบขายบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศผิดกฎหมายหรือบุหรี่หนีภาษีค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆซึ่งเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวน 7,962 มวนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 89,325 บาทสอบถามเจ้าของร้านค้าเบื้องต้นพบว่าบุหรี่ที่ตรวจยึดได้ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรและหลักฐานชำระภาษีโดยถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเจ้าของร้านพร้อมยึดของกลางดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติสรรพสามิตพ.ศ. 2560ค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางลำเลียงและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกลุ่มภูเขาไฟทางตอนกลางของชิลีเกิดการประทุระลอกใหม่ค่ะพ่นเท่าฐานสูงกว่า380เมตรขณะที่ทางการประกาศเตือนภัยไว้ที่ระดับสีเหลือง กลุ่มเท่าฐานขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นเหนือแนวเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะหลังกลุ่มภูเขาไฟทางตอนกลางของชิลีเกิดการประทุระลอกใหม่เมื่อช่วงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะสำนักงานธรณีวิทยาและเหมืองแร่แห่งชาติชิลีระบุว่ากลุ่มเท่าฐานจากการปะทุมีเศษวัสดุภูเขาไฟปะปนอยู่ในปริมาณมากนะคะโดยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า380เมตรและกระจายตัวไปทางทิศใต้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะด้านทางการชิลีระบุว่ายังคงระดับเตือนภัยไว้ที่สีเหลืองค่ะและกำหนดเขตปลอดภัยรอบปากปล่องในรัศมี1กิโลเมตรโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนางสาวลลิตาปวีณชัยอายุ68ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมยาวรุงรังสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยพหลโยธิน48แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครวันที่9กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะ อีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เปิดโผ28รายชื่อไทยกัมพูชาเมียนมาสหรัฐเล็งคว่ำบาตรตัดโครงข่ายสแกมเมอร์ภูมิภาคอาเซียน
2: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
3: ที่หัดซัก
1: ไทยเปล่าเวทียังครอสนัดแรกกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาเดินหน้าต่ออย่างไร
4: ใครเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็ไม่ใช่คนที่เคารพตลอดเวลาก็ผู้นำทั้งสองก็เจอกันที่เซบูแล้วก็ตกลงว่าเราจะคุยทุกวิภาคีทุกเรื่องเราจะหลีกเลี่ยงการกล่าวหาซึ่งกันและกันการใส่ร้ายซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ในเวทีระหว่างประเทศคืออะไร
5: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
6: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานที่ต้องบอกว่าเป็นวันที่เรารอคอยมากนะในการจัดยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะฮะวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศครับวันนี้เป็นวันที่5ทีมมาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เช้านะฮะเพื่อที่จะมาตัดสินกันในไม่กี่นาทีต่อไปนี้เราจะทราบว่าใครคือผู้ชนะเลิศนะฮะในผมขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับว่ารางวัลที่1นะฮะที่จะได้รับในวันนี้นั้นก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่เราได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะฮะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็จะมีเงินรางวัลจากไทย PBS นะครับส่วนรองชนะเลิศอีก4ทีมนะครับนั้นก็จะได้โล่จากไทย PBS พร้อมเงินรางวัลด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นรางวัลก่อนนะฮะเดี๋ยวว่าใครจะได้รับนั้นเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะในวันนี้เองนะอีกไม่กี่นาทีเราก็จะทราบแล้วนะฮะตอนนี้อยากจะพาท่านไปรู้จักกับคอมเมนเตอร์ของเรานะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาเป็นกรรมการให้คะแนนด้วยนะฮะวันนี้มี6ท่านด้วยกันนะครับผมขอเริ่มที่ป้าจันครับคุณพัฒน์ระดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนจังหวัดชลบุรีครับคุณวิเชษฐ์เอี่ยมชาวนาหรือว่านายงเชิญยิ้มศิลปินแห่งชาตินะฮะศิลปสาขาศิลปะการแสดงครับคุณหมีจิรณรงค์วงศ์สุนทรนักเล่าเรื่องอาหารนะครับดร.ประทีปปัญญาดีครับนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ครับเชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยที่มีชื่อไปทั่วโลกครับและสุดท้ายอาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับสวัสดีทั้ง6ท่านนะครับผมเอาละครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมีคณะกรรมการจากภูมิภาคนะครับอีกหลายท่านจากภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะเรายังมีเชฟพี่เลี้ยงวันนี้มาด้วยนะแล้วก็มีกองเชียร์นี่เห็นไหมขอภาพกองเชียร์หน่อยสิดูสินะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะกองเชียร์มากันคือมากันแบบอุณาฝากข้างเลยนะมาลุ้นมาเชียร์กันในวันนี้นะครับนอกจากนั้นในงานวันนี้ของเราที่ไทย PBS นี่แหละครับก็ยังมีการออกบูธจำหน่ายน้ำพริกนะฮะโดยเฉพาะน้ำพริกที่เข้ารอบแล้วก็มีน้ำพริกที่ต้องบอกว่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในช่วงที่สำคัญที่สุดของวันนี้ก็คือการค้นหาผู้ชนะเลิศวันนี้ถึงเวลานี้นะฮะท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะจาก50ทีมเป็น22ทีม22ทีมเป็น12ทีมและเรายังคัดจาก12ทีมนะครับเหลือ5ทีมกว่าจะเป็น5ทีมมาถึงวันนี้เขาต่อสู้ยังไงกันบ้างผมอยากพาท่านไปชมกันครับเชิญครับ
1: สู้ไม่สู
2: ้
1: สู้ไม่สู้3 2 1
3: จากเสียงตำน้ำพริกในครัวบ้านสู่เวทีประชันฝีมือที่รวมความแซ่บความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2โดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS
4: เดี๋ยวตำได้เลยนะคะตัวนี้ยังอ่อนอยู่นะคะผลอ่อนทานได้ทั้งเม็ดนะคะ
5: ขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่ไก่ค่ะ
6: ตำให้มันแหลมตำหมดเวลาที่ใจเราแตกสลายตัวหอม
3: เวทีประจันฝีมือยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เริ่มเปิดครกยกสำรับค้นหาสุดยอดมือตำน้ำพริกทั่วประเทศจากผู้สมัครจำนวนมากที่ส่งคลิปมาประชันสู่รอบ50ทีมรอบ22ทีมและรอบ12ทีม
1: นับถอยหลังได้เลย30วิแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วให้วางทุกอย่างเลยนะครับเสร็จหรือไม่เสร็จให้วางทุกอย่างไว้นะครับ
0: ผม
1: 5 4 3 2 1วางครับวางครับ
0: พร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วครับนายกพร้อมหมดละ
3: นี่คือสุดยอดฝีมือ5ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจะมาประชันฝีมือกันในวันนี้ทีมน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังกับน้ำชุบมหาดชูรสชาติเปรี้ยวจี๊ดไม่เหมือนใครจากลูกมหาดพืชหายากในท้องถิ่นปรุงรสนัวจากเขือฉลูสูตรลับเฉพาะของชุมชน
7: เพราะว่าเชฟมาถึงบอก
2: บางทีกับมิ้นไม้ไปตื้อกินเนี่ยมันก้มว่ะเชฟครับลุงกัญชาปฏิบัติเลยอ๋อมันดีกว่าเดิมอ่ะขอบคุณ
3: ทีมแม่ครัวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลากับน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างโดดเด่นด้วยขาตาแดงขาสามน้ำที่ให้รสร้อนแรงผสานกับเคยปลาจากปลาขี้เกะที่นำมาย่างไฟจนหอมฟุ้ง
7: เออตอนเละกันเราใส่เคยปลาทั้งมันหลุดทึกว่ามันจะดำที่มันคล่ำไปนะเราก็เลยเอาพริกแดงมาทำเป็นติ๊กปุ้นแล้วก็มาลุยมันก็ลงตัวพอดี
3: ทีมสาวพวนชวนชิมจังหวัดหนองคายกับแจ่วสูบภูมิปัญญาการทำน้ำพริกจากใบบอนที่ผ่านกระบวนการทำอย่างพิถีพิถันเสริมรสด้วยปลานิลกระชังแม่น้ำโขง GI จนได้แจ่วสูบที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ
8: ์มันอูมามินะพอหมักเสร็จแล้วมันนึ่งเนี่ยโอ้แซ่บ
9: มันจะแบบแตกต่างกับปลาทู
8: อันนี้หอมล้มควัน
10: ผักกาดดองอ่ะอร่อยจริงๆอันนี้เรียกว่าชูมันนะห้ามขาดเลยนะครับ
3: ทีมคนรักบัวจังหวัดอุดรธานีน้ำพริกรากบัวหลวงของทีมนี้ต้องลงเรือฝ่าทะเลบัวแดงตามหารากบัวหลวงที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเลนนำมาทอดกรอบคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องน้ำพริกจนได้น้ำพริกแปลกใหม่รสแซ่บ

0: ใจ
1: เป็นได้ความรู้ไปหลายอย่างค่ะเป็นต้นว่าเฮาควรสินําเสนอแบบใดเฮาสิเอาบัวไปเพิ่มเติมแบบใดจังซี่นะคะเฮ็ดจังได๋มันสิยั่งยืนเพิ่นก็มีคําแนะนํามาซึ่งเฮาสิได้นําไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ
0: ทีมรากชูอามกาจากจังหวัดเชียงรายกับน้ําพริกแบบชาวอาขามากับพระเอกคือรากชูพืชพื้นถิ่นบนดอยหั่นซอยคั่วจนหอมตําเข้ากับเครื่องน้ําพริกผสานหมูรมควันสูตรเฉพาะกลายเป็นน้ําพริกรสเข้มข้นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวอาขา
2: วันนี้เราจะมาตำแบบสดๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราจะเอาไปผัดกับน้ำมันเพื่อจะได้เก็บได้นานๆนะคะจะได้ถนอมแล้วก็เก็บได้นานๆ
3: แล้วก็ไปทำเมนูอื่นต่อยอดได้ด้วย
4: ผัดน้ำมันแล้วมันแบบมันทำให้เราอยากกินมากขึ้นอ่ะ
5: น้ำพีราชูอมากานาบัตติเด
0: ใครจะเป็นสุดยอดมือตำน้ำพริกคนต่อไปพร้อมรับโล่พระราชทานอันทรงเกียรติยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เมื่อ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคนตัวใหญ่ใจดีแล้วก็มีน้ำพริกในหัวใจนายโย่งครับสวัสดีนายโย่ง
1: สวัสดีครับอาจารย์สมฤทธิ์ครับ
0: กินน้ำพริกไหมยังวันนี
1: ้กินมันจะมากินที่นี่ไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดกินมาแล้วเดี๋ยวไม่รู้รสไหนเป็นรสไหน เดี๋ยวไปตัดสินให้ที่บ้านยุ่งเลย
0: นายโย่งเป็นกรรมการด้วยวันนี้
1: ครับผม
0: นายโย่งครับวันนี้นะครับผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมทราบว่า5ทีม
1: ถูกคัดเลือกมาแล้ว
0: มาแล้วมีทีมอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับทีมแรกนะครับทีมแม่ครัวน้ำคลองอุตภาจังหวัดสงขลานะครับกับน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างนะครับทีมที่2ครับทีมรากชูอมกาจังหวัดเชียงรายกับน้ำพริกรากชูอมกานะครับทีมที่3ครับทีมสาวพวนชนชิมนะครับจังหวัดหนองคายกับแจ่วสูบทีมที่4ครับทีมน้ำชุบมหาดจังหวัดตรังนะครับน้ำชุบมหาดนะแล้วก็ทีมสุดท้ายทีมคนรักบัวจังหวัดอุดรธานีน้ำพริกรากบัวหลวงนะครับสวัสดีทั้ง5ทีมนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีก5ทีมนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าทีมไหนจะได้ชนะเลิศลุ้นกันต่อไป
1: แต่ละทีมเชื่อว่าพร้อมมาด้วยใจด้วยกายด้วยโอ้โหต่อสู้กันเต็มที
0: ่
1: พร้อมยังสู้แน่นอน
0: แต่ตอนพรุ่งนี้ผมยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวผมขอประกาศตรงนี้นิดนึงแล้วท่านผู้ชมที่ชมใครทอดสดอยู่ในตอนนี้นะคะอย่าลืมในรายการของเราเชิญท่านมีส่วนร่วมกับรายการทุกครั้งเราจะมีนะเพียงแต่ว่าท่านนะครับส่งข้อความผ่าน LINE @thaipbs หรือว่าสแกน QR code ตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจออยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปกติเราจะแจกครั้งละ5เล่มใช่ไหม
1: ครับ
0: สื่อในรอยรถพิกวันนี้นายโย่งครับเราแจก10เล่ม
1: โหแจกเยอะด้วยครับผม
0: แล้วก็ต้องรบกวนนายโย่งนายโย่งครับนายโย่งตั้งประเด็นหน่อยว่าวันนี้นายโย่งอยากฟังเรื่องอะไร
1: ประเด็นวันนี้ที่ท่านจะส่งมานะครับคือท่านคิดว่าน้ำพริกถ้วยไหนจะได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ถ้วยไหนจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ครับผม
0: โอ้โหแบบเก่งอ่ะเก่งๆนะเก่งชนะเลิศ
1: ใช่รีบส่งมาเลยโอ้ย
0: อ่ะ
1: ใครทำหวม ส่งได้ถึงบ่าย 2:40 นาที
0: บ่าย 2:40 นะทีมไหนคิดว่าจะชนะเลิศนะครับนะฮะแล้วก็10ท่านจะได้รับหนังสือในรอยรถพิกจากเราเราจะแจ้งรายชื่อในสัปดาห์ต่อไปติดตามนะครับเอาละครับอันนี้ขอเชิญชวนท่านที่กำลังชมถ่ายทอดสดอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วก็นายโย่งครับในวันนี้เนี่ยตัดสินน่ะ
1: เรามีคณะกรรมการเยอะแยะมากมายและกฎเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยมันยังไง
0: นายโย่งฟังนะหลายคนเนี่ยถามผมเวลาเจอว่าอาจารย์จัดรายการเนี่ยนะครับอันน้ำพริกอะไรอร่อยที่สุดความอร่อยนะรสชาติน้ำพริก30คะแนนครับ
1: 30คะแนน
0: แล้วมีอะไรน้อยนะ
1: มีอะไรอีก
0: รสชาติใน30นะครับศักยภาพในการพัฒนา20คะแนน
1: นั่น
0: สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม20คะแนน
1: โอ
0: ้วัตถุดิบ15คะแนนนะครับแล้วก็ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางอาหาร15คะแนน
1: มันมีหลายๆอย่างรวมกันเป็นเกณฑ์ให้คะแนน
0: เพราะว่าอร่อยถ้าถามว่าอร่อยนะครับผมชิมมาหมดละ5อันอร่อยหมด
1: อร่อยหมดพร้อมกันเลยอร่อยหมดจริง
0: จริง
1: ถ้าให้ความอร่อยอย่างเดียวนะก็ชนะกันหมดแหละ
0: กรรมการปวดหัวไม่รู้จะให้ใครพูดไงความอร่อยแต่ว่ามันมีอีก4ข้อ5ข้อนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับทุกทีมจะมีเวลา20นาทีนะฮะเมื่อเริ่มแข่งขัน20นาทีท่านต้องทำให้พร้อมและนำมาวางในคณะกรรมการจะมาชิมนะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับผมขอนายโย่ง
1: นับถอยหลังเลย
0: นับถอยหลังเลยนะ
1: ครับผมนับถอยหลัง
0: เราคณะกรรมการเราเริ่มเลยนะครับผมอ่าแล้วนะฮะกรรมการจะได้เตรียมชิมแล้วครับเอ้า
1: เอ็มนะครับมืออยู่ที่ที่จะทำน้ำพริกได้เลยนะจ้องเลยนะจ้องเลย
0: เอาเลยฮะนับเลยฮะท่านนายโย่งนับแล้วมันจะวิ่งแล้วครับเอา
1: สามสองสองเลยนะ
0: ไป
1: หนึ่งไป
0: เอาละครับ เวลาเริ่มเดินแล้วนะครับการแข่งขันก็เริ่มแล้ว5ทีมครับเพื่อชิงชนะเลิศนะครับสุดยอดน้ำพริกในยกพลคนน้ำพริกปีที่2ซีซั่น2นะครับในตอนนี
1: ้แหมเสียงโคลกน้ำพริกนี่มันยวนใจเหลือเกิน
0: นั่นนะฮะนี่ฮะทีมทั้ง5นะครับเตาหัวแก๊สหลุดครับทีมงาน
1: ไหนไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเร็วช่วยหน่อย
0: นะฮะคณะกรรมการหักคะแนนของคณะกรรมทีมงานนะฮะเราต้องทดเวลาให้เขานะครับเพราะเขาต้องทดเวลาให้นะครับเพราะว่า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ฮะตกลงนายคนนี้ใช่ไหมมันหัวแก๊สหลุดอ่ะ
1: นั่นนั่นมายังครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: งานแก้ปัญหาไปแต่ว่าทีมอื่นนะย่งวันนี้เขาตีมกันแต่เช้าเลยนะแล้วก
1: ็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเราดูบรรยากาศการปรุงการทำน้ำพริกนะครับอาจารย์ครับนี่ทางนี้เริ่มแล้วเอาอะไรใส่ครกบ้างแล้วครับเนี่ยเอาข่าใส่ครกแล้วนะครับครับผมมีทั้งข่ามีทั้งตะไคร้นะครับอันนี้เป็นน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างนะครับจากสงขลานะครับอืมโอ้ยหอมด้วยมันหอมตลบอบอวนไปหมดไม่รู้มาจากไหนเนี่ยจากครัวไหนบ้างเนี่ยนะครับโอ้โหใส่หอมเข้าไปแล้วอืมทีเด็ดของเราทีเด็ดของเราเราชูอะไรเป็นตัวเอก
2: เองค่ะคือขาตาเดงเคยปลาย่างเคยปลาแล้วก็ขาของเราค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
2: อันนี้คือปลาทรายค่ะเป็นปลาที่บ้านเราค่ะเอามาเป็นชู้กับ
1: เดี๋ยวเราไปดูทางนู้นใช่มั้ยครับผมอาจารย์สมฤทธิ์ครับ
0: ครับผมนายง
1: เชิญทางนู้นก่อนเลยครับ
0: ผมขออนุญาตนายกแป๊บหนึ่งนะฮะเราอยากจะมาฟังข้อแนะนำหรือคำแนะนำจากคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญผมคิดว่า5ทีมที่เข้าแข่งขันวันนี้คงอยากจะได้คำแนะนำนะฮะก็มีเชฟวิชิตแล้วก็อาจารย์ต้นนะผมขอถามคำถามนะทั้งสองท่านนะครับถ้าท่านจะให้คำแนะนำ5ทีมขอสักคนละประเด็นเชิญครับจะแนะนำว่าไงครับวันนี้ครับสุดท้ายแล้วครับ
3: จริงๆแล้วไอ้การทำต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นมากๆเข้าใจดีนะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของวิธีการที่เตรียมมาอย่างครบถ้วนแล้วก็ผมเชื่อว่าน้ำพริกเนี่ยเข้ากว่าจะถึงรอบนี้เนี่ยทำไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเข้ามาอยู่ในที่ประชันอย่างเงี้ยต้องตั้งใจแล้วก็มีสติจริงๆว่าอย่าให้หลุดเพราะนั่นคือน้ำพริกทำสดและชิมสด
0: จ
3: ะหลุดไม่ได
0: ้
3: ห้ามหลุดนะครับห้ามหลุดทีเดียว
0: สุ
3: ด
0: สติ
3: สตังว่าทีหลังนะเอาสติก่อน
0: เชิญครับอาจารย์ต้นครับ
4: ก็คล้ายๆเชฟวิชิตก็คือว่าอะไรที่มันจะต้องใส่ก่อนใส่หลังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยคิดว่าทำมาจนเคยมือเนี่ยก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องอย่าให้มันผิดพลาดเพราะว่าไอ้การแข่งสดแบบนี้มันแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีการในทีมเนี่ยต้องช่วยๆกันนะครับมองให้รอบด้าน
0: ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาที่เวทีแข่งขันนะฮะนายง
1: ครับอาจารย์สมฤทธิ์
0: ครั้งนี้เป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: เยอะมาก
1: หอมตลบอบอวน
0: เรามาเริ่มตรงนี้ก่อน
1: เริ่มจากน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจากสงขลานะครับเนี่ยลุ่มน้ำอุตภเว
0: นายงรู้ไหมน้ำชุบแปลว่าอะไร
1: น้ำชุบผมรู้แล้ว
0: ว่า
1: น้ำพริก
0: ว่าเก่งมาก
1: เมื่อก่อนไม่รู้มารู้ในรายการนี้แหละ
0: นายงอย่าไปบอกใครนะเขาเรียกผมอาจารย์ทั้งประเทศใช่ไหม
1: แล้วอาจารย์รู้ไหม
0: ไม่รู
1: ้นี่ไม่ได้บอกใครนะ
0: รับปากนะ
1: งั้นช่วยปิดกันเยอะๆปิดกันทั้งประเทศเลยว่าน
0: ะฮะจริงๆไม่รู้จักทางใต้เขาเรียกน้ำชุบ
1: น้ำชุบเน
0: า
1: ะ
0: เราไม่ไปกวนเขานะเดี๋ยวให้เขามีสัตว์เรามาที่อันนี้จากสงขลานะฮะน้ำชุบหัวข่าเขาเป็นจำได้ไหมขาตาแดง
1: คือขาตาแดงที่มีแดงๆอยู่ขุม
0: แล้วก็เคย
1: ก็
0: ปลาก
1: ะปิ
0: ที่ทำจากเนื้อปลาแล้วเอาไปย่าง
1: โอ้โหมันหอมยียวนชวนให้รับประทานอันนี้เป็นน้ำพริก

0: รากชูอมกา
1: เชียงไฮบ้านผม
0: นี่รากเชียงไฮ
1: รากเชียงรายรากชูนั้นจะเป็นอะไรล่ะฮะเป็นพืชที่ต้องบอกว่าคนกลุ่มชาติพันธุ์แถวทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะทานกันนะ
0: ฮะ
1: แล้วเขาก็เอามาทำเป็นน้ำพริก
0: แล้วผมลองทานดูแล้วโอ้มันมีรสชาติแปลกที่เราไม่เคยลิ้มรสเลย
1: มันสุดๆเลยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะมาแข่งกันในเรื่องของอะไรนะ
0: ฮะ
1: รสเนี่ยรสชาติอ่ะมันยากมากเพราะมันอร่อยหมดเลย
0: แล้วมีที่มาที่ไปจากย่าสู่แม่สู่ลูกอะไรเนี่ยอามากะอาม่าแม่กะก็คือความรักจากแม่ที่ส่งต่อให้ลูก
1: น้ำพริกใจแม่จากใจแม
0: ่ใช
1: ่โอ้โห
0: นี่มันมีที่มามีเส้นทางหมดเลย
1: นี่ของทีมนี่เขาใส่ชุดพื้นเมืองของเขาด้วยนะ
0: ใช่
1: สวยเหลือเกิน
0: สวยมากอันนี้อยู่เชียงรายอยู่ตรงไหนของเชียงราย
2: ผาหีค่ะ
0: ตรงไหนนะบนดอยหรือเปล่า
1: ผาหมี
0: แม่สาย
1: ดอยตุงอ่ะดอยตุงและผาหมีจะใกล้แม่สายอ่ะ
0: ครับผม
1: สวยจังเลยอ่ะชุด
0: สวยมากสวยมาก
1: นะฮะ
0: แพงไหมผมจะซื้อต่อแล้วก็ถอดตรงนี้เลย
3: ราคาตีราคาไม่ได้ค่ะแต่มีคุณค่าทางจิตใจเพราะสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะ
1: โอ้โหนะฮะสวยเหลือเกินนะฮะสวยงามมากมากนะครับปีหน้านะเดี๋ยวผมจะเสนอคณะกรรมการไทย PBS นะให้มีรางวัลชุดแต่งกายดีเด่นด้วยนะ
0: แข่งขันแต่ละที่แต่ละถิ่นนะเขาก็จะแต่ง
1: ไหมสวยเหลือเกินนะฮะเอามาทางนี้นะฮะ
0: ทางนี้ก็คือแจ่วสูบน้องคายทีมสาวพรวนชวนชิมน้องคายแจ่วสูบ
1: ครับ
0: แจ่วสูบสูบก็คือใบบอน
1: อ
0: ีกคนนึงใบบอนมาเรียบร้อยแล้วใส่ครกแล้วใส่เครื่องปรุงแล้วเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดแค่20นาทีเท่านั้นเอง
1: หอมมาก
0: หอมจริง
1: และนี่นะแอบนิดนึงเขากินกับปลาเป็นปลา
0: ปลาอะไรฮะ
1: จากแม่น้ำโขง
4: จากแม่น้ำโขงนะคะ
1: จากแม่น้ำโขง
4: เป็นปลานิลทวนน้ำค่ะเนื้อมันจะแน่น
0: อ๋อปลานิลที่ว่ายทวนน้ำเนื้อจะแน่นครับผมจำไว้นะใครอยากเนื้อแน่นให้ว่ายทวนน้ำครับผม
1: แก้วสูบ
0: เดี๋ยว
1: พูดง่ายๆว่าใบบอน
0: ใบบอนนี่แหละ
1: มานึ่งแล้วมาหมัก
0: ใช่ๆๆ
1: มาทำน้ำพริก
0: โอ้ย
1: น้อยและที่อู้น้ำลายออกได้ป่ะ
0: โอ้โหนี่เครื่องเคียงเครื่องเคียงชู
1: อันนี้ชูมันหมดเลย
0: อันนี
1: ้แล้วอันนี้ครับตัวชูเอกเลยคือที่นี่เขามีชูขลายคน
0: ครับ
1: นี่
0: อันนี้ชูอันนี้กิ๊กอะไรก็ว่ากันไปผสมกันครับ
1: พอเข้าปากไปนะนายโย่ง
0: ฮะ
1: มันเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดๆเค็มๆเลย
0: อันนี้เหมือนบักเซียนวะเออเนี่ย
1: ได้มา
0: แล้วทางนี้จากนี้เลยครับอาจารย์สมฤทธิ์ครับน้ำชุบมหาดทีมน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรัง
1: นายโย่งครับมหาดอันไหนเอ่ย
0: มหาดผมเคยเห
1: ็
0: นอันนี้ไม่ใช่มหาดแน่นอนอันนี้เข้าใจว่านี่มันเป็นมหาดไม่ใช่มหาดอยู่ไหนนี่ปะนี่เหรออ
1: ัน
0: นี้เนื้อมหาดเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: นี่
0: เนื้อมหาดเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: คนต่างภาคจะไม่รู้ไอ้ผมพูดยังไงผมก็ไม่รู้ผมก็มาร ายการนี่แหละฮะ
0: นี่
1: มหาด
0: นี่อันนี้เขาปอกเปลือกแล้ว
1: เป็นพืชป่า
0: ได้พืช
1: แล้วออกเปรี้ยว
0: รสเปรี้ยวแทนมะนาว
1: แทน
0: มะขามอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะฮะแล้วก็เนี่ยเขากำลังทำอยู่นะอันนี้มาจากจังหวัดตรัง
0: ครับผมแล้วมีเครื่องเคียง
1: แค่ lobster ตัวนี้ก็คมได้เยอะ
0: ทีแรกผมนึกว่าโมเดล
1: นึกว่าเขา
0: ทำโมเดลมา
1: อ
0: ุมาจับคือกันโอ้โหนี่ของจริงเนี่ยเนี่ยจากน้ำทะเลลึกเนาะ
1: ตรังอุดมสมบูรณ
0: ์ใช่
1: อุดมสม
0: เมืองตรังนะเมืองไทยเรามีอะไรเยอะแยะมากมายที่น่าสัมผัสน่าเที่ยวน่าชม
1: แล้ว
0: ก็รสชาติด้วย
1: นี่อุดรธานี
0: โอ้อาจารย์สมฤทธิ์ครับ
1: บัวแดง
0: นอกจากความสวยแล้วยังมีความอร่อยมาให้เราด้วยดอกบัวรากบัว
1: ทีมนี้นะเขาทำน้ำพริกนี่กำลังทำนะโยมแล้วเวลาทานเนี่ยเอาใส่กรีบบัวนี่ครับ
0: นี
1: ่แล้วก็ใส่พวกนี้ด้วยนะนี่
0: ใบชะพูก็ได
1: ้
0: กรีบบัวก็ได
1: ้แล้วก็มีปลานี่นะ
0: สร้อย
1: เคี้ยวได้ทั้งหมดเลย
0: ต่างเกินไม่ต้อง
1: เดียวนะโอ้กินทั้งหมดเลยนะคือถ้ากินทั้ง5น้ำพริกนี่นะนายโยมครับ สวรรค์เหลืออีกข้อนิ้วเดียวก็ถึงละมันอร่อย
0: มีน้ำอะไรเนี่ย
1: น้ำราก
0: นี่น้ำรากบัวนะครับทำจากรากบัว
1: ครับถ้าเผ็ดก็กินนั้น
0: คิดกินไว้ก่อนได้ไหมเผื่อจะเผ็ดกินเลยนะ
1: นี่แค่กระติบสวย
0: สวยมากอ่ะเฮ้ยอาจารย์สมฤทธิ์ครับ
1: มันเป็นกระติบบ้างไหม
0: ฮะมีขายเหรอ
1: สวยมากแล้วผมเป็นคนที่เก็บกระติบครับอันนี้สวยเหลือเกิน

0: ปตายแล้วรายการเราในอากาศน้ำพริกไม่ใช่รายการกระติบ
1: จะบอกใครนะว่าผมเพิ่งเคยเห็นกระติบรูปร่างแบบนี
0: ้สวยเหลือเกินดูดิ
1: โอ้สวยมาก
0: ข้าวเหนียวนะกินกับข้าวเหนียวนี่
1: ข้าวเหนียวอยู่ในนี้ด้วย

0: พี่หนองคายค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะ
2: เหมือนกัน
1: ค่ะเหมือนกันมาจากอำเภอเหมือนกันนะครับจังหวัดเหมือนกันหนองคาย
2: สงขลา
3: สงขลา
4: เฮ้ยถามว่ามา
3: จาก4ครับ
1: เร็วเลย
2: ปทุมธานี
5: ปทุมค่ะ
6: สงขลาค่ะ
1: โอ้ยมากันเยอะแยะเลยข้างหลังขอโทษด้วยนะครับที่ไปไม่ถึงถ้าไปไม่ถึงก็ส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วเอาละทางโน้นก็มีนะครับทางโน้นส่งเสียงมาโอ้ยเยอะแยะเลยครับอาจารย์สมฤทธิ์ครับ
7: แล้วน้ำพริกตาโยงไม่มาได้สักคนเหรอฮะ
1: ไม่มาฮะหลับ
7: น้ำพริกตาโยงก็มีนะอ๋อน้ำพริกตาโยงมาโน
1: ่นได
7: ้ๆสงขลาสงขลา
1: โอเค
7: นายกไปทักหน่อยนายกไปทักหน่อยครับ
1: มาเอาอันนี้สงขลาเหรอ
6: สงขลาค่ะ
1: เออมากันกี่คนเนี่ย
6: 4
1: เอา4 3ด้วยนับไม่ถูกตอนกลับจะกลับหมดมั้ยเนี่ยขนาดแล้วทางโน้นมาจากไหนมาจากไหนครับ
8: รังสิต
1: โอ้มาจากรังสิตนี่เองเป็นแฟนรายการอยู่แล้วเนาะขอบคุณมากขอบคุณจากไหนสายไหมโอ้
7: นายงครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผม
7: นายกเชิญทางนี้หน่อยเรามีกองเชียร์มาจากแต่ละทีมนะเรามาคุยกับเขาหน่อยอันนี้รู้เลยว่าจากน้ำพริก
1: รัก
9: นาทีราชูอมากา
10: ครับผมแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้น
9: ดีใจด้วยแล้วตื่นเต้นด้วยมองไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยทีมมาตามนี่หลายรอบแล้วแต่กอเชียร์นี่มาครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นมากเลยไม่เคยรู้ยังไง
7: สงสัยจะตื่นเต้นกว่าคนตำน้ำพริกกองเชียร์เราจะตื่นเต้นนะฮะ
9: เราอย่าบอกเลยก็ไอ้คนที่ทีมตามนักพี่เนี่ยทำไมช้าจังเลยเนาะอ๋อเชียร์เนี่ยตื่นเต้น
1: เวลาเราไปทำเขาก็รู้สึกอย่างเราที่รู้สึกกับเขานี่แหละเออแล้วทั้งนี
9: ้บอกให้สู้ๆก็เขาอย่ากับไม่ได้ยินเลยใจเย็น
1: เขากำลัง
7: ตอนนี้เขาต้องปิดทวารนะเขาต้อง
1: มี
7: ขึ้นไปใส่สูทใส่อะไรนะตำนะให้นะ
1: ใช่ใช
7: ่เออ
1: โอ้ยกองเชียร์นี่เหนื่อยกว่าคนตำอีกนะ
11: อ
1: ี
11: กท
1: ีมหนึ่ง
11: ค่ะทำมาจากใบบอนค่ะ
7: ครับผม
11: แล้วเอาไปหมักแล้วก็ใส่ในกระบอกอะค่ะ
7: คร
11: ับ ค
7: ่
11: ะ
7: เอ๊ะคำว่าสูบแปลว่าอะไร
11: สูบเหมือนยาสูบอะค่ะที่เอาไปใส่ในกระบอกเอาไปหมัก
7: คือหมักเนาะ
11: ใช่ค่ะอ๋อ
7: เป็นคำแถวอีสานนะครับนะอันนี้แจ่วสูบจากหนองคาย
1: อันนี้ก็อ๋อแจ่วสูบเหมือนกัน
7: แจ่วสูบนะอันนี้คืออ
1: ะไร
2: หัวขาจากสงขลา
7: จากสงขลา
1: น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลาเนาะ
7: เออฮะเขาจะเรียกน้ำพริกเรียกน้ำซุปเนาะครับตัวเน
2: า
7: ะน้ำชุบน้ำชุบ
1: นะ
7: แล้วก็เคย
2: ตัวเคยค่ะ
7: ตัวเคยปลาก็คือกะปิเนา
2: ะ
7: เออนี่เห็นไหมในสมัยรัชกาลที่4เคยจะให้เปลี่ยนคำว่ากะปิเป็นเยื่อเคยให้เรียกใหม่แต่ว่าคนก็ไม่ติดเพราะคนติดคำว่ากะปิไปแล้วนะเออนะแต่ใต้เขายังเรียกเคยอยู่นะครับเนาะแต่เป็นเคยปลาเคยจากปลา
1: ครับมันมีเคยจากกุ้งเคยจากปลาอะไรเงี้ย
7: ครับ
1: ครับผม
7: นะฮะ
1: แล้วนี้นำ
3: อันนี้ก็นำชุบเคยนำชุบวัวค้าเคยปลาย่างเหมือนกัน
7: เหมือนกัน
3: จากสงขลากับมาเชียนี่เต็มทีเลยตอนนี้เนี่ยย่างให้มันหนานี่ครับ
7: อ
3: าจารย์ฟังไม่รู้เรื่อง
7: ฟังรู้เรื่องฮะกำลังบอกว่าไอ้เคยปลาเนี่ย
3: เคยปลาครับ
7: เคยปลาเนี่ยหลายคนอย่างผมมาจากภาคเหนือผมไม่รู้ว่ากะปิเนี่ยมันทำมาจากปลาได้
3: ครับ
7: เมื่อก่อนเรารู้แต่ว่ามาจากอะไรกุ้
3: ง
7: ตัวเคยนะฮะแต่ปรากฏว่าผมไปที่พม่าไปที่เมืองไปเมืองทวาย
1: ครับ
7: ปรากฏเมืองทวายนี่เป็นเมืองที่กะปิดังที่สุดในพม่
1: า
7: แล้วเขาเรียกกะปิว่าง
1: าบิ
7: เพราะฉะนั้นคำว่ากะปิเนี่ยมาจากเขาฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
7: เขามาจากเป็นกะปิทำมาจากปลาเหมือนใต้อะฮะเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนกันเนาะเป็นงาปินะของพม่า
1: อันนี้ก็เหมือนกัน
7: ฮะฮะ
1: นี่เดียวกัน
7: นี่เทียมเดียวกันน
1: ี่
7: ลากบัวหลวงอันนี้ลาก
1: บัวหลวง
7: นะฮะมากี่คนทำไมมากี่คนจากอุดรวันนี
12: ้ลากบัวนี่ให้แฟน
7: ลากบัว
1: ให้แฟนพูดให้แฟนพูดแสดงว่าอยู่ที่บ้านแฟนพูดซะจนเราลืมคำพูดไปหมดแล้วแทบจะพูดไม่เป็นแล้วว่างั้นเหรอฟังอย่างเดียว
7: นี่ไปว่าเขาหรือตัวเอง
1: ผมขอระบายด้วยครับ
7: ครับ
2: ลากบัวทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะตามอาจารย์สมฤทธ
7: ิ์ตอนนี้เราเหลืออีก4นาที50
1: โอ้เหรอ
7: วินาที
1: เราจะไปไหนครับอาจารย์สมฤทธิ์ครับ
7: ค่ะนี่ไงเรามาลุ้นกันคะแนนยันยงครับตอนนี้เหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะให้นายยง
1: ลุ้นเวลา
7: ดูเวลา
1: ลุ้น

0: ลานะครับ
1: ท่านผู้ชมครับเรามาถึงในช่วงที่สำคัญมากๆก็คือ5ทีมนะฮะที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นกำลังแข่งขันในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสให้20นาทีให้แข่งขันกันสุดท้ายเพื่อที่จะประชันฝีมือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับ5ทีมจะเอาน้ำพริกไปวางไว้ตามจุดที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก
0: ็คณะกรรมการ
1: จะไปชิมและให้คะแนน
0: ครับ
1: ตัดสินเลยวันนี้นะโย่ง
0: โอ้รับรางวัลเลย
1: รับรางวัลเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละเป็นวินาทีแห่งความ
0: สำคัญวินาทีแห่งความตื่นเต้นวินาทีของความสำเร็จของทีมที่จะได้แชมป
1: ์
0: ถือโอ้โหเตรียมนะครับใกล้เวลาแล้วนะครับเหลือแค่ทางนี้นะฮะตอนนี้เหลือเวลาแค่
1: เท่าไหร่เอ่ย
0: 3นาที
1: ตอนนี้ที
0: ม3นาที40กว่านาที
1: รักชูอมากาไปแล้วนะครับแล้วก็ทีม
0: ทำไมเสร็จ
1: น้ำชุบข่าเคยปลาย่างไปแล้วแล้วก็แจวสูบไปแล้วนะครับแล้วมีอะไรอีกเอ่ยน้ำพริกรากบัวหลวงไปแล้ว
0: อันนี้เป็นเวลาจริงนะครับเราไม่ได้เซตมาวางนะเป็นเวลาจริงแล้วก็ปรุงจริงตำจริงนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านก็เห็นอยู่นะว่าตำจริงแล้วก็มีส่วนผสมจริงๆเลยไม่ได้เตรียมว่าเอ้ยเตรียมอันเสร็จมาแล้วก็มาวางหลอกไม่ใช่ไม่ใช่โดยเด็ดขาดนะครับแข่งกันจริงๆทั้งนู้นยังไม่เสร็จใช่ไหมครับแจวสูบยังไม่เสร็จใช่ไหมอ๋อไปแล้วแต่ว่ากำลังเตรียมเครื่องเคียงอยู
1: ่ oh.
0: ถ้าเครื่องเคียงเสร็จแล้วนะครับเตรียมมาได้เลยถ้าหมดเวลาแล้วต้องวางนะฮะหมดเวลาแล้วต้องวางเลย แล้วก็ถือว่าไม่ทันเลย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: นายโยงครับในน้ำพริกเนี่ยปีนี้เราเพิ่มมาอีกว่านอกจากน้ำพริกนะครับเรายังมีผักที่ทานกับน้ำพริกก็มาเกี่ยวข้องด้วยภาษากลางเขาเรียกอะไรเครื่องเคียง
0: เครื่องเคียงเครื่องเคียง
1: ภาคใต้เขาเรียกผักหน่องบ้านผมทางเหนือเขาเรียกผักกับนะฮะหรือว่าจะเรียก
0: ไอ้ที่แหนมกับอันนั้นแหนมกับอันนี
1: ้อันนี้ชู
0: ลิชูใช่ไหม
1: คือต้องขาดไม่ได้นี่คือชูเลยเขาจะแต่ถ้าขาดได้ก็ได้ไม่มีอะไรมาแทนได้อะไรเงี้ยเรียกผักกับผักเหนือนะแต่ถ้าว่าขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าอันนี้ต้องกินกับอันนี้เขาเรียกชูมันสำคัญ
0: ผมเนี่ยอันนี้ต้องคู่เคียงกับอะไรเงี้ยเหมือนกล้วยหอมกินกับขยาศาสตร์เงี้ยนะอันนี้ชูกัน
1: ชูกัน
0: ประมาณนั้น
1: นะฮะปีนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ
0: เป็นเครื่องเคียง
1: ครับ
0: ไอ้ชูเครื่องเคียง
1: ตอนนี้เรามี1 2 3โอ้ครบหมดแล้วนี
0: ่ครบหมดแต่ว่าเครื่องเคียงยังไปยังไปยัง
1: มาละมาละกำลังเตรียมนะฮะท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าน้ำพริกเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะยิ่งอร่อยเข้าไปอีกถ้ามันมีเครื่องเคียง
0: ใช่
1: นะฮะ
0: มันจะสนุกลิ้นสนุกปากไปอีก
1: มันออกเปรี้ยวออกอะไรมันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: มีทุกรสชาติ
1: โอ
0: ้โหตอนนี้กำลัง
1: แถวบ้านนายโย่งอ่
0: ะ
1: แถวพิษณุโลกเนี่ยส่วนมากน้ำพริกเขากินกับอะไร
0: ก็กินกับผักพวกมะเขืออะไรอ่ะดอกสโนกระถินชะอมตำลึงกินอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอเอามาต้มเอามานึ่ง
0: เอามาต้มอะไรได้แล้วบางอย่างก็กินดิบแตงกวาอะไรเงี้ยกินดิบ
1: ครับ
0: มะเขือกินดิบได้อะไรได้
1: อ้าวแล้วฮะตอนนี้นายโย่งครับเราเหลือเวลา1นาที10 1นาทีตอนนี้นะครับปรากฏว่าทีมหัวชุบหัวขาเคยไปย่างเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: เอาทีมชัวร์มากาเรียบร้อยยังครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
1: แจวสูบเรียบร้อยแล้วน้ำชุบมหาดเรียบร้อยแล้วรักบัวหลวง
0: เอาละเดี๋ยวหมดเวลาแล้วผมจะนับนะครับ
1: ตอนนี้นายงเชิญทางนี้หน่อยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้พร้อมแล้วหูปีนี้นะครับเยี่ยมจริงๆเสร็จก่อนเวลากำหนด
0: โหเก่งมากเก่งมากเหลืออีก30กว่าวิ32 31 30วิเดี๋ยวจะนับ
1: โอเค
0: นะครับ
1: นะฮะตอนนี้คืออยากจะให้ท่านชมนะฮะน้ำพริกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีที่เรียกว่าผักอะไรผักเคียงเครื่องเคียงผักหน่อนะฮะโอเค
0: มี
1: เตรียมพร้อมแล้วก็อันดับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะฮะจะเชิญคณะกรรมการทั้งหมดนะครับให้มาชิมเหลือ10วิ
0: เหลือ10วิ9 8 7 6 5 4 3 2 1
1: จบหมดเวลาครับโอ้ขอแสดงความยินดีกับ5ทีมนะฮะที่ทำ
0: เสร็จ
1: ก่อนเวลาเรียบร้อยนะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้หมดเลยจัดสำรับงามเหลือเกิน
0: งาม
1: เหลือเกินตอนนี้เราขอเชิญกรรมการนะครับ กรรมการทุกท่านนะครับคณะกรรมการทุกท่านครับเชิญครับ
0: เชิญครับมาชิมได้เลยครับ
1: มาชิมนะฮะ
0: เพื่อจะได้ให้คะแนนได้ถูกว่ารสชาติหรือการจัดวางหรือว่ามีอะไรเครื่องเคียงยังไงจะได้ให้คะแนนได้ถูกนะครับ
1: เอาละฮะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เราต้องปล่อยกรรมการนายงมากับผมตรงนี
0: ้ใช่ใช
1: ่ตอนนี้กรรมการท่านตอนนี้เป็นตอนนี้5ทีมนายงทางโน้นฮะ
0: ไปชิมที่โต๊ะได้เลยฮะชิมที่โต๊ะได้เลยครับ
1: นี่เหรอฮะตอนนี้5ทีม
0: ทางนี้ก่อนเหรออ้าวชิมนี่เหรออ้าวๆครับเชิญครับ
1: อ๋อละไปเลย
0: อ๋อหน้าโต๊ะได้เลยโอ้โหชิมเลยครับเอาเลยอาจารย์เป็นไงบ้าง
1: เอาละครับอันนี้ก็
0: เราก็จะให้คณะกรรมการไปลองชิมทุกร้านทุกบูธทุกน้ำพริกก่อน
1: ครับน่ะตอนนี้กรรมการกำลังชิมนะฮะแล้วก็ส่วนคะแนนอย่างอื่นนะฮะนายง
0: เราก็
1: ที่ผมบอกไปอ่
0: ะ
1: มีมากกว่าเรื่องรสชาติใช่ไหมฮะไอ้ทั้งหมดเนี่ยเขาให้คะแนนกันไปเติมในช่วงเช้าแล้วเพราะเขามีการนำเสนอนะครับจำได้ไหมฮะมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่เรื่อง
0: มีรสชาติ
1: ยั่งยืนอะไรนะ
0: สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายกว่าจะรวมได้นะฮะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่รสชาติอย่างเดียว
1: อันนี้แค่ประเด็นสุดท้ายคือรสชาติ30คะแนนนะครับส่วนคะแนนอื่นๆนั้นคณะกรรมการได้ไปให้เมื่อตอนช่วงเช้าเพราะ
0: ช่วงเช้า
1: เสนอกันเรียบร้อยแล้ว
0: ทางนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางนี้เลยครับน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างครับ
1: เชิญเลยครับนาย
0: เชิญเลยครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมล่ะ
2: ตื่น
0: เต้นแล้วมั่นใจไหมวันนี้ที่เราทำได้ปรุงเมื่อกี้เอาไมค์ใกล้ๆปากนะฮะไมค์ใกล้ๆ
2: ก็ดูพูดดีกว่าเขาพูดเก่ง
0: ไหนคุณไหนป้าเตือนป้าเตือนแกมานี่เขาบอกให้ป้าเตือนมาพูดแกก็ปัดหืมขอตีสักทีคนพูดเก่งไม่มา
1: แล้วก็คนพูดเก่งก็ไม่มา
0: แล้วให้คนพูดไม่เป็นถือไมค์มา
2: คนนี้ทำเก่ง
0: อ๋อคนนั้นทำเก่งอ๋อเขาเก่งคนละอย่างเขาอาจารย
1: ์อาจารย์นายงเชิญเลยครับ
0: เชิญครับเชิญครับเป็นไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อย
2: ค่ะน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างของเราเนี่ยครับพิเศษตรงหัวขาวันนี้เราเอาหัวขาที่มีคุณภาพของอำเภอบางกล่ำมาเราม
0: ันเป็นหัวขาอะไรนะ
2: หัวขาตาแดงค่ะ
0: หัวขาตาแดง
2: มีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีความสากน้อยความเป็นชานเป็นอะไรเนี่ยน้อยทำให้กินแล้วมันไม่เป็นชานเป็น
0: ชานเป็นเยื่อเป็นเยื่อ
2: ใช่ค่ะ
0: กากเป็นเยื่อเป็นใย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้มันหยาบเกินไปงี้ไม่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้แล้วก็มันก็ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากคิดว่าเด็กก็กินได
0: ้เออนะ
2: ผู้ใหญ่ก็กินดีค่ะ
0: ครับผม
2: คือเราจะทําแบบว่าให้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้
0: รสชาติพอดีกลางไว
2: ้ก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่จืดไป
0: แล้วพวกนี้เครื่องเคียงเหรอเนี่ย
2: เครื่องเคียงนี่คือปลาทรายต้มน้ําผึ้งกับกุ้งต้มน้ําผึ้งค่ะ
0: โอ้โห
2: เป็นปลาในลุ่มน้ำของเราเองค่ะปลาสามน้ำ
1: ปลาทรายเหรอฮะ
2: ปลาทราย
1: โอน
0: แล้วไอ้กระบอกไอ้ถ้วยเนี้ย
2: นี่คือปลาขี้เกะที่เอามาทำ
1: ปลาขี้เกะ
2: ใช่ค่ะที่เอามา
1: ทำเคย
2: ใช่ค่ะ
1: เอามากินได้ด้วย
0: ในนี
2: ้อันนี้คือน้ำเคยที่เราเอามาทำเคยแล้วหมักเอาไว
1: ้ครับ
2: แล้วก็จะมีน้ำออกมา
0: อันนี้เอามาให้ดูหรือมาให้กินด้วย
2: อันนี้กินได้ค่
0: ะ
2: กินได้เอามากินเอามาปรุงใส่ส้มใส่กระไคร้ใส่พริกแล้วก็มาโรยกับข้าว
0: เห็นมีหอมมีพริกด้วยอะไรด้วยมันผสมด้วยอะไรบ้าง
2: สะตอดองค่ะ
0: ฮะ
2: สะตอดอง
1: สะตอดอง
0: โอ้นี่ไงแกเลี่ยน
2: สะตอดองใช่
1: เออนะบางทีไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่พอเรากินขาเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดใช่ไหมคะม
1: ี
2: เผ็ดร้อนเราก็กินสะตอซึ่งมีฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อน
1: ดับกัน
0: วิธีคิดใช่ไหมศิลปะในการ
1: ปัญญาม
0: ันเป็นภูมิปัญญา
2: แล้วก็กินกับข้าวสังหยดพื้นถิ่นของเรานะคะ
0: ข้าวอะไรนะ
2: ข้าวสังหยดค่ะ
0: สังหยด
2: ถ้าสังหยด
0: มันมีความพิเศษยังไง
2: พอสีออกมาแล้วมันจะเป็นสีชมพู
0: ครับ
2: สีชมพู
1: นิ่มเชียวนะ
2: แล้วมันก็นิ่มกินกับน้ำชุบเนี่ยมันจะเข้ากันค่ะ
0: อันนี้ก็ใช่ของเราใช่ไหม
2: อันนี้คือชู้ของมันค่ะ
1: ชู้ของมัน
0: อันนี้อะไร
2: แ
0: ล้วอัน
2: นี้คือสากเขาเรียกว่าสากขาอยู่ในหนึ่งในต้นขา
0: คนอ่อน
1: ครับ
2: ใช่
1: ป่ะนายงไปเลย
0: ไปต่อ
1: ว่านี่สวัสดีครับรากชูอมากา
0: เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ครับ
1: เชิญเลยครับเป็นไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: น้ำพี่รากชูอมากาค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะซึ่งตามจากรากชูค่ะ
1: นี่
0: ลักชู
3: ลักชูค่ะลักชูของเรานี้ใช้ได้ทั้งรากทั้งใบเลยนะคะ
0: ครับผม
3: หลังจากตักรากตักใบกินแล้วแล้วก็หัวจุกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อีกนะก็ไปปลูกได้นะคะตรงกลางตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับแล้วก็สงสัยอันเนี้ยคืออะไรเนี่ย
3: เป็น
0: ทีแรกนึกว่าพริก
3: ผลไม้ป่าชนิดหนึ่งจีกุ๊กนะคะจีกุ๊กเนี่ยค่ะแต่เป็นขาเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเครื่องเคียงมันแนมกับน้ำพริกนะคะ
0: ครับ
3: รสชาติอร่อยขึ้น
1: พวกนี้เป็นผักแนม
3: แ
1: นมหมด
0: ผักอะไรบ้างมันยังไง
3: คือผักสีท่าส
0: ี
3: ท่านะคะท่าดินน้ำลม
1: ไฟขออนุญาตไปเลยนะเพราะเขาเดี๋ยวเราจะ
0: เดี๋ยวเวลา
1: อากาศละต่อไปแจ่วซุปเชิญครับ
4: แจ่วซุปทำมาจากใบบอนนะคะชูของเขาก็คือส้มผักค่ะส้มผักเสี้ยนแล้วก็ส้มผักกาดนะคะแล
0: ้
4: วมีอีกอย่างนึงคือปลานิลจีไอลมควันค่ะกินรวมกันแล้วมันจะอร่อยมากค่ะ
0: ไอที่ว่าปลานิลว่ายทวนน้ำเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะว่ายทวนน้ำแล้วเนื้อมันจะ
0: งอนจะแน่น
4: แน่น
0: ที่พูดเมื่อกี้อ๋อครับ
4: แล้วกินกับแจ่วสุกแล้วจะอร่อยมากเลยค่ะ
0: ไอที
1: ่อู้มันชูมัน
4: ชูมันคือที่สำคัญคือเจ้าส้ม
0: ไอที่พิมพ์ม้วนๆไว้เนี่ยอะไรเนี่ย
4: ขาค่ะ
0: ขา
4: ไอแล้ว
0: ต้นขาอ่อนแล้วทั้งโน้นนะฮะ
1: อ่ะมาต่อมาค่ะขออนุญาตมาทางนี้นะฮะ
0: ขออนุญาตทางนี้
1: มหาด
5: มหาดค่ะอันนี้เป็นน้ำชุบมหาดค่ะ
1: ครับ
5: น้ำชุบมหาดกินคู่กับข้าวบอยอดม่วงเมืองตรังค่ะวันนี้เรานำเสนอแกงหมูย่างเมืองตรังกับส้มมหาดค่ะส้มมหาดนี่มันจะรสชาติจะอร่
1: อ
5: ยกินมาตั้งแต่โบราณโบราณใกล้เต็นส้มอื่นได้ค่ะอันนี้เป็นปัดฉลูค่ะคือฉลูเอามาปัดกับกุ้งมังกรเมื่อกี้กันแล้วก็ใส่พริก3สีเพิ่มรสชาติ
1: โอ้
5: ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเพราะในฉลูมันจะมีความหวานความมันก็ความนัวอยู่ในตัวค่ะ
1: อันนี้หมูมหาด
0: ออกมหาด
5: นิดๆมหาดออกเปรี้ยวนิดๆค่ะอ๋อใ
0: ช่มหาด
1: หมูชะมวงอ่ะ
0: นั่นผมกำลังนึก
1: นั่น
0: อาจารย์ชม
1: มุนหมูชะมวงนะข้อสุดท้ายครับนึกจากอันนี้แหละครับนี่ฮะ
6: น้ำพริกรากบัวค่ะ
1: ครับ
6: นี่อันนี้เป็นรากบัวนะคะจากทะเลบัวแดงค่ะจากหนองหานขุมภวาป
1: ี
6: นะคะกินคู่กับปลาในหนองหานเหมือนกันค่ะในชุมน้ำหนองหานก
1: ับ
6: ไข่กับผัก
0: ผักเครื่องเคียง
6: ค่ะผักเครื่องเคียงค่ะกับกีบบัว
0: กีบบัวกินได้
6: ได้ค่ะ
0: อันนี้อะไรแล้ว
6: ผักติ้วค่ะ
0: ผักติ้ว
1: ผักติ้ว
6: ผักติ้ว
0: มันมีรสชาติยังไง
1: เปรี้ยว
0: เหรอ
6: เปรี้ยวนิดนึงค่ะ
0: เดี๋ยวนายโย่งลองกินดู
6: ค่ะอ๋อไหมคะ
0: ต้องมันก็เปรี้ยวอีกแบบนะครับอาจารย์สมฤทธิ
1: ์อร่อยมากก
0: ิน อร่อย
1: พริกผักติ้วเนี่ย
0: ใ
1: ช่กับลาบก็ยิ่งอร่อยน
6: ะ
1: นี่ผักติ้ว
0: มีความเปรี้ยวความมัน
1: ครับ
6: มีใบมะตูมด้วย
1: มีใบมะตูมมีอะไรหมดและที่สำคัญเนี่ยที่เนี่ยเขากินกับกรีบ
0: บัวกรีบบัวที่สวยๆเนี่ยนะที่เราเห็นนี่มันกินได้นะฮะกินได้เนี
1: ่ยครับผมเอาละครับต่อไปเราก็จะไปขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะฮะนายโย่งตอนนี้ป้าแว่นสวัสดีครับป้าแว่น
0: แว่นสวัสดี
1: อาจารย์สวัสดีครับเราตรงนี้นะเราก็มาถึงในช่วงที่เราสัมภาษณ์คือเรื่อง
7: แบบ
1: นี้นั่นเขาให้กรรมการเขาทำงานเราก็เลยมาคุยป้าแว่นนี่เขาทำน้ำพริกอย่างนี
0: ้
1: นายโย่ง
0: ต้อง
1: มาคุยไปขอพูนความรู้
0: พวกเรามาทางนี
1: ้
0: ฟังเลยคนมือฉมังทำน้ำพริกเนี่ย
1: ถามคุยกัน
0: เอาคุยกันป้าแว่นอยากให้ป้าแว่นเล่าให้ฟังอ่ะน้ำพริกอะไรบ้างอะไรที่ป้าแว่นทำประสบการณ์ของป้าแว่น
1: นะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์
6: ทำไม่ได
0: ้ทำเยอะจัด
6: จำไม่ได้จริงๆร้อยขึ้นหรือ200อ่ะ
0: 200รสชาตินะครับ
6: ต่างรสชาติกันไปอ่ะ
0: ป้าแว่นอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย
6: ชลบุรีค่ะ
0: ทำต่างรสชาติกันไปทุกวันนี้ยังทำอยู่นะ
6: ทำค่ะ
0: แล้ววันนี้เอามาไหมเนี่ย
6: เอามาค่ะ
0: เชิญอาจารย์ครับร่วมพูดคุยครับ
7: ครับผมก็วันนี้นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยทุกทีมอร่อยขึ้นเยอะมากเลยฮะแล้วก็แต่ถ้ามุมมองของนักอาหารพื้นถิ่นเนี่ย
0: ครับ
7: เรามองว่าถ้าวันนี้ให้พูดถึงจุดเด่นเนี่ยผมชอบเรื่องของการเอาภูมิปัญญาสร้างรสอูมามิของเคยปลาย่างฮะ
0: อ
7: ันนี้ก็เป็นเอาปลาขี้เกะปกติเราจะเอาเคยจากกุ้งตัวเล็กๆถูกไหมฮะมาทำเป็นกะปิ
0: อ
7: ันเนี้ยพอเป็นเคยปลาย่างมันจะฟูแล้วก
0: ็
7: เดี๋ยวรอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันต่ออีก
0: ครับผม
7: ครับ
0: ป้าลองชิมดูแล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงในสายตาป้าและรสชาติที่ป้าได้ลิ้มลองเนี่ย
6: ถ้าถามว่าเขาก็เต็มที่ของเขาเลยเราก็กินได้ทุกตัวแต่มันก็มีตัวพิเศษต้อง
0: ครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางหาทางโน้นทางตรงโน้นเชิญครับอาจารย์ครับเป็นไงมุมมองของเราในวันนี้รู้สึกยังไงบอกมาเลยพูดเลย
8: กดดันมากนะคะปีนี้เป็นที่คุยกันกับอาจารย์โตเนาะว่า สูสีมากเลยนะคะจริงๆแล้ว5ทีมสุดท้ายเนี่ยใครก็ได้นะคะได้รับรางวัล100คะแนนเต็มไปเลยนะคะแต่จะมีตัวเฉือนนิดนึงนะคะตัวเฉือนในมุมมองของเราก็คือว่าในการพัฒนาศักยภาพในบริบทต่อไปที่จะพยายามส่งเสริมให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะจากภูมิปัญญาอาหารอย่างเงี้ยค่ะ

0: ความพร้อมนะคะของทีมนะคะในการที่จะนำชุมชนเนี่ยไปสู่การสร้างรายได้นะคะรวมถึงอาหารที่เรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันมีความเพียงพอของตลาดด้วยไหมนะคะฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วแต
1: ่ไม่มีไม่มีวัตถุดิบ
0: ไปตามหาไม่เจอเลย
1: อร่อยได้เฉพาะที่นี่พอจะผลิตเขาจริงๆวัตถุดิบหาไม่ได้อย่างงี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: เพราะว่าความโดดเด่นของวัตถุดิบทุกกลุ่มค่ะมีเสน่ห์หมดเลยมีคุณค่าหมดเลยนะคะเพราะนั้นก็จะเฉือน1คะแนน2คะแนนนี่แหละค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อ๋อเฉือนก็ไม่มาก
0: ไม่มากเลย
1: ครับผมขอบคุณมากอาจารย์ครับ
2: ครับก็เมื่อกี้ก็พอผ่านคือรอบแรกนี่เห็นตรงกันนะเพราะรายละเอียดในเรื่องของตัววัตถุดิบตัวเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยคิดว่ามันใกล้เคียงกันแล้วก็แต่ละภูมิภาคเนี่ยก็เอาภูมิปัญญาของตัวเองบ้านชุมชนตัวเองท้องถิ่นตัวเองมาออกมานี่เห็นชัดเพราะฉะนั้นในตัวคะแนนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นจะใกล้เคียงกันทีนี้มาดูเรื่องรสชาติสิ่งที่เราเจอก็คือว่าแต่ละรสชาตินี่ผมคิดว่าไอเนี้ยตรงต่อไปต้องใช้คำว่ารสชาติที่มันมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคหรือชาติพันธุ์เลยนะหรือว่าไปตัววัดความของพื้นที่ด้วยเพราะว่าพอเราชิมนี่เรารู้เลยว่าอ๋อเนี่ยไอเนี้ยมาจากภาคใต้ไอนี่มาจากภาคต่างๆเพราะว่าในเรื่องรสชาติเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเวลาเราอธิบายเราคุยเรื่องรสชาติเนี่ยมันมีทั้งรสที่หลากหลายมากม
1: ัน
2: มีตามภูมิภาคด้วยไอที่ผมว่ามันก็จะเฉือนกันตรงนี้บางทีแต่ว่าในรายละเอียดพวกนี้มันก็จะเห็นเลยว่าอ๋อในเชิงของการกินเนี่ยมันก็จะมีตัววัตถุดิบที่กินคู่อยู่ด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากครับทางโน้นครับมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมไปทางโน้นด้วยนะครับอาจารย์เชิญครับมา
2: เข้าต่อ
1: รู้สึกยังไง
3: ก็ส่วนตัวผมนะครับพอมันเป็นทำน้ำพริกสดเน
1: า
3: ะบางทีมที่เคยรสชาติก่อนหน้านี้ที่เราชิมมามันอาจจะไหม้ด้วยบางอันมันรีบหรือว่ามันแบบไฟแรงเงี้ยครับมีแบ
1: บมีด้วย
3: เทียมไหม้มีกลิ่นที่มันเปลี่ยนใช่ใช่ผมรู้สึกว่าจริงๆเสน่ห์ของการแข่งขันสด
1: ๆ
3: มันเป็นแบบนี้แหละครับก็อาจจะมีคะแนนที่เรียกว่าเปลี่ยนถ้าคนให้คะแนนนะครับ
1: มีการแซงกันด้วย
3: ใช่ครับ
1: โอ้มีปาดหน้ากันด้วยเชิญครับอาจารย์ครับ
4: มีเรื่องแบบตกใจนิดหน่อยเรื่องรสชาติตอนที่อธิบายคราวแรกกับมาตอนที่แข่งสดนะคะแข่งแบบไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีการตื่นเต้นแล้วก็เหมือนควบคุมสภาพแวดล้อมตัวเองไม่ได
1: ้นี่ความตื่นเต้น
4: คิดว่าตกใจ
1: รีบในเรื่องของเวลาและในเรื่องของการแข่งขันว่าใครจะไปสู่แชมป์อย่างเง
4: ี้
1: ย
4: ค่ะแล้วก็ลืมนึกไว้ว่าตัวเองอ่ะจะเน้นเรื่องอะไร
1: ครับผมโอ้ตอนนี้ขอโทษนะครับอาจารย์ครับตอนนี้รวบรวมคะแนนเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทราบผลคะแนนในวันนี้ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ทีมไหนจะชนะเลิศในซีซั่น2ของยกคนคนน้ำพริกนะครับอาจารย์สมชัยครับพร้อมไหมครับ
5: พร้อม
1: ครับ
5: พร้อมครับผม
1: เชิญทางโน้นเลยครับอาจารย์สมชัยเชิญครับ
5: ท่านผู้ชมครับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดอ
1: าจารย
5: ์ครับ
1: อาจารย์สมชัยนะอาจารย์สมฤทธิ์ต่อไปอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นสมฤทธิ์สมเดช
5: แกไปเมาน้ำพริกอยู่ตรงนั้นนะแก
1: เมากินหลายอย่างแล้วมา
5: แกเมาน้ำพริกอยู่นะโย่งอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเรานะครับมาถึงจุดที่สำคัญมากคือวันแข่งขันตอนนี้นะฮะขอเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้ผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าตอนนี้เราในซีซั่นนี้เรามีรางวัลหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนนะฮะก็คือ Popular Vote ให้พวกท่านที่ดูรายการเนี่ยโหวตว่าน้ำพริกอะไรเป็นขวัญใจมหาชนให้คะแนนมากที่สุดนะก่อนจะมอบรางวัลนี้ผมขอเชิญเชฟวิชิตมุกุระครับขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลขอเชิญครับสวัสดีครับเชฟครับเชิญครับเชฟยืนอยู่ตรงนี้นะเอาละครับท่านผู้ชมครับน้ำพริกที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับคนชอบกันที่สุดมากที่สุดในประเทศนี้นั่นก็คือนะครับน้ำพริกปลาหมาจากสุพรรณบุรีครับเชิญครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้ำพริกปลาหมาจากสุพรรณบุรีฮะนะครับเอาปลาหมานะเป็นปลาท้องถิ่นที่สุพรรณนะครับมาทำน้ำพริกแล้วก็ปรากฏว่าคนดูชอบกันใหญ่นะฮะชอบกันใหญ่นะฮะยินดีด้วยนะครับน้ำพริกปลาม้านะฮะจากบ้านแหลมบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณเชฟวิชิตครับผมขอบคุณครับผมเอาละครับต่อไปผมขอประกาศนะฮะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะฮะ ผมประกาศรางวัลชนะเลิศอย่างเดียวและอีก4ทีมที่เหลือนั้นเป็นรองนะครับรางวัลชนะเลิศนั้นนะครับรางวัลชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีนี้ได้แก่น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างครับผมขอกราบเรียนเชิญครับดร.นายแพทย์โกมาศจึงเสถียรทัพจึงเสถียรทรัพย์ครับประธานคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะมอบรางวัลนะฮะแต่ตอนนี้ต้องรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ครับปีนี้เราได้ที่ชนะไปแล้วนะฮะเอาละฮะต่อไปมอบรางวัลเป็นรางวัลจากไทย PBS ครับนะฮะนะครับยินดีด้วยนะครับอีก4ทีมเชิญเลยครับผมรองนะฮะซึ่งก็ได้รับโล่จากไทย PBS และก็มีเงินรางวัลเลยนะครับครับผมขอเชิญเลยครับมาเชิญเลยครับอ่ะขึ้นมาเลยฮะมาหมดเลยรองต่อไปเชิญเลยครับเดี๋ยวยืนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้เดี๋ยวนายทุ่มด้วยการอ่ะยืนตรงกลางยืนตรงกลางนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอทีมมาจัดเวทีหน่อยหนึ่งขอเชิญทีมต่อไปลงมาเลยครับจบแจกเลยครับผมแจกเลยครับยินดีกับรองด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอันดับต่อไปเชิญเลยนะครับน้ำยกพลคนน้ำพริกนะฮะซีซั่น2ของเรานะฮะก็มาถึงจุดที่เราได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง4นะครับแต่เรียนท่านผู้ชมครับว่ารายการของเรายังไม่หมดนะฮะเรายังมีอีก2ตอนซึ่งเราจะเป็นเรื่องว่าเป็นติดตามผลกันต่อไปนะฮะเพื่อจะปูไปถึงรายการของเราในปีหน้าต่อไปตอนนี้เราวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะครับและก็จะมีการเปิดรายการสำหรับปีหน้าเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะรายการเรื่องของน้ำพริกจะออกมารูปแบบใหม่อย่างไรนะติดตามนะครับตอนนี้เราก็ได้ชนะเลิศแล้วนะครับน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างจากสงขลานะฮะผมเรียนท่านผู้ชมและทีมทุกคนเลยนะที่อยู่ในที่นี่นะฮะคณะกรรมการและคะแนนนั้นผมขอเอาหัวเป็นประกันว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะทีมที่ผมเชียร์เองตกรอบแรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าผมมีลุ้นไหมมีไหมมีครับบอกตรงๆและส่งเข้าประกวดด้วยนะฮะปรากฏว่าตกรอบแรกและไอ้ทีมที่เราลุ้นกันมาก็ตกไปเรื่อยๆครับกรรมการไม่ไว้หน้าเลยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่ากรรมการให้คะแนนที่ต้องเรียกว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมดีๆเอาละตอนนี้ขอเชิญทุกท่านกรรมการทุกคนฮะขอเชิญหน้าถ่ายรูปครับเชิญครับคุณหมอครับเชิญตรงกลางเลยครับกรรมการนโยบายครับขอเชิญทุกท่านครับขอเชิญกรรมการทุกท่านนะครับภูมิจากภูมิภาคนะฮะ
6: ครับผม
5: นะฮะ
6: อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์เดี๋ยวผมอาจารย์สมฤทธิ์ทีนี้ไม่มีพลาดแล้วนะอาจารย
5: ์เชิญครับกรรมการทุกท่านครับคอมเมนเตอร์เอาละครับ
6: ตรงไหนฮะ
5: นะฮะผมขอตอนนี้เราจะถ่ายรูปกันในสุดท้ายนะฮะสำหรับรายการยกพลคนน้ำพริกในวันนี้แค่วันนี้นะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมอาทิตย์หน้าเรายังเจอกันวันเสาร์นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับขอพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า 14:05 น.สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเหตุชายคนหนึ่งอ้างเป็นตำรวจยิงปืนในอพาร์ตเมนต์ย่านพัทยาใต้ที่จังหวัดชลบุรีนะคะยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นตำรวจก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายภาพกล้องวงจรปิดจับภาพขณะนายตะผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทะเลาะวิวาทกับนายนิทิตอายุ35ปีค่ะซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนที่จะทำร้ายร่างกายกันจากนั้นนายนิทิตได้ใช้ปืนยิงภายในอพาร์ตเมนต์จำนวนหลายนัดค่ะผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เล่าว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นภายในห้องของนายนิทิตจึงเข้าไประงับเหตุด้านนางสาวปัทยาอายุ23ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพื่อนและนายนิทิตกำลังนอนหลับอยู่ภายในห้องจนกระทั่งนายตะเข้ามาเปิดประตูแล้วก็ทำร้ายร่างกายซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างชุลมุนนะคะจึงไม่แน่ใจว่าในแต่ละช่วงใครเป็นผู้ถืออาวุธปืนบ้างล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวนายนิทิตไปตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นค่ะแต่ไม่พบสารเสพติดก่อนนำตัวไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกพร้อมกับกระสุนปืน10ปลอกไว้เป็นหลักฐานค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานหากพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดหมูแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีนผิดกฎหมายจำนวน16ตันมูลค่ากว่า1ล้าน5แสนบาทเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับศุลกากรเชียงแสนด่านตรวจพืชเชียงแสนและด่านอาหารและยาเชียงแสนตรวจยึดเนื้อหมูแช่แข็งรวมกว่า 16.5 ตันบริเวณด่านศุลกากรเชียงแสนค่ะหลังตรวจพบการสำแดงสินค้าเป็นผักสดเนื้อหมูแช่แข็งที่ตรวจยึดได้มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทแต่เมื่อเข้าสู่ท้องตลาดมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านบาทค่ะการจับกุมเกิดขึ้นหลังเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานายโชคชัยวงละครหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงรายได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสนว่าตรวจพบสินค้าปศุสัตว์ต้องสงสัยซึ่งสำแดงรายการสินค้าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะโดยมีการสำแดงเป็นสินค้าประเภทผักสดนำเข้าโดยบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันเข้าตรวจสอบสินค้าซึ่งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์พบมีต้นทางมาจากประเทศจีนมีปลายทางไปส่งที่ตลาดไทยกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบภายในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้มีสินค้าประเภทผักสดตามที่สำแดงค่ะแต่กลับพบสินค้าปศุสัตว์เป็นซากสัตว์ประเภทเนื้อหมูแช่แข็งแทนจึงอายัดสินค้าทั้งหมดไว้และเตรียมลองทุกกล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคิมจองอึนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์สำคัญหลายแห่งค่ะพร้อมเดินหน้าผลักดันการขยายอุตสาหกรรมอาวุธและสั่งเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์สำคัญหลายแห่งนะคะพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อตรวจสอบการผลิตและชื่นชมคนงานที่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ได้ตามเป้าหมายในระหว่างการตรวจเยี่ยมผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือย้ำว่าปืนใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งในการป้องปรามสงครามและการสู้รบพร้อมเรียกร้องให้ขยายอุตสาหกรรมอาวุธอย่างต่อเนื่องและระบุว่าความพยายามยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้ทันสมัยในทุกด้านกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของกองทัพค่ะนอกจากนี้คิมจองอึนยังสั่งให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยยกระดับสภาพการทำงานและเพิ่มการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะขณะที่สำนักข่าว KCNA

0: ระบุว่าการตรวจเยี่ยมโรงงานเหล่านี้มีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนที่ผ่านมาศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายสำรองมูลพันธ์อายุ57ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นไม่มีฟันทั้งปากมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่15ตำบลจานลานอำเภอพานาจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพานานะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทยพีบีเอสโทรศัพท์027902111ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: การเริ่มต้นในการประสบความสำเร็จของชีวิตต้องเริ่มต้นจากความรักเสียก่อนอย่ากลัวสำหรับความล้มเหลวแต่จงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เมื่อใดก็ตามเรามีความรักในงานที่ทำนั้นเราจะทำงานนั้นได้สำเร็จเป็นอย่างดีฉะนั้นความรักนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนให้เราทำใจรักสิ่งที่ทำนั้นให้ได้รักที่จะเด่นอย่ากลัวคนนินทารักที่จะค้าอย่ากลัวเจ๊งรักที่จะเก่งอย่ากลัวครูรักที่จะต่อสู้อย่ากลัวแพ้
1: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: สวัสดีครับ
1: สารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 น.
0: หน้าจอไทย PBS หมายเลข 3ด้วย
1: มาอีกแล้ว
0: พูดเหมือนไม่อยากมา
1: จะมาไปเรื่อย
0: ๆดีถูกต้องนะฮะ
1: จนกว่าคุณผู้ชมจะรัก
0: แต่วันนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่รักพี่กิฟต์แน่นอน
1: ว้าย
0: เพราะวันนี้พี่กิฟต์ฮ
1: ะ
0: พี่กิฟต์ต้องหลบไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือลงเวทีไปก็ได้เพราะวันนี้ทุกสายตาแม้กระทั่ง SC Band สาวๆแดนเซอร์ของเราทีมตากล้องทุกคนจับจ้องเป็นตาเดียวกันนะฮะ
1: เพราะว่าศิลปินหญิงอีกคนสินะ
0: ทำไมน้ำเสียงดูแข็งกระด้างขนาดนั้น
1: ดิฉันมันแค่เทียนไข
0: งั้นนี่เป็นไฟฟ้าก็ได้ไม่ใช
1: ่มาเป็นต้นเลยเสาไฟฟ
0: ้า
1: SC Band ก็ยังอยู่กับเรานะคะครูหนูจะประกาศชื่อคุณครูตลอดถึงครูจะไม่รักหนูแล้วก็ตามขอกลองเป็นกำลังใจหน่อยค่ะนี่ไงผลของการไม่นัดอะไรกันเลยในรายการ
0: ไม่เป็นไร
1: สดและเลียวมากคุณผู้ชมสารพลันทุ่งบางเขน
0: บรรยากาศแบบนี้เสิร์ฟให้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ต้นรายการเจอไปแล้วศิลปินที่คนนึงก็น้ำเสียงกินขาดความสวยกินขาดอีกคนนึงแน่นอนเรื่องความสวยความสนุกกินขาดทุกคนกินขาดพี่กิ๊บหมดเลยนะฮะแล้ววันนี้ป้ายินดีต้อนรับเวลคัมมากๆนะครับเพราะว่าสองสาวใต้น
1: ี
0: ่วันนี้พี่กิ๊บเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่เป็นคนใต้ป้าก็คนใต้เหมือนกัน
1: คุณก็เป็นสาวใต้ใช่ไหม
0: เป็นคนใต้เหมือนกันออกเสียงเขาว่าใต้ดีๆอย่าออกเสียงยาวๆนะ
1: คนใต
0: ้ไม่ใช่คนใต้นะ
1: คือต้องบอกว่าน้องป้าจะแบ่งเป็นภูมิภาคก็ไม่ได้
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าแบ่งความเป็นเพศสภาพก็คือเป็นเวทีหญิงล้วนค่ะคุณผู้ชมคะอะไรไม่เข้าพวกก็คือเชิญ
0: ต้องหลบไปใช่ไหม
1: อย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นไร
1: แต่ว่าไม่เป็นไรให้ป้าอยู่ฟังเพราะว่าป้าเขาบอกว่าจะชวนพี่นุ้ยสุวินามาจนกว่าจะได้ฟังเพลงดังของพี่นุ้ยให้ครบ
0: พอรอบที่แล้วคุณผู้ชมสารพันลั่นทุ่งบางเขนชวนพี่นุ้ยสุวินามาแล้วถ้าย้อนไปน่าจะประมาณปีที่แล้วใช่ไหมฮะ
1: มันค้างตึง
0: แต่มันค้างคาใจเพราะตอนนั้นเนี่ยพี่นุ้ยมาและมีบางเพลงดังของพี่นุ้ยที่เรายังไม่ได้ฟังแต่รอบนี้จัดไปให้เมื่อสักครู่ต้นรายการฟังไปแล้ว2เพลงเดี๋ยวมีอีกแน่นอนหนึ่งในเพลงที่ปั๊กคาใจเมื่อกี้เล่นมุกไป
1: ยังไงฮะ
0: เทียนไขไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังแล้วต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากนะ
1: ถึงแม้น้องจะเป็นตะเกียงพายุก็ตาม
0: ฉันมันคนรกลูกตาเมื่อไฟฟ้ามาสว่างสวย
1: คือยุคน้องเนี่ยไฟฟ้ามาแล้วรู้จักตะเกียงเจ้าพายุไหม
0: ตอนด้วยวัยไม่ทันนะฮะ
1: บนเวทีใครรู้จักขอเสียงเพลงหน่อยฮะแน่แกเงียบคุณสมชายยกมือน่ารักจังเลย
0: กับจานแหลมยกมือ
1: ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าพี่นุ้ยอยู่ข้างล่างเวทีถอนในใจเครือกเลยบอกว่าอุ้ยพี่อยากกลับมาจริงๆแล้ววันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าน้องป้าเขาให้พาเหยื่อสาวมาอีกหนึ่งคนมาช่วยร้องเหยื่อสาวสวยแล้วสวยมากเป็นสาวใต้ที่น่ารักและมีความสามารถและขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กกตัญญูน้องต้นข้าวอาสยาม
0: ต้นข้าวเขมนาถนั่นเองนะฮะคนนี้บอกเลยเมื่อกี้เห็นลีลาเรื่องของการร้องเพลงไปแล้วหลายคนนอกจากคุ้นเคยเรื่องของงานเพลงแล้วคุ้นเคยละครหน้าจอด้วยเป็นนักแสดงเป็นนักแสดง
1: มีละครเยอะเลย
0: มีละครเยอะเลย
1: ฟังเพลงต่อกันดีกว่า
0: ฟังเพลงก่อนแล้วก็ที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าทั้งสองคนนี้ได้ร้องเพลงคู่กันด้วยไปฟังเพลงเพราะๆเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

0: ุณผู้ชมครับจัดความสะดวกให้ไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงคู่แล้วก็เพลงเดี่ยวเพลงดังของทั้งสองท่านนะฮะมาถึงเวลาในการชวนพูดคุยเม้ามอยกับสองสาวจากแดนใต้นะครับท่านแรกคนนี้สาวสตูลนะต้อนรับพี่นุ้ยสุวีนาครับ
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุวีนาค่ะ
2: แล้วก็อีกหนึ่งสาวนะคะพี่นุ้ยก็บอกว่าคนนี้แหละน้องสาวแท้ๆฝากฝังไว้ได้นะคะไม่รู้ใครแอบอู้งานอีกคนจะมาแทนกันได้หรือเปล่าเป็นสาวใต้ที่สวยทั้งคู่จริงๆน้องต้นข้าวอาสยามค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้นข้าวอาสยามค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่ไงพี่นุ้ยดีลกันไว้เผื่อแอบหนีเที่ยวปะคะให้น้องร้องแทน
1: จริงๆแล้วแทบจะแยกไม่ออกนะเวลาถ้าเขารับนิสุนาไปเพราะว่าทั้งหุ่นและหน้าเราจะคล้ายกัน
2: มา
1: ไปไหนเขาจะทักผิดตลอด
2: ใช่ไหมคะ
1: ดูน้อง
3: ใช่ถูก
2: คล้ายกันมากจริงๆ
0: แล้วสีหน้าจริงจัง
3: แพ้อย
0: ่
3: างเดียวของพี่นุ้ยคือแพ้ลีลา
1: ต่างกันแค่ลีลาเท่านั้นเอง
2: พูดถึงความรักความผูกพันนิดนึงค่ะทำไมพี่นุ้ยบอกวันนี้อยากชวนน้องสาวมาจังเลย
1: จริงๆบอกทีมงานไว้เออเอาเป็นน้องต้นข้าวมาดีกว่าเพราะว่าจริงน้องก็เป็นเด็กเจนใหม่นะคะที่อายุห่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยระหว่างนุ้ยกับต้นข้าวนี่นุ้ยเกือบจะเป็นแม่น้องได้ละมั้งนุ้ยว่าน
3: ุ้ย20เท่าไหร่เอง
1: ฮะเอาให้มันใกล้เคียงหน่อย
2: คือจริงๆเป็นออนนี่พี่สา
1: คือนุ้ยเห็นน้องแต่น้อง17ตอนน้องเพิ่งเริ่มเข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดที่อาสยาม
2: เป็นเทรนนี
1: ใช่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกเอ้ยน้องคนนี้หน้าตาสวยหุ่นสวยรู้สึกว่าเออๆเขาเหมาะกับการเป็นดาราอะไรประมาณนี้แล้วพอได้ฟังเสียงแล้วก็ดูการแสดงของน้องแล้วเออน้องมีหน่วยก้านดีไปได้ไกลประมาณนี
2: ้
1: ก็เลยจำน้องได้ตั้งแต่วันแรก
3: จ้างมา 2,000 อวยไปเยอะใช่
2: นี่จ่ายกัน 2,000 เอง
0: พูดความจริงพี่นุ้ยพูดความจริงพ
1: ี่
0: น
1: ุ้ย
0: จ
1: ะได้เงิน
3: เอ๊ะนี่รายการตลกป่ะคะ
0: ช็อตแรกที่เจอน้องตอนนั้นงานอะไรร้องเพลงอะไรพี่นุ้ยจำได้ไหมตอนนั้น
1: ตอนนั้นเป็นลูกทุ่งเฟสติวัลนะคะของอาสยามจัดซึ่งเขาจะรวมศิลปินเกือบ200ชีวิตศิลปินของอาสยามทั้งค่ายเลยนะคะแล้วก็วันนั้นมันเป็นธีมที่ศิลปินใต้ต้องรำมโนราซึ่งยืนพื้นหลักก็จะมีนุ้ยสุวีนาเจี๊ยบเบญจพรแล้วก็ออฟดอกฟ้า

0: และมีศิลปินใหม่มา2ท่านนั่นคือน้องเพลง
1: ค่ะ
0: อาสยามกับต้นข้าว
2: อาสยาม
0: ใช่ก็จะมีทั้งรำแล้วก็ทั้งร้องหรือภาคใต้เรียกว่าขับบทมโนรา
1: ใช่
0: สองท่อน
1: เราก็ต้องไปซ้อมกันเราต้องต่อตัวด้วยหนูจำได้
0: ใช่มีต่อตัวนุ้ยไม่ต้องถาม
1: แล้วนี่เป็นไม่รู้หนูขึ้น
0: ตอนแรกฉันว่าจะเป็นยอดและให้แกเป็นฐาน
1: มีฐานมียอดมีต่อตัว
3: แต่หมายถึงว่าใส่ชุดไปเลย
0: ใส่ชุดมโนราเลย
3: แล้วก็รำจริงๆ
0: ใส่เสื้อใส่อะไรคือเป็นมโนราเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ร้องด้วย
0: ร้องด้วย
3: ใครเป็นคนต้องร้องหมดทั้งสองท่าน
0: ทั้งทั้งห้าท่านเลย
3: ต้องร้องได้
0: ใช่ค่ะต้องร้องได้
3: ท่านไหนโชว์ดีฮะถ้างั้นจำได้
1: โชว์ทั้งคู่แต่จำได้นิดเดียวมัน
0: ห้องหนองหนองจะร้องว่
1: าสิบกว่าปีแล้ว
0: น้องร้องว่าน้องชื่อต้นข้าวเป็นเด็กเศร้านะพี่น้องแง่ร้องงี
1: ้หนุ่ยเป็นนักร้องของอาสยาม
0: ใช่นั่นแหละ
1: ฉันชอบมาที่จำท่อนของ
0: คนจำของคนอื่นได
1: ้แล้วท่อนตัวเอง
0: ของตัวเองจำไม่ได้จ
1: ริงป่ะ
0: หนุ่ยสุวีนาอีกหนึ่งอาสยามแฟนๆติดตามนางงาม
1: มีดำน้ำสมกับเป็นสาวต้อง
0: ใช่นานมาก
1: มีบุ๋ม
0: ใช่
1: นานมาก
2: ค่ะมันก็จะเป็นเอกลักษณ
1: ์แต่ว่าจะมีอีกคนนึงน่าจะโชว์แบบไล่ลำของโนราได้ใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่าเขาลำเก่งมืออ่อนอะไรแถวนี
0: ้
1: ไหม
0: ม
1: ีอยู่แถวนี้ไหมฮะสักคน
0: มีรู้สึกว่าเขาจะม้วนตัวในถาดได้ด้วย
1: ฮะนี่พี่พูดถึงใครกันล่ะ
0: พิธีกร
1: ไม่ได้หมายถึงหนูใช่ไหมคะ
0: พิธีกร
3: เอาตอนนี้เอาจริงนะกำลังงงอยู่ว่าอะไรจริงหรืออะไรพี่จริงพี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังงงเลย
1: พี่บอกปาร์คแล้วว่าผู้หญิงเขาจะเมาส์กันเห็นไหมตามไม่ทันเลย
3: มันจริงมันถึง
0: ปาร์คเขาถ้าเล่นภาษาไทยเขาปลดในธาตุได้นะเขาเด็กหัดย่อย
1: เด็กหัดย่อยไม่เคยรู้แล้วปาร์คโชว์หน่อย
3: พี่กิ๊ฟงงแน่เลย
0: ม้วนตัวในถาดหน่อยสิ
3: ปากม้วนไม่ได้แค่ตัวนี้ก็หลังตึงแล้วอ่ะพี่หนุ่ยแต่ทิ้งโนราตัวอ่อนเขาเห็นที่เขาม้วนแล้วแบบปิดถาดใช่ปะ
0: เขาลำได้
3: พี่นุ้ยกับต้นข้าวเคยไหม
1: หนูมากสุดแค่หงายหลังอะค่ะ
3: ไปนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะแต่เมื่อสิบปีที่แล้วนะคะ
0: นี่ก็รำนี่ก็รำเวลามีมโนราโรงครูอะไรเงี้ยก็รำค่ะ
1: พิธีโนราโรงครูไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่ค่ะ
1: พ่อแม
3: ่แต่ตอนนั้นที่ไปเจอคือต้นข้าวถือว่าเป็นศิลปินแล้วไหมฮะ
1: ไม่ตอนนั้นหนูยังเป็นฝึก
0: ตอนนั้นยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเอง
3: เป็นแค่เทรนนี
0: ใช่ค่ะ
3: แต่พี่นุ้ยบอกในบรรดา200กว่าคนนี้สะดุดตาคนนี้มากๆ
0: เป็นศิลปินใหม่ที่นุ้ยสะดุดตาแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้มีแววไปได้ไกล
1: คือพี่อ่ะคิดในสิ่งที่แบบมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะถ้าพี่นุ้ยร้องใช่ป่ะแล้วน้องลองลุกขึ้นลำเบาๆอันนี้คือพี่คิด
2: เพลงอะไรอ่ะ

0: รัตัตเตาเนี่ยได้แล้วนะ
1: อันนี้คือตอนเหมือนแบบเขากรีดเล็บ
2: ใช
1: ่ไหมอ๋อ
2: เขาต้องมีเล็บ
0: ต้องออกมาทีละนิ้วปึ้งปึ้งตัตเตาตารารา
1: พี่นุ้ยเรียนด้วยไหมเรียนรำด้วยไหมฮะ
0: พี่นุ้ยไม่ได้เรียนรำโดยตรงค่ะ
1: แต่รำได้
0: เป็นก็ครูพักอ้อมีอยู่ครั้งหนึ่งนุ้ยเคยไปฝากตัวเป็นศิษย์ของมโนราอ้อมจิตแม่อ้อมจิตเจริญศิลป์ใช่ค่ะแล้วก็ให้ลูกสาวของแม่อ้อมจิตน่ะสอนรำค่ะ
1: หลังจากนั้นพอการเจอครั้งแรกเมาส์ต่อต้นข้าวใช้เวลานานไหมถึงเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดของอาสยาม
2: น่าจะ3อ๋อนะคะม2ม3ม4ม5 3ปีค่ะ
1: ม2
2: ใช่ๆ3
1: ม2ม3ม4ม5
2: ใช่ๆ
1: สามปีเลยเหรอฮะแต่พี่เลียดระหว่างนั้น3ปีทำอะไรถ้าอย่างนั้นนะฮะ
2: ก็ไปงานของค่ายต่างๆที่ค่ายพาไปเนี่ยค่ะก็ฝึกประสบการณ์ต่างๆหนูก็ไปร้องเพลงตามร้านอาหารอะไรต่างๆเพื่อแบบหนูก็อยากได้ประสบการณ์การร้องเพลงหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีแบบซิงเกิลเหมือนพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็น่ารักเอ็นดูค่ะ
3: แอบชอบพี่สาวคนนี้ชอบเพลงไหนของพี่สาวคนนี้เป็นพิเศษคะ
2: อะไรนะคะ
3: ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษ
2: อ๋อเพลงเหรอคะคนมาทีหลังแต่รักจริงค่ะ
0: ชอบจริงนี่ขนาดชื่อเพลงของผิดเลย
2: จริง
1: คนมาทีหลังแต่รักจริงคนมาตอนเข้าที่เธอไป
0: สองมันก็ยังผิดอยู
3: ่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสนิทกันคิดซะว่าพี่ไม่ได้ถามเอาใหม
2: ่มันชื่อเพลงอะไรวะพี
0: ่มาทีหลังหวังแตง
1: มาทีหลังหวังแตง
3: ไม่น้องอาจจะชื่อผิดแต่ร้องได้แน่นอนเราแก้ตัวเลยต้นข้าวลุยท่อนหนึ่งแล้วจบประเด็นนี้เลย
0: ไม่เป็นไรยังไปด้วยกันได
3: ้หนึ่งสองสาม
2: คน
3: หนึ่งสามสิ

0: แล้วเมื่อก่อนนะหนูชอบแกะสำเนียงพี่หนุ้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือพี่หนุ้ยเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์แบบเสียเวลาอะไรอะไรสักอย่างอ่ะ
2: มันแกะสมุทโธเลยร้องอีกแบบนั้นเลยเหรอ
1: แกะจะท้อเลยเหรอทำไมท้อล่ะ
3: เหนื่อยมากเลยนะเทปเนี้ย
0: แบบความพี่หนุ่ยอ่ะ
3: พ
0: ี่หนุ่ยชอบแบบเป็น
4: แสดงว่าเวลาแอบร้องก็จะแกะให้เสียงคล้ายพี่เขา
0: ใช่ไหมใช่ถ้าจะร้องเพลงพี่หนุ่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันคล้ายนิดนึง
4: พี่หนุ่ยจำบรรยากาศช่วงนั้นได้ไหมที่เริ่มมีน้องๆเข้ามาเยอะๆแล้วมีเทนนี่อย่าง
2: น
4: ี
2: ้ตอนนั้นก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเราอยู่น่าจะประมาณนุ้ยน่าจะประมาณอัลบั้ม2ย่างอัลบั้ม3
1: แต่ตอนนั้นเข้ามาคือของยุคน้องต้องกลายเป็นสําหรับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งป๊อปเลยใช่มั้ยฮะลูกทุ่งป๊อปยุคนั้นจริงๆน่าจะมีใบเตย
2: มีชิมิชิมิ
1: กันมีผู้ใช่
2: ใช่วงสโมสรชิมิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะ
1: แล้วต้นข้าวเข้ามาช่วงเวลาเดียวกันมั้ยเข้ามาพร้อมใครบ้างตอนนั้นศิลปินที่อยู่ใน
0: ตอนนั้นที่หนูออดิชั่นพร้อมกันถ้าที่จําได้จะมีพี่ยิ้มอาสยามพี่กล้วยอาสยามแล้วก็พี่กันดาค่ะ
1: โอ้พี่กันดาเหรอพี่กันดาเขาก็จะชัดมากเพลงที่แบบจะเป็นฟิลแบบ
2: นางร้ายป้ายแดง
1: นางร้ายป้ายแดงอ๋อ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่ยิ้ม
0: พี่ยิ้มอาสยามจีบได้แฟนตายแล้วว
1: ิช่วงนั้นเพลงดังมาก
4: หันไปทางพี่ปาร์คทำไมลูกแฟน
1: จ
4: ี
1: บได้แฟนฉันตายแล้วเขาไปสบายแล้ว
4: พอแล้วลิขสิทธิ์
2: หกพยางเองนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะ
1: หกพยางเออแต่เป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านที่มันกลายเป็นลูกทุ่งป๊อป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นสำหรับพี่นุ้ยถือว่าแปลกใหม่ไหมฮะช่วงนั้น
2: แปลกใหม่ไหมก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นสตริงเข้ามาเยอะขึ้นคราวนี้เราก็ต้องเหมือนที่บอกอะเราก็ต้องหาเพลงอะไรที่มันต้องเปลี่ยนไปไอ้ตอนนี้เฮ้ยเพลงแบบนี้มาเราก็ต้องคุยกับนักแต่งคุยกับอาจารย์ว่าเราจะยังไงกันต่อดีอะไรประมาณนี
4: ้ส่วนต้นข้าวนี่ดูแฮปปี้เนาะหนูร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะ
0: จริงจริง
4: ไปประกวดไหม
0: จริงๆหนูไม่ค่อยได้เป็นสายประกวดเท่าไหร่เลยค่ะหนูก็มาออดิชั่นเลยค่ะออดิชั่นของอาสยามค่ะ
4: ก็คือตอนนั้นมีประกาศรับหนูก็มาเลยด
0: ้
4: วยการผลักดันของครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
4: เหรอคะมั่นใจมากๆเลยตอนนั้น
0: โอ้ไม่ค่ะ
4: พอมาเจอคนเยอะๆอ่ะ
0: เพราะว่าอะไรไม่หนูไม่ใช่สายประกวดไงหนูก็ไม่ได้แบบร้องเก่งอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะค่ะเราก็แค่มาเค้าเรียกว่ามาแสดงความเป็นตัวเองให้เค้าเห็นดีกว่าว่าแบบเค้าจะเอาหนูไปทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เห็นบอกช่วงนั้นมีทั้งร้องได้ทั้งลูกทุ่งสตริงป๊อปร้องได้หมดเลยใช่มั้ยตอนออดิชั่นอ่ะ
0: คือมันเป็นการออดิชั่นที่เพื่อค้นหาตัวตนมากกว่าค่ะไม่ใช่ว่าค้นหาคนร้องเพลงเพราะก็วันนั้นในอาสยามก็จะมีแบบยูนิตเยอะมากแบบหลายยูนิตก็จะมีทำเป็นเขาเรียกอะไรคะอีสานใต้ลูกทุ่งป๊อปอะไรเงี้ยค่ะจะมีหลายยูนิตก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเตะตายูนิตไหน
1: ครับแต่ตอนนั้นแพลนแรกของต้นข้าวคือการโฟกัสว่าการเป็นนักร้องเลยไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าพอมาอยู่สังกัดจริงๆอ่ะอีกหนึ่งบทบาทของร้องที่โดดเด่นมากคือการเป็นนักแสดง
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมเล่นละครเยอะเหมือนกันนะ
0: อ๋อ
1: สิ้นลายหงด้วยใช่ไหม
0: ใช่เป็นละครเรื่องแรกของหนูเลยค่ะสิ้นลายหงเป็นแบบบทรับเชิญแล้วก็ต้องแบบพูดภาษาอีสานด้วยก็โอ้โหหนูก็อ้วกแตกเลย
1: เพราะเป็นสาวเป็นสาวใต้แต่พูดอีสาน
0: ใช่หนูเครียด
1: ทุกวันนี้ยังพูดได้อยู่ไหมอีสาน
0: พูดได้ก็ละครที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ต้องพูดภาษาอีสานอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็พูดได้แต่มันต้องซ้อมถ้ามาให้หนูเห็นบทแล้วพูดเลยก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าให้เวลาหนูทำการบ้านหนูทำได้ค่ะ
4: คือเป็นนักร้องเนี่ยตัวตนอยู่แล้วแต่พอเป็นดารานักแสดงพี่เชื่อว่าหนูต้องฝึกการเข้าไปอยู่ในบทในตัวละครม
0: ี
4: ปัญหาไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่ามันเราไปเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะมันไม่เหมือนการร้องเพลงที่เราสนุกเราแค่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงก็มันก็เครียดอะค่ะถ่ายละครเครียดมากค่ะมันเหมือนถ้าวันไหนมีซีนดราม่าสำหรับหนูนะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับหนูคือดราม่ากับเลิฟซีน2อย่างนี
4: ้ร้องไห้
0: ใช่ค่ะยากคือจริงๆมันจะต้องอ้างอิงกับชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะถึงจะร้องไห้ได้อันนี้ส่วนตัวหนูนะคะ
4: แต่ของพี่นุ้ยน่าจะมีแบบแสดง MV อะไรอย่างงี้มั้ยคะของพี่นุ้ย
2: ของนุ้ยมีเล่นหนังล่าสุด
0: ใช
2: ่ค่ะเล่นหนังภาพยนตร์เรื่องเหมย2
4: อ๋อ
2: ค่ะ
1: อุ๊ยร้องเพลงประกอบเหมย2ด้วยมั้ยฮะ
2: อุ๊ยไปรู้มาจากไหนเนี่ยยังไม่มีใครบ

0: เลย
1: น้องปาเขาวงใน
2: แต่ละคน
0: มีวงในเส้นสายร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เล่นด้วยนะคะซึ่งเป็นการเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกแล้วก็เป็นซีนทั้งดราม่าแล้วก็ซีนแบบอารมณ์แบบโอ้หลายอย่างมากคือหลังจากเล่นเสร็จตื่นเช้ามาตกใจหน้าตัวเองเส้นเลือดฝอยแตก
1: ฮะ
0: เส้นเลือดฝอยแตกทั้งหน้าเลยอ่ะ
1: เครียดอาการเป็นไงคะเขียวเหรอคะ
0: มันแดงมันแดงเป็นจ้ำจ้ำแดงแบบว่าแดงเหมือนเป็นคนที่เส้นเลือดแตกอ่ะทั้งหน้าเลยจนต้องไปหาหมอคือมันเกิดจากการที่คืนนั้นทั้งคืนอ่ะถ่ายแล้วอยู่ในแต่งเอฟเฟกต์อะค่ะแต่งเอฟเฟกต์เป็นผีแต่งเป็นผีแล้วก็กรีดอาละวาดทั้งคืนแล้วก็ร้องไห้โอ้โหแล้วนุ้ยปวดหัวมากปวดหัวมากตื่นเช้ามาปวดหัวมาก
1: ภาคหนึ่งก็ไปดังในอินโดนีเซียพี่นุ้ยเราแอบร้องเพลงประกอบได้ไหมหรือยังไม่ได้
0: เพลงประกอบหรอร้องยากมากนะจริงร้องยากมากประมาณว่า

0: ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อน
1: พี่หนูยังออกปากว่าน่ากลัวกับคิด
2: แ
1: ค่
2: น
1: ี้ก็น่ากลัวแล้วอ่ะ
2: ค
1: ุณ
2: รู้
1: แ
2: ล้
0: วมีหวยหวนมาด้วยอ่ะคนกลัวผีไม่น่าจะฟังได้นะเพลงนี้จริงเพราะมันน่ากลัว
1: ถ้าเต็มเพลงใช่ไหม
0: เต็มเพลงน่ากลัวเลยแหละขนลุก
1: หนูมีผลงานใหม่อะไรบ้างคะตอนนี
3: ้ชื่อเพลงออกหมายจับค่ะอันนี้เป็นลุกหนูเลยเป็นลุกเป็นแบบว่าสาวแบบแซ่บเลยสาวแซ่บสาวโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ววันนี้เอามาฝากที่สารพันละนุ่มมาเขียนด้วยใช่ไหม
1: ออกหมายจับเนาะทางนู้นเลยลูกทางนู้นเลยค่ะออกหมายจับ
2: ไม่มีใครกล้าจับแล้วล่ะนอกจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า
3: หล่อเหลาเกินไป
2: อุ้ยเอาอีกเลย2เทป10เทปชวนมาอีก
1: งั้นให้ต้นข้าวฝากช่องทางติดตามผลงานหนูเลยค่ะ
3: ได้ค่ะต้นข้าวสยามนะคะทุกคนยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ของต้นข้าวด้วยนะคะกับเพลงออกหมายจับนะคะ
2: ติดตามดูหรือว่าติดตามดูอัปเดตอะไรในช่องทางไหนอีกบ้างไหมฮะ
3: โซเชียลหนูเลยค่ะต้นข้าวสยามภาษาไทยค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่นุ้ยแล้วครับ
0: ข่าวของนุ้ยก็ฝากหนังไว้ด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องเหมยสองนะคะกำกับโดยป๋าเอกชัยศรีวิชัยนะคะก็ในโรงภาพยนตร์ช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็เพลงใหม่เร็วๆนี้นะคะชื่อเพลงว่าฝนตกขึ้นฟ้านะคะโดยค่ายดากันดานะติดตามนุ้ยได้นะคะถ้าเป็น Facebook ก็นุ้ยสวินาอาสยามนะคะ IG นุ้ยสวินาภาษาอังกฤษ TikTok ก็นุ้ยสวินาอาสยามค
1: ่ะได้วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สองสาวใต้มากความสามารถของเราค่ะพิสูจน์กันในหลายๆบทบาทเลยแต่ที่แน่ๆจากที่คุยมาด้วยระยะเวลาเล็กน้อยของเราเนี่ยนะคะเห็นได้ถึงความสามารถและความพยายามที่เต็มที่กับทุกโอกาสมากๆน้องปาร์ค
2: ใช่ฮะติดตามผลงานของทั้งสองท่านได้แล้วก็รวมไปถึงถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนคุณผู้ชมแนะนำติดชมมาได้อีกนะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS อีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็กริ้งกรางมาได้นะฮะ027902625-7นะครับ
1: นัดหมายนะคะเวลาของเราค่ะสารพันลันทุ่งมะเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 น.ออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์บ่าย 1:00 น.นะคะกิ๊บปาร์คลาช่วงทอล์กไปก่อนฟังเพลงเพราะๆต่อกับ2สาวนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
2: IPSA จะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: ครับ PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
3: ไอ้ปองได้ย
4: ิน
3: ไหมเท
5: ่
3: าน
5: ี้
4: ได
5: ้
4: ย
5: ิน
4: ไหม
5: ไม่ได้ย
4: ิน
5: อะไร
4: อะไร
5: โอ้ตึงไปหน่อยนึงแล้วอายุมากผมเชื่อประกอบจากการที่แยกจิตอายุปีนี้92ย่าง93แล้ว

0: เยาวราชไชน่าทาวน์ของเมืองไทยย่านเก่าแก่ที่หลายคนนึกถึงย่านธุรกิจที่ไม่เคยหลับไหลรวมถึงย่านร้านยาจีนเก่าแก่ที่ยาวนานเกือบ100ปี
1: มาก็รู้ว่ากุยหลิมอยู่นี
2: ่ร้านนี้ก็ตั้งมานานแล้วเป็นร้านเก่าแก่ที่สุดในย่านเยาวราช
0: โดยมีอากงประกอบเป็นหมอแมะคอยตรวจรักษาคนไข้อยู่ที่นี่พร้อมกับทีมงานที่เป็นคุณหมอรุ่นลูกรุ่นหลานและนี่คือหมอหุยหลานสาวของอากงทายาทรุ่นที่4ที่มาสืบทอดศาสตร์การรักษาแบบโบราณจากอากงที่มีอายุมากแล้ว
3: สภาพแรงไฟร่างกายมันอ่อนแอจนตายติดตั้งให้มีกำลังแรงไฟแล้วก็จะติด
0: แต่แม้ว่าอีก10ปีจะมีอายุครบ100แต่ทุกวันนี้อากงก็ยังทำงาน
3: จะได้กินดีได้ล่ะสร้างกำลังแรงไฟให้แข็งแรงไว
0: ้ทำงานและทำงานตรวจคนไข้อยู่เป็นประจำเห็นอากงตรวจคนไข้ทุกวันเลยอยากรู้ว่าตั้งแต่รักษาคนมาอากงรักษาคนไข้มากี่คนแล้วครับ
3: รักษาจะนับคนต้องกว่า10,000คน
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราส่งกล้อง1ตัวให้อากงถ่ายภาพเพื่อเล่าประสบการณ์ความทรงจำและชีวิตของอากงจะมีภาพอะไรบ้าง
3: ยิ้มแย้มมีความสุข
4: กล้องมองกล้องนี้มองกล้อง1 2 3
0: ไปติดตาม5ภาพแห่งชีวิตของอากงกันได้ในต่างวัย I will วันนี้ครับ

0: ยาดับพิษเกี่ยวกับพวกน้ำเหลืองต้องใช้เจ็ดเยอะนี่คือตาแต่เฮียกินแก้เกี่ยวกับพวกเป็นหวัดนะเป็นหวัด
1: น่ารักมาก
0: อ่ะ
1: อากงอากงอันนี้นี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เป็นหวัดเป็น
1: อากงสนใจนี่ก่อน
0: อ
1: ันนี้คืออะไร
0: ไม่รู้เหมือนกับกล้องอย่างนั้นไม่รู้อะไร
1: ภารกิจของเราก็คือใช้กล้องเนี้ยถ่ายภาพ5ภาพด้วยกันอากงต้องพาหุยไปว่าจะถ่ายอะไรดี
0: ไม่รู้เรื่องจะไปที่ไหนล่ะ
1: ไปอากงไป
0: ไปที่ไหนล่ะ
2: ภาพแรกเราพาย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของร้านกุ้ยลิมหึงร้านยาจีนเก่าแก่ที่เปิดกิจการมากกว่า1ศตวรรษจากรุ่นอาเหล่ากงสู่รุ่นอากงและกำลังส่งต่อไปยังคนรุ่นหลานที่นี่ไม่ได้สืบทอดกันเพียงชื่อร้านแต่ยังสืบทอดองค์ความรู้ความรับผิดชอบและหัวใจของการเป็นหมอที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับตำรา
1: อากงว่าร้านเราสวยไหม
0: สวยไงภาพแรกที่เราอยากถ่ายให้เขารู้จักก็คือหน้าร้าน
1: ทำไมถึงอยากถ่ายอากง
0: ก็ถ่ายแล้วเขารู้จักแล้วเราก็จะได้มีหน้าร้านที่ดี
1: แล้วทำไมต้องเป็นมุมนี้ด้วย
0: เจ้ามุมนี้มันสว่างสวายดีด้านนี้พ่อผมตั้งชื่อเป็นกุ้ยลิมหึงเป็นสวนต้มอบเชยเป็นสวนอบเชยที่มีประโยชน์ต่อชีวิตคนมากๆเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่สร้างให้คนเราแข็งแรงดีตั้งแต่พ่อผมเปิดมาผมก็รับช่วงมาปีนี้ผมก็90กว่าไม่รู้กี่ปีแล้ว
1: รู้สึกจะ118ปีแล้วนะ
0: ใช่ใช่สมัยก่อนพ่อกองเออยู่เมืองจีนเป็นคนที่แผ่คนที่ชอบเที่ยวไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็ได้เจอพระเจอคนที่รู้จักการรักษาพ่อก็สืบทอดการรักษามา
3: เนี่ยช่องเก่าผม
0: แล้วพ่อผมเสียผมก็รับช่วงต่อมาอยากจะรับช่วงผมถามพ่อว่าทำไมพ่อรักษาได้ทุกโรคพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ทีหลังพ่อก็เอาตำรามา 5-6 เล่มพี่บอกว่าต้องไปอ่านแล้วก็จะรู้เอง
1: ทำไมอากงถึงเลือกที่จะทำต่อจากเหล่ากงอ่ะทำไมไม่ไปทำอาชีพอื่น
0: ทำไปหนึ่งเราก็ชอบสองเราก็ไม่มีอาชีพอย่างอื่นเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรจะยานี้เสริมให้กำลังแรงไปให้ดีขึ้นการแม่คือจับชีพจรอีเมลหลักอยู่หลายอย่างนี่ชีพจรจุดแรกเขาว่าซิมสังนะซิมก็คือหัวใจซิมกว่าก็คือตับก็รวมกับถุงน้ำดีไตก็รวมกับท่อปัสสาวะหน้าหุยก็รวมกับลำไส้ใหญ่ปีก็รวมกับกระเพาะลำไส้นอกจากแม่แล้วก็ต้องศึกษาเรื่องยาท่องตำรายาข้อหนึ่งตรวจโรคมันก็ต้องดูลิ้นดูตาดูสีหน้าดูชีพจรดูหลายอย่าง
2: ที่ร้านจะมีคนไข้มาหาตลอด

0: ลอดทั้งวัน
1: ปวดช่วงข้างด้านข้าง
0: มาแล้วอากงก็จะตรวจ
2: ท้องน้อยยังมีหนุ่มโรงทรงไหม
1: ไม่มี
0: จากนั้นก็จะไปจ่ายยาตอนนี้คนทำงานนอกจากรุ่นอากงก็ยังมีคุณหมอกับทีมงานรุ่นลูกรุ่นหลาน
2: ถ้าผมตั้งมาผมมารับช่วงเพราะเวลานี้อายุมากขึ้นแล้ว90กว่าแล้วก็อยากจะให้ลูกหลานขึ้นมารับช่วงอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่รวยมากๆแต่เป็นอาชีพที่ทำได้หลายๆอย่างหนึ่งช่วยเหลือคนได้ทำบุญได้เพื่อให้คนเรามีสุขสบายช่วยเหลือคนได้มาก
3: ๆก็หุยก็มาสืบต่ออากงหลังจากเรียนจบประมาณปี2561จริงตอนแรกไม่ได้มีความอยากเรียนแพทย์แผนจีนด้วยเราอยู่กับที่นี่มาจนเรารู้สึกว่าเออมันธรรมดาเราชินไปแล้วเรากินยาจีนจนชินเราเห็นยาจีนเห็นกระสอบได้กลิ่นจนชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่เห็นน่าสนใจตรงไหนเลยเบื้องต้นตอนแรกเราไปเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยซ้ำและตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าตรงนี้มันหายไปก็คงน่าเสียดายเนาะกงจะคิดสูตรขึ้นมาแต่ละสูตรเขาต้องใช้เวลานานมากกว่าจะรักษาคนไข้กว่าจะรู้ว่ายาตัวนี้เหมาะกับโรคนี้ใช้กลุ่มนี้แล้วถ้าอากงไม่อยู่แล้วความรู้ตรงนี้ก็ตายไปกับอากงเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปประโยชน์ที่จะได้เอามาใช้รักษาคนไข้มันก็จะหายไปกับอากงด้วยเราอยู่ในจิตใจลึกๆอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราอยากกลับมาทำตรงนี้เราอยากกลับมาทำให้อาม่ากงรู้สึกภูมิใจแล้วก็สบายใจที่จะปล่อยตรงนี้แล้วก็พักผ่อนก็อยากให้เขามีความสุขเนาะมีความสุขไหม
2: ดี
0: พูดถึงร้านของอากงแล้วบริเวณแห่งนี้ในอดีตคือตรอกโรงหมอย่านที่เต็มไปด้วยร้านยาและคลินิกแพทย์แผนจีนผู้คนที่เจ็บป่วยจากทั่วสารทิศต่างเดินทางมารักษาที่นี่จนกลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนของเยาวราชในยุคนั้น
2: ตากซิงใจกงเนี่ยสมัยก่อนมีหมอ10กว่า20คนที่จะเรียกว่าซิงใจกงซิงใจก็คือหมอรักษาบรรยากาศต่อแถวนี้มีคนเข้าออกเยอะแล้วมาหมอพวกนี้แก่แล้วมันก็ตีจากกันไป
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปร้านยาจีนหลายแห่งค่อยๆปิดตัวลง

0: เหลือเพียงความทรงจำที่ยังเล่าขานกันในชุมชนทุกวันนี้ร้านของอากงยังคงเปิดให้บริการรักษาอยู่และอาจเป็นหนึ่งในร้านไม่กี่แห่งที่ยังคงสืบทอดบทบาทของตรอกโรงหมอเอาไว้เหมือนในวันวานภาพที่2 อากงพาพวกเราไปถ่ายภาพลิ้นชักเก็บยาสมุนไพรโบราณซึ่งมีอายุมานานหลายสิบปี
1: สมัยก่อนต้องเก็บเป็นลิ้นชักก่อนเพราะมันทำความสะอาดได้ง่ายมันไม่สกปรกมันไม่ปะปนกันเรื่อยๆของใครของนั้นคนละแก้คนละแก้ไป
2: คุณภาพของยาเนี่ยคงอยู่ได้นานไหม
1: คุณภาพของยาแล้วก็ถ้าให้มันสะอาดนั้นไม่มีพวกกาชั่วหรืออะไรพวกนี้ไปเข้าไปเนี่ยพวกไม่สับอะไรพวกนี้มันจะทำให้ของเสียไม่ดีคนที่มาซื้อยาเราก็ต้องจัดหน้าร้านจัดให้ดูว่านี่เป็นยาที่ดีเป็นยาที่สะอาด
2: ตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
1: ก็อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นนะเป็นแล้วคนเจอมันไม่เห็นของที่ดีหรือไม่ดีอ่ะนะ

0: ที่แปลกที่สุดในชีวิตอากงตัวไหนมันแปลกที่สุดตุ๊กแก
1: แต่พวกนี้มันก็มาจากอาหารก่อนแล้วค่อยมาเป็นยากินแล้วมันรู้สึกว่าเออนี่ดีนะยานี่กลายเป็นยาที่มารักษาโรคได
0: ้แต่อย่างพวกแมงป่องตะขาบเนี่ยอากงใช้ไหม
1: ใช่แมงป่องเนี่ยที่เป็นยาเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทเช่นว่ามือสั่นๆตาลายๆอะไรอะไรพวกเนี่ยก็จะใช้แมงป่องนี่คือตัวกับไก่อยู่ในท้องนาเป็นอาหารที่สร้างให้กำลังปอดหัวใจได้แข็งแรงนี่คือตัวตะขับที่เป็นยาเกี่ยวกับกำลังประสาทชาหลายพวกนี้ต้องใช้ตะขับพวกนี้กินดีนี่มันจำพวกงูโอเจียวจ้วเป็นยารักษาเลือดลมทางร่างกายนี่คือชาบจักจั่นเป็นยารักษาเกี่ยวกับพวกเสียงแหบเสียงแห้งอะไรพวกนี้ใช้ดีนี่เป็นพวกเปลือกหอยแข็งเผาเกี่ยวกับพวกกำลังกระดูกที่ไม่ค่อยดี
2: พอได้ฟังอากงเล่าเรื่องตำรับยาต่างๆก็ยิ่งรู้สึกทึ่งเพราะเท่าที่สังเกตน่าจะมีตำรับยาอยู่เป็นร้อยชนิดแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือแม้อากงจะมีอายุใกล้100ปีแล้วก็ยังจดจำส่วนผสมและรายละเอียดของตำรับยาทุกตำรับได้อย่างแม่นยำ
0: ภาพที่2เราก็จะไปถ่ายเก๊ะยาในตำนานกันค่ะอันนี้ก็คือด้านหลังหุ่นก็คือเก๊ะยาในตำนานที่เปิดมากว่า100ปีแล้วก็ยังคงใช้เก๊ะแบบนี้อยู
1: ่
0: เรามาถ่ายรูปเก๊ะกัน

0: อากงในวัย93ปียังคงตรวจคนไข้ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงลุกนั่งได้อย่างคล่องแคล่วเดินออกกำลังกายในทุกเย็นภาพเหล่านี้ทำให้หลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเบื้องหลังสุขภาพที่แข็งแรงของอากงมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู
1: ่ได้ของกินดีแต่คนเราจะแข็งแรงมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองจิตใจต้องสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งอาหารสามมื้ออย่ากินอิ่มมากอย่ากินของทอดหนักเค็มมากมันหนักแล้วก็หลักใหญ่ตะวันตกดินก็ต้องนอนตะวันโดงเช้าก็ต้องขึ้นมาทำงาน
0: นอกจากการกินอาหารที่ดีและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วทุกเย็นอากงยังเดินออกไปตรอกโรงหมูเพื่อซื้อของกินพร้อมแวะทักทายผู้คนที่คุ้นเคยอยู่เสมอบางวันอากงก็แวะไปศาลเจ้าที่อยู่ตรงข้ามร้านเพื่อไหว้พระทำบุญและพูดคุยกับเฮียผู้ดูแลศาลเจ้าอยู่เสมอนี่คืออีกมุมนึงของอากงที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายได้เดินได้พบปะผู้คนและได้ทำในสิ่งที่รักอาจเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้อากงยังคงแข็งแรงและมีอารมณ์ดีในทุกวันครับ
2: อากงเดินมาหาหุยนะ
0: และภาพที่3ที่หมอหุยเลือกบันทึกไว้คือภาพของอากงในวัย93ปีผู้ยังคงมีร่างกายแข็งแรงเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วแม้อายุจะล่วงเลยมามากแล้วก็ตาม
2: ใครอ่ะ

0: หมอใหม่ๆเราปล่อยให้เขาหัดดันดีเราต้องส่งเสริมรุ่นหลังขึ้นมาตั้งใจทำเขาตั้งใจทำแล้วเขาก็จะได้รับผลดี
1: อากงไม่กลัวเขาทำผิดพลาดเหรอ
0: ไม่เคยกลัวยังไงเขาเป็นคนรักษาเขาไม่มีการผิดทางหรอกขอให้เขาตั้งใจรักษาให้คนหายก็จะได้บุญได้ผลนะนะเดี๋ยวแกงก่อนกินให้ได้ลมทางร่างกายให้มันหมุนเวียนได้ดี
1: แล้วอากงมีสอนอะไรกับหมอเด็กๆที่เข้ามาทำงานแบบนี
0: ้เราก็บอกอยู่อย่างเดียวอะไม่ว่าคนนั้นรวยหรือจนเราต้องรักษาอย่างเดียวกัน
2: ความจริงการทำงานกับอากงก็อากงก็น่ารักดีนะคะเพียงแต่ว่าสมมติเราตรวจคนไข้แล้วรอบนึงเนี่ยการที่จะไปสื่อสารกับอากงต่อเราก็อาจจะต้องตัดทอนกระชับให้เข้าใจง่ายหน่อยแล้วก็อาจจะต้องเน้นพูดเสียงดังๆหน่อย
3: แล้วก็จะมีเป็นไมเกรนด้วยไมเกรนก็เป็นข้างซ้าย
0: yeah.
3: ปวดช่วงข้างด้านข้าง
2: แต่ว่าก็เป็นเราเองมากกว่าที่ได้เรียนรู้จากเขาเยอะประสบการณ์การจ่ายยาจากอากง
0: ยากินแก้หวัดก็ได้แก้น้ำมูกไหลก็ได้
2: ความจริงพออยู่กับคนสูงอายุเยอะๆเนี่ยเหมือนก็ทำให้เราสื่อสารกับคนไข้สูงอายุได้ง่ายขึ้นด้วยกงก็เคยพูดเป็นหมอที่ดีคือต้องมีคุณธรรมอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอยต์หลักของการเป็นหมอคือต้องการแค่ให้คนไข้มีสุขภาพที่ดีตั้งใจรักษาเขาให้หายเท่านั้นเอง
4: แม่มาทำตั้งแต่20กว่าทำทุกอย่างที่เขาบอกเขาใช้นี่จะสูง30ปีแล้วตอนนี้อายุก็จะ60แล้วคืออากงอาม่าเขาก็ใจดีนะทุกลูกหลานเขาใจดีทุกคนน่ะเพราะความใจดีของเขาเราก็เลยถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรอย่างนี้ดูแลลูกน้องทุกคนที่ดี
1: ทำท่านี้นะโอเคดีค่ะ
5: ภาพที่4ค่ะที่หนูอยากจะถ่ายก็คือภาพสมาชิกทุกคนในร้านของอากงค่ะทุกคนมองกล้องนะกล้องมองกล้องนี่มองกล้องหนึ่งสองสาม
6: แม้อากงจะอายุ93ปีแล้วแต่ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับคนต่างเจนได้เป็นอย่างดีเคล็ดลับสำคัญคงอยู่ที่ความจริงใจและความเมตตาที่อากงมีต่อการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเพื่อสานต่อภูมิปัญญาและส่งต่อความรู้นี้ให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปและภาพสุดท้ายที่อากงเลือกบันทึกไว้คือภาพของคนไข้ผู้คนที่เป็นกำลังใจสำคัญในการทำหน้าที่หมอของอากงมาตลอดหลายครอบครัวรักษากันมายาวนานนับ10ปีจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลานเพราะสิ่งที่ทำให้พวกเขากลับมาเสมอไม่ใช่เพียงการรักษาแต่คือความไว้วางใจที่สั่งสมมาตลอดหลายทศวรรษ
0: เรารักษาคนเดียวแล้วส่วนมากรักษาหายแล้วเอรู้จักคนที่ป่วยรักษาไม่หายเองก็จะบอกให้มารักษาทีนี้ที่เรารักษาคนไข้หายแล้วคนไข้เขาดีใจสินะเราก็ต้องดีใจด้วย
7: พอดีมาที่นี่แล้วมันเห็นผลนะคะพออะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะมาที่นี่ประจับอากงก็จะบอกว่าดีเดี๋ยวหายดีเขาก็จะให้กำลังใจตลอด
8: พ่อรักษามา20กว่าปีแล้วกับอากงแล้วก็จนมาถึงรุ่นหมอต่อๆมาเนี่ยแล้วครอบครัวเราก็ถึงได้มาทั้งหมดทั้งครอบครัว
0: ครับที่5ที่คิดว่าอยากถ่ายก็คือครอบครัวที่มารักษามีความสุขเราก็จะมีความสุขถ่ายไว้เป็นที่ระลึกยิ้มแย้มมีความสุขด้วย
1: ครอบครัวนี้ค่ะรักษามาตั้งแต่รุ่นของอากงจนมาถึงรุ่นของหมอหุย20กว่าปีแล้วก็ทำให้หุยรู้สึกว่าครอบครัวนี้ไว้วางใจเราแล้วก็เวลามีความทุกข์ไม่สบายเจ็บป่วยก็เชื่อใจเราให้เราดูแลค่ะ
0: เรามีจรรยาบรรณอยู่อย่างเดียวคือเรารักษาคนไข้ไม่ว่าเท่ารวยหรือจนเราจะรักษาอย่างเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจนไม่มีเงินเราก็รักษาฟรีใ

0: ขาได้เราต้องการรักษาให้เขาหายครอบครัวเขาถึงจะมีความสุขควรเป็นหมอคุณธรรมเป็นที่หนึ่งเลยเราไม่ใช่แค่รักษาคนไข้หายเราต้องรักษาจิตใจของคนไข้ด้วยบอกให้เขาว่าเราหยิบขึ้นมาได้เราก็วางลงได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์มันก็จะดีขึ้นมาเอง
1: ตลอดเวลากว่า70ปีบนเส้นทางการเป็นหมออากงได้รักษาผู้คนมานับหมื่นชีวิตแต่สิ่งที่อากงได้รับกลับมาไม่ใช่เพียงคำขอบคุณหากคือความไว้วางใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อแม่สู่ลูกหลานและยังคงเดินเข้ามาหาอากงจนถึงทุกวันนี้สำหรับอากงการเป็นหมอไม่ใช่อาชีพที่ทำเพื่อชื่อเสียงหรือผลตอบแทนแต่คือหน้าที่ของการช่วยปลดทุกข์ให้ผู้คนไม่ว่าคนไข้จะยากดีมีจนทุกคนต้องได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันแม้วันนี้อากงจะมีอายุเยอะมากแล้วแต่ยังคงนั่งอยู่หลังโต๊ะตรวจคนไข้ในร้านกุ้ยลิ้มหึงทุกวันเพราะสำหรับอากงแล้วอาชีพหมอไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่ยังมีผู้คนรอคอยความหวังจากการรักษา

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
1: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Diese Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen, auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt. Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
2: และลงมือทำโกโก้ปั่นไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS Tschüss
4: ปีที่ผ่านมาตลาดละครสั้นทั่วโลกมีมูลค่าเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยติดท็อป4ของตลาดโลก
5: ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันตอบรับเรื่องเกี่ยวกับจริตของคนไทยคนไทยชอบเรื่องบันเทิงอยู่แล้ว
6: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จริงๆเขาอาจจะหยิบเรื่องราวจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยเอามาทำซีรีส์แนวตั้งเผยแพร
4: ่แต่การเติบโตแบบนี้ก็เป็นทั้งโอกาสของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและเป็นความเสี่ยงด้วยค่ะ
7: ดูจังเลยเสพติดซีรีส์แนวตั้งมากดูแล้วมันติดไงก็จะไปอยู่แต่กับไอ้ตรงนั้นแล้วรูปแบบของแอปเงินกู้ที่มันติดมากับมือถือด้วยแล้วมันก็ติดเข้าไปในพวกซีรีส์แนวตั้งด้วยแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมัลแวร์เรื่องของการถูกขโมยข้อมูลถูกดูดเงิน
4: จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโตได้และสังคมก็ปลอดภัยด้วยติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 ทางไทย PBS ค่ะ
8: พลังศรัทธาเหนือสายน้ำใจกลางเมืองสองแควกับประเพณีคู่เมืองบนลำน้ำน่านเส้นเลือดใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลกเรือดีฝีพายดังทีมใดจะทะยานผ่านเส้นชัยครองแชมป์ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ศึกเมืองสองแควถ่ายทอดสดจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ก็จัดไม้แล้วเนอะ
1: ไม่ได
2: ้ไปจัดพระองค์
3: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
4: ควายบ้านก็หรูแล้ว
5: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นพิธีการของปู่ย่าตายายเรา
6: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตน
7: หัวแก้วปีน้อง
6: ความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
8: ไปหาเชื่อมาจัดการนะซีรีส์วิธี
9: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้นั่งเรือข้ามมาที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยและเป็นเกาะที่มีต้นมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทยด้วย
10: เนี่ยสวน300กว่าปี
9: เรามาที่นี่เพื่อพบกับวิถีดั้งเดิมของคนสมุยที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้นะครับ
11: โลดมันวิ่งแล้วลบลบลบลบ
12: โอ้ยลูกมันวิ่งอุตลุนเลย
13: จักรยานสีแดงชัดเจนตื่นตามมาจากปากซอยนี
9: ้ที่นี่คนนี้เป็นคนสมุยมาตั้งแต่กำเนิดมีอาชีพเป็นแพทย์แผนไทยสืบทอดต่อจากพ่ออ
13: ันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือต้นนี้คำไทยหรือคำแสดอันนี้ก็จะโม้ฝรั่งว่ามันคือลิปสติกซีดลิปสติกซีด
14: อะสวย
13: สวยหมู่บ้านพี่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีถนนสวยที่สุดว่าไงเธอเห็นดูดิแล้วก็สองข้างทางก็เป็นสวนผลไม้มีคนขายผลไม้เยอะ
9: ที่บ้านหินลาดพื้นที่ที่พี่นีอาศัยอยู่นั้นเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีอาชีพทำสวนโดยเฉพาะสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ท้องถิ่นผักพื้นบ้านที่เอามาขายให้ซื้อหากันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียว
13: เห็นไหมเนี่ยคนสมุยเขาขายของหน้าบ้านแบบนี้ก็มาแขวนไว้ปิ๊บเป้าวันนี้เธอขายได้มั้งอะ
15: ขายสวยขาย
16: หวัง ป
15: ล
16: ี
15: ขาย
16: ถือ
17: เดีย
16: วขายยังไง
17: มัก10บาท
16: จ้
17: ะขอบค
16: ุ
17: ณคร
16: ับ ขอบค
18: ุ
16: ณคร
18: ับ
16: อ
18: ันนี้เป็นสาวหมุยแท้ๆทั้งสองคน
13: สาวหมุยแท้จ้ะใส่ผ้าถุงแล้วก็แหล่งตายทับสวนก็ผ้าถุงค่ะน้ำปลาก็ผ้าถุงค่ะ
18: อันนี้สวนของพี่
13: กัญญา
18: พี่กัญญา
9: พี่นีพาเรามาเจอกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าพี่กัญญาทั้งสองคนบอกกับเรานะครับว่าเกาะสมุยนั้นยังมีหลายๆอย่างที่คนไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้
13: อ
9: ัน
13: นี้ที่ว่าของขึ้นชื่อของเกาะสมุยเนี่ยก็คือลังสาดลิปปะใหญ่อันดับหนึ่งของเกาะสมุย
19: อันนี้ลังสาดเป็นไม้เนื้อมันจะใสๆเปลือกจะบาง
9: ถ้าเราเคยคุ้นตากับโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทก็อยากจะให้เห็นบ้านของคนเกาะสมุยแท้ๆด้วย
13: อันนี้เป็นบ้านเก่าแบบนี้นะเป็นบ้านเก่าของเกาะสมุยบ้านโบราณ
9: สองสาวพาเราขับรถไปรอบๆเกาะได้เจอกับน้านุ้ยและน้าเจดซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเก่าแบบชาวเกาะ
1: นี่เรามาถึงบ้านของ
13: นาตาเจตป้านุ้ยนาเจตสวัสดีค่ะ
3: สว
13: ั
3: สดีครับ
1: นี่ค่ะบ้านยัดกันวัดเลย
8: บ้านโบราณเพ
1: บ้านโบราณเพเพราะว่าเราโยกกันลมเย็นกลางคืนไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ไม่มีอันตรายไรไม่มีใครข้าวมาเหมือนกับโยกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของเราตรงนี้คือโกมุ้ยแล้วมันไม่ร้อนกลางวันไม่ร้อนกลางคืนเราไม่มีแอร์เราโยกกันได้บ้าง
3: เหมาะอ้อนั้นเป็นบันไดไม้
1: ค
16: ่
1: ะ
16: อ๋อ
3: มันไปบันไดไม้ต้องเปลี่ยนเลย
1: ค่ะก็เลยเปลี่ยนมันต้องมีบันไดบันนี้นะ
2: แต่รูปแบบบ้านนั้นความเจริญมันเข้ามาเคยๆก็ญาติที่ให้บ้านดีขึ้นคือสร้างไม่แต่ตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงในบ้านเอี้ยยังเป็นพิธีดั้งเดิมจริงๆเดิมจนบางคนเห็นว่าเหมือนกับ

0: หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านหลาลั่งแต่ไม่ใช่ค่ะหมู่บ้านเราทันสมัยแค่ไม่ไล่ไปตามวัตถุนิยมโยกเพลงอ่ะนะคะแต่ว่าเราค่อยๆรอไปกับเขาอย่าให้พลิกรับไปเมืองของเขาเพราะเราโซ่ทุนไม่ได้ในอนาคตไม่เราทุนไร่มันติดข้าวมามันทักแทนได้นะคะ
1: ความภูมิใจในตัวตนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับนอกจากนั้นน้านุ้ยและน้าเจดก็เป็นเจ้าของผืนนาที่ถือว่าเป็นผืนสุดท้ายของที่นี่ด้วย
0: ตรงนี้นะคะนี่เป็นนาข้าวหมดเลยไปจนถึงริมหลังบ้านนั่นนะคะก็เป็นนาข้าวช่วงนี้มันดูแห้งแล้งเพราะเราไม่มีชนประทานเราต้องคอยน้ำจากมรสุมตะวันออก
2: ข้างเลยเป็นต้นต้านค่ะบ้านเราปอมุ้ยเหรียญโนดนะคะต้นโนดซึ่งนี่ค่ะต้นไทรมันโอบแค่เขาเรียกว่าไทรโอบโนดนะคะซึ่งต้นไทรนี่นะคะป่าย่อยผ่าซ่าของชาวป่าเขาจะเรียกว่านักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงเพลย
3: 40กว่าปี
0: 40กว่าปี
4: อาจารย์แล้วนี่ข้าวเดี๋ยวอ้อยอยู่นี่ข้าวว
3: ายทางร่วงนี้ทําพันได้2ปี
1: นึกภาพสมัยก่อนนะครับคนบนเกาะทำนากันเยอะไม่ต้องซื้อข้าวสารประหยัดไปได้เยอะทีเดียวพี่นีบอกว่าจริงๆแล้วเกาะสมุยก็ยังมีเรื่องราวเก่าๆอยู่เยอะมากเพราะว่าคนสมุยแท้ๆก็ยังอาศัยอยู่และหวงแหนพื้นที่ของตัวเองพอสมควร
5: อันนี้จะเป็นทุ่งใหญ่มากมันกิน2ตำบลคือตำบลมะเร็ดที่เราอยู่ฝั่งนี้ตำบลมะเร็ดติดกับวัดสำเร็จทุ่งนี้เขาเรียกเขานั้นว่าเขาขวางอันนี้ก็คือติดตำบลหน้าเมืองนี่เป็นทุ่งนาเขาทำนาพอช่วงน้ำหลากใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นวิวที่เรามองจากภูเขาเนี่ยเป็นบึงน้ำใหญ่แล้วก็ตัดกับทะเลมันเป็นความทรงจำของพี่เวลาเราจะวาดภาพเด็กสมุย
1: บริเวณทุ่งหน้าเมืองที่เราเห็นอยู่นี้กว้างใหญ่มากนะครับมีเนื้อที่เกิน 1,000 ไร่เป็นทุ่งนาเก่าช่วงมรสุมน้ำก็จะท่วมทุกปี
5: ตอนนี้ควายมันไปกินน้ำอยู่ตรงไหนอะควายโลดมันวิ่งแล้วลบโลดลูกเล็กเห็นลูกเล็กปะ
6: โอ้ยลูกมันวิ่งอุตลุดเลยโอ้โห
1: ถึงแม้จะมีการขายที่ไปเยอะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนสมุยเองนั้นก็ยังไม่ทิ้งเรื่องเดิมๆของตัวเองถ้าหากสามารถทำได้ก็จะทำ
7: สวัสดีครับ
1: อย่างพี่อันที่เลี้ยงควายมากว่า30ปีแล้วถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ไถนาแต่ก็เลี้ยงไว้สำหรับกีฬาควายชนเรียกว่าปรับตัวไปตามกาลเวลา
8: อาจารย์มีควายกี่ตัวครับเนี่ย
9: ประมาณ30ตัวนี่แหละผมใส่ใจกับควายเป็นพิเศษสำหรับตัวผม
6: ค
9: ่
6: ะ
9: ผมว่าควายน่าจะหาดูยากแล้วต่อไปข้างหน้าเพราะหน้าที่นายทุนเขาเอาไปหมดแล้ว
1: พ่อแม่ในสมัยก่อนนั้นต้องเสียสละที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของลูกครอบครัวพี่นีเองก็เช่นกัน
5: ที่ส่วนใหญ่อยู่ในมือนายทุนเพราะฉะนั้นถ้านายทุนเขาทำอะไรก็เปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆเหมือนกันเรื่องเช่าของลูกหลานสมุยพวกพี่เรียนกว่าจะจบ2คนพี่น้องพ่อขายที่ไป200ไร
10: ่ขายที่แล้วก็ส่งลูกไปเรียนข้างนอก
11: พอลูกได้เรียนหนังสือกลับมาแล้วสามารถซื้อที่กลับมาได้ไหมคะ
5: มันไม่ได้แล้วเพราะว่าพอยุคพวกพี่แล้วที่ดินแพงตอนนี้ไร่ก็หลายเป็นหลายล้าน
1: บอกกับเราว่าอาชีพดั้งเดิมของคนสมุยนั้นมีทั้งการทำสวนทำนาและประมงชายฝั่งซึ่งชาวบ้านยังออกเรือหากินในทะเลถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าก็ยังต้องทำนะครับ
12: จะประมงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม
11: ่สมุยเปลี่ยนแปลงไปไหมพี่เกิด
12: เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะสมัยก่อนกุ้งปลาปูเยอะ
11: ค่ะ
12: สมัยนี้ก็วันนึงก็ได้2 โล 2 โลเมื่อก่อนได้เป็น100 โลมันไม่ได้ดักตัวหนึ่งนะมันสิบห้าวันสิบห้าฝืนไม่ได้ตัวเดียวเขาออกไปวางอีกแล้ว
5: เนี่ยเขาจะไปวางรอบปู
1: สำหรับเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกขนาดนี้ความเปลี่ยนแปลงนั้นหลีกเลี่ยงได้ยาก

0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นนั่นก็คือวิถีการกินอยู่ของชาวบ้านที่เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมอย่างการตื่นเช้ามากินขนมจีนนี่ก็เป็นสิ่งที่คนสมุยเขายังทำกันอยู
1: ่น้ำแกงก็รสชาติสมุยดั้งเดิมกินก่อนนะพี่มณีหิวมาก
2: นี่พี่นีกำลังจะพาเราไปไหนคะ
1: ไปบ้านน้าเสวีดเขาเป็นเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสายพันธุ์มะพร้าวของเกาะสมุย
0: เรามาที่สมุยทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสวนมะพร้าวก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นมะพร้าวนี่แหละครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้มาอย่างยาวนานและเรื่องนี้พี่นีบอกกับเราว่าต้องไปหาลุงเสวีดเจ้าของสวนมะพร้าวอายุ300ปีพอเราไปถึงก็ได้มะม่วงก่อนเลย
3: เอาไปกิน
4: ขอบคุณค่ะอันนี้ไปทำน้ำชุบ
5: แล้วสวนมะพร้าวพ่อไปทางไหนครับ
3: ไปทางนี้นี่สวน300กว่าปีนี่สองต้นนี้นี่ชัดเจนของสมุยนี่แหละคือมะพร้าวสมุยแท้คุณมันร้อยกว่าเมตรนุดูสิว่ามันมีความแข็งแกร่งไหมโดนพายุโดนมรสุมขนาดมันกองขนาดนี้แล้วมันยังมีลูกดอก
0: ลุงบอกกับเราว่าให้สังเกตได้เลยนะครับถ้าต้นมะพร้าวต้นไหนสูงมากกว่า30เมตรขึ้นไปนั่นแปลว่ายืนตระหง่านผ่านร้อนผ่านฝนผ่านพายุมากว่า300ปีแล้วล่ะครับ
3: ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู
4: ่ขอจับหน่อย
5: โอ้โหแข็งมากเลย
4: 300กว่าปี
3: สมัยก่อนก็ประมาณ20ไร
4: ่แล้วมีมะพร้าวประมาณกี่ต้นเหรอคะ
3: ก็ไร่หนึ่งก็25ต้นละหน่อยแต่พอมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยมั่งอะไรมั่งที่หลงเหลือแบบนี้ที่สมุยก็ประมาณเกือบพันไร่อยู่นี่อายุก็ประมาณ100กว่าปี
0: ความรักและผูกพันกับมะพร้าวลุงเสวีดจึงอนุรักษ์เก็บรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวไว้ด้วยนะครับ
3: และอีกของงานก็คือสายพันธุ์เขียวใหญ่ของสมุยแท้ๆลูกใหญ่ก้นแหลมน้ำหนักเยอะเป็นพันธุ์ที่บุกเบิกมะพร้าวจากสมุยเมื่อก่อนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักส่วนมากชาวสวนจะดึงมะพร้าวเอาไปขายทางเรือกรุงเทพปากคลองตลาดส่วนมากจะมีเรือหารินกับพันธุ์เรืองถี
0: ่ลุงเสวีดเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของมะพร้าวให้เราฟังว่าสมัยก่อนจะขนส่งมะพร้าวมากรุงเทพด้วยเรือหารินบรรทุกมะพร้าวเข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นส่งทางรถได้ไวกว่าพี่นีบอกว่าถึงแม้วันนี้สมุยจะเปลี่ยนไปหลายอย่างแต่มะพร้าวก็ยังอยู่คู่สมุยและสร้างอาชีพให้กับคนต่างถิ่นได้อย่างมากมายอย่างป้าเปียท่านนี้ที่ย้ายมาจากโคราชตั้งแต่อายุ12ปี
5: สวนใครนี
6: ่นี่สวนประยูน
0: ป้าอยู่คนเดียวนะครับสามีเสียแล้วและมีอาชีพเกี่ยวกับมะพร้าวด้วยการเก็บมะพร้าวที่หล่นตามสวนซึ่งเจ้าของอนุญาตให้เก็บไปขาย
6: มันสุกเริ่มขอล้นบางทีไอ้รอบว่าไม่ทันเพื่อนก็เก็บก่อน
5: แม่มาหาประจำที่นี่แหละครับมาหาอะไรบ้าง
6: หาแต่มะพร้าวอย่างเดียวนี่บางทีก็ได้สามสี่ลูกก็เอาพี่ถ้ามันมีก็ห้าหกลูกบางทีเจ็ดลูก
5: ได้ลูกละกี่บาทครับแม
6: ่สิบบาท
1: อะไรมาส่งพี่ซื้อหมดจะดีหรือไม่ดีก็นับลูกกันให้แกมีรายได้สะสม
6: มันดีเหมือนนะ
1: เออดีเหมือน
7: เดี๋ยวค่อยให้คนถอยมาต่อขึ้น
1: นี่วันนี้มาเก็บสวนเคย
8: สวนของพี่ลอย
0: พี่อึ่งมีอาชีพรับจ้างสอยมะพร้าวทำมานานกว่า20ปีแล้วเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับย้ายถิ่นฐานมารับจ้างสอยมะพร้าวถึงเกาะสมุยเพราะว่ามีญาติทำมาก่อนนั่นเอง
9: ไอ้สวนแล้วไม้มาจ้ะเออแบกไม้ขามมาเสร็จเลยนะ
10: ว่าจะสวยมันเดี๋ยว

0: ลบนะลบนะ2เดือนเรามาสอยทีนึงสมมุติว่าเราสอยวันที่20แล้วนับไป2เดือนแล้วก็สอย
1: ส่วนพี่ดิดคนนี้บอกกับเราว่าอยู่ที่บ้านนั้นทำนาไม่มีมะพร้าวให้สอยตอนนี้ยึดเป็นอาชีพเลยนะครับพี่ดิดเล่าเรื่องอดีตให้ฟังน่ารักทีเดียว
2: มาทีแรกกันตื่นเต้นมานั่งเรือแล้วไม่เคยนั่งกลัวอย่างเดียวกลัวคือมันจะพาพลิกพาลมพานั่นแหละอยากจะรู้ว่ามันอยู่ยังไงเห็นเขาว่ามันสวยงามแต่พอมาถึงแล้วมันก็สวยงามเหมือนเขาว่านั่นแหละได้เล่นน้ำได้ดูทะเลตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นพอมาถึงอย่างนี้เราก็ตื่นเต้นตอนทีแรกมันก็ปรับตัวลำบากอยู่แหละเพราะว่าอยู่ไปอยู่มามันความคินแล้วก็เราก็ปรับไปเรื่อยๆตามสภาพ
3: นี่หมดหรือยังครับ
4: หมดแล้วครับพอแล้ว
3: หมดแล้ววันนี้พอแค่นี้แหละครับ
4: ครับพอแล้วครับพอแล้ว
1: ต้องยอมรับนะครับว่าต้นมะพร้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพให้กับคนที่ย้ายมาทำมาหากินและคิดว่าน่าจะสามารถทำได้อีกอย่างยาวนานเพราะว่าต้นมะพร้าวนั้นก็ยังมีอยู่พอสมควรหากความต้องการใช้มะพร้าวนั้นยังคงมีอยู่
3: วันนี้ก็ได้เกือบพันลูกนะพ่อนะ
0: สวัสดีครับแม่ทีมางเขาใส่เสื้อสวยเลยนะโอ้โห
5: ไปกันกี่คนเนี่ยวันนี
6: ้วันนี้10กว่าคนครับทีมงานโอเคขึ้นรถครับ
1: บ่าวยาวกับทีมงานวัยรุ่นนับ10คนเป็นผู้มีอาชีพโหนเวหาท้าความอันตรายรับจ้างตัดแต่งยอดมะพร้าวตามรีสอร์ทและวิลล่ามากว่า20ปีแล้วล่ะครับ
6: ดูแลสปอร์ตต้นไม้ต้นมะพร้าวในเกาะสมุยน่าจะร้อยเป็นพันๆที่นะครับ
3: เป็นพันหลังเลยเหรอ
6: ครับเพราะว่ามันตามบ้านตามรีสอร์ทตามอะไรทั่วไปเพราะว่างานแต่ละวันแต่ละที่มันหมุนเวียนกันไปหนึ่งเดือนก็ออกเกือบทุกวันครับถ้าฝนไม่ตก
3: ถึงแล้วยาว
6: ถึงแล้วครับเจ๊ก
1: ทีมงานมาถึงก็พร้อมมากเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่สำคัญต้องไม่ลืมเกลือและฟูรดานที่เอาไว้ขจัดแมลงติดตัวไปด้วย
3: นี่พร้อมเลยใช่ไหมครับ
6: พร้อมแล้วครับเวลาเราจะขึ้นจะทำเหมือนแบบนี้หมดทุกคนครับ
7: ขึ้นมือเปล่า
1: ท่าทางการปีนที่เราสังเกตเห็นก็จะมี2แบบนะครับคือใช้วิธีไต่ขึ้นโดยใช้ขายันกับต้นและอีกแบบก็ใช้มือโอบกอดลำต้นค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นไป
6: เดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างนะครับโอเคครับวัยรุ่นใบไม่ต้องนะตัดแต่ดอกอย่างแบงค์ที่ทำก็จะขึ้นไปตัดดอก
1: ลักษณะพื้นที่ที่ไปทำงานนั้นก็จะแตกต่างกันมีทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่เป็นภูเขาลาดชันอย่างเช่นวันนี้การทำงานก็จะปรับไปตามหน้างาน
7: ต้องใส่เซฟตี้ไว้ป้องกันครับ
3: นี่คือขาดไม่ได้เลย
7: ขาดไม่ได้ครับ
6: อันนี้ขึ้นตัดแต่งครับขึ้นตัดแต่งจากตัวนี้มาตัวนี้ครับ
3: ขึ้นไปตัดแต่งต้นมะพร้าวเจออุปสรรคอะไรบ้างครับ
6: ก็เจอแทบทุกอย่างครับพึ่งแมลงงูตะขาบครับ
3: แล้วเคยเจอสัตว์ทำร้ายไหมครับพวกต่อพวกแตนอะไรพวก
6: ก็มีบ้างครับ
8: ต้นไคกันก็สามารถข้ามอีกต้นไปอีกต้นได้ครับก็ข้ามก็ผูกเชือกใส่ลูกมะพร้าวให้มันได้น้ำหนักประมาณสัก 5-6 กิโลครับเพราะว่าให้มันได้ถ่วงน้ำหนักไปอีกต้นครับ
6: แม่นมากก็ขดเชือกผูกใส่ห่วงแล้วก็โยนข้าไปอีกต้นหนึ่งครับพออีกต้นหนึ่งก็มีคนจะคอยดูแลดึงเชือกดึงอะไรให้อยู่แล้วก็ทำเป็นห่วงตะขอเกาะยอดแล้วก็มาอีกต้นหนึ่งได้ครับประมาณ3เมตร5เมตร6เมตรข้ามได้ครับข้ามมาแล้วครับแต่ว่าต้นนู้นมีคนขึ้นแล้วไม่ได้ข้ามนะครับ
9: ตอนข้ามหนูเห็นว่าเชือกมันยังไม่ตึงพอแล้วพี่เดินแล้วเหรอคะ
8: ก็คำนวณไว้แล้วครับ
9: ตอนนั้น
8: ตึงมันทำให้เชือกมันพลิกต้องให้มันเป็นท้องช้างครับมันจะได้ถ่วงน้ำหนักเราได้
1: ทีมงานบ่าวยาบอกว่าสบายสบายแต่ว่าทีมงานถ่ายทำนั้นลุ้นตื่นเต้นใจหายใจคว่ำกันทีเดียวครับ
9: โอ้ยโอ้ย
3: โอ้โหเท่เลย
7: แต่ข้ามต้นนี้สู้ลิงไม่ได้ครับลิงกระโดดคุณต้องประคอยตามไปกับเชือกครับขึ้นต้นจะสู้ลิงไม่ได้ถ้าเอาลูกลงจะสู้พ้นไม่ได้ครับ
5: โยงมะพร้าวครับวัยรุ่น
7: จุดนี้มีประมาณ20กว่าต้นครับใช้เวลาประมาณ15นาทีได้ครับเอาคนนู้นกำลังอยู่เดี๋ยวมะพร้าวต้องอยู่แถวนู้นพอเวลาเสร็จก็เทน้ำยาใส่ยอดเป็นเกลือกับไอ้กุลาดานครับกันร่วงกันแมลงได้ครับ
10: ในวิธีไหนลองครับ
7: เวลาขึ้นเดินขึ้นเวลาลงมาจะคอยเอาเชือกใส่ขาแล้วก็โหนตัวลงมาครับบางคนก็ลงกับต้นบางคนก็โหนลงกับเชือกครับ
10: เป็นยังไงบ้าง
7: โอเคครับเสร็จสิ้นไปด้วยดีครับ
1: บ่าวยาวนั้นนอกจากทำงานรับจ้างแล้วเขาและทีมก็ยังช่วยกันดูแลต้นมะพร้าวโดยช่วยกันปลูกแต่มากกว่านั้นถ้าหากที่วัดหรือว่าพื้นที่สาธารณะใดต้องการให้ช่วยตัดต้นไม้ก็ไปช่วยกันโดยไม่คิดเงินนะครับ
11: ไปอยู่ใกล้ๆต้นไปอยู่ใกล้เดี๋ยวหลบก่อนนะอย่าเพิ่งดึงนะ
5: เอาพร้อมแล้ว
7: อันนี้ผมเคยทำให้ประจำครับ7-8ปีได้แล้วมั้งครับ
9: โอ้ตอนแรกๆแหละครั้งแรกที่พี่เข้ามาเนี่ยหลวงพ่อท่านขอให้มาทำหรือพี่มาเองหาเอง
7: ทีแรกมกทายกชาวบ้านอยากให้มาช่วยงานแล้วก็ผมว่าขาดการดูแลผมก็เลยอาสามาพาทีมงานมาช่วยก็อาสามาทำด้วยใจด้วยกันครับ
1: เราดีใจที่ได้รู้ว่าพื้นที่ของเกาะสมุยนั้นเป็นที่พึ่งของคนไทยได้มากมายมากกว่านั้นก็ยังดีใจด้วยที่คนไทยที่มาอยู่อาศัยยังได้ช่วยกันดูแลท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่น่ารักมากๆนะครับ
11: ตามมาเลย
1: แต่ที่น่ารักมากกว่านั้นก็คือการได้เดินทางไปกินข้าวห่อกับพี่นีและผองเพื่อนวิถีดั้งเดิมที่พี่นีบอกกับเราว่าน้องต้องตัดออกอากาศนะอยากให้คนเห็นว่าคนเกาะสมุยนั้นมีวิถีแบบนี้อยู
12: ่คนสมุยชอบแบบนี
13: ้ไม่เลยมันเป็นหาที่ไอ้คนน้อยเป็นหาชาวบ้าน
12: อ๋อคือมาถึงแล้วกินเลยหรือว่าใครมีก
13: ิจ
12: กรรม
13: ต้องนั่งหายเหนื่อยก่อนแล้วก็นินทาเพื่อนก่อน
1: ทุกวันนี้จะมีน้อยลงแต่เวลาว่างจากงานพี่นีก็จะนัดเพื่อนๆมากินข้าวห่อริมหาดเป็นประจำ
14: ความทรงจำตอนเด็กๆแถวนี้ก็คือพ่อกับแม่ก็มาหาปลาลูกๆ ก็มาเล่นน้ำกันสนุกสนานแล้วก็พอเหนื่อยก็กินข้าวกินข้าวมันแล้วก็กินเนี้ยกินกับกะลาแล้วมันอร่อยอ่ะทำไมมันอร่อยก็ไม่รู้มันอร่อยมาก
15: มีเมนู2อย่างก็คือมะพร้าวคั่วเครื่องแกงอีกเมนูหนึ่งใบคั่ว
16: ป้าก้อยเอาดอกดาวเรืองมาไหมจ๊ะ
17: เอามาแล้วป้าก้อย
18: เอาคลุกกัน
19: คั่วอันนี้ใบคั่ว
20: ดอกดาวเรืองนี่กินได
19: ้กินได้
21: ก
19: ิน
21: ได้นี่ใช่ไหมกินขนมจีนก็อร่อย
22: พวกกิน3นิ้ว
23: กินห้านิ้วก็ได้
24: ตักใส่ถ้วย
25: เขาตักใส่ถ้วย
26: คนอื่นต้องบินมาเนาะเสียเงินหลายหมื่นเพื่อมาสมุยไอเราเนี่ยเกิดที่นี่อยู่ที่นี่อ่ะมันก็คุ้นชินกับวิถีทะเลแต่เราไม่มากินห่อชาทะเลมาเดินย่ำน้ำพี่ชอบดูชีวิตนะรอยเท้าบนพื้นทรายเราเดินแล้วก็คลื่นก็ซัดหายเป็นปรัชญาของสาวอกหัก
27: อย่างเวลาเราพูดกันถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนสมุยปุ๊บมันรู้สึกว่าเราพูดอะไรกันได้ทุกเรื่องเลยแล้วเราจะเข้าใจกันง่ายแล้วก็จะพูดภาษาเดียวกันทันทีเลยพี
28: ่โอเค
29: I love Thailand
1: จากลากันไปด้วยบรรยากาศที่น่ารักของคนเกาะสมุยที่มีความภูมิใจกับวิถีเดิมแม้ว่าโลกรอบๆพวกเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพวกเขาก็ยังมีความสุขอยู่ที่เดิมมากกว่านั้นเกาะสมุยแห่งนี้ยังเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้คนต่างถิ่นได้มาอยู่อาศัยและทำมาหากินเราดีใจที่ได้รับรู้เรื่องราวดีๆนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จับมือครั้งนี้ไม่เหมือนตอนอยู่บนฟลอร์เลยเนาะ
2: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะ
3: เพื่อนเหรอ
4: รุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอปพื้มอะค่ะ
5: My Heartbeatสเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
6: เหลือเชื
7: ่ออะไรเนี่ย
6: ข้างหลังนั่นคืออะไร
7: ต้องมีแผ่นดินไหวสักแห่งในทะเลแน่เลย
6: แย่แล้ว
8: ถ้าน้ำทะเลลงอย่างรวดเร็วลดหวบทันทีทันใดนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งว่าสึนามิกำลังมา
7: ไม่ฉันจะมันไหลเร็วสิแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญไฟป่าที่เลวร้ายที่สุด
9: ทีมปฏิบัติการที่ Bravo 33ขอให้คุณตั้งใจฟังและตอบกลับเมื่อได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เพราะเรามองเห็นคุณได้ยาก
10: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทาง Thai PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะผู้อำนวยการกกต.นนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้ง6อำเภอยังไม่พบการร้องเรียนของประชาชนและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะขณะที่การหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้จะสิ้นสุดลงภายในเวลา 18:00 น.ค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยกกต.ใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งรวมกว่า 14,000 คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอีกนับพันคนพร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วอีก6ชุดเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งต่างๆหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่นางสาวชุลีพรชาญใบพัดผอ.กกต.นนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง6อำเภอก่อนการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะโดยวันนี้จะเป็นช่วงหาเสียงวันสุดท้ายค่ะผอ.กกต.นนทบุรีระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้สมัครในประเด็นการหาเสียงโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะผิดกฎส่วนในเรื่องของการร้องเรียนจากประชาชนและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจนถึงปัจจุบันยังไม่พบแต่อย่างใดสำหรับการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของผู้สมัครแต่ละคนจะต้องสิ้นสุดลงภายในเวลา 18:00 น.ตามที่กฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้นะคะซึ่งทางหน่วยงานได้ส่งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการหาเสียงของผู้สมัครทุกคนเพื่อไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายค่ะตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าช่วยเหลือเด็กชายรัสเซียวัย9ขวบหลังพัดหลงจากครอบครัวค่ะก่อนนำตัวส่งกลับไปยังครอบครัวอย่างปลอดภัยตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันพยายามสื่อสารกับเด็กชายรัสเซียวัย9ขวบค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและที่พักอาศัยหลังเด็กชายคนดังกล่าวพัดหลงกับครอบครัวแต่การสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะเนื่องจากเด็กไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ต้องใช้ล่ามแปลภาษารัสเซียเด็กชายเล่าผ่านล่ามนะคะว่าพักอยู่กับแม่สองคนแต่เมื่อช่วงเช้าประมาณ4 ตื่นขึ้นมาไม่เจอแม่อยู่ในบ้านจึงรู้สึกกลัวได้เดินประตูออกจากบ้านเพื่อตามหาแม่เดินไปตามถนนกว่า5 กิโลเมตรค่ะแต่เพราะความมืดจำทางกลับบ้านไม่ได้จึงพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่สัญจรไปมาแต่เนื่องจากยังเช้ามืดผู้คนและนักท่องเที่ยวยังน้อยก่อนที่ชาวต่างชาติพลเมืองดีจะเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งตำรวจท่องเที่ยวให้เข้าการช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเด็กจะเกิดอันตรายตำรวจท่องเที่ยวระบุว่าหลังรับตัวเด็กมายังหน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันก็ได้ตรวจสอบค้นหาพ่อแม่ของเด็กจนทราบชื่อและที่พักอาศัยได้นำตัวเด็กชายส่งคืนครอบครัวอย่างปลอดภัยขณะที่แม่ของเด็กชายบอกว่าเมื่อคืนช่วงที่ลูกชายนอนหลับตนเองได้ออกจากบ้านไปหาเพื่อนสนิทที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศในวันรุ่งขึ้นเลยทิ้งลูกชายที่กำลังหลับอยู่เพียงลำพังโดยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะได้ขอบคุณทางตำรวจที่นำตัวลูกชายส่งคืนครอบครัวอย่างปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์ประกาศการค้นพบแมวป่าสายพันธุ์ใหม่ในโบลิเวียค่ะซึ่งถือเป็นการจำแนกและตั้งชื่อแมวป่ามีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีแมวป่าสายพันธุ์ใหม่มีลายจุดคล้ายเสือดาวขนาดตัวเล็กกว่าแมวบ้านถูกตั้งชื่อว่าทิวคาโยตามที่ชนเผ่าพื้นเมืองในเทือกเขาแอนดีสใช้เรียกมาอย่างยาวนานนะคะทิวคาโยถูกค้นพบหลังนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแมวป่าเพศผู้ตัวหนึ่งที่อายุประมาณ10ปีค่ะและถูกเลี้ยงไว้ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเปรียบเทียบกับตระกูลแมวมากกว่า30สายพันธุ์ทั่วอเมริกาใต้พบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่แยกสายวิวัฒนาการออกจากแมวป่าชนิดอื่นมานานกว่า 1.4 ล้านปีแล้วการค้นพบครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีค่ะที่มีการจำแนกและตั้งชื่อแมวป่าสายพันธุ์ใหม่ของโลกอย่างเป็นทางการหลังนักชีววิทยาชาวโบลิเวียสังเกตว่าแมวป่าทิวคาโยมีขนาดตัวเล็กมากโดยมีความยาวลำตัวเพียงแค่46เซนติเมตรค่ะและมีน้ำหนักตัวเพียง 1.4 กิโลกรัมซึ่งผู้เชี่ยวชาญหวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะช่วยปลุกกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องถิ่นที่อยู่ของพวกมันก่อนจะสูญพันธุ์ไปค่ะ ศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนางสาวบีด้าบ้านเก่งอายุ16ปีสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเปิดหูหายจากบริเวณหมู่ที่2บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวทางไทย PBS ได้ครั้งในช่วงข่าวค่ำ18นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เปิดโผ28รายชื่อไทยกัมพูชาเมียนมาสหรัฐเล็งคว่ำบาตรตัดโครงข่ายสแกมเมอร์ภูมิภาคอาเซียน
2: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
3: ที่หาซัก
1: ไทยเปล่าเวทียังครอสนัดแรกกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาเดินหน้าต่ออย่างไร
4: ใครเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็ไม่ใช่คนที่เคารพตลอดเวลาก็ผู้นำทั้งสองก็เจอกันที่เซบูแล้วก็ตกลงว่าเราจะคุยทุกวิภาคีทุกเรื่องเราจะหลีกเลี่ยงการกล่าวหาซึ่งกันและกันการใส่ร้ายซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ในเวทีระหว่างประเทศคืออะไร
5: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: อยากให้เข้าถึงไงชีวิตชุมชนให้มันใกล้ชิดกับชุมชนเขาหน่อย
1: ถูกต้องพี่สุดยอดเลยวันนี
0: ้ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้โอ้โหแต่งตัวมาจัดเต็มมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้สไตล์ไหนครับเนี่ย
1: คุณดูออกไหมแต่ผมดูไม่ออกนะผมแต่งผมยังไม่รู้เลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่วันนี้เราอยู่ในชุมชนมอญมันก็ต้องแต่งตัวแบบมีความเป็นชาวมอญนิดนึง
1: ถูกต้องครับเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นมอญ
0: แล้วคุณแม่ครับ
1: ผ้าห่ม
0: วันนี้นะครับเรามาเปิดกันที่ชุมชนมอญเลยซึ่งด้านหลังของเราก็คือเป็นเจดีย์มอญนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเจดีย์ที่มีอายุกว่า160ปีที่ชุมชนนี้และวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานี
2: ศาลาแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นชุมชนชาวมอญที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2โน่นแน่คนมอญที่นี่ยังรักษาวัฒนธรรมโดยเฉพาะวันพระใหญ่ชาวบ้านก็ยังคงแต่งชุดมอญมาทำบุญกันที่วัดอุ๊ยสวยมากๆโดยแต่ละคนก็ต่างถือปิ่นโตอาหารตามแบบฉบับของชาวมอญเพื่อมาใส่บาตรซึ่งบ่งบอกว่าชุมชนแห่งนี้ต้องมีพ่อครัวตัวเด็ดและแม่ครัวตัวมัมที่ทำอาหารมอญฝีมือแบบไร้เทียมทานอยู่แน่นอนแล้ววันนี้เลือกงามย่ำสนุกเราจะมาเปิดศึกสมรภูมิปิ่นโตกันกลางชุมชนชาวมอญว่าพ่อครัวแม่ครัวแต่ละท่านที่ถูกคัดเลือกเข้ามานั้นจะมีฝีมือเป็นอย่างไรและเมนูจะเชี่ยงเคาะขนาดไหนไปเปิดศึกปิ่นโต3ชั้นณชุมชนศาลาแดงเหนือกันเลยจ้า
3: สมรภูมิสวัสดีคุณป้อสวัสดีคุณนทาย
1: ครับพ่อ
3: ทำอาหารกันมานานหรือยังครับ
1: โอ้ก็ตั้งแต่อยู่บนเรือเลยฮะผมไปกับคุณแม่ใช่ผมต้องถามพ่อสิ
0: เราต้องถามเราเป็นพิธีกรกันวันที่สองคนพ่อเป็นแขกรับเชิญ
1: มีพิธีกรคู่ขวัญด้วย
0: นี่คือพ่อครัวแม่ครัวของชุมชนสารแดงเหนือนะครับผม
1: ครับผม
0: คุณพ่อนพดลนะครับแล้วก็คุณแม่อัมพรนั่นเอง
1: ครับผม
2: พ่อครัวตัวเด็ดปิ่นโตบอแดงพ่อนพดลแสงปรังแค่นามสกุลก็รู้แล้วว่าฝีมือทำอาหารเปล่งปรังไม่เป็นสองรองใครซึ่งอดีตครอบครัวทำมาหากินอยู่บนเรือเป็นหลักเลยได้เรียนรู้ฝีมือการทำอาหารบนเรือจากคุณแม่ทำให้พ่อนพดลมีวิชาการทำอาหารติดตัวมาตั้งแต่เด็กและสมัยก่อนยังเคยใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดแถมยังเป็นพ่อครัวประจำวัดทำอาหารให้เด็กวัดและคนในวัดกินเรื่องฝีมือการทำอาหารรับรองประสบการณ์แน่นเปี้ยแม่ครัวตัวมัมปิ่นโตโบเขียวนามว่าแม่อัมพรแจ่มแจ้งคนเนี้ยนอนมาเลยไม่หลับแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นอนอย่างนั้นหมายถึงฝีมือเก่งจนนอนเข้ารอบมาเลยแม่อัมพรเป็นสาวชาวมอญเจ้าของตำรับกะปิมอญของชุมชนที่ขายดีขายดีและยังเป็นแม่ครัวมือหนึ่งประจำงานบุญของชุมชนเมื่อบ้านไหนมีงานบุญจะขาดแม่อัมพรเป็นไปไม่ได้และแม่อัมพรยังกระซิบมาว่าการเป็นแม่ครัวมือหนึ่งไม่ใช่ใครจะมาเป็นง่ายๆนะจ๊ะ
0: ก่อนอื่นผมอยากรู้ทำอาหารมานานแค่ไหนแล้วครับพ่อ
3: ต้มไข่ครั้งแรกอายุประมาณสักสามขวบกว่าๆต่อมาก็เริ่มทอดปลาเค็มเป็น
0: เ
3: ตาสมัยก่อนต้องเตาถ่าน
1: แต่พ่อก็จุดเองตอนสามขวบ
3: ไม่ได้ผมไม่ได้จุด
1: ถ้าสามขวบจุดเตาสี่ขวบนี่ดำน้ำแทงฟ้าเลยผมว่านะ
0: แล้วทุกวันนี้ทำอาหารบ่อยไหมครับพ่อ
3: ก็ประจำครับ
0: ประจำแน่นอนวันนี้ฝีมือก็ต้องไม่ธรรมดา
3: ครับ
1: แม่ตื่นแล้วเนาะเมนูแรกที่ทำคืออะไรจำได้ไหมแม่
4: ไม่ใช่ต้มไข่อะ
1: ยากกว่านั้น
4: ยาก
1: โอ้โห
4: แกงส้ม
1: แกงส้มเป็นไง
4: ต้องชนะเขา
0: เฮ้ย
3: เพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วมันได้ว่าวันนี้ชนะแน่
1: แม่แต่เราก็ทำเต็มที่นะ
4: เต็มที่ชนะชนะแน
1: ่เฮ้ยเพราะงั้น
3: มั่นใจ
4: มั่นใจ
0: เห็นความมั่นใจขนาดนี้นะครับมอบปิ่นโตกันเลยดีกว่าปิ่นโตโบแดงนะครับให้พ่อนพดลนะครับผมเราอยู่ทีเดียว
3: รับรองว่ารับมาแล้วต้องอร่อยทุกชั้น
1: นี่และทางรายการเราขอมอบปิ่นโตให้คุณแม่ครับผมเอาแล้วคุณแม่ฝากผลงานได้เลยฮะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวอยู่กัน
1: เขายังไม่ปิดรายการหรอ
0: เขายังไม่ได้ทำ
1: มอบครัวเลยปิดรายการ
0: มีอะไรอยากจะบอกกันไหม
3: ให้คนอื่นเขาชิมเจ้านี้ก่
0: อ
3: นเดี๋ยวของเราเนี่ยอร่อยเก็บไว้ทีหลัง
4: เราก็อร่อยถึงจะชิมก่อนก็อร่อย
0: วันนี้สนุกแน่นอนเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกติกาแล้วเข้าสมรภูมิปิ่นโตกันเลย
2: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้งสองทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของข้าวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยจะพูดทำไมนี้และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุม

0: ปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
1: ตอนนี้เราเข้ามาในครัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมครัวของพ่อนพดล นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยอยู่ด้วยนะครับก็คือแม่พิษนั่นเองสวัสดีนะครับเป็นอะไรกันครับความสัมพันธ์
2: ลูกพี่ลูกน้อง
1: อ๋อก็คือรู้มือกันอยู่แล้วว่าทำอาหารมาด้วยกันเมนูแรกที่เราจะทำคือเมนูอะไรครับ
3: แกงส้มมะตาลภาษามอญเรียกฟ้าพร้า
1: ฟ้าพร้า
3: แปลว่าแกงพร้าแปลว่ามะตาล
1: พร้าฝ้าครับพระได้ไหมครับ
3: นี่มนไง
2: พอได้
1: พอได้แปลว่าไม่ได้ครับผมขอดูมะตาลหน่อยได้ไหมว่า
3: ได้ครับเนี่ยมันเป็นผลแบบนี้แล้วมันจะมีกาบกาบอยู่ซ้อนกัน
1: ถ้ามีสามกาบนี่จะเป็นเป็ดเลยนะครับกาบกาบกาบ
3: ใช่ใช่ใช่นะกาบกาบกาบนี่เขาเอาส่วนแก่ออกแข็ง
2: ๆนี่สองกาบนอกนี่คือมันจะแข็ง
1: แข็งสุดใช่ไห
2: มเราก็จะต้องเอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเลือกเอาที่นิ่มๆ มันจะได้ไม่เป็นเตี้ยน
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับมะตาล
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวๆนี่เรางัดออกแล้วมันก็จะเป็นอย่าง
1: น
3: ี
1: ้
3: อันนี้เม็ดของมันอันนี้มีเปรี้ยวมีเมือกแล้วมีเม็ดข้างในนี
1: ่
3: ถ้าแก่ปุ๊บเอาเม็ดเนี้ยไปเพาะ
1: แต่เราไม่กินเม็ดเราจะเอาแค่ตัวเนื้อมัน
2: เธอลองชิมดูนิดนึง
3: ที่มันได้เลย
1: เปรี้ยวมันจะเปรี้ยวๆฝาดนิดๆมีเส้นหน่อยๆอ่ะมีมะตาดแล้ววัตถุดิบอย่างอื่นมีอะไรบ้าง
3: ก็เป็นแกงส้มเมนูแกงส้มใช่ไห
1: ม
3: จะมีพริกแห้งเป็นจุดยืนเราก็ใส่หัวหอมลงไปก็ใส่กะปิลงไป
1: กะปิ
3: ใช้เนื้อสัตว์ก็เช่นหมูสับกับกุ้งสับลงไปด้วย
1: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับตอนนี
2: ้
3: เดี๋ยวฉันต้มน้ำร้อนๆแล้วนี่ใส่ลงไปมันได้ไม่เมือก
1: ต้องหั่นยังไงครับแม่มะตาด
2: หั่นให้ละเอียด
1: ละเอียดเลยเหรอ
2: หั่นให้เป็นชิ้นบางเข้าไว
1: ้พ่อครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เมนูนี้แข่งครับ
3: เพราะว่าเมนูนี้คือมันมีปีละครั้งและกลมเดือนของเขาพอดีเลย
1: มาตาดนี้ใช่ไหม
3: มันใช่หน้ามาตาดพอดีเลยมันเริ่มออกประมาณเดือน6
1: แล้วมันเก็บไว้ใช้ทั้งปีไม่ได้หรอ
3: ก็ได้เหมือนกันแต่เราสับแล้วก็ต้องไปต้มน้ำเกลือใส่ห้องฟิตไว
1: ้ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับพ่อ
3: ตำพริกแกงครับ
1: ลงมือเลยครับหอมพริกกะปิเนาะ
3: ครับครับเราก็ใส่เกลือหน่อยนึงเพื่อว่ามันได้หยาบหยาบเดี๋ยวนี้ก็ใส่หอมเดี๋ยวนี้ใส่กะปิครับครับ
1: ตอนนี้พริกแกงตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้มาตัดแล้วก็หั่นเรียบร้อยเอาไปแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หลังจากนี้เราทำอะไรต่อครับ
3: เดี๋ยวก็เอาพริกเนี่ยละลายในน้ำแกง
1: เอาให้หมดจะได้อร่อยอร่อยพอไหมเนี่ยพริกแกง
3: พอครับ
1: ควักกะเอา
3: ได้กะเอาด้วยใส่ตา
2: เดี๋ยวกันสิพี่โดนตักน้ำมาใส่ครกก่อน
3: ครกก็ไม่ได้เราต้องใช้ระบบนี้ต้องใช้ระบบเติมน้ำแค่นี้พอ
1: โดนดุน้ำแต่ไม่ตอบโต้ก็ดีนะ
3: ไม่เป็นไงไม่ผมใช้เหตุผลไง
1: ไหวไหมนะ
3: ไหว
2: นะระวังโดนน้ำแกงปอกกุ้งคอยเลย
1: น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่มะตาดได้เลยครับพ่อ
3: ครับครับ
1: น่ากินนะหอมมากเลยครับตอนนี้กลิ่น
3: เดี๋ยวเราเตาะหมูเลย
1: ใส่หมดไหมไม่หมด
3: หมดเลย
1: เตาะหมดเลยแต่ค่อยๆเตาะลงไป
3: ใช่ๆ
1: ไม่ให้มันติดกันเป็นก้อน
2: ใช
1: ่ใส่หมูลงไปหมูที่เอาไปผสมน้ำนิดนึงให้มันไม่ติดกันนะใส่หมูไปแล้วใช่ไหมพ่อ
3: ครับ
1: ใส่กุ้งไปแล้วด้วย
3: ครับ
1: ต่อไปนี้เราทำอะไรครับ
3: ปรุงรสชาติครับ
2: มันอร่อยในตัวแบบพ่อ

0: จะได้แล้ว
1: จะได้แล้วใช่ไหมเอาให้ชนะนะพ่อเอาให้แบบ
0: จับรองเดี๋ยวให้ชิม
1: ไปสักการนะ
2: น้อยเราไปหน่อยสิมันล้นชอต
1: ชอบมากเลย
0: เอาเดี๋ยวให้
1: ได้ไหมแม่ว่าได้ไหม
0: นี่สัมผัสครั้งแรก
2: เปรี้ยวโอเค
1: เปรี้ยวโอเค
2: แล้วเค็มไม่ต้อง
1: เค็มอีกไหมผมว่าต้อง
2: กลัวว่ามันจะเค็มไปไง
0: เราแต่ผมว่าพอดีนะ
1: เราไม่ใช่กรรมการอยู่แล้วไม่เป็นไรเอาที
0: ่ใช่ใช่
2: เราจะไม่ทานเค็มกันที่นี
0: ่การันตีเลยว่ารสชาติเนี้ยพอสู้ได
1: ้โอเคถ้ามั่นใจปั๊บแค่นี้จบเลยพร้อมแล้วจัดใส่เป็นโตได้เลยครับพ่อ
3: จะเริ่มทำเมนูกันแล้วแต่คุณแม่จ๋าแม่พาใครมาด้วยเนี่ยแนะนำหน่อยสิจ๊ะ
4: แม่หมูคู่หู
3: สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่แนะนำตัวนิดนึงครับ
4: สมบูรณ์สุขสำลักค่ะเป็นผู้ช่วยค่ะ
3: เมนูแรกคือเมนูอะไรครับแม
4: ่แกงลิ้นวุ้นเส้นใส่กะทิ
3: แม่คิดว่าเมนูนี้มันเด็ดที่ตรงไหนที่คิดว่าจะชนะเขาได้
4: เป็นอาหารมอญ
3: เราเมนูดั้งเดิมขมเลยแล้วเมนูเนี้ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างครับ
4: คือมีพริกไทยค่ะมีหอม
3: หอมแดงแล้วไหมเนาะ
4: มีกระเทียม
3: ครับ
4: แล้วก็กะปิ
3: ทำไมกะปิเราถึงอร่อยกว่าที่อื่น
4: ทำเองสะอาดมันเป็นกุ้งแม่น้ำแท
3: ้กะปิแม่เขาเรียกว่ากะปิอะไรนะ
4: ออตต้าสมูท
3: นี
4: ่อันนั้นคือดอกไม้จีนจะบอกดอกไม้กันดอกไม้จีน
3: ดอกไม้จีนเนี่ยไปซื้อวันจันทร์
4: แล้วก็เห็ดหูแล้วก็เต้าหู้
3: ฟองเต้าหู
4: ้ฟองเต้าหู
3: ้ไอ้
4: แ
3: ดงหุ่นเส้น
4: ใช่
3: แล้วก็มี
4: ต้นหอม
3: อ๋อแม่เราแกงกะทิแล้วกะทิเราอยู่ไหนเนี่ย
4: กะทิอยู่
3: อยู่นี
4: ่เดี๋ยวกะทิ
3: อันนี้ไปไหนอยู่ให้ผมทำอะไร
4: ตำ
3: ได้
4: ตำพริกไทยละเอียดก่อนน้อยอีกนิดหนึ่ง
3: พออีกคนบอกอีกนิดอีกคนพอนี่ผมต้องเชื่อไอ้เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ย
4: เนี่ยมาแม่สอนให
5: ้เม็ดมันยัง
4: ต้องตำอย่างเงี้ยถ้าตำอย่างเมื่อกี้มันกระเด็นแต่ใจร้อนใจร้อนไม่ได้
3: ผมเข้าใจแล้วผมทำเองแม่อย่างนี้นะ
4: เอาละ
3: อย่างนี้แม่นะ
4: นั่นแหละ
3: ไอ้โหเนี่ยเข้าข้อแล้ว
4: ใส่หอมกระเทียม
3: แล้วต้องทำอะไร
4: ตำอันนี้เกลือนะอ้าว
3: โอ้ใส่หนึ่งช้อน
4: ใช่
3: อ๋อใส่กะปิ
4: ใส่หน่อยนึงแล้วใส่กุ้งแห้งเลย
3: อ๋อตำพร้อมกันเลย
4: พร้อมกะปิได้เครื่องเรียบร้อยแล้ว
3: พักไว้ก่อน
4: แล้วก็ใส่ละลายกับน้ำกะทิ
3: ตกลงใส่หัวหรือหางก่อน
4: ใส่หางก่อน
3: เราใส่เยอะไหม
4: ใส่หมดเลยค่ะมาเอาติดเตาเอาปืนมา
3: ติดเตา
4: ติดแล้ว
3: อันนี้
4: รอเดือด
3: ตอนนี้แม่กำลังทำอะไรกันอยู่แม่กำลังทำนู่นทำนี่โดยที่ผมไม่รู้อะไรเลย
4: หูหนูเขาเรียกหูหนู
3: อันนี้
5: หูหนูทำให้มันเล็กหน่อย
3: อะไรประมาณนี้นะ
4: จะให้เขาสอนคุณมอนไหม
3: แม่แปลเป็นมอนได้ไหมผมพูดฉันรักเธอแม่แปลเป็นมอนได้ไหม
4: ได้อ
3: ย่างฉันรักเธอ
4: ว่าฉันเป็น
3: เธอสวยมาก
4: แช
3: ่สั้นจังเลยผมพูดแล้วสอนเขาแค่คำเดียวเอง
4: ใส่ได้เลยค่ะ
3: มันกระเด็นนั่นแหละ
4: ไม่กระเด็น
3: แล้วระหว่างถ้ายังไม่เดือดนะแม่ช่วยเต้นโชว์กล้องหน่อยได้ไหมเขาอยากรู้ว่าแม่เป็นนักเต้นจริงเปล่าหรือแบบมาอัมกันมาหลอกกัน
4: ตึง
3: แม่เคยเต้นนานสุดเท่าไหร่3 วัน 3 คืนมีไหมตอนนี้เดือดแล้วใช่ไหมฮะ
4: เดือดแล้วค่ะ
3: อันนี้เราใส่เห็ดหูหนูใช่ไหมนะ
4: เห็ดหูหนูนะ
3: ถ้าแม่จบไม่จบจุ่มแล้วครับผมแม่สายไปต่อไปคือฟองเต้าหู้
4: ฮะ
3: เราต้องชนะเขาแล้วไหมนะ
4: ชนะสิ
3: ต้องจัดเต็มเลยนะ
4: มันเดือดแล้วนะ
3: ครับ
4: เดือดแล้วใส่วุ้นเส้นหมดเลยนะ
3: โอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋วเหมือนแกงกะทิที่ใส่วุ้นเส้นนะพี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะ
4: อันนี้คือน้ำตาลทรายนะ
3: แม่ยังไม่เปิดฝา
4: เปิด
3: ตักอะไรเนาะ
4: หลอกเล่น
3: โอ้โหยอกเล่นเหมือนแม่จะหลอกตัวเองได้เลย
4: อันนี้เกลือนะจ๊ะ
3: ทำแม่เกลือไม่ต้องเยอะโอ้โห
4: ไม่ต้องเยอะ
3: ตอนนี้นะเรากำลังใส่หัวกะทิลงไปเพื่อความเข้มข้นนะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วการใส่หัวกะทิว่าเราปรุงรสชาติเสร็จสับแล้ว
4: น้อยให้ไหนเค็มอีกหน่อยใส่ไหม

0: อีกนิดนึงใส่ต้นหอม
1: โรยไปเฉยๆไม่ต้องไปคนหรอก
2: พอใส่ปั๊บก
0: ็พอเสร็จเอาคน
2: จบละ
0: จบ
2: นี่หอมไอ้ตัวที่เราตำนะแม่นะ
0: พริกไทย
2: เทเลย
0: หวานนิดหน่อยนะ
2: แล้วแต่แม่เลยผม
1: ใส่หน่อย
2: อร่อยนะโอเคเย้งั้นเดี๋ยวเราใส่ปิดโตแล้วก็ไปทำเมนู2อ่ะ
3: มาถึงอีก1เมนูนึงนะครับผมเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับพ่อ
4: ต้มเศษเนื้อซี่โครงงัวครับ
3: ทำไมถึงต้องเป็นเมนูต้มเศษเนื้อ
4: เพราะปกติสมัยผมไปเรือนะได้ยินหูมาตั้งแต่เล็กเลยคำว่าบอกกระเตียงชุนแปลว่าต้มเศษเนื้อ
3: บอกกระเตียงชุน
4: บอกกระเตียงชุน
3: ครับผมมาดูวัตถุดิบของเมนูนี้มีอะไรบ้างครับพ่อ
4: ก็เครื่องปรุงก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูด
3: ครับ
4: แล้วก็มีเครื่องหอมเครื่องเทศหอมหอม
3: เครื่องเทศต่างๆ
4: เหมือนว่าเรา
3: สมุนไพรจีน
4: ใช่
3: ครับขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อนครับ
4: เดี๋ยวเราตั้งน้ำก่อน
3: แล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ในชุมชนนี้ทำอาชีพอะไร
4: ทำนาทำอิฐ
3: อิฐมอนไงใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอิฐมอน
4: ครับครับ
3: ระหว่างนี้เดี๋ยวให้แม่หั่นเนื้อนะครับต้มน้ำแล้วก็เดี๋ยวใส่รากผักชี
4: ใส่รากผักชีข่าตะไคร
3: ้หั่นข่า
4: ทุบแน่นอนมันจะหอมดี
3: ฝีมือพ่อในการทำอาหารนี่เป็นไงบ้างเนี่ย
1: เขาเลิศนะ
3: เลิศใช่ไหมพี่ว่าวันนี้ชนะได้นะ
1: น่าจะได้นะ
4: ตอนนี้หั่นตะไคร้อยู
1: ่สักครึ่งหัวก่อนแล้วกันนะพี่ดอง
4: ครับครับ
1: เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงครับ
3: ตอนนี้ก็บุกหอมใช่ไหมพ่อ
4: ครับครับใช่
1: อ๋อพ่อไม่ต้องแรงมากแค่แตกนิดเดียวพอ
3: เมื่อกี้ก็ใส่ทั้งกระเทียมทั้งหอมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปทำอะไรครับพ่อ
4: เอานำเนื้อมาลงหม้อเลยครับ
3: เราใส่หมดเลยนะ
4: หมดเลยนะ
1: เกลือเอาแค่ปลายช้อน
4: ใช้กะเอานะครับ
3: ปลายช้อน
4: ปิดไว้สักครู่รอสักประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงครับ
3: เดี๋ยวจะเปื่อยเนาะ
4: ใช่เดี๋ยวจะตุ๋นไฟอ่อนไปเรื่อย
3: ตอนนี้เราต้มเนื้อไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมต้มเพื่อให้มันเปื่อยนุ่ม
4: อันนี้ก็เดี๋ยวใส่หอมกระเทียมและเครื่องหอม
1: เครื่องหอม
3: ก็คือเครื่องเทศตรงนี้นะ
4: ครับครับ
3: ครับผมมะกรูดนี่ใส่ตอนนี้หรือว่า
1: เดี๋ยวให้เดือด
4: นี่ตอนนี้ใส่ได้เลย
3: แล้วเราไม่ปรุงอย่างอื่นเลยเหรอครับนอกจากมะนาว
4: เดี๋ยวก็ใช้ความเค็มไงนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วความเปรี้ยวก็อยู่ที่ความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: อ๋อเราไม่ปรุงในนี
4: ้ไม่ปรุงข้างน
3: ี้ก็คือเดี๋ยวเราตักมาแล้วก็มาปรุงกระเทียมพริก
4: นี่อะไ
3: รคร
4: ับชาม
3: แล้วก็มะนาว
4: มะนาวตามสั่งตามสั่ง
3: หอมเนื้อมาก
4: ได้กลิ่นแล้วมันก็
3: นุ่มละ
4: เ
3: ดี๋ยวให้แม่ชิมด้วยนะจะได้เถียงกันอีกผมช
4: อบอันนี้คอผมขอเกลือนิดนึงแล้วเราบอกว่าเติมเกลือเขาบอกไม่ต้องเติมมันได้ไปตามก่อนบ้าง
1: ต้องเติม
4: น่าใช้ได้เติมก็คือเติมเอาผมเดาเอาใช้ได้ดูที่จะผ่านสองเสียงไหม
1: คืออย่างนี้มันเดิ้งว่าเดี๋ยวมันต้องเปรี้ยวมันนั่นแล้วมัน
4: ดับเลยนี่เดิ้งแปลว่าเค็มน้อยไปหน่อย
1: นี่มันพอได
3: ้แปลว่าเค็มน้อยไปหน่อย
4: ไม่เป็นไร
1: ไม่น้ำมันเยอะไปมันเข้าปากยากสิ
4: นี่วิธีปรุง
3: ก็คือตักเนื้อแล้วมาใส่ในนี้เนาะ
4: ใช่กระเทียมเจียว
3: ครับ
4: แล้วก็พริก
3: ใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้แล้วนะเยอะไหม
4: เดี๋ยวชิม
1: ไม่รู้สิว่าชอบเปรี้ยวแค่ไหน
4: ช
1: ิ
4: มเลยชิมเลยถูกใจก็จะชมได
3: ้น่ากิน
4: วันนี้มีข้าวป่ะยังมี
1: ด้วยข้าวก็บอกมันโน่นหิน
3: ฟินมาก
1: ฟินเลย
3: หนูข้าวเลยอ่ะตอนนี้จริงๆแล้วในหม้อเนี่ยก็ปรุงได้รสชาติกลมกล่อม
4: ระดับ
3: นึงแล้วระดับนึงแล้วแต่ว่าเสน่ห์มันคือเอามาปรุงเพิ่มด้วยความหอมของพริกความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็กระเทียมเจียวเราเห็นกันทกเถียงกันเรื่องของรสชาตินะครับผมเป็นเสน่ห์ของพี่น้องในครัว
4: ก็มันปกติอยู่

0: แล้วครับมนุษย์เราจิตใจไม่เหมือนกันแต่เราคบไปนานๆเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราไปให้เขารับชอบบ้าง
1: ถึงอยู่ร่วมกันได
0: ้ได้ครับ
1: โอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดไฟปิ่นโตกันเลยครับเมนูที่2เราจะทำคือเมนูอะไรครับแม
2: ่ปลาร้าสับค่ะ
1: ปลาร้าสับ
2: ค่ะ
1: ทำไมต้องเป็นปลาร้าสับครับ
2: คนที่เขาทำปลาร้ากันเองนะคะ
1: แล้วปลาร้าที่นี่กับปลาร้าที่ภาคอีสานทำเหมือนกันไหมครับ
2: คนละอย่าง
3: คนละอย่าง
4: เพราะปลาร้าเราเนี่ยต้องโขลกให้สะอาดเปลือกให้มันออกเกล็ดออกเนี่ยแล้วก็มาใส่ตะกร้าเขย่าน้ำให้สะอาด3ครั้งค่ะ
1: ครับ
4: มาล้างแล้วก็มาหมัก3วันนั่นแหละก็มาเอาออกมาข้าวเกลืออ
1: ๋อแล้วเราก็หมักไว้ในกระป
4: ุกใช่ใช่ก็หมักไว
1: ้แล้วอันนี้เราหมักไว้เท่าไหร่ฮะในจาน
4: อ๋อในจานนี่
2: เป็นปี
4: จะถึงปีแล้วล่ะค่ะ
1: รอครับขอดมพิสูจน์กลิ่นได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะ
1: ทำไมเหม็นไม่ได้อะไรเนี่ยอุ้ยผมว่าทอดจะพอแล้วมั้งเนี่ยทอดเลยลงกระทะทอดแล้วก็กินได้เลย
2: ทอด
1: หอมมากแต่นี้เราทำเมนูปลาร้าสับเริ่มได้เลยครับแม่เราทำไปก่อนอันดับแรกเอาต้องก้างออกเหรอครับ
2: เอาก้างออกหน่อยค่ะมันแข็งเริ่มสับแล้วค่ะ
1: หลังจากเราเอาก้างใหญ่ๆออกเนี่ยเราก็เริ่มสับได้เลย
2: แต่ตัวเล็กไม่ต้องออกอย่างนี้ต้องออกก้างมันใหญ่ช่วยแม่สับแม
1: ่ขอแค่บอกแม
2: ่
1: ขอแค่บอกแม่มันไม่ละเอียดให้ผมเลย
2: ใช้ทางนี้ค่ะได้ใช้ได้
1: แล้วพอเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อไหม
2: หั่นมะนาวแล้วก็หมักในปลา
1: อ่ะขั้นตอนต่อไปคุณแม่บอกว่าให้หั่นมะนาวแล้วก็มะกรูดอันนี้ทำไมต้องมีมะกรูดด้วยแม
2: ่มันจะได้หอมมะน้ำมะกรูดมันหอม
1: รอครับ
2: ค่ะแล้วก็เอามะกรูดใส่ก่อนบีบน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดไม่ค่อยมี
1: โยไม่ค่อยนี่ไม่มีเลยใช่ไหม
2: ไม่มีเลย
1: โยไม่ค่อยนี่ไม่มีมีแต่เม็ด
2: มันไม่น้ำมะนาวเนี่ย
3: เม็ดมันเล็ก
1: ทำไมต้องหมักมะนาว
2: จะให้ปลามันสุก
1: อารมณ์เหมือนทำก้อยที่สุกมะนาวใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่แล้วนี่คือพอเราหมักไว้เราก็จะทิ้งแป๊บนึงระหว่างทิ้งปุ๊บเราก็ไปซอยเสร็จกลับมาก็พอดี
2: มาผสมเลยจ้ะ
1: อ๋อโอเคเขาคิดไว้เลยผมรู้สึกผมยืนผมไม่ได้ช่วยอะไรแม่เลยแม่ผมช่วยได้นะ
2: ช่วยหั่นซอยหอม
1: อ๋อไม่ถนัดแม
2: ่ซอยตะไคร้ได้ไหม
1: ผมไม่ถนัดเลยแม
2: ่ซอยมะกรูดต้องให้ละเอียด
1: ไม่ถนัดไหม
2: ที่ทำมาที่บอกมาเนี่ยทำไม่ได้สักอย่าง
1: ทำได้หมดอะแต่ว่าไม่ถนัดเลยแม่ เอาแม่ไปไหนเนี่ยแม่ไม่บอกให้ผมไปล้างแล้วพอเสร็จสับปุ๊บแล้วก็เริ่มซอยแล้ว
2: เริ่มซอยตะไคร้
1: ดูความละเอียดดีกว่าแม่แต่มันใกล้นิ้วมากเลยนะ
2: ไม่เป็นไร
1: สู้
2: ซอยนี้เสร็จแล้วก็ซอยหอม
1: ครับ
2: ซอยกระเทียม
1: ครับ
2: ซอยขิง
1: ครับ
2: ผักชี
1: อันนี้มาที่อะไรครับ
2: แล้วก็มาผสมกว่าจะได้เป็นปลาร้าสับมายากนะโอ้ต้องซอยทุกอย่างเลย
1: เอาแล้วตอนนี้เราสับปลาซอยผักทุกอย่างเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อแม
2: ่ใส่เครื่องค่ะ
1: อะไรก่อนหรือพร้อมกันได้หมดเลยไหม
2: พร้อมๆกันได้อะใส่ให้หมดเลย
3: หมดเลยเดี๋ยวใส่ให้ครบ
1: เครื่องนั้นมันหอมมากเลย
2: ต้องใส่เครื่องเยอะแล้วมันจะไม่เหม็นคาวอันนี้คือมะพร้าวคั่วใส่หมดเลย
1: พอแล้วล่ะอ๋อ
3: พริก
1: น
3: ี่ไม่ได้ซอยเลยว
1: ่ะอะไรนะแม่พูดอะไรนะ
2: ใส่พริกยังไม่ได้ซอย
1: ยังไม่ได้ซอยพริกแล้วจริงๆพริกต้องพร้อมต้องลงตอนไหนแม
2: ่เนี่ยพอเสร็จแล้วก็ลงเลย
1: อ๋อพริกนี่ต้องสุดท้ายสุดหรือเป็นเพราะว่าเรา
2: ลืม
1: อันนี้เราใส่เยอะมากไหมฮะ
2: ไม่เยอะหรอกไม่เยอะเท่าไหร่
3: แค่นี้แหละบดนี่
2: ตอนนี
1: ้อ๋อเพราะเดี๋ยวเผ็ดเกิน
2: เดี๋ยวเผ็ดเกิน
3: เผ็ดไม่อร่อย
1: อ้าวสำคัญมากแต่ลืมไม่เผ็ดไม่อร่อยแต่อย่าใส่เยอะ
2: แน่

0: นี้คือพอแล้วเดี๋ยวก่อนนะพอแล้วนี่คืออร่อยแล้วหรืออ
1: ร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
0: แม่ทำหน้าม
1: ันจะแค่ไหนแม่ใส่ให้หมดนะ
0: แม่พอแล้วนะพอแล้วพอแล้วแต่ใส่เพิ่มดูทุกคนไม่มั่นใจผมก็เช่นกันแต่ผมรู้ต้องอร่อยปลาสับยั่วๆจ้าอร่อยเลย
1: แล้ว
0: แม่อร่อยจริงหอมปลาหอมเครื่องเค็มเปรี้ยวกลมกล่อมแม่ทุลักทุเลแต่อร่อย

0: พร้อมยังไหม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย
2: ตอนนี้ครับผมอาหารก็จัดใส่ปิ่นโตเรียบร้อยแล้วนะครับของผมปิ่นโตโบ

0: การในสมรภูมิตัดสินที่1กลุ่มผู้นำชุมชนท่านแรกพี่เล็กวิเชียนนายกอบต.เชียงรากน้อยท่านที่2พี่แต้วสุพนันหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เชียงรากน้อยและท่านที่3พี่จิจิรวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่2มาลุ้นกันว่าอาหารมอญของปิ่นโตโบสีไหนจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่าน
1: มาถึงสมรภูมิที่1กันนะครับผมเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนนั่นเองนะครับมีพี่แต้วพี่เล็กแล้วก็พี่จิครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นำกับข้าว2ปิ่นโตมาให้นะครับผมก็จะมีปิ่นโตโบสีแดงแล้วก็ปิ่นโตโบสีเขียววันนี้อยากให้ช่วยกินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนมากกว่ากันนะครับ
2: ครับผมแต่ผมไม่ได้ลำเอียงฝ่ายไหนแต่ว่าสีเขียวเป็นทีมผมก็ค่อนข้างจะอร่อยกว่าสีแดงนิดนึง
1: เดี๋ยวให้ลองชิมดีกว่าครับมาดูกันครับผมสำหรับปิ่นโตโบสีแดงนะครับผมก็มีแกงส้มมะตาดนะครับมะตาดนี่ก็จะเป็นมะตาดที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เอามาทำกับแกงส้มแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์จะเป็นเนื้อหมูกับกุ้งนะครับต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัวนะครับผมที่เอานำไปตุ๋นจนเข้าเนื้อแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆมีเครื่องเทศจีนเข้ามาด้วยนะครับ
2: ธรรมดามากเบสิกของผมนี่ต้องมีสตอรี่เรื่องราวฝั่งผมเนี่ยที่ทำคือมีเนี่ยฮะผักสดอย่างเดียวแล้วที่เหลือผมซื้อมาหมดเลย
1: สตอรี่ก็สั้นไป
2: เอาเลยครับอันนี้เมนูแรกครับผมแกงวุ้นเส้นแกงร้อนนะต้องบอกว่าเมนูนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เขาบอกว่าเป็นเมนูที่กินกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นกินกันงานบุญงานอะไรก็จะกินกันเป็นประจำเลยแล้วที่สำคัญต้องเป็นกะปิมอญด้วยส่วนเมนูที่2ครับเป็นปลาร้าสับครับผม อาจจะดูธรรมดาแต่ปลาร้าเราหมักเป็นปีครับมันจะได้รสชาติที่เค็มอร่อยกำลังดี
1: โอเคครับเริ่มกินแล้วก็ดูรสชาติแต่ละจานได้เลยครับผมกินพร้อมๆกันได้ทั้งหมดเลยนะครับ
3: อันนี้ไปทางนู้นเลย
2: ครับผมเบบี้สก็อตจัมป์ลูกด่วนครับพี่ชิปตุ๊บวางจานชงผมไม่วางเลยเป็นไงล่ะ
1: แต่ไม่เคี้ยวนะไม่วางจานแต่ไม่เคี้ยว
2: รู้จักอัลต้าสมมุติป่ะล่ะใครเขาให้เคี้ยวกันละลายอย่างนี้เลย
1: เสร็จเนื้อซี่โครงวัวเป็นยังไงบ้างครับผมรสชาติ
4: พี่ทานแล้วอร่อยนะคะมีความนัวอยู่ในตัว
1: ครับ
4: เมนูนี้พี่ชอบ
5: มีความนัวอยู่ในตัวแต่ว่ารสชาติมันซอฟต์ไปนิดนึงต้องเผ็ดกันนิดนิดนึง
6: ส่วนของพี่ว่าต้มเนื้อเนี่ยก็โอเคนะคือรสชาติโดยรวมอ่ะก็คือโอเคแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือต้องมาร้อนอ่ะความร้อนมันเพิ่มอรรถรสในการกินขึ้นไปเยอะเลยแต่ถ้าโดยรวมก็ถือว่าโอเค
1: เมนูต่อไปครับแกงส้มมะตาดเป็นไงบ้างครับผม
4: ตัวมะตาดเวลาชิมเข้าไปมันยังไม่ค่อยรู้สึกเนาะว่าทานมะตาดเปรี้ยวโดดมาส่วนรสชาติอื่นยังรู้สึกจะด้อยกว่า
5: ลักษณะแกงส้มมันก็ต้องเปรี้ยวนำนะตามโบราณอันนี้ก็เขาก็ทำมาแบบพื้นๆซอฟๆชิ้นมะตาดมันยังไม่ได้รสชาตินิดนึง
6: คำว่าแกงส้มอ่ะมันก็ต้องเปรี้ยวเพราะมันมากินกับข้าวเพราะจริงมันจะต้องมีเครื่องแหนมเช่นหมูทอดไข่ทอดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแกงส้มที่ถือว่าใช้ได้
2: เมื่อกี้จากการที่ได้ฟังเมนูพี่แล้วมีข้อติก็เข้าใจพี่เป็นเรื่องปกติแต่ฝั่งผมน่าจะหาข้อติไม่เจอทุกท่านครับเมนูแรกที่ได้ชิมไปแกงวุ้นเส้นแกงร้อนเป็นยังไงบ้างครับ
4: อร่อยนะคะคือถ้าเข้มข้นกว่านี้จะอร่อยกว่านี
5: ้สมัยเด็กๆได้ทานบ่อยคุณแม่คุณยายได้ทำให้ทานพอมาทานวันนี้นึกถึงสมัยเด็กๆเขาทำได้อร่อยซึ่งปัจจุบันหาคนทำยากเพราะกรรมวิธีในการทำมันซับซ้อนกว่าแกงธรรมดา
6: ค่ะส่วนพี่เองนะคะแกงนี้นะคะถ้ามาร้อนอีกนิดนึงจะดีแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วก็คือใช้ได้
2: ไม่มีติเลย
1: ฟังยังไง
2: นำผมว่าเอาเมนูเดียวพ
1: ออีกเมนูนึงไปก่อน
2: โอ้พี่มันจะชนะขาดไปนะ
1: ก็ไม่เป็นไรหรอก
2: ทุกท่านครับเมนูที่สองปลาร้าสับเป็นไงบ้างครับ
4: ปลาร้าหอมดีนะคะแต่ว่ามันมีความเค็มแต่ดีที่มันมีความเปรี้ยวตัดมันก็โอเคลงตัวค่ะ
5: คนทำก็ถือว่าพิถีพิถันนะครับรสชาติมันลงตัวทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งครับเก่ง
6: ถ้าโดยรวมก็คือถือว่าใช้ได้แล้วก็ต้องเก่งพอสมควร
1: ตอนนี้อยากให้ชิมกันให้เต็มที่นิดนึงเผื่อแบบยังชิมไม่ครบไม่ครบทุกมิติของแต่ละจานเราจะให้ช้อนทองเอาไว้แล้วก็ฝากพี่ๆกินแล้วก็ตัดสินหน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนนะครับ
4: ว่าแดงหรือเขียวดีคะ
6: พี่ขอวางที่ตรงกลางก่อนแล้วกันเพราะว่ามันค่อน

0: างยากเหมือนกัน
1: ใช่ใช่เราท่านนายกค
2: ่ะยังไปสีเขียวอยู่เรื่องความยากง่ายเรื่องรสชาติเรื่องอะไร
1: ค่ะแต่หนูว่าสีเขียวก็อร่อยแต่ว่าถ้าหนูชอบนะหนูชอบสีแดงมากกว่าเนาะเพราะว่าเราชอบกินอาหารแนวนี้ด้วยงั้นตกลงเราเลือกสี

0: ในสมรภูมิตัดสินที่2กลุ่มสบายมอนคนแรกแม่เปียกพันนีคนที่2แม่จุกประยูนและคนที่3แม่แตนอุดมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารสชาติอาหารมอญของปิ่นโตโบสีไหนจะอร่อยถูกปากถูกใจคณะกรรมการมากกว่ากัน
1: คณะกรรมการตัดสินสมรภูมินี้ก็คือกลุ่มสบายมอญนั่นเองนะครับมีแม่จุกนะครับแม่แตนแล้วก็แม่เปียกสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวตอนนี้จะให้แม่ๆกลุ่มสบายมอญเนี่ยช่วยกินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งปิ่นโตโบสีแดงของผมเนี่ยก็จะมีต้มเศษเนื้อซี่โครงวัวและก็แกงส้มมะตาดนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนู้นมีอะไรบ้างครับคุณอาทัย
3: ครับผมฝั่งผมครับโบเขียวครับก็จะมีแกงร้อนแกงวุ้นเส้นส่วนอีกอันเป็นปลาร้า
4: ปลาร้าสับค่ะ
1: นี่แสดงว่าเห็นหน้าตาก็รู้เลยว่าคืออะไรบ้าง
4: ค่ะยายทำให้กินบ่อย
3: เห็นไหมมันจะง่ายต่อการให้คะแนน
1: แต่ว่าบางทีสิ่งที่มันหากินยากกว่าก็คือ
5: แกงมะตาดก็มีเป็นหน้า
1: ใช
3: ่งั้นก็ว่าที่รสชาติเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
3: แม่เปียกแม่แตนอาจจะชิมได้แต่ว่าคนกลางอาจจะชิมไม่ได้เพราะเข
4: า
3: แม่จุกแม่จุก
4: แล้ว
3: ชิมไม่ไหวแล้วผมว่าเขาบอกแม่จุกแม่จุก

0: ็ดเนื้อซี่โครงวัวรสชาติเป็นไงบ้างครับ
1: จืดไปหน่อย
0: จืดไปหน่อย
1: ถ้าเป็นเราจะต้องมีเปรี้ยวขึ้นอีกมีเผ็ดขึ้นอีก
2: มันไม่แซ่บนะ
1: ไม่จัด
0: ครับ
2: มันไม่แซ่บ
0: มาตา
1: แกงส้มก
3: ็ข้อดีมีกุ้งเยอะ
1: ข้อดีมีกุ้งเยอะจริงใส่กุ้งเยอะจังเลย
3: ก็ใส่กุ้งเยอะ
1: เราแกงเองไม่ได้ใส
3: ่แต่ว่าก็คือมันไม่สามรส
2: ก็แม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าเป็นต้องปรุงไปนิดนะ
3: ใช่
2: มันเข้มไปนิดหน่อยหนึ่ง
1: อ่อนไปหน่อย
0: อ่อน
1: ใจแล้วนะ
0: มันอ่อน
4: อันนี้ก่อนเลยครับแกงวุ้นเส้นครับแม
1: ่สำหรับป้านะ
4: ครับ
1: ได้เพราะว่าเราชอบรสนี้หวานนิด
4: ๆครับผม
1: แล้วก็มีเผ็ดพริกไทยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวานกะทิด้วย
4: ครับผมใช่
1: ใช่ได
2: ้ถ้าแม่ว่าหวานไปนิดนึง
4: จะหวานไป
2: ถ้าใส่เกลืออีกนิดนึงก
3: ็รสเนี้ยรสกำลังดีแล้วมันถึงเครื่องอ่ะพริกไทยเยอะ
1: ดีมีกลิ่นพริกไทย
3: เยอะ
2: แล้วแต่คอคนนะเน
4: า
2: ะ
4: หายปวดแขนเลยผมโขกมา
1: แม่ได้ยินมาถึงบ้านป้าเลยนะเมื่อเช้าได้ยินเสียงโขกใช่ได้เป็นลูกเขยบ้านไหนเราก็ต้อนรับอ่ะนะ
4: ครับผมเมนูต่อไปครับ
0: ปลาร้า
4: ปลาร้าสับเป็นไงบ้างครับ
1: ปลาร้าสับไม่ต้องถามเลยเยี่ยมมาก
3: ถ้าสมมุติว่า
1: เราชอบหรือเปล่า
3: เปล่าก็โอ้โหเค็มจัง
1: หนักไปหน่อยใช่ไหม
3: หนักไปหน่อยอะไรเงี้ย
2: มันเค็มไปหน่อย
3: ข้าว
1: กับผักกำลังดี
3: มันจะกำลังดี
2: มันถึงพริกถึงขิงอ
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอ่ะ
4: ไม่ได้ทำยังบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แม่เป็นความลับ
1: เหรอ
0: ผมนี่ก็คือคอมเมนต์ประมาณหนึ่งนะครับของกลุ่มสบายมอนนะครับครับผมเดี๋ยวให้กินกันให้เต็มที่แล้วก็ผมจะฝากช้อนทองไว้ให้นะครับผมถ้าชอบปิ่นโตโบสีไหนก็ฝากเลือกปิ่นโตโบสีนั้นวางช้อนทองไว้ได้เลยนะครับผม
3: ชิมเรียบร้อยแล้วสองมิโตอยากทราบว่ามิโตนี้รสชาติเป็นยังไง
2: อันนี้
3: แม่จุกว่าไง
2: สำหรับเด็กตาดีมันกินจืดหน่อยนึงมันไม่จัดจ้านแต่สำหรับเรามันก
1: ็จืดไปหน่อย
2: จืดไปหน่อยมันไม่แซ่บเพราะเรากินแซ่บไง
3: แกมาตัดเขาเนี่ยที่จริงอ่ะมันจะต้องรสเข้มข้นกว่านี้อีกหน่อยนึงอันนี้มันเปรี้ยวนำ
2: ข้อเสียอันนี้หวานไปนิดนึง
1: ข้อเสียไม่รู้
2: แต่เรา
1: ว่าพอดีนะ
2: แต่ทางคอเราหวานไปนิดนึง
1: ตกลงเราสามคนเลือก

0: ในสมรภูมิตัดสินสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ขับเคลื่อนชุมชนคนแรกแม่วิไลลักษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคนที่2พี่บีสุภาวดีนักทรัพยากรบุคคลอบต.เชียงรากน้อยและคนสุดท้ายพี่หม่อนทัศนพรประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงรากน้อยสนามนี้จะกินและตัดสินให้ทีมปิดโตโบไหนไปลุ้นกันอุ๊ยตื่นเต้น
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: น่ากินจังเลย
1: น่ากิน
3: นี
1: ่เอาอีกแล้วถ้าน่ากินแบบนี้เดี๋ยวผมให้กินแล้วก็ช่วยตัดสินให้เลยครับผม

0: วเราให้คอมเมนต์เลยดีกว่าน่าจะกินกันครบทุกเมนูแล้วใช่ไหมครับเริ่มที่ฝั่งนู้นก่อนบ้างดีกว่าครับ
1: ได้ครับนี่เลยปลาร้าสับรบกวนคุณแม่รีวิวแบบคนละคำเลยดีกว่าคนละคำคือรู้สึกว่ารสชาติเข้มไปหน่อยน่าอะไรจะเป็นทีละคำ
2: คนละคำ
1: ใช่ใช่ครับคนละคำ
2: น่าจะไม่จบนะวันนี
1: ้ทีละคนครับผม
2: ครับถ้าสำหรับพี่นะตัวปลาร้าสับความหอมค่อนข้างใช้ได้เลยแหละอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปลาร้าของพื้นที่เราด้วย
1: นั่นเองรู้จริง
2: เราคนพื้นที่เราต้องรู้แต่มันจะติตรงที่ว่ามันเค็มไปนิดแต่ถามว่าถ้ากินกับข้าวโดยรวมแล้วโอเค
3: ก็รสชาติใช้ได้อยู
4: ่อร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่จัดจ้าน
1: เมนูต่อไปครับแกงวุ้นเส้นครับ
2: ความหอมของเครื่องแกงมันจะหอมในส่วนของพริกไทยแล้วก็มีเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้กลิ่นกะปิปลายปลาย
4: กะปิ
1: หอม
4: อันนี้หอมหอมรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เครื่องเยอะ
0: ต่อไปแกงส้มมะตาด
3: แกงมะตาดเนี่ยอร่อยเปรี้ยวกำลังดี
2: พี่ยังติอยู่นิดนึงเนื้อของมะตาดเนี่ยมันยังมีความแข็ง
3: หยาบไปหน่อย
2: แต่ถามว่าโดยรวมแกงออกมาโอเคตรงที่แกงมะตาดเนี่ยมะตาดเนี้ยมันไม่มีเมือก
0: ครับ
2: ถือว่าคนแกงนี่ถือว่าสุดยอด
4: บ้านเราเขาจะใช้สับ
0: คร
4: ับเวลากินมันก็จะนัวไปกับน้ำพริกแกงแต่อันเนี้ยเหมือนกับ
3: หั่น
4: รีบสับแล้วหั่นเป็นชิ้นไปอะไรเงี้ยติดแค่นั้นรสชาติโอเค
0: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัวเป็นไงบ้างครับ
4: อันนี้ก็คือรสชาติเบาไปนิดนึงนะคะขาดความเค็มขาดความเปรี้ยวแล้วก็เนื้อเนี่ยอาจจะเหนียวไปนิดนึง
3: ฉันว่าช่วงน้ำแกงมันเย็นแล้วก็อย่างนึงรสเปรี้ยวน้อยไม่แซ่บ
0: นี่ก็คือคอมเมนต์ของสมรภูมิสุดท้ายนี้นะครับซึ่งเป็นสมรภูมิที่จะตัดสินกันแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของชุมชนนี้

0: ข้อดีของสีแดงนะรสชาติอาหารเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันแกงส้มก็ไม่ได้มีความเผ็ดมากเด็กที่ทานไม่เผ็ดอ่ะทานได้สีเขียว
1: อร่อยใช่ได
2: ้พี่ว่าอันนี้รสชาตินัวมันหวานด้วยกะทิ
0: ด้วยความที่เราเป็นคนทานปลาอยู่แล้วอ่ะถ้าทานเล่นน่ะ
2: ไม่โอเค
0: ไม่โอเคแต่ถ้าทานกับข้าว
2: ดี
0: ข้าวก็หมดหม้อเพราะว่ามันอร่อยสรุปนะคะพวกเรา3คนให้สี
3: และตอนนี้ผลการตัดสินก็อยู่ในปิ่นโต2แถวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม
4: ครับผม
3: คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับพี่อาไทย
4: ถ้าเป็นของเรานะแม่นะรสชาติที่ได้คอมเมนต์มานะอร่อยกับอาจจะเข้มข้นไปหน่อยเพราะเราถึงเครื่อง
3: ของฝั่งเราก็อร่อยแต่จะมีอ่อนไปนิดนึงถือว่าโดยรวมค่อนข้างดีตอนนี้เป็นไงครับความรู้สึก
5: มั่นใจ
4: แม่เป็นไงแม่
6: รับได้มั่นใจเหมือนกัน
3: วิธีการนับคะแนนนะครับผมเราจะเปิดปิ่นโตแต่ละชั้น
4: ครับ
3: ถ้ามีช้อนทองอยู่ในปิ่นโตของสีไหนเนี่ยก็คือได้คะแนนไปนั่นเองนะ
4: ครับผม
3: เราจะมาเริ่มเปิดทีละชั้นกันเลยมาดูกันว่าสมรภูมิแรกใครจะได้คะแนนไปก่อนนะครับผม1 2
7: อร่อยนะคะส่วนของพี่ว่าตุ้มเนื้อเนี่ยก็โอเคนะคือรสชาติโดยรวม
8: สมัยเด็กๆได้ทานบ่อยซึ่งปัจจุบันหาคนทำยากเขาทำได้อร่อยเจ๋งครับเจ๋ง
5: แม่ใช่โยใช่โย
3: รับไปเลยคะแนนแรกนะครับ
8: ยังไปสีเขียวอยู่
7: พี่ชอบสีแดงมากกว่านะถ้าหนูชอบนะหนูชอบสีแดงมากกว่าเนาะงั้นตกลงเราเลือกสีแดง
4: เขามีแค่อันบนอันเดียวใช่ไหม
3: อาจจะเรียงสามอันแล้วแม่ท้อแล้ว
4: อันเดียวอันนี้ของเรา
3: ครับผมสมรภูมิที่2ชั้นที่2ในปิ่นโตนะครับถ้ามีก็คือได้ไปอีก1คะแนนนะครับ1 2
9: ข้อดีของสีแดงก็คือมีกุ้งเยอะ
10: เป็นตัวนี้เหรอนี่ถูกใจมากปลาร้านี่ก็อร่อยเข้มข้นดี
9: ตกลงเรา3คนเลือกสี
3: นี่ไงสีไม่ไ
5: งหรอแม่ถามอย่างที่คิดเลย
9: ตกลงเรา3คนเลือกสี
11: เขียว
4: จะลุ้นอันสุดท้าย
3: มันสนุกตรงนี้แหละ
4: ใช่ฮะ
3: ตอนนี้คะแนนเสมอ1-1นะ

0: ครับเราลุ้นกันที่ชั้นสุดท้ายถ้าใครมีช้อนทองก็คือชนะไปเลยวันนี
1: ้
2: ถึงเส้นนะ
3: ถึงเส้น
0: ได้นะ
1: 100%
0: สำหรับคนที่3นะครับคะแนนที่3ใครจะได้ไป1 2
4: ข้อดีของสีแดงนะรสชาติอาหารเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันข้อดีและข้อเสียของสีเขียว
3: อร่อยใช้ได
2: ้รสชาตินัวหวานด้วยกะทิ
5: สรุปนะคะพวกเรา3คนให้สีให้สีเขียว
1: ไม่เป็นไรทุกคนของเราเอง
6: สุดยอดอร่อยทั้งคู
0: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าสูสีนะ
1: ยินดีด้วยครับ
6: ครับโหน่ารักมากน่ารักมาก
0: มาก
6: วันนี้ทำเพื่อชุมชนทั้งคู
0: ่ดังนั้นวันนี้คนที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนศาลาแดงเหนือนั่นก็คือคุณแม่อัมพรนั่นเองนะครับผมแม่อัมพรครับพร้อมไหมครับวันนี
7: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกติกาสมรภูมิพิเศษกันเลยครับ
8: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
0: เอาละครับเข้าใจกติกาสมรภูมิพิเศษกันแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่แม่จะเห็นว่าวัตถุดิบพิเศษที่ทางรายการมอบให้ไปรังสรรค์เมนูที่จะมาชิงเงินรางวัลให้กับชุมชนเนี่ยจะเป็นอะไรคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
7: คงไม่มีชีวิต
6: อาจจะเคยมีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตมาแล้วก็ได
7: ้มันคงไม่มีชีว
6: ิ
7: ต
6: แต่มั่นใจว่าถ้าเป็นอะไรทำได้หมด
7: ทำได้หมด
6: อยากรู้ไหมแม่
7: อยากรู้
6: และวัตถุดิบพิเศษในวันนี้ก็คือ
7: ะไรเนี่ยไม่เคยเห็นน่ะ
6: ผมก็เช่นกัน
7: เคยเห็นไหม
6: อะไรเนี่ย
7: ไม่รู้อะไร
6: นี่คือหน่อไม้ฝรั่งดองครับแม
0: ่แม่คิดออกไหมตอนนี้ถ้าให้คิดเร็วๆคิดออกไหมว่าทำประมาณไหนดี
7: จะไปทำอะไรดี
6: เอาก็ผมถามแม่ด้วยเนี
0: ่ยแม่ครับเคยกินไหมคร
7: ับไม่เคยอ่ะ
0: เคยเห็นเคยสัมผัสไหม
7: เพิ่งเห็นเนี่ยอุ้ยมันนิ่มอ่ะ
0: นิ่มโอเคแม่พร้อมนะ
7: พร้อมค่ะ
0: คิดว่าทำเงินรางวัลให้กับชุมชนได้แน่นอน
7: ได้ค่ะ
0: ถ้าได้แบบนี้นะครับผมมั่นใจขนาดนี
6: ้ครับ
0: เราไปเข้าครัวกันเลยครับแม่
7: ได้มาแล้วเคยเห็นไหมอ้าวลองชิมสิ
9: ออกเค็มนิดๆ
7: เหมือนนะเหมือนน้ำไม้ดองไหม
9: ไม่เหมือนแต่ไอ้นู่นดอกไม้ดองมันจะกรอบกว่านี่มันจะนิ่มนิ่มกว่าหน่อย
7: น้ำมะแกงคงได้นะ
9: มันจะเละไหมล่ะ
7: เราอย่าไปเคี่ยวมากสิ
9: ใช่อย่าเคี่ยวมาก
7: วันนี้เราจะแกงเผ็ดหมูนะ
9: แกงเผ็ดหมู
7: แล้วพิธีกรจะชอบไหม
9: เราก็ไม่ชอบเอาแกงอร่อยมือต้องชอบสิไม่อร่อยก็ไม่ชอบอะไรว่างั้นดีกว่า
7: จะมีตะไคร้นะค่ะใบมะกรูดหอมแล้วก็พริกแห้ง
9: แล้วก็กะปิลืมไม่ได้กะปิบ้านเราทำอร่อยทำเป็นเองดีเชื่อ
7: ตะไคร้ค่ะนำมาซอยก่อนเธอปอกหอมเลย
9: ปอกหอม
7: แล้วก็ค่ะ
9: พอแล้วล่ะ
7: แล้วผิวมะกรูดหน่อยนึงอันนี้ครึ่งลูกพอนะ
9: พอ
7: เดี๋ยวขม
9: เดี๋ยวขม
7: เริ่มละเอียดแล้วนะคะ
9: อ๋อละเอียดแล้ว
7: ละเอียดแล้วนะละเอียดแล้วเนาะ
9: อ๋อละเอียดแล้ว
7: ตักได้แล้วนะตักเราจะเริ่มหั่นหน่อไม้เลยนะ
9: หั่นอย่าให้มันเล็กมากนะเดี๋ยวเละ
7: เนี่ยเราไม่เคยเห็นเลย
9: เออ
7: เนี่ยเพิ่งมาเนี่ย
9: ใช่
7: เห็นเนี่ย
9: น
7: ั
9: ่นแหละ
7: ไม่ต้องล้าง
9: ไม่ต้องล้างไม่ต้องล้าง
7: ตัวเละ
9: เดี๋ยวเละเพราะมันไม่สกปรกอะไรอยู่ในนั่นเปิด
7: เทน้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกง
9: ไม่ต้องหมดหรอกนะมันจะมากไปเปล่า
7: หมด
9: เลยเหรอเอาหมดเลยเหรอ
7: เผ็ดเนี่ยดีพริกพิธีกรน่าจะชอบ
9: ใช่
7: เติมน้ำหน่อยนะ
9: ต้องเติมหน่อยเดี๋ยวมันจะไหม
7: ้หอมแล้วนะหอมแล้วแต่ต้องผัดนานๆหน่อยเต็มเอาเต็มเอา
9: ชนะแล้ว
7: ได้กลิ่นก็ชนะแล้วเนาะแล้วก็ใส่หมูเลยนะ
9: ใส่เลยพอพริกหอมแล้วนี
7: ่ที่บ้านผัดอย่างนี้ไหมผัดอย่างนี้เน
9: า
7: ะ
9: ผัดอย่างนี้แหละ
7: อันนี้ใส่กะทิเลยนะ
9: ใส่เลยไม่ต้องให้หมดดูตอนน้อยๆก่อน

0: เอาไหม
1: น้ำมันจะมากสวยยังนะของเราอ่ะ
0: สวยสีสวยไหม
1: แต่สวยดี
0: นะ
1: แดงด้วย
0: ใช้น้ำปลาปี๊บหน่อยนะ
1: เอาแต่น้อยเอาแต่น้อยเอาแต่น้อยเดี๋ยวหวาน
0: หวานแล้วก็ไม่ชอบที่บ้านไม่ชอบหวาน
1: เราหวานอยู่แล้วเราหวานแล้วเราไม่ใส่มาก
0: ไม่ได้แล้ว
1: อร่อย
0: อร่อยไหม
1: อร่อย
0: เอาตอนนี้กำลังใส่หน่อไม้ฝรั่งค่ะ
1: เยี่ยมจะใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะ
0: ใส่พริกเลยนะ
1: ใส่เลยเดี๋ยวเละหน่อไม้เละ
0: ลองชิมหน่อไม้ซิว่าใช้ได้ไหมเป็นไงอร่อยนะ
1: ยก2นิ้วเลย
0: อร่อย
1: แบ่งทอดแกงอร่อยอร่อยอร่อย
0: อร่อยอยู่แล้ว
1: อร่อยพี่แหมคุยจังเลย
2: และตอนนี้ครับผมแม่อำพรก็ได้รังสรรค์เมนูพิเศษนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบที่เราให้ไปก็คือหน่อไม้ฝรั่งดองเมนูที่แม่ทำมาวันนี้ชื่อเมนูอะไรครับ
0: เมนูแกงเผ็ดหน่อไม้ดองฝรั่งกับหมู
3: หน่อไม้ดองฝรั่งแม่เขาไปดัดแปลงมาหน่อไม้ฝรั่งดองอันนี้ธรรมดาอันนี้หน่อไม้ดองฝรั่งใส่หมูแม่ไปดัดแปลงมาครับอย่าไปบิดเบือนของแม
2: ่ครับผมถูกไหมแม่
0: ถูก
3: แม่
2: เมนูของเราก็คือแกงเผ็ดหน่อไม้ฝรั่งดองกับหมูแม่ครับมั่นใจไหมครับว่าเมนูนี้จะชนะได
0: ้มั่นใจ
2: ถ้ามั่นใจแบบนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาของเมนูนี้เป็นยังไง
3: ครับพี
2: ่ความอ้าวข้าว
3: เอาไป10คะแนนเต็มเลยคือว่าหูสวยเป็นเม็ด
2: ข้าวอ
3: ันนี้อีก10คะแนนผมให้อ
2: ันนี้ถ้าข้าวอีกคาเลยนะแม่นะสีสันสวยงามน่ากินด
3: ู
2: จากหน้าตาคุณว่าเป็นไงครับคุณอาไทย
3: ผมชอบสีสันที่แบบดึงดูดเขาบอกว่าสีแบบนี้ทำให้เราอยากอาหาร
2: ใช่
3: นี่แล้วมีความแบบมันของกะทินะพี
2: ่ลอยขึ้นมาให้เห็นเลยแสดงว่าเอาไปผัดก่อนนะเอาเครื่องแกงไปผัดให้น้ำมันมันออกมาก่อน
0: หอม
2: เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในการเอาวัตถุดิบที่เราไม่เคยทำมาก่อนมาใส่ในแกงไทย
3: ธรรมดาที่แสนพิเศษน่า
2: ครับผมแต่ทีนี้เรื่องของรสชาติเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงกินเลยแล้วกันนะครับแม
3: ่เดี๋ยวให้คุณแม่ชิมแล้วตัดสินให้ตัวเองเลย
2: พวกเราสิ
3: อ๋อพวกเราพี่อันนี้ก่อนเลย
2: โอเคหมูกะไม่ให้ได้ป่ะ
3: พริกมันถึงเครื่องไม่เลย
2: ก่อน
3: เดี๋ยวนี้ไงโถหลอกเล่น
2: ขอบคุณครับ
3: ครับถึงเครื่องมาก
2: ต้องแกงถึงเครื่อง
3: ตัวหน่อไม้ฝรั่งกลมน้ำอ่ะพ
2: ี่
3: แล้วพอกัดเข้าไปอ่ะมันก็น้ำแคมแกงอ่ะ
2: มันดูดน้ำเข้าไป
3: โอ้ชอบเลยอันนี้ชอบจริง
2: แม่ดูสิอร่อยแม่อร่อยยังไม่หยุดกินกันเลยเนี่ย
3: ดวงนี้ฝากแม่ดำเนินรายการนี่ฮะ
2: ชื่อเมนูอะไรนะ
0: แกงหน่อไม้ดองฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งดอง
2: กินกันเรียบร้อยรสชาติอร่อยดีลงตัวมากๆ
3: หยุดไม่ได้เลยล่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะครับเราไปฟังกติกาการตัดสินและการนับคะแนนกันเลยครับ
0: ไปกันเลย
4: การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์หุ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
2: และตอนนี้ครับคะแนนของเมนูพิเศษนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนก็อยู่ในปิ่นโตของเราแล้วเราลุ้นไปพร้อมกันทีละชั้นกันเลยดีกว่า
3: ครับพี่
2: ถ้าชั้นที่1เปิดออกมานะครับเรื่องของหน้าตาได้ 2,000 บาทเลย
3: ครับ
2: มีช้อนทองอยู่ในนี้นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผม
5: 2,000 2,000 2,000 2,000
2: มาดูกันได้ไปนะครับผมหน้าตาของอาหารที่พวกเราให้ก็เพราะว่าสีสันดูดีจัดจ้านใส่เครื่องมาแน่นๆเลย
3: ใช่แล้ว
2: มาถึงชั้นที่2กันบ้าง
3: ครับ
2: ชั้นที่2เรื่องของความคิดสร้างสรรค์มาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับชั้นที่2 3,000
5: บาท

0: ไม่ได้แม่
1: เรื่องของความคิดสร้างสรรค์อาจจะยังน้อยไปหน่อยคือการทำแกงแล้วก็ใส่หมูกับตัวหน่อไม้ฝรั่งดองมันอาจจะไม่อาจจะความสร้างสรรค์อาจจะน้อยไปนิดนึงเรายังเหลืออีก1ชั้น
0: อันนี้ของเด็ด
1: 5,000 บาท
0: นี่
1: เรื่องของรสชาติ
0: ครับผม
1: ถ้าผ่านนี่มีช้อนทองอยู่ในนี้ได้ไปเลย 5,000 บาทลุ้น
0: เอาแล้ว
1: 5,000กับเมนูพิเศษนะครับผมทำเงินให้กับชุมชนได้ไป 7,000 บาทเงินที่จะเอาไปสนับสนุนชุมชนต่อไปนะครับผมวันนี้สนุกสนานมากมีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับชุมชนศาลาแดงเหนือวันนี้ขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับพ่อด้วยขอบคุณนะครับ
0: ครับและอยากจะเชิญชวนนะครับพี่ๆที่ดูอยู่มาหาแม่ๆมาเจอรอยยิ้มเหมือนว่าเป็นลูกเป็นหลานเดี๋ยวแม่เขาทำกับข้าวให้กิน
1: ครับ
0: มาที่ได้ผมบอกเลยว่ามีแต่ความสุขที่นี่
1: มีแต่ความสุข
0: มากเยอะครับผม
1: บอกเลยว่าเมนูอาหารที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับผม
2: ครั้งหน้าเราจะไปเปิดศึกสมรภูมิกันที่ไหนนะครับผมพลาดไม่ได้เด็ดขาดวันนี้พวกเราลาไปก่อนกับรายการสมรภูมิปิ่นโต
3: สว
2: ั
3: สด
2: ีครับ
3: อย่าตำแรงค่อยเดินไปเมื่อไรจะเสร็จ
1: ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
4: เริ่ม8 9ขวบ
0: พี่กว่าจะถึงปัจจุบันแม่ถึงนอนหลับแล้วเนี
4: ่ยแม่ตื่นแล้วเนาะ
0: แม่แต่มันใกล้นิ้วว่างเลยนะ
3: ไม่เป็นไรนั่นไงไม่เป็นไรโดนมือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นถล่มเตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย9จังหวัดหลายพื้นที่อพยพด่วนกลุ่มเปราะบางกรมการปกครองทลาย2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่พบเชื่อมโยงนักการเมืองท้องถิ่นเตรียมขยายผลให้ถึงเจ้าของตัวจริงเลือกตั้งอบจ.นนท์พรุ่งนี้คาดรู้ผลไม่เกิน2ทุ่มกกต.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับเหตุไม่คาดฝันฝนหนักไฟฟ้าดับไม่ช่วยดันยอดขายขนาดนั้นเสียงสะท้อนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยพลัสร้านขนาดเล็กบางส่วนถอยไม่ไปต่อเฟส2
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: วันนี้ต้องสังเกตกันหน่อยนะคะแล้วก็ฟังคำเตือนกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่จะต้องรับมือกับฝนตกหนักนะคะสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือยังมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็บางจุดน้ำป่าไหลหลากด้วยอย่างดอยอินทนนท์มีการประกาศปิดเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพราะว่าสภาพพื้นที่ก็ดูไม่ปลอดภัยนะคะ
2: จุดหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวและต้องอพยพกันก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าแม่น้ำป่าสักไหลเข้าท่วมในตัวเมืองค่ะของเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าตอนนี้อาสากู้ภัยเร่งเข้าไปช่วยเหลือมีการอพยพทั้งผู้สูงอายุนำผู้พิการออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะต้องใช้วิธีการขี่หลังกันแบบนี้ค่ะเคลื่อนย้ายได้เร็วกว่านะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยนำชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้แม่น้ำป่าสักเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะชุมชนวัดทุ่งธงชัยล่าสุดระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพคนให้เร็วที่สุดนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอคืออำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าส่วนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะยังขึ้นธงสีแดงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเก็บทรัพย์สินเอาไว้ในที่สูงและติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจค่ะ
1: กระแสน้ำแรงมากเลยนะคะบริเวณน้ำตกวชิรทานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คือสังเกตได้ลักษณะของน้ำอ่ะสีขุ่นแล้วก็ไหลเชี่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกชั่วคราวแล้วก็ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะสั่งห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะคะและที่หลายคนเป็นห่วงค่ะคือช้างของปางช้างในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกน้ำป่าในแม่น้ำวินพัดหายไปช่วงประมาณ10นาฬิกา50นาทีวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็เป็นอุปสรรคนะคะหลังจากที่ช่วยกันตามหานานหลายชั่วโมงในที่สุดช่วยได้แล้วนะคะช่วยได้อย่างปลอดภัยก็พาช้างไปตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียดประเมินว่ามีบาดแผลได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่จากการที่ถูกน้ำป่าพัดช้างเชือกนี้ชื่อพังแอมค่ะเป็นช้างพิการบริเวณขาหน้า
3: ขาแข็งเลยนี่
1: ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัฐพลนราดีสอนก็สั่งให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอแม่เสรียงเบื้องต้นจะเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้สามารถเข้าไปอาศัยได้ตามปกติได้ก่อนนะคะส่วนถนนสะพานที่ถูกน้ำพัดขาดจะเร่งประสานผู้เกี่ยวข้องเข้ามาซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดค่ะเนื่องจากชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรต้องขนสินค้าการเกษตรไปขายหารายได้ยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายจังหวัดในภาคเหนือค่ะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ เตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ

0: ส่วนเหตุการณ์น้ำป่าที่พัดหลากอย่างรุนแรงในอำเภอปัวจังหวัดน่านวันนี้เนี่ยครบ1เดือนพอดีนะคะทีมข่าวก็เข้าไปสำรวจพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่บ้านเรือนก็ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วนะคะแต่ก็มีหลายหลังที่เสียหายหนักแล้วหลายคนก็ตัดสินใจบอกว่าไม่ซ่อมดีกว่าทีนี้พอเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อไหร่ก็เป็นกังวลทุกๆครั้งค่ะที่นี่เคยเป็นร้านซ่อมรถนะคะที่ให้บริการกับคนในชุมชนบ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวนายพงพนิษฐ์เนตรทิพย์แต่ว่าวันนี้ทิ้งร้างเอาไว้เพราะว่าความเสียหายหนักจากน้ำป่าที่ไหลท่วมเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสำหรับการซ่อมรถเนี่ยเสียหายทั้งหมดเจ้าของร้านบอกว่าเขาไม่มีทุนพอที่จะมาซ่อมแซมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้จำใจปิดกิจการไปก่อนนะคะและทีนี้พอเกิดฝนตกหนักเมื่อไหร่ก็กังวลตลอดเวลาว่าจะมีน้ำหลากท่วมซ้ำอีกหรือเปล่าค่ะ
1: หัวกันอยู่ครับรถล้านี่ขนไปไว้วัดหมดครับเวลาฝนตกหนักๆนะสองสามรอบมานี่หนีอย่างเดียวเหรอ
2: ถึงบ้านไม่เอารถแล้ว
1: ครับพากันหนีถ้าตกหนักๆแล้วเอาละหัวกันละคือกว่ามันจะซ้ำสองเน
2: า
1: ะ
2: แต่เราก็ย้ายออกไม่ได้นะ
1: มันครับมันปลูกบ้านไว้แล้วทำไงได้ใช่ไหมครับจะไปอยู่ที่อื่นก็เอาเงินที่ไหนไปซื้อล่ะของนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนี่อันนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วอย่าอยู่มา
3: หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายไปนะคะแต่ว่าบ้านเรือนที่เสียหายส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมและยังมีขยะมีสิ่งของที่เสียหายถูกนำมากองรวมกันไว้บริเวณถนนรอการจัดเก็บค่ะชาวบ้านยอมรับเงินที่ได้รับมาซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ได้มาไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายครอบครัวสูญเสียทั้งบ้านทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินบางคนวางแผนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำแบบเดิมค่ะ
4: จะย้ายอยู่ที่สูงๆ
2: ตรงนี้ก็จะขายหรือจะปล่อยทิ้งไว้หรือยังไง
4: ตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนคงขายไม่ได้เนาะ
2: คือแผนแรกที่เราวางไว้อย่างนั้นเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ใช้ต้นทุนสูงนะครับย้ายบ้าน
4: ต้องกู้ค่ะต้องกู้เงินมาสร้างบ้านเล็กๆสร้างบ้านเล็กๆอยู่ก่อนถึงพอจะมีที่นิดหน่อยโยไม่ไหวถ้าหน้าฝนก็จะย้ายไปข้างบนถ้าช่วงนี้จะอยู่ตรงนี
0: ้ย้อนไปเมื่อ1เดือนก่อนนะคะมีเหตุการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมแล้วก็มีผลกระทบกับพื้นที่7อำเภอรวมแล้วกว่า 23,000 ครัวเรือนหรือประชากรกว่า 67,000 คนที่ได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิต3คนรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะที่ทางจังหวัดน่านก็มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือระยะแรก 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทพร้อมกับขยายวงเงินทดลองราชการอีก100ล้านบาทช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและเครื่องมือประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ค่ะ
3: ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือที่ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะภาคกลางภาคอีสานแล้วก็หลายจังหวัดภาคใต้ตอนนี้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายจังหวัดทางภาคใต
0: ้
3: เจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะและยังมีการประกาศเฝ้าระวังเตือนภัยกันอีกหลายจุดค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกมาจากบ้านพักในตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเพื่อย้ายลำเลียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักเมื่อวานฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้แม่น้ำตะกั่วป่าที่รองรับน้ำจากอำเภอกระปงและเทือกเขาศกล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่4ตำบลของอำเภอตะกั่วป่านะคะชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตามรายงานบอกว่าบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะทำให้ต้องใช้เรือในการสัญจรแทนการใช้รถนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุนะคะนำอาหารน้ำดื่มนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายสั่งการให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน้นย้ำเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะจัดลำดับค่ะกลุ่มเปราะบางต้องถูกนำออกมาเป็นลำดับแรกค่ะ
0: ส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คือบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมโดยเฉพาะบริเวณสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่6และหมู่10ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนรวมไปถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านด้วยทางจังหวัดก็กำชับหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่อำเภอคีรีรัตนิคมติดตามสถานการณ์ให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเตรียมขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าขึ้นไว้บนที่สูงถ้าเกิดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่เขาศกอำเภอพนมนะคะโดยเฉพาะบนถนนสาย401สุราษฎร์ตะกั่วป่าตำบลคลองศกตอนนี้รถเล็กและรถยกสูงยังสัญจรไม่ได้แต่ว่าระดับน้ำนั้นสังเกตได้ว่าเริ่มลดลงคาดว่าคืนนี้น่าจะกลับมาเปิดใช้งานได้นะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะชาวตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประเมินว่าน้ำยังอยู่ห่างจากตลิ่งค่อนข้างมากถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเตรียมสำหรับการยกของขึ้นที่สูงนะคะ
5: หนูก็คิดว่าป่านนี้แล้วมันจะสิ้นเดือนแล้วค่ะคงไม่ท่วมหรอกค่ะ
6: ถ้าเป็นเดือนกันยายนของปีที่แล้วเนี่ยที่นี่ท่วมหรือยังเอ่ย
5: ถึงถนนแล้วค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อท่วมไปแล้ว
5: ข้ามแล้วค่ะ
6: ครับปีนี
5: ้ข้ามมากแต่ปีนี้ยังไม่มีมายังไม่เต็มตลิ่งเลยค่ะ
3: วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเมื่อวานเป็น620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ65เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงนะคะและมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือในอีก5วันข้างหน้าส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่ไหลมาท่วมบ้านทุ่งลุยลายตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิสภาพน้ำสีแดงขุ่นแบบนี้ค่ะมีโคลนปะปนมาด้วยผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านระมัดระวังเตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงส่วนการสัญจรไปตามถนนสายคอนสานเขื่อนจุฬาภรยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมีคำเตือนว่ารถเล็กขอให้หลีกเลี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนจุฬาภรยังน้อยนะคะมีน้ำเหลืออยู่ในเขื่อนเพียงร้อยละ45ของความจุอ่างเท่านั้นส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าบ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีแจ้งเตือนน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วบริเวณคลองโป่งเป้าก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชันจนเต็มความจุและล้นออกสปิลเวย์ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างค่ะทำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนมูลบนเริ่มมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ในภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยค่ะ
0: ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงบุกทลายบ่อน2แห่งกลางเมืองเชียงใหม่นะคะก็นำโดยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองคือนอกจากจะไปจับกุมนักพนันไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินับร้อยคนแล้วนะคะยังมีของกลางมีเงินสดรวมกว่า2ล้านบาทแล้วที่สำคัญพบข้อมูลว่าบ่อน2แห่งนี้เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
7: สันติธรรมเข้าเลย
8: สถานการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นทันทีหลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวาสดแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนักพนันกลางเมืองเชียงใหม่พิกัดนี้ถูกเรียกว่าบ่อนพัทระวันย่านสันติธรรมในตำบลช้างเผือกจากการสืบสวนพบว่าเปิดให้เล่นมานานกว่า2ปีทีมข่าวเข้าสำรวจจุดแรกเป็นห้อง VIP ด้านในมีนักพนันและเจ้ามือพร้อมเงินสดเดิมพันวางอยู่บนโต๊ะจุดนี้เจ้าหน้าที่จับผู้กระทำความผิดได้13คนถัดมาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่พบโต๊ะไฮโลบนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนันรวมไปถึงเงินสดจำนวนหนึ่งจุดนี้ควบคุมนักพนันได้32คน ภายในห้องโถงพบติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้จำนวนมากแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมพบว่าฮาร์ดดิสก์บันทึกภาพหายไปชุดจับกุมสันนิษฐานว่าพนักงานในห้องควบคุมได้ดึงออกและหลบหนีไปทางหน้าต่าง
7: ใช่หมดเลยไหม
8: หลังควบคุมสถานการณ์ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบ
7: แม่พี่ต้องคุยกับผมเอาคนเล่นไม่ได้หนีถูกไหมก็แปลว่าคนที่หนีไปนี่คือพนักงานที่นี่ถูกไหมครับประมาณกี่คนแม่จำได้ไหมเยอะอยู่ใช
8: ่
7: ไหม
8: ข้อมูลจากการสอบถามพบว่าที่นี่เปิดให้เล่นพนันตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงตีสี่มีเจ้ามือสองกะคือกะเช้าและกะดึกนักพนันส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ภายนอกของบ่อนพัทระวันเป็นอาคารร้างสูง6ชั้นติดถนนด้านหน้ามีการ์ดคอยตรวจสอบและมีโต๊ะยึดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจค้นอีกพิกัดคือบ่อนสีปิงเมืองลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวภายในเปิดให้เล่นการพนันถ่ายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลานักพนันส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติขณะเข้าตรวจค้นมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาในมือถือของผู้ดูแลสถานที่ระบุชื่อในไลน์ว่าสอทอก้อง
9: เป็นยังไงท่านสอทอ
8: นายพลพีหรือมทสองซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นจึงนำโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลจากปลายสายด้วยตัวเอง
9: ใครเป็นเจ้าของบ่อนพี
10: ่ที่นี่เจอ
11: จะเป็นพี่คนต้องถามคนชื่อชัยครับ
9: คนชื่อชัยใครชื่อชัยอ๋อคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยเนี่ย
11: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลกันเป็นเหมือนจะผ่านเขามา
9: ก็คือคนนี้เป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลแต่ละสถานที่ถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของคนตัวใหญ่ถูกไหม
11: ใช่คร
9: ับ แล้วคนชื่อชัยนี่เขาทำอยู่กี่บ่อนพี
11: ่
9: เฮ้ยพี่คุยกับผมตรงๆนะนี่ผมเป็นคนตรงๆนะ
11: ผมคอนแทคกับแกเรื่องบ่อนตรงนี้อย่างเดียว
9: งั้นพี่เป็นคนคอนแทคกับแกเรื่องบ่อนที่นี่อย่างเดียว
11: ครับเพราะผมจะดูแลเรื่องการเรื่องความปลอดภัยทั้ง
9: โอเค
8: จากการสอบถามพบว่าบุคคลที่โทรเข้ามาเป็นสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ยอมรับว่ามีหน้าที่ดูแลการ์ดของสถานที่แต่ปฏิเสธความสัมพันธ์กับนายชัยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบ่อนที่อยู่จังหวัดชลบุรีจากข้อมูลยังพบว่าบ่อนทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงกันจากตัวบุคคลหลังพบหลักฐานการขอเช่าพื้นที่รวมไปถึงรายละเอียดในบัญชีต่าง
9: ๆมันเชื่อมโยงไปถึงคนที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเราไปเจอใบเสร็จเช่าสถานที่แล้วก็มีชื่อบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองที่อย่างที่แรกนั้นก็จะมี QR code ให้คนที่ไม่มีเงินสดสามารถโอนเงินผ่าน QR code แล้วก็แลกเป็นชิปแลกเป็นเบี้ยได้เลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับที่นี่ก็จะมีสมุดบัญชีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสมการเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดเข้ามาตัวเปล่าไม่มีเงินสดก็สามารถแลกเงินได้นะครับ
8: การเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางและเงินสดได้กว่า2ล้านบาทพร้อมจับผู้กระทําความผิดได้กว่า100คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกการจับกุมก่อนส่งตัวผู้กระทําความผิดให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
0: วันนี้บางกลุ่มการเมืองได้หยิบยกเอาวาระ20ปี19กันยายนรัฐประหารนะคะเมื่อครั้งอดีตขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะพูดคุยกันแล้วก็มีการตั้งวงเสวนารวมถึงปาฐกถาด้วยในหัวข้อบาดแผลรัฐประหารนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเสนอเรื่องของการปฏิรูปกองทัพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองส่วนทางนายรังสิมันต์โรมก็ชี้นะคะว่ารัฐประหารนั้นอยู่ระหว่างการถอดรูปแล้วก็กล่าวหาว่ากำลังเป็นองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินด้วยหรือไม่นะคะ
3: เรื่องคดีหัวเลือกสว.ก็ยังไม่จบนะคะหลังจากที่กกต.มีมติเพิกถอน26 สว. โฆษกวิปวุฒิสภาแสดงความมั่นใจบอกจะไม่กระทบกับการทำงานของวุฒิสภาแล้วค่ะขณะเดียวกันดูเหมือนว่าจะกำลังจะมีวาทกรรมอะไรบางอย่างที่พูดถึงสว2ค่ายสีหรือไม่นะคะมีความเห็นที่หลากหลายค่ะมาจากทั้งสวนันทนานันทวโรภาสนายยิ่งชีพอัชชานนท์ก็เห็นด้วยนะคะรวมไปถึงตัวของนายภริศวัชรศิลป์เองเชื่อว่าเรื่องหัวสวสีส้มอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายการเมืองฝั่งสีน้ำเงินกำลังเอาคืนค่ะระหว่างร่วมวงเสวนาในหัวข้อโกงสวจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศทั้งนักวิชาการนักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาหรือสวยังคงหยิบยกเอามติของกกต.ที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอน26สวพร้อมดำเนินคดีหัวเลือกสวร่วมกับบุคคลอื่นอีก51คนมาสะท้อนบทบาทการทำงานการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนะคะนายพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตบอกว่ายิ่งเปลี่ยนที่มาของสวในรัฐธรรมนูญยิ่งจำกัดสิทธิประชาชนและเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาควบคุมอำนาจขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะเสนอแก้ที่มาของสวในรัฐธรรมนูญให้ยึดโยงกับประชาชนพร้อมระบุว่าการฟันโทษปมหัวเลือกสวไม่ใช่แค่ช้างแต่ต้องไล่ให้ไปถึงควานช้างค่ะนางสาวนันทนานันทวโรภาสเชื่อว่าปมหัวสวสีส้มเป็นการเอาคืนจากฝ่ายการเมืองที่ถูกพาดพิงคดีหัวและเห็นว่ามติกกต.ที่ฟัน26สว.ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอชี้ถึงเจตนาของพยานบุคคลที่กลับคำให้การเพราะต้องการตัดตอนฝ่ายการเมืองออกจากคดีส่วนนายภริศวัชรศิลป์บอกว่าความจริงก็คือความจริงหลังมีข้อสังเกตว่าปมหัวสว.สีส้มเป็นการเอาคืนทางการเมืองพร้อมย้ำกกต.ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาวินิจฉัยสำนวนหัวเลือกสว.ค่ะ
12: ผมต้องการให้กกต.เนี่ยดำเนินการกับทุกกรณีด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานที่ทำให้เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลท่านใดที่ไปกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะถูกมองว่าเป็นเสียรายหรือมีความคิดทางการเมืองอย่างไรเนี่ยก็เรียกร้องมาตลอดให้กกต.นั้นดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกกต.ถึงไม่ได้ดำเนินการกับทุกกรณีในกรอบเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าทำไมถึงได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีมติไปวันที่14กันยายนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคิดว่าแม้มันล่วงเลยมาแล้วก็ควรจะต้องดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วครับ
0: คนหนึ่งที่ถูกผู้สื่อข่าวสอบถามนะคะก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าคือปฏิเสธให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปมหัวเลือกสว.สีส้มซึ่งถูกพาดพิงอยู่ด้วยแต่ว่าระหว่างที่กำลังปาฐกถาในหัวข้อบาดแผลรัฐประหารได้ระบุว่ารัฐประหารเป็นเหตุให้การเมืองไทยถอยหลังและเศรษฐกิจพังทลายพร้อมกับเสนอเรื่องการปฏิรูปกองทัพเป็นมืออาชีพทันสมัยและไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองส่วนในช่วงการเปิดอภิปรายรัฐประหารและการล้มล้างผลพวงนายรังสิมันต์โรมนั้นเชื่อว่ารัฐประหารยังคงอยู่แต่มีการเปลี่ยนรูปจากรถถังเป็นกฎหมายซึ่งกำลังวิวัฒนาการเป็นองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินที่ทุจริตกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่หัวเลือกสว.จนถึงโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนนายอัครชัยชัยมณีการเกตตัวแทนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าผลพวงจากรัฐประหารทำให้เกิด3สิ่งคือประชาชนต้องขึ้นศาลทหารเกิดกระบวนการนอกกฎหมายที่คุกคามประชาชนและการใช้กฎหมายกับผู้เห็นต่าง
3: ขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิค่ะให้สัมภาษณ์ยอมรับมติกกต.และพร้อมน้อมรับการชี้ขาดของศาลฎีกาแต่เชื่อมั่นว่าวุฒิสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้สำหรับภารกิจฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังคงเดินต่ออย่างราบรื่นแต่ก็เรียกร้องให้กกต.ชี้ขาดปมหัวเลือกสว.สีส้มโดยเร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่ายค่ะ
0: พรุ่งนี้แล้วนะคะที่ชาวนนทบุรีจะต้องเข้าคูหาเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงคือทางกกต.เนี่ยมีการตระเตรียมความพร้อมมากพอสมควรสิ่งที่กังวลตอนนี้คือเรื่องของฝนแล้วก็เหตุฉุกเฉินนะคะก็มีการเตรียมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อที่จะแก้ปัญหาถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามคาดว่าผลน่าจะทราบไม่เกิน20นาฬิกาค่ะ จ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 1,450 หน่วยเลือกตั้งตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์แล้วก็รับมอบบัตรเลือกตั้งนะคะสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 8:00 นถึง 17:00 นซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของกกต.ที่ย้ำให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามข้อระเบียบและแนวทางอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและก็เที่ยงธรรมนะคะขณะเดียวกัน

0: จากชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน6ชุดรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีที่สำคัญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะที่จะต้องคอยไปแก้ปัญหาถ้ามีเหตุฝนตกหรือไฟดับโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์นะคะซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงก็คือกระจายไปตามจุดต่างๆแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ค่ะ
1: สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะพรุ่งนี้จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมแล้ว 1,075,971 คนใน6อำเภอ52ตำบลซึ่งคาดว่าอาจจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ45มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ41นะคะที่มองว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นสังคมเมืองมีประชากรแฝงสูงด้วยก็คาดหวังค่ะว่าประชาชนน่าจะตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตเมืองอบจ.นนทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะคะที่สำคัญมีงบประมาณหลายพันล้านบาททีเดียวค่ะ
0: ทางกกต.ก็ได้เปิดเผยถึงการรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้นะคะที่มีผู้ลงชิงตำแหน่งรวมแล้ว6คนทีนี้การนับคะแนนน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน2ทุ่ม20นาฬิกาส่วนข้อมูลของกกต.นนทบุรีจนถึงขณะนี้บอกว่ายังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็จะมีการติดตามตรวจสอบตลอดจนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: กรณีการยักยอกทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ถ้ามองในภาพรวมจริงๆมีการตรวจสอบทั้งวัดทั้งพระที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจสอบสวนกลางที่ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะตรวจสอบจากข้อร้องเรียนทั้งหมดเนี่ย 4,000 เรื่องคัดกรองแล้วพบว่ากว่า 1,000 เรื่องค่ะที่เข้าข่ายมีความผิดและที่ผ่านมาจริงๆมีการดำเนินคดีอยู่หลายคดีด้วยกันนะคะแต่อาจจะเป็นเพียงส่วนน้อยและความผิดส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเงินรวมไปถึงความผิดปกติเกี่ยวกับสีกาติดตามจากรายงานของคุณกัญญารัตน์เรียนใจค่ะ
2: เงินสด22ล้านบาทที่พบซุกซ่อนในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้จากการบริจาคให้วัดหรือเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคลนอกจากเงินสดยังมีทองคำแท่งและทรัพย์สินหลายรายการซึ่งเมื่อรวมกับเงินและทรัพย์สินที่พบในบ้านพักสีกาคนสนิทจำนวนรวมขณะนี้ก็มากกว่า700ล้านบาทเช่นเดียวกับทรัพย์สินของวัดพระบาทน้ำพุที่ตำรวจเข้าตรวจสอบก่อนหน้านี้ซึ่งอดีตพระอลงกตถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินบริจาคและฟอกเงินซึ่งผลการตรวจสอบพบทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาทมีทั้งโฉนดที่ดินกว่า 7,200 ไร่ในหลายจังหวัดรถยนต์กว่า60คันและทรัพย์สินมีค่าอื่นบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วซึ่งทำคดีพระและการตรวจสอบทุจริตในวัดบอกว่าในทุกคดีปมเหตุมาจากเรื่องเงินและสีกานำไปสู่พฤติการทั้งผิดวินัยสงฆ์และเข้าข่ายผิดคดีอาญาฐานทุจริตและฟอกเงิน
3: เราต้องยอมรับว่าสงฆ์ปกครองสงฆ์เองเนี่ยปกครองไม่ได้หรือใครจะเถียงปกครองสงฆ์ก็มีแต่เมตตาเมตตาเมตตาผิดยังไงก็เมตตาผิดยังไงก็เมตตาเมตตากันจนที่พระทำอะไรก็ไม่ผิดคดีทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองผู้ใหญ่ซึ่งมีอำนาจบารมีเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นคดีที่ยากไหมตอบไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาในการแสวงหาพยานหลักฐาน
2: การทำคดีวัดในแต่ละครั้งชุดทำงานระบุว่าต้องผ่านการตรวจสอบให้ชัดเจนและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเพราะมีแรงกดดันจากศรัทธาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วยอมรับว่าการตรวจสอบเงินวัดโดยเฉพาะเงินบริจาคหรือทรัพย์สินส่วนตัวของพระทำได้ยากเพราะข้อจำกัดเรื่องระบบจัดการบัญชีที่ไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผยรายรับรายจ่ายของวัดต่อสาธารณะแม้จะมีสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้ามาจัดการแล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้นี่จึงกลายเป็นช่องโหว่ทั้งการจัดตั้งมูลนิธิบังหน้าเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบและผ่องถ่ายทรัพย์สินออกไปให้คนใกล้ชิด
3: ทำไมต้องมา

กำหนดกฎเกณฑ์ทำไมต้องมาใช้ระบบในการบริหารเงินของวัดซึ่งท่านก็ไม่มีความรู้ไม่มีนั่นการบริหารเงินก็ไม่คล่องตัวอะไรพวกนี้ก็ไม่อยากให้ระบบเข้าไปแต่ถ้ามันระบบไม่เข้าไปก็มีการทุจริตคอร์รัปชัน

0: พระออกลูกนอกทางใช้เงินไม่ถูกวัตถุประสงค์เงี้ยอีกหน่อยมันจะนำพามาถึงความเสื่อม
1: ข้อมูลจากศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมพระธรรมวินัยภายใต้การดูแลของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าการตรวจสอบข้อร้องเรียนวัดและพระจาก 4,000 แห่งพบเข้าข่ายความผิดกว่า 1,000 แห่งจนมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการกวาดลานวัดแต่การดำเนินงานที่ผ่านมากว่า1ปีชุดนี้สามารถดำเนินการทางคดีไปไม่ถึง 1% ของพระและวัดที่กระทำผิดกัญญารัตน์เรือนใจไทย PBS รายงาน
2: ไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะสิ้นสุดเฟสแรกในสิ้นเดือนนี้นะคะใช้เงินกู้ร่วมจ่ายไปแล้วกว่า 100,000 ล้านบาทก็จะมีการขยายต่ออีกระยะหนึ่งแต่เฟสใหม่นั้นจะขลังเหมือนเดิมหรือไม่จะยังได้รับความนิยมหรือไม่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้มีหลายปัจจัยทางผู้ค้าบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าเดิมหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ราคาอาหารจานเดียวราคาสินค้ามันก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะอาหารตามสั่งที่บริเวณตลาดนัดกระทรวงการคลังปรับราคาขึ้นนะคะจากเริ่มต้นจานละ50บาทไปเป็น60ถึง70บาทนี่ราคาเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ามาปรับเพิ่มในเดือนที่2หลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีผลบังคับใช้เจ้าของร้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าจำเป็นต้องขึ้นราคาอาหารให้สะท้อนต้นทุนค่าวัตถุดิบเครื่องปรุงรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่แพงขึ้นด้วยค่ะ
3: กล่องละ50บาทผัดกะเพราอันนี้ก็ขึ้น60บาท
4: ค่ะ
3: เพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นอะไรก็ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นแพงขึ้นสิ่งของก็แพงขึ้นอุปกรณ์ภาชนะอะไรก็แพงขึ้นหมดเลยช้อนกล่องอะไรก็ขึ้นหมดพลาสติกก็ขึ้นหมด
2: เช่นเดียวกับราคาข้าวราดแกงนะคะตอนนี้เริ่มต้นกันอยู่ที่จานละ 45-60 บาทแต่ถ้าซื้อเป็นกับข้าวจะขายถุงละ 70-80 บาทค่ะขึ้นอยู่กับเมนูเจ้าของร้านบอกว่าจำเป็นต้องปรับราคาอาหารเฉพาะเมนูพิเศษที่ต้องเปลี่ยนไปในแต่ละวันและคิดค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นถ้าลูกค้าต้องการจะซื้อกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทั้งนี้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่ายอดขายอาหารไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วค่ะไม่ได้ขายดีขึ้นแบบทันตาเห็นเพราะว่าผู้ใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากนักเพราะว่าก็ต้องบริหารจัดการวงเงินตามสิทธิ์ก็คือ60 40เนี่ยให้ลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือนประกอบกับมีข้อจำกัดเรื่องการโอนเงินให้ร้านค้าในส่วนของภาครัฐด้วยร้อยละ60กำหนดรอบการจ่ายเงินเป็น2รอบเวลาเจ้าของร้านบอกมันไม่คุ้มค่ากับยอดขายที่ได้รับทำให้ร้านค้าขนาดเล็กบางส่วนทยอยปลดป้ายเข้าร่วมโครงการออกค่ะ
5: ร้านค้าที่จะต้องนำเงินไปใช้หมุนมันขาดอะค่ะต่อทุนบางทีมันก็ช้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อร้านค้าที่เขาแบบไม่มีทุนเยอะนะคะประมาณตีสองอย่างเงี้ยได้ก้อนแรกแล้วก็อีกวันนึงอะมันคือตอนช่วงประมาณเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะสิ้นสุดมาตรการเฟสแรก30กันยายนนี้คือส่วนนี้ใช้เงินกู้จากพรก. 400ล้านบาทมาร่วมจ่ายในโครงการไปแล้วประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบเงินกู้กว่า 150,000 ล้านบาทแต่ว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์มีการรายงานดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมมันปรับขึ้นค่ะร้อยละ 2.53 เร่งตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่5แล้วก็สูงสุดในรอบ3เดือนจากราคาพลังงานอาหารปรุงสำเร็จค่าเช่าบ้านค่าโดยสารสาธารณะที่เพิ่มขึ้นนะคะที่สำคัญราคาอาหารจานเดียวตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิงหาคม2569ปรับขึ้นถึง523รายการจากจำนวน 1,544 รายการส่วนใหญ่ขึ้นมา5บาทถึง10บาทนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงเศรษฐกิจบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนไปเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าด้วยหลังจากที่เตรียมแผนทยอยลดระดับการอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อลดภาระเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันนั้นติดลบสูงกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะ
6: หนึ่งในมาตรการปราบบัญชีม้าเป็นข้อเสนอของทางกระทรวงดีอีเนี่ยนะคะเสนอแนวคิดบอกว่าจะให้ตัดทั้งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลบัตรทองสำหรับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าทีนี้มันมีเสียงคัดค้านมาจากฝั่งของภาคประชาสังคมนะคะที่มองว่าทำแบบ

0: นี้อาจจะกลายเป็นการซ้ำเติมปัญหาหรือไม่คนที่ออกมาทักท้วงหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มคนที่ทำงานกับคนไร้บ้านมานานกว่า10ปีนะคะพวกเขาแสดงความห่วงใยแสดงความกังวลละค่ะบอกว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะไปกระทบกับกลุ่มเปราะบางที่ตกเป็นบัญชีม้าจากภาวะจำยอมค่ะหนึ่งในกรณีที่สะท้อนปัญหาก็คืออดีตคนไร้บ้านซึ่งปัจจุบันทำงานกับมูลนิธิกระจกเงาในโครงการจ้างวานฆ่าเล่าว่าเมื่อปี2565ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ถูกชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารโดยคนชวนอ้างว่าจะขอยืมไปใช้ประมาณ1เดือนเขาบอกว่าเขาเปิดบัญชีทั้งหมด5บัญชีได้ค่าจ้างบัญชีละประมาณ500ถึง 1,000 บาทพร้อมส่งมอบสมุดบัญชีและบัตร ATM ให้กับคนจ้างก่อนที่บัญชีจะถูกอายัดแล้วก็ถูกดำเนินคดีขณะที่2บัญชีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วในเวลานี้นะคะศาลพิพากษาจำคุก2ปีแต่ให้รอลงอาญาพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยส่วนอีก3บัญชียังอยู่ระหว่างการรอว่าจะถูกเรียกดำเนินคดีหรือไม่เขายอมรับบอกถ้ามีการตัดสิทธิ์สวัสดิการโดยเฉพาะบัตรทองอาจกระทบโดยตรงเพราะว่ามีโรคประจำตัวต้องกินยารักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่มีครับเราก็คิดว่าอย่างที่เขาพูดว่าไม่มีอะไรหรอกยืมใช้เดือนหนึ่งเดี๋ยวก็คืนให้แล้วก็ไม่คิดอะไรอะไรคิดอะไรไปไกลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าแล้วก็คือว่าตอนนั้นว่าเป็นเงินเป็นทองก็เอาหมดอะไรอย่างเงี้ยก็มีมากมายที่เขาทำแล้วทุกวันนี้ก็มีตั้งหลายเคสที่ว่ามีหมมมีหมาย
2: นายสิทธิพลชูประจงหัวหน้าโครงการจ้างวานฆ่ามูลนิธิกระจกเงาก็ระบุว่านะคะว่าจากการทำงานเพื่อคนไร้บ้านเนี่ยพบว่าคนไร้บ้านเกือบร้อยละ90ถูกชักชวนให้เปิดบัญชีม้าและส่วนใหญ่ก็ยอมเปิดเพราะอยู่ในภาวะจำยอมไม่มีรายได้แล้วก็มีค่าตอบแทนให้คือบางคนยังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มที่แสวงหาประโยชน์และอาจถูกกีดกันจากความช่วยเหลือก็เลยเห็นว่าควรจะแยกแยะระหว่างผู้ที่มีบทบาทในขบวนการบัญชีม้ากับผู้ที่ถูกหลอกหรือว่าถูกชักจูงจากภาวะเปราะบางค่ะ
3: คิดว่าการลงโทษทางกฎหมายมันไม่ควรลงโทษทำให้บุคคลไม่สามารถที่จะอยู่ภายใต้รัฐโดยที่ไม่จะเรียกอะไรไม่มีสิทธิ์เท่าคนอื่นอ่ะทั้งที่นี่คือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าประหลาดของตนที่พอกระทำผิดไปแล้วเนี่ยถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการคิดที่ไม่มีบรรทัดฐานอ่ะไม่มีหลักการอ่ะอยู่เลยมันทำน่าครับผมคิดว่ามันทำลายคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานนะครับของคนอ่ะมันไม่ควร
0: หัวหน้าโครงการจ้างวานฆ่ามูลนิธิกระจกเงายังเสนอว่าการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าควรเดินควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องมาพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่ให้บทลงโทษไปกระทบกับสิทธิขั้นพื้นฐานจนเกินกว่าความผิดที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลค่ะ
2: เหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ไปวางระเบิดในรถบรรทุกแล้วก็มีการยิงซ้ำและทำให้อส.เสียชีวิตไป2นายรวมทั้งบาดเจ็บอีก16นายตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของ4แกนนำในระดับปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงน่าจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจากเหตุการณ์วิสามัญฆาตกรรมบนเทือกเขาตะเวตั้งแต่ช่วง10วันก่อนนะคะส่วนทางมท.4ตอนนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเยี่ยมอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุขิรินจำนวน10นายที่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะพวกเขาบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์บรรทุก6ล้อและมีการยิงซ้ำบนถนนสายสุขิรินดูทรงยอตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินเป็นเหตุให้บาดเจ็บไป16นายและเสียชีวิต2นายเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังไปเยี่ยมให้กำลังใจและพูดคุยกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทางฝ่ายความมั่นคงก็ชี้

0: จงถึงระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุบรรจุอยู่ในภาชนะถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก90กิโลกรัมจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ลากสายไฟเข้าไปในป่า50เมตรอส.ที่บาดเจ็บเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงปะทะกับผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากความห่วงใยมาถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ในความไม่ประมาทจะดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างดีที่สุดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
1: จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเองเราก็รับไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะครับทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามผู้กระทำความผิดทุกอย่างต้องทำอย่างเต็มที่ครับ
2: ท่านครับการดำเนินการตามกฎหมายหลังจากนี้สำหรับผู้ก่อเหตุจะมีการวางแผนเป็นยังไงบ้างคร
1: ับก็เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปจัดการซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลแกะข้อมูลอยู่ซึ่งข้อมูลพื้นฐานมีอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลพยานแวดล้อมเพิ่มเติมรวมไปถึงพฤติการเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ต้องให้เวลาตำรวจดำเนินการนิดนึง
0: ฝ่ายความมั่นคงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าการก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์บรรทุก6ล้อน่าจะเป็นฝีมือของ4แกนนำกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่3อำเภอก็คือระแงะเจาะไอร้องและสุขิรินทร์การ ขออภัยค่ะการก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐและแก้แค้นให้กับกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ2คนที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมบนเทือกเขาตะเวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
3: ไฟป่าอินโดนีเซียลุกลามหนักที่สุดในรอบ11ปีนะคะแม้ว่าทางการอินโดนีเซียบอกว่ายังไม่มีคำร้องเรียนมาจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแต่ว่าจริงๆมันส่งผลกระทบนะคะอย่างที่สิงคโปร์วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ชาวสิงคโปร์ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางกลุ่มหมอกควันหนาทึบและดัชนีคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะท้องฟ้าในสิงคโปร์เต็มไปด้วยหมอกควันท่ามกลางตึกระฟ้าบดบังทัศนียภาพของอาคารสูงหลายแห่งหลังกลุ่มควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียลอยเข้ามาปกคลุมไกลถึงสิงคโปร์สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์สภาพถูกหมอกควันไฟป่าปกคลุมไม่ต่างกันค่ะส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่กระทบอย่างหนักดัชนีคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ที่วัดโดย IQAir มีค่าสูงถึง190นะคะก็คืออยู่ในขั้นที่ไม่ดีต่อสุขภาพบางจุดสูงเกิน200จัดอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียซึ่งมีปรากฏการณ์เอลนิโยเป็นส่วนเสริมส่งผลให้เกิดไฟป่าหลายจุดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรากระทบชาวอินโดนีเซียกว่า12ล้าน5แสนคนใน7จังหวัดพร้อมสถิติผู้ป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นกว่า2เท่าในเดือนนี้ข้อมูลจากกระทรวงการป่าไม้อินโดนีเซียระบุค่ะว่าภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนจำนวน 1,037 จุดทั่วประเทศเมื่อช่วงค่ำวันอังคารซึ่งลดลงจากวันก่อนหน้าถึง400จุดชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าความพยายามในการควบคุมเพลิงก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียบอกว่ายังไม่ได้รับคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแม้ว่ามลพิษจากไฟป่าในประเทศจะลอยข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคมานานหลายเดือนแล้วก็ตามตอนนี้บอกว่าหลายประเทศประสบปัญหาคุณภาพอากาศย่ำแย่นะคะบางพื้นที่ต้องระงับการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วปรับไปเรียนแบบออนไลน์แทนกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียยืนยันบอกว่าอินโดนีเซียยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาเซียนอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่อาเซียนประกาศยกระดับเตือนภัยหมอกควันข้ามพรมแดนเป็นระดับที่3เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: มีกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตรงนั้นใช่คลังน้ำมันหรือเปล่านะคะหลังจากที่มีรายงานคำเตือนภัยการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่แต่ว่าทางการซาอุดิอาระเบียจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ได้บันทึกภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสูงเหนือท้องฟ้าบริเวณสนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียกลุ่มควันดังกล่าวนั้นมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลนะคะตามถนนสายต่างๆที่เคลื่อนเข้าสู่สนามบินรัฐบาลซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้สื่อหลายสำนักได้รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดในกรุงริยาดพร้อมกับที่หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้เตือนภัยการโจมตีทางอากาศในเมืองนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีและประกาศขัดขวางการเดินเรือของซาอุดิอาระเบีย

0: มื่อเดือนกรกฎาคมคำเตือนดังกล่าวมีผลทั้งในกรุงริยาดและอีกหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงดึกคืนวันศุกร์จนถึงเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีที่มีอิหร่านหนุนหลังก่อนที่ทางการซาอุดิอาระเบียจะประกาศว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและไม่มีภัยคุกคามที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนอีกต่อไปความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียหลายแห่งจนเกิดเพลิงไหม้และต้องระงับการผลิตส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: องค์การสหประชาชาติส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดนะคะหลังพบว่าเอลนิโยกำลังยกระดับความรุนแรงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกินเวลานานและทุบสถิติความร้อนในอดีตค่ะสำหรับประเทศไทยตามรายงานบอกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างภาคเหนือตอนนี้ก็ต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักขึ้นด้วยติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: เอลนิโญรอบใหม่นี้กำลังทวีความรุนแรงจนขยายตัวกลายเป็นระดับซุปเปอร์ไซส์ในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ครับนี่เป็นสัญญาณเตือนจากองค์การสหประชาชาติและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเพื่อให้นานาชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตัวเลขล่าสุดระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 2.6 องศาเซลเซียสทุบสถิติเดิมที่เคยมีมาครับตัวเลขนี้ฟังดูเหมือนจะน้อยครับแต่นี่คือพลังงานความร้อนมหาศาลที่กำลังจุดชนวนให้มหาสมุทรเดือดขึ้นและแบบจำลองชี้ชัดนะครับว่าโอกาสเกือบ 100% ที่วิกฤตนี้จะลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้าและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570 ครับความร้อนที่สะสมในมหาสมุทรครั้งนี้กำลังทำให้สภาพอากาศโลกได้รับผลกระทบเป็นโดมิโนครับนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศเตือนให้ทุกประเทศเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับเพราะซีกโลกหนึ่งกำลังต้องเผชิญกับภัยแล้งจัดคลื่นความร้อนและไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในขณะที่อีกซีกโลกต้องรับมือกับพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรและวิกฤตอาหารทั่วโลกครับกลับมาดูที่ประเทศไทยบ้านเรากันบ้างนะครับวิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะเมื่อความร้อนสะสมของโลกปะทะกับเอลนินโญครับสภาพอากาศบ้านเราจึงเกิดความผันผวนแบบสุดขั้วอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก 60-80% จากกล้องมรสุมที่พาดผ่านซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่ยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังมวลน้ำหลากจากต้นน้ำอย่างใกล้ชิดครับทั้ง UN และ WMO ต้องออกมาย้ำเตือนให้กับนานาชาติต้องเร่งยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อปกป้องชีวิตและพื้นที่เกษตรกรรมปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญในรอบนี้กำลังรุนแรงและทะลุกรอบความรู้และสถิติเดิมที่เราเคยบันทึกไว้โลกถูกผลักเข้าสู่โซนอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจจะเกินกว่าธรรมชาติจะรับไหวได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงไม่ใช่เรื่องของอนาคตหรือเรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับแต่มันคือวิกฤตที่กระทบต่อชีวิตปากท้องและสิ่งแวดล้อมของเราทุกคนนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ข่าวเจาะย่อโลกคืนนี้นะคะจะชวนเจาะข้อมูล28รายชื่อที่สหรัฐกำลังพิจารณาคว่ำบาตรปราบโครงข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคอาเซียนในรายชื่อเหล่านี้มีทั้งไทยกัมพูชาและเมียนมานะคะติดตามกับคุณเจษดาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจี้สละครับสภาคองเกรสของสหรัฐใช้ไม้แข็งชงคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับข่าวเจาะย่อโลกตรวจสอบรายชื่อในบัญชีครับพบว่าแต่ละคนมีประวัติไม่ธรรมดาติดตามจากรายงานของคุณอาทิตย์โชติสัจจนันท์ครับ
3: กลางจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเต็มไปด้วยคาสิโนเรียงรายตลอดแนวชายแดน
4: คือโซนนี้เป็นโซนคนจีนเลย
3: พื้นที่นี้ควบคุมโดยพันโทมอโตงผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมพื้นที่4กองกำลัง BGF ผู้นำกองกำลังกระเหรี่ยงเพียงหนึ่งเดียวใน28รายชื่อที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณามาตรการคว่ำบาตรภายใน180วันก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมพันโทมอตงถูก DSI ออกหมายจับในความผิดฐานฆ่ามนุษย์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพื้นที่ก่อเหตุคือเหิงเชิงกรุ๊ปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเหิงเชิงเฟส1ติดชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทุนเทาในเมืองชเวโกโกตกเป็นเป้าหมายคว่ำบาตรเช่นกันเมื่อปรากฏชื่อหมาตงลี่ที่รายงานจาก USIP ระบุว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทย่าไทยสมาร์ทดีเวลลอปเมนต์เทคโนโลยีเทรดดิ้งร่วมลงทุนในโครงการเมืองใหม่ชเวโกโกประเทศเมียนมาภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2562มาตงลี่เดินทางมาที่เทศบาลนครแม่สอดเพื่อพูดคุยเรื่องการเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างอำเภอแม่สอดกับเมืองชเวโกโก อีกคนที่อยู่ในรายชื่อคือจงเป่าเจียเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารต่างๆในเมืองเชเวกโกและยังรับหน้าที่ชักชวนนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาลงทุนธุรกิจคาสิโนที่นั่นทั้งสองคนถูกระบุว่าเป็นหุ้นส่วนของนายเฉอจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งเมืองเชเวกโกที่ถูกทางการไทยจับกุมส่งตัวให้ทางการจีนดำเนินคดีเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาในเมืองสีฮานุวิลประเทศกัมพูชาก็ถูกพุ่งเป้าคว่ำบาตรเช่นกันนี่คือโครงการไวแซน2ในเมืองสีฮานุวิลประเทศกัมพูชาที่ไทย PBS เคยเดินทางไปสำรวจเมื่อปี2566หลังพบข้อมูลว่าคนไทยเคยถูกหลอกไปทำงานที่นั่นโครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทไวแซนกรุ๊ปก่อตั้งโดยนายหยูหลิงเซียงนักธุรกิจชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกชงให้พิจารณาคว่ำบาตรพร้อมกับไวแซนพาเลสคาสิโนของเขาจีนเปิดคาสิโนเป็นอีกหนึ่งธุรกิจในสีฮานุวิลที่เคยถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรจากการทำธุรกิจสแกมเมอร์และค้ามนุษย์นี่อาจเป็นเหตุให้ชื่อของซอโสการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาอยู่ใน28รายชื่อหลังเคยมีรายงานว่าเขาลงทุนเปิดจินเปิดคาสิโนร่วมกับเฉินจื้อนักธุรกิจจีนผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจ Prince Group ที่ถูกทางการกัมพูชาจับส่งให้ทางการจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซอโสกาปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและมีรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าเขาใช้เงินกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ6ล้าน 600,000 บาทจ้างทีมกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยโต้แย้งข้อกล่าวหาการมีธุรกิจถูกคว่ำบาตรอย่างจินเปยคาสิโนและไวแซนพาเลสคาสิโนอยู่ในพื้นที่รวมถึงมีฐานสแกมเมอร์77แห่งตามรายงานของเว็บไซต์ Cyber Scam Monitor อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระศรีหนุมีชื่ออยู่ในบัญชีพิจารณาคว่ำบาตรครั้งนี้ยังมีชื่อนักการเมืองอดีตนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงในกัมพูชาอยู่ในบัญชีอีกอย่างน้อย6คนมีตำแหน่งตั้งแต่รัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงรองนายกเครือข่าย Prince Group ของเฉินจื้อซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกสหรัฐฟ้องยึดทรัพย์ในรูปแบบบิตคอยคิดเป็นเงินไทยกว่า 48,000 ล้านบาทถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเป้าหมายพิจารณาคว่ำบาตรของสหรัฐเช่นกันใน28รายชื่อมีชาวสิงคโปร์3คนถูกระบุว่าเคยเป็นประธานบริหารบริษัทในเครือ Prince Real Estate Groupและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของบริษัท Prince Holding Group อีกคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาเว็บไซต์ Khmer Time เคยรายงานเมื่อปี2567ว่าเขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารธนาคาร Prince ต่อจากเฉินจื้อผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮุยวันกรุ๊ปธุรกิจที่ถูกระบุว่าเป็นตลาดอาชญากรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในบัญชีพิจารณาคว่ำบาตรเช่นกันคุณโตญาติของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหนึ่งในกรรมการบริษัทฮุยวันกรุ๊ปอยู่ในบัญชีพิจารณาคว่ำบาตรเช่นเดียวกับหลีเซียงนักธุรกิจจีนและยันสัตยาชาวกัมพูชาที่มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมยังมีรายชื่อที่ทางการไทยเคยตรวจสอบมาก่อนคนแรกคือเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธที่ถูกศาลไทยออกหมายจับในคดีช่อโกงและฟอกเงินและถูกปปง.อายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบหลายรายการมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาที่มีรายงานความเชื่อมโยงกับนายเบนสมิธเคยถูกปปง.อ้างถึงในเส้นทางการเงินและการยึดทรัพย์และก.ล.ต.เคยกล่าวโทษกรณีรายงานได้มาซึ่งหลักทรัพย์ล่าช้าปัจจุบันมีเพียงกระบวนการอายัดทรัพย์ทางแพ่งยังไม่มีการดำเนินคดีอาญาส่วนนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในบัญชี28รายชื่อเคยถูกพาดพิงจากการอภิปรายในสภาก่อนตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันที่17กันยายนนายวรพักษ์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง และติดต่อไปยังกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อขอช่องทางส่งข้อเท็จจริงและเอกสารแล้วมีความเห็นจากหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าการเสนอรายชื่อคว่ำบาตรในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำทั้งในไทยกัมพูชาและเมียนมาที่อาจมีความเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
5: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าจะปราบเนี่ยมันปราบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัดหางแล้วเหลือหัวอย่างเงี้ยหางมันก็งอกใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะแก้ไม่รู้จบเหมือนที่เรากำลังปวดหัวกันว่าจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในประเทศไทยเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ปราบที่ต้นกระบวนการหรือไม่ทำลายให้ผลประโยชน์ของมันสิ้นซากเนี่ยอันเนี้ยปัญหาไม่จบแน่นอน
3: ปัจจุบันสหรัฐยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลทั้ง28รายชื่อหรือไม่โดยกำหนดกรอบระยะเวลา180วันนับตั้งแต่วันที่15กันยายน2569อาทิตย์โชติสัจจานันท์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: เส้นทางคดีหัวเลือกสว.ที่จะส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งปิดไปแล้วนะครับคดีอาญาอื่นๆยังมีช่องทางที่ไปต่อได้แต่ความคิดความเชื่อของคนในสังคมย่อมส่งผลสำคัญต่อพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มวงศาครับ
6: กตที่ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลประตูบานหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยและอาจเป็นถึงผู้สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการหัวสวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเครือข่ายระบบสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทย
7: ผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและผมคิดว่ามันก็จะปรากฏ
8: พยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว
2: คุณประจักษ์ครับตอนนี้ในทางคดีที่จะไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยมันจบละกลุ่มกรรมการบริหารพรรคสรุปแล้วไปไม่ถึงแต่ในทางสังคมความเชื่อของคนในสังคมเนี่ยบางครั้งคนมันได้เชื่อไปแล้วหนักสุดคนในภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้เหมือนตระกูลเลียงประสิทธิ์จะโดนหลายเรื่องเลยนะฮะ
9: ครับจริงๆแล้วเลียงประสิทธิ์เนี่ยที่นำโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
2: ์
9: ซึ่งเป็นทายาทรุ่นปัจจุบันแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้มีบทบาทสำคัญเพราะว่าเขาเข้ามารับผิดชอบในคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่น
2: ครับ
9: แต่ปรากฏว่าคนในตระกูลเลียงประสิทธิ์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดสตูลตัวของโกเตียนก็คือคุณสำ
2: ริ
9: ดเลียงประสิทธิ์เนี่ยกับโกเกียรติก็คือคุณโกเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณบุรสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่ารู้จักมักคุ้นสนิทมากับโกเกียก็คือคุณพิพัฒน์และจิกิจประการ
2: ครับ
9: เพราะฉะนั้นสายใยความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันถึงกันอยู
2: ่ครับ
9: เพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกรณีของโกเกียรติในกรณีเรื่องหัวสวใช่ไหม
2: ครับ
9: กลายเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในชุดที่กกต.เนี่ยส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา
2: ครับ
9: ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องล่าสุดที่ตระกูลเลียงประสิทธิ์เนี่ยบ้านใหญ่เลียงประสิทธิ์ที่โดนความจริงเขาโดนมาเยอะนะครับก
2: ็
9: น่าเห็นใจเหมือนกันสำหรับบ้านใหญ่เลียงประสิทธิ
2: ์
9: เพราะว่าตัวของโกเกียรติเนี่ยก็เคยโดนคดีที่มีส่วนสนับสนุนโกเตียนโกเตียนก็คือคุณสมฤทธิ์คุณสมฤทธิ์เนี่ยเป็นนายกอบจ.สตูลมา4สมัยแล้วนะครับเรื่องกรณีที่ไม่มีการยกเลิกสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเกียรติเจริญชัยการโยธาซึ่งเป็นบริษัทของคุณสมเกียรติเนี่ยน้องเนี่ยเข้ามารับงานเรื่องการตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลสุดท้ายเนี่ยปปช.เขาก็มีมติในการชี้มูลอันนี้มันก็เป็นคดีที่โดนทั้งพี่ทั้งน้องอยู่แล้ว
2: อีกหนึ่งคดี
9: ใช่อีกหนึ่งคดีของตัวของคุณสำ
2: ริ
9: ดเนี่ยก็คือตัวท่านเนี่ยมันยังมีกรณีที่ท่านเป็นกรรมการกลางเนาะเป็นกรรมการกลางสอบท้องถิ่นหรือว่ากสท.อันนี้ก็โดนชี้มูลในโดนกล่าวหาในฐานะที่เป็นกรรมการกลางเป็นกสท.ด้วย
2: ครับ
9: อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยโดนเข้าไปหลายเรื่องนี่ยังไม่นับคุณลูกนะคุณวรสิทธิ
2: ์ครับ
9: ตัวท่านนี้ก็เคยถูกตั้งเป็นคำถามเหมือนกันว่า ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินการให้กู้เงิน20ล้านให้กับบริษัทเกียรติเจริญชัยการโยธาก็คือบริษัทของพ่อแต่ปรากฏว่าในปีนั้นเขาไปตรวจสอบดูในบัญชีของบริษัทมันไม่มีไง มันก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามที่ตัวของท่านเองก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนสำหรับเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่เลี่ยงประสิทธ
10: ิ์กลับมาที่หัวเลือกสวเนี่ยแม้คดีมันจะผ่านไปครับแต่ข้อเท็จจริงที่มันปรากฏฝ่ายค้านก็ขยี้ต่อในการอภิปรายในสภาคุณชยพลสะท้อนดีอภิปรายให้เห็นความเชื่อมโยงของบุคคลใกล้ชิดไปยังผู้นำจิตวิญญาณของภูมิใจไทยอย่างคุณเนวินชิดชอบในสภาย้ำถึงคุณรัตนาที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินต่างๆในคดีหัวเลือกสว.อันนี้เป้าหมายเขาเนี่ยเขาต้องการลดทอนความน่าเชื่อถือของคนที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยใช่ไหม
9: คือด้านหนึ่งเขาก็มุ่งหวังในการที่จะไปdiscredit ไปตัดทอนความน่าเชื่อถือของระดับบุคคลสำคัญ
10: ครับ
9: ที่อยู่ในค่ายสีน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็จะว่าต้องการที่จะหาตัวละครหรือหาความเชื่อมโยงที่มันชัดเจน ระหว่างกลุ่มกระบวนการที่ดำเนินการเกี่ยวเรื่องของการหัวสว
10: ครับ
9: ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีเป็นความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงคนในพรรคภูมิใจไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะมาเชื่อมโยงถึงเพราะฉะนั้นการพุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญบุคคลใกล้ตัวของแกนนำในพรรคภูมิใจไทยมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น
10: ครับ
9: แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นคำอธิบายกรณีของบุคคลใกล้ชิดมีบทบาทในการที่ทำให้คดีหัวสวเนี่ยมันเกิดเป็นจริงแล้วก็สำลิดผลเพราะฉะนั้นด้านนึงถึงแม้ว่ากกต.จะมีมติส่งคำร้องพร้อมกับรายชื่อเพียงแค่77คนแต่ว่าสิ่งที่มันเชื่อมโยงทำให้เชื่อได้ว่าเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการออกมาเปิดประเด็นของกกต.เสียงข้างน้อยค
10: ุ
9: ณสิทธิโชติ
10: ครับ
9: อินทรวิเศษ
10: เนี่ยมีประเด็นต่อเลยฮะคุณสิทธิโชติเนี่ยไปพูดถึงชื่อบุคคลทั้งชื่อและนามสกุลโดยเฉพาะชื่อของคุณวรพจน
9: ์ครับ
10: ซึ่งถ้าเราไปกลางดูเนี่ยคือคุณสิทธิโชติบอกเลยว่าคุณวรพจน์เนี่ยเป็นมือจ่ายไปยังกลุ่มสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ไปพัวพันกับเส้นเงินของผู้สมัครสวที่อยู่ในภาคใต้ซึ่งพอเปิดชื่อของคุณวรพจน์เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยแค่เอาชื่อไปเสิร์ชใน Google เราก็รู้แล้วว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดกับลูกชายของคุณพิพัฒน์ซึ่งก็เป็น1ใน12รายชื่อที่กกต.มีมติ5ต่อ2ไม่สั่งฟ้อง
9: ครับสิ่งที่คุณสิทธิโชติออกมาเนี่ยแม้จะเป็นเสียงข้างน้
10: อ
9: ยแต่ปรากฏว่าฟีดแบคที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเสียงข้างมากดังกว่าที่ทางคุณณรงค์ออกมาตั้งโต๊ะแถลง
10: มาทีหลังดังกว่า
9: ใช่แล้วพอมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเส้นเงินซึ่งมันเป็นประเด็นที่ทางกกต.เสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่รับเรื่องเส้นเงินของ DSI
10: ครับ
9: เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาในคดีหัวเลือกสว.มันกลายเป็นประเด็นที่ค้างคาใจของคนโดยทั่วไปอยู่แล้ว
10: ครับ
9: พอคุณสิทธิโชติออกมาพูดประเด็นนี้ด้านนึงเป็นการส่งเสียงว่ากกต.ไม่ได้มีเสียงข้างมากทั้งหมด มีกตเสียงข้างน้อยที่มีเหตุผลมีข้อเสนอหรือมีมติออกมาเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับมติเสียงส่วนใหญ่ส่วนถัดมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณสิทธิโชติออกมาเปิดประเด็นเนี่ยถ้าเราไปดู77คนเราจะเห็นอะไรที่มันนำไปสู่ข้อสงสัยทำให้หลายคนอดที่จะอุทานก็ว่าเอ๊ะไม่ได้เอาเฉพาะ26 สว.ว่ามันมีเรื่องของเส้นเงินเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
10: ครับ
9: แล้วจังหวัดเหล่านี้มันก็มีทั้งนครศรีธรรมราช
10: ครับ
9: ทั้งสงขลาทั้งสุราษฎร์ธานี
10: สายใต้อีกแล้วนะเน
9: ี่
10: ย
9: ระนองนี่มันอยู่ในกลุ่มสายใต้เนี่ยเป็นหลักจังหวัดอื่นก็มีพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นฐานที่มั่น
10: ใครอีสานก็มี
9: ระนองนะฮะอีสานนครพนมอย่างนี้เป็นต้นฮะมันก็กลายเป็นสิ่งที่พอที่จะทำให้เห็นว่าถ้านำมาประกอบเป็นร่างประกอบเป็นตัวช้างอย่างที่คุณสีโชติพูดเนี่ยถ้าประกอบเป็นร่างปั๊บเราจะได้เห็นกับอีกเรื่องนึงซึ่งคนพูดถึงน้อยมากแต่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีการพูดถึงกันเมื่อสักครู่เนี่ยไปดูในรายละเอียดนะฮะจะเห็นว่าคนที่ผ่านเข้ามาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดซึ่งมันเป็นจังหวัดที่เป็นฐานที่มั่นเป็นฐานเสียงสำคัญและก็เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองที่มีรายชื่อถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหัวเลือกสว.และสุดท้ายพอไปดูที่รายชื่อกลุ่มอื่นๆ แม้จะไม่มีตำแหน่งแห่งหนณปัจจุบันในพรรคการเมืองหรือไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ตำแหน่งใหญ
10: ่
9: ไม่ใช่ตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับพรรคการเมืองแต่ว่าล้วนแล้วแต่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่คือคีย์แมนคุณสุภชัยโพสุนี่อดีตรองประธานสภาหรือแม้แต่คุณสสสุโขทัยอ่ะคุณอะไรริมประพันธ์อ่ะ
10: ครับ
9: ถอยลงไปหน่อยนายกอบจคุณวารินชินวงศ์ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยคนนี้ก็เคยเป็นคณะทำงานของคุณพิพัฒน์ของโกเกียรติมาก่อนถัดมาเนี่ยมันยังมีระดับผู้ช่วยสส
10: ครับ
9: ระดับผู้ติดตาม และผู้ทำงานทั้งสสและสว
10: อ
9: ยู่ในกลุ่มนี้หมดมันทำไมเผอิญขนาดนี้มันทำให้ คำพูดที่คุณสุทธิโชติเนี่ยบอกว่าถ้าไปดูในเชิงรายพื้นที่มันเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองใหญ่พรรคเดียวจำได้ใช่ไหมฮะนี่แหละผมนึกบอกว่ามันดูเหมือนว่ามันจะไปสอดคล้องดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยอดที่จะนึกสงสัยมีคำถามไม่ได้แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่สงสัย
10: ครับ
9: ยังไม่สามารถที่จะไปฟันธงสรุปได้ว่าเขาไปเกี่ยวควันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้จริงหรือไม่จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์กันในชั้นศาลหรือจนกว่าจะมีหลักฐานการออกมายอมรับของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
10: ้คำถามวันนี้โยนไปที่รัฐบาลแน่นอนครับความเชื่อมั่นความเชื่อถือโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอ
9: บ
10: และเรื่องการหัวสวจะบอกว่าไม่มีผลเลยก็คงไม่ได
9: ้
10: วันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์นะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราคร
9: ับยินดีครับยินดีครับ
10: เมื่อมีคำเตือนจากผู้สร้าง AI ครับว่า AI กำลังจะทำให้มนุษย์เสี่ยงสูญพันธุ์และเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI นะครับแต่ทำไมในมุมมองของบริษัทด้านเทคโนโลยีกลับเสียงแตกมองเรื่องนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
11: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมองสัญญาณเตือนด้านเทคโนโลยีครับเมื่อมีการถกเถียงกันนะครับระหว่างการพัฒนา AI ที่กำลังก้าวกระโดดในเวลานี้กับความเสี่ยงที่ระบบอาจจะหลุดไปแล้วก็สร้างความเสียหายจนนำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาจากที่การเปิดเผยของอดีตนักวิจัยที่เคยทำงานให้กับ OpenAI แล้วก็ Anthropic นะครับที่ไปโพสต์จดหมายลาออกจนกลายเป็นกระแสในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับบอกว่าคนในวงการ AI เขารู้กันแล้วนะครับว่า AI อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงการสูญพันธุ์ของมนุษย์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ครับจนพนักงานบางกลุ่มถึงขั้นต้องไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะเตรียมทำการเกษตรหรือว่าหลุมหลบภัยในอนาคตครับ
12: I think the concept of building a super intelligence is well it's been likened to summoning an alien species so I think thinking about it in terms of an alien mind that we don't fully understand is pretty terrifying even without any concrete scenario
11: ความกังวลนี้มีเหตุมาจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อ AI agents ของ OpenAI เคยแฮกระบบออกจากการทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ครับไปทะลุเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแฮกระบบของบริษัท Hugging Face ซึ่งเป็นคลังโมเดล AI ครับนอกจากนี้บริษัท Anthropic และ Moonshot Kimi K3 ของจีนก็มีรายงานเจอสภาวะระบบแฮกทะลุกรอบทดสอบในลักษณะเดียวกันด้วยครับซึ่งการแฮกทะลุกรอบแซนด์บ็อกซ์ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเพียงสัญญาณเตือนแรกสุดครับว่ากรอบความปลอดภัยเดิมกำลังใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับเรื่องนี้ก็ทำให้ CEO ของ Anthropic ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับเสนอแผนที่เรียกว่า Paxing the Frontier ครับที่เรียกร้องให้แล็บ AI ชั้นนำทั่วโลกนั้นชะลอการพัฒนา AI ก่อนนะครับก่อนที่

0: มีความปลอดภัยมาควบคุมการทำงานโมเดล AI ให้พร้อมก่อนครับ
1: It doesn't mean we need to panic today. It doesn't mean we need to shut it all down. What I would say it's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down.
0: ข้อเสนอนี้มีเสียงตอบรับจากทั้งแซมอัลแมน CEO ของ OpenAI Elon Musk จาก xAI แล้วก็ Demis Hassabis จาก Google DeepMind นะครับก็ออกมาเห็นพ้องกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอัลแมนถึงขั้นประกาศเลื่อนการนำ OpenAI เข้าสู่ตลาดหุ้นในปี2026ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยนะครับเพื่อทุ่มเทให้กับเรื่องความปลอดภัยจนส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ทั่วโลกดิ่งลงอย่างหนักครับ
1: I think you also seeA real fear that some of these companies or some companies developing AI could get too much power and be able to sort of exert undue influence. And I think the world is right to be afraid of this.
0: แต่ใช่ว่าทุกคนใน Silicon Valley จะเห็นไปในทางเดียวกันหมดนะครับในขณะที่ผู้พัฒนาAI เนี่ยบอกว่าควรจะสั่งชะลอแต่ว่ายักษ์ใหญ่ในด้านการผลิตฮาร์ดแวร์หรือว่าแพลตฟอร์มทั้งบริษัท Nvidia แล้วก็ Meta ก็ออกมาไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่าการสั่งชะลอการพัฒนาอาจจะเป็นความคิดที่ผิดทิศทางไปครับเจสันหวง CEO ของ Nvidia ชี้ว่าความปลอดภัยคือโจทย์ทางวิศวกรรมครับที่ต้องแก้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่การออกกฎหมายมาห้ามส่วนมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta ก็มองว่ากลไกตลาดและภาระรับผิดชอบทางกฎหมายจะคัดสรรให้แล็บที่ไม่เน้นความปลอดภัยตกขอบไปเองสอดคล้องกับอเล็กซ์คาร์ฟครับ CEO ของ Palantir ที่เตือนว่าการหยุดพัฒนาในโลกความจริงทำไม่ได้เพราะจะส่งผลให้สหรัฐเพี้ยงพล้ำแก่จีนทันทีครับฝั่งนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาสนับสนุนนะครับปฏิเสธคำเตือนวันสิ้นโลกบอกว่า AI ยึดโลกเป็นเรื่องลวงครับมองว่า AI คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำมันทองคำหรือว่าอินเทอร์เน็ตและสั่งเดินหน้าพัฒนา AI เพื่อเอาชนะจีน
2: Well I say this look we're leading China in AI we're the most sophisticated country in the world and frankly I want to keep it that way because whoever wins AI wins
0: แม้การเมืองมหาอำนาจจะสั่งเร่งไปต่อนะครับแต่ความเสี่ยงที่ AI จะถูกนำไปใช้พัฒนาเป็นอาวุธไซเบอร์หรือว่าสร้างไวรัสชีวภาพก็ทำให้คนในวงการการเมืองทั้งเบอร์นีแซนเดอร์วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตและสตีฟแบนนอนครับอดีตที่ปรึกษาทรัมป์ก็ออกมาเห็นตรงกันนะครับว่าเราไม่สามารถปล่อยให้อนาคตของมนุษยชาติอยู่ในมือของกลุ่มมหาเศรษฐีบิ๊กเทคเพียงไม่กี่คนขณะที่ฝั่งสหรัฐกำลังขัดแย้งกันนะครับฝั่งจีนดูเหมือนว่าจะคุมเข้มอย่างมากเลยครับในการพัฒนา AI ให้ทุกบริษัทที่พัฒนา AI นะครับต้องเอาโมเดลแล้วก็เอาอัลกอริทึมเนี่ยนะครับมาลงทะเบียนผ่านการประเมินของรัฐก่อนที่จะเอาไปใช้จริงครับแล้วก็ตั้งกฎอย่างเข้มงวดเลยนะครับว่าเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนครับมนุษย์จะต้องสามารถควบคุมได้และไม่กระทบต่อสังคมครับในเวทีโลกจีนพยายามผลักดันให้สหประชาชาติออกกฎหมายควบคุมภัย AI นะครับแต่อีกมุมหนึ่งจีนกลับเร่งส่งออกโมเดลแบบ Open Source ให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยีแล้วก็ชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสหรัฐครับก็ยิ่งซ้ำเติมว่าการจัดทำข้อตกลงความปลอดภัยระดับโลกมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นครับที่สกอตแลนด์ก็เพิ่งมีการจัดประชุมด่วน AI for Good ในพระราชวังดัมฟรีเฮาส์นะครับดึงผู้นำ Big Tech และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมมาร่วมกันกำหนดเส้นแดงความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ AI กลายเป็นความเสี่ยงครับขณะที่ฝั่งจีนก็ออกมากำหนดกรอบชัดเจนนะครับว่า AI ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เท่านั้นแจ็คคลาร์กผู้ร่วมก่อตั้งเอนโทรปีก็เตือนนะครับว่าเรากำลังอยู่ในหน้าต่างโอกาสสุดท้ายครับมีเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นครับที่มีผู้สร้างเพียงไม่กี่รายซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่จะสามารถกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยได้ครับหากฝั่งผู้สร้างเหยียบเบรกแต่ฝั่งมหาอำนาจเหยียบคันเร่งไปต่อคำถามสำคัญก็คือมนุษยชาติจะคุม AI ได้นานแค่ไหนครับนี่คือ Science Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook Thai PBS Science รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Science ด้วยนะครับและกลับมาติดตาม Science Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: การประนอมภาคบังคับนัดแรกเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวจากฝ่ายไทยครับกระบวนการหลังจากนี้จะเดินต่ออย่างไรคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
4: A peaceful resolution is in the shared interest of both countries and will

0: contribute to peace and stability in the region. It will protect sovereignty, strengthen confidence, unlock energy resources, support development, and create new job opportunities, not only for now, but also for the future generation of the Cambodian and the Thai people.
1: Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue, Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives, distortion of facts, and unfounded accusations against us almost on a daily basis, including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming.
2: หลังจากการประชุมรอบแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของอันคลอสเนี่ยผมก็พยายามเข้าไปตรวจดูปฏิกิริยาความเห็นแล้วก็การรายงานข่าวของทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศนะครับเพื่อดูว่าเขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเนี่ยผมว่าสิ่งที่ชัดเจนมากเลยคือความสนใจไปอยู่ที่ถ้อยแถลงเปิดของคุณศิริศักดิ์ในการประชุมนะครับซึ่งถูกมองว่ามีความดุดันมีความบางสื่อเขาบอกว่ามีความแข็งกร้าวมากเลยนะครับความจริงผมมีตัวอย่างของการพาดหัวของสื่อของไทยนะเกี่ยวกับถ้อยแถลงของคุณศิริศักดิ์นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นให้เป็นอย่างดีว่าสื่อมองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะครับเนี่ยพาดหัวของสื่อหนึ่งก็บอกว่าเปิดประชุมทีมประนอมอันคลอสศิริศักดิ์ฟาดกัมพูชาใส่ร้ายซ้ำซากยกตัวเองดีเหนือคนอื่นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับประชุมอันคลอสครั้งแรกเดือดนะครับไทยซัดกัมพูชาไม่จริงใจเล่นบทเหยื่ออ้างกฎหมายสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนะครับผมเชื่อแน่นะครับว่าสิ่งที่คุณศิริศักดิ์พูดนะครับมันคงจะโดนใจคนไทยไม่น้อยเหมือนกันดูจากปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียแต่คำถามของผมก็คือว่าสิ่งที่คุณศิริศักดิ์พูดนะครับมันมีความหมายหรือมันมีผลยังไงไหมครับต่อกระบวนการประนอมโดยเฉพาะการกำหนดกรอบของการพูดคุยแล้วก็ทิศทางที่มันจะเดินไปข้างหน้า
3: ครับก็จริงๆแล้วบางครั้งสื่อก็ใช้ถ้อยคำที่มีสีสันนะครับ
2: คุณศิริศักดิ์ไม่คิดว่ามันดุเดือดไม่แข็งกร้าวนะครับ
3: เป็นข้อเท็จจริงนะครับคือเราก็รู้แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวไหนนะครับเขาก็ต้องมาในแนวที่เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำประเทศเขามีปัญหาเรื่องสันติภาพมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เขาเป็นคนยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเขาเป็นคนที่ฝ่ายสันตินะครับแล้วก็การสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขามีพลเรือนของเขาที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็พูดถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยนี่แหละเป็นฝ่ายยกเลิก MOU ก่อนมันถึงมาตรงจุดนี
2: ้
3: ทีนี้ผมคิดว่าสำหรับท่าทีไทยเนี่ยเราจะพูดเฉพาะเหตุการณ์เรื่องของการประนอมภาคบังคับไม่ได้นะครับคือเราต้องพูดในภาพใหญ่มันมีที่มาที่ไปเราต้องมองบริบทของความสัมพันธ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นอะไรบ้างที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับของเราเนี่ยก็คือ 1. ใครเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเราก็ไม่ได้ทำเหนือเขาก็ไม่ใช่คนที่เคารพตลอดเวลาใช่ไหมครับตอนที่ผู้นำเขาอดีตผู้นำปล่อยเทปของการพูดคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยอันนี้เคารพกติการะหว่างประเทศมันไม่มีประเทศไหนก็ทำกันและตรงจุดนั้นน่ะก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยถดถอยแล้วก็ไปสู่สถานการณ์ที่มีการกระทบกระทั่งกันสองใช่ไหมครับตอนที่เขายิงข้ามมาก่อนเนี่ยแล้วมุ่งมาที่พลเรือนเราเนี่ยโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้คือกติการะหว่างประเทศหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของทหารไทยที่เกี่ยวกับระเบิดเนี่ยขาขาดเนี่ยซึ่งมันมีอนุสัญญาอยู่แล้วที่เราจะไม่มีการวางทุนระเบิดใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ว่าไอ้คำว่าเคารพกันมันก็ไม่ใช่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ผูกขาดฝ่ายเดียวนะครับสองในการนำเสนอของเขาเนี่ยเขาพูดถึงความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

0: ก็ผู้นำทั้งสองก็เจอกันที่เซบูในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยเดือนพฤษภาคมปีนี้เราก็ตกลงว่าเราจะคุยทวิภาคีทุกเรื่องเราจะหลีกเลี่ยงการกล่าวหาซึ่งกันและกันการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเราจะเดินไปสู่กระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ถ้าทุกวันนี้สิ่งที่เขาทำอยู่ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยคืออะไรก็ใส่ร้ายประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาทุกเรื่องมรดกโลก
1: แล้วแต่คิดว่ามันมีความหมายยังไงกับคณะกรรมาธิการประนอมที่เขาฟังอยู่
0: คือ
1: มันจะช่วยทำให้เขาเห็นภาพอะไรชัดเจนมากขึ้นไหม
0: ทำไมเรามาถึงจุดนี
1: ้
0: อยู่ดีเราจะมองเรื่องกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ย อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันสำคัญไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจการกระทบกระทั่งระหว่างมันนำไปสู่ตรงนี้ด้วยเอายกตัวอย่างอย่างทำไมเราต้องทำไมเราไม่คุยทวิภาคีก่อนในเรื่องเขตแดนทางทะเลทั้งที่เขาก็จะอ้างเสมอว่าเรายกเลิกแต่เขาไม่ได้พูดคือว่าพอยกเลิกเนี่ยผมได้เสนอว่าเรามาคุยกันเพราะภายใต้ MOU เนี่ยนะครับ44เนี่ยเราไม่มีความคืบหน้าเลยเหมือนด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยกันนะครับเมื่อไม่คืบหน้าเขาเป็นภาคีอันครอสแล้วเพิ่งเป็นแล้วก็มาลองคุยกันก่อนแล้วผมจำได้ว่าที่สิ่งที่ผมเสนอเนี่ยคือคุยกัน6เดือนมันดูดี
1: แล้วถ้าคุยกันเขารับปากว่าจะพิจารณา
0: ผมเขาก็บอกแต่เขาในสุดเขาไม่เอาฮะ
1: ก็ไม่เอา
0: ก็คุยกัน6เดือนถ้าไปไม่ได้เราก็ตกลงร่วมกันที่ไปสู่กระบวนการประนอมโดยสมัครใจหรือพังอันนี้ก็เป็นการไปร่วมกันนะครับตกลงร่วมกันแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเรื่องของเขตแดนทางบกชายแดนคือถ้ามีการคุยกันทางเขตแดนทางทะเลเนี่ยทวิภาคีคุยกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะเปิดพื้นที่ให้คุยกันทางบกเรื่องของทางบกเรื่องของเขตแดนทางบกได้บ้างชายแดนต่างๆเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่แต่เขาตั้งใจเลยว่าเขาจะต้องพาเราไปสู่ตรงเนี้ย เพราะว่าเขาอยากจะได้ให้เห็นว่าเขาสร้างความได้เปรียบของเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกดดันเราแต่ไม่ใช่เป็นการไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับเพราะในที่สุดแล้วมันก็ควรจะต้องพูดคุยกันในเรื่องกระบวนการเนี่ยเขาคงมุ่งในเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากร
1: นี่เป็นจุดแตกต่างที่สำคัญมากระหว่างจุดยืนของไทยกับกัมพูชาในความคาดหวังจากเวทีการประนอมนี้ใช่ไหมครับ
0: คือเราก็อยากจะให้มีการพัฒนาร่วมกันเราก็ไม่ได้ขัดข้องการแบ่งปันทรัพยากรเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแต่มันต้องชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เรามาแบ่งปันมันอยู่ในเขตทับซ้อนจริงๆเมื่อเรายังไม่ปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เขตทับซ้อนจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้ามีการหาเส้นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราอาจจะคุยกันได
1: ้
0: นะครับว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรต่างๆอย่างไร
1: เพราะฉะนั้นคุณเสียศักดิ์จะเรียกไอ้บรรยากาศของการประนอมกันรอบแรกที่เกิดขึ้น
0: คือ
1: เพราะบางสื่อบอกว่ามันเป็นบรรยากาศของการเผชิญหน้าม
0: ันเป็นรอบแรก
1: รอบแรก
0: ทุกคนก็ต้องนะก็แล้วแต่แรงท่าทีมีฟุตเวิร์กกันยังไงอะไรต่างนะครับ
1: รอบต่อไปอาจจะมีความเป็นมิตรมากกว่านี้ก็ได้คร
0: ับรอบต่อไปเราก็คงต้องมาคุยกันเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละคนเป็นมวยชั้นไหนยังไงนะครับแล้วเราก็มาคุยกันเพราะรอบถัดไปเนี่ยมันเป็นประเด็นทางเทคนิคเขาอ้างอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักฐานทางกฎหมายนะครับเส้นต่างๆแล้วก็ต้องพิสูจน์กันภายใต้หลักกฎหมายของประเทศนะครับ
1: ครับที่ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเขาบอกว่ามีความคาดหวังที่จะเห็นการประนอมเนี่ยลงเอยด้วยการขีดเขตแดนพรมแดนนั้นเส้นหนึ่งเส้นที่มันมีอเนกประสงค์ก็จะคำว่า one single all purpose maritime boundary เนี่ยท่านตีความหมายเขาว่ามันคืออะไรครับ
0: แต่เขาเขียน3ประการนะครับวัตถุประสงค
1: ์ใช่แต่ว่าแต่
0: เขาบอกไอ้one single เนี่ยเราก็อยากได
1: ้ครับ
0: แต่เขาบอกถ้าไม่ได้ one single เนี่ยถ้าระหว่างเนี่ยก็อาจจะไปทำเรื่อง
1: ทรัพยากรใต้ทะเลใช่ไหมครับ
0: ทำเรื่องเขตพัฒนาร่วมทรัพยากรหรือทางเลือกที่3คือให้คณะประนอมเนี่ยเสนอ recommendation มาเลยแล้วเราก็มาเจรจากันต
1: ่อ
0: ของเราเนี่ยคือในชั้นนี้เนี่ยเราถือว่า mandate เนี่ยอนัตของการประนอมภาคบังคับเนี่ยคือทำในเรื่องของ ปักปันเขตแดนให้มันชัดเจนให้มันเส้นเดียวเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันไปไม่ได้เราก็มาดูกันว่าตรงไหนที่มันยังทับซ้อนอยู่
1: ครับแต่นี่ก็คงจะเป็นประเด็นหลักอันนึงแหละที่ต้องถกเถียงกันว่ามันขอบเขตของการที่จะประนอมกันมันมีแค่ไหนใช่ไหมครับตรงนี้เรา
0: คือการประนอมก็คือการประนอม
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำที่เราไม่ควรจะเน้นมากๆเลยภาคบังคับเพราะว่ามันคือการประนอม
1: ครับ
0: อย่างกรณีตีมอร์กับออสเตรเลียเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องถึงที่สิ้นสุดก็ได
1: ้
0: ระหว่างทางเนี่ย มันก็อาจจะมีการพูดคุยกันและหาทางออกร่วมกัน
1: คร
0: ับ เรื่องนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเราสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือเส้นที่เขาอ้างเนี่ย
1: มัน
0: เพราะมันเหมือนกับว่าก่อขูดเป็นของเขาซึ่งอันนี้มันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นของเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับเส้นอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเส้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็เป็นเริ่มอาจจะเริ่มคุยกันบ้างได้บ้างนะครับ
1: ครับคือทั้งปรักสุคนแล้วก็พูดในการถ้อยแถลงเหมือนกันว่าเขาก็อยากที่จะเห็นการพูดคุยภายใต้กรอบอันครอสเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยที่ครอบคลุมประเด็นอื่นๆด้วยตรงนี้คุณเสียศักดิ์ก็พูดชัดเจนที่ตอบโต้ไปคือว่าเราจะคุยเฉพาะเรื่องของการปรับคำแปลง
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องชัดเจนก่อนอย่างน้อยเส้นที่เขาขีดเนี่ยมันซึ่งเขาใช้เป็นพื้นฐานในการอ้างเขตทับซ้อนเนี่ยมันไม่ใช่และเขตทับซ้อนตามที่เขาอ้างมันเขตทับซ้อนที่มันกว้างเกินไปนะครับเขาขีดเส้นให้มันถูกตามหลักกฎหมายเนี่ยมันอาจจะทำให้เขตทับซ้อนสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเราก็น่าจะคุยกันได้บ้างเป็นพื้นฐานที่จะคุยกันนะครับแต่ประเด็นของผมก็คือว่าใช่ที่ในการนำเสนอเนี่ยดูว่าเขานิ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้ตอนนี้คือเขาอยากให้กระบวนการเนี้ยนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาร่วมกันการแบ่งปันทรัพยากร
1: ครับ
0: มันก็มีความเร่งด่วนของเขาเหมือนกัน
1: คือสื่อกัมพูชาก็จะรายงานอีกด้านหนึ่งก็บอกว่ากัมพูชาพูดถึงอนาคตแต่ฝ่ายไทยมัวแต่พูดถึงอดีต
0: ในเวทีนี้เขาพูดถึงอนาคตจำได้ไหมครับเนี่ย1ปีแล้วผมต้องปรับสปีชีส์ UN เลยนะครับจากสิ่งที่ผมอยากจะมองอนาคตเนี่ยผมต้องมาพูดอะไรตอบโต้ประเด็นทั้งที่ผมไม่อยากเพราะว่าสปีชของปรักสุคนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาพูดถึงอดีตและปัจจุบันแต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตเลย
1: ในส่วนของถ้อยแถลงของคุณเสียศักดิ์ก็อาจจะมีคนมองอีกมุมหนึ่งว่า คนที่ตั้งใจให้เป็นผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่คณะกรรมาธิการอย่างเดียวให้คนไทยได้อยู่เมืองไทยฟังด้วยใช่ไหม
0: ก็สำคัญครับเพราะว่าผมว่าคนไทยก็ต้องมั่นใจว่าผมและคณะผู้แทนไทยเนี่ยเราไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราอย่างเต็มที่อันนี้สำคัญครับนะครับแล้วส่วนกระบวนการจะเดินหน้ามันอาจจะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยกันประนอมกันอะไรต่างๆนี่นะครับไม่ได้ปฏิเสธอะไรทางเลือกต่างๆนะครับ
1: เมื่อสักครู่คุณจะสักเปรียบเทียบไอ้รอบแรกเหมือนว่าดูเชิงดูฟุตเบิร์กกันใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พอดูเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่ามันเห็นแสงสว่างไหมครับว่ามันจะคุยกันรู้เรื่อง
0: ผมเป็นคนที่เชื่อนะครับว่าถ้าเราตั้งใจมีความจริงใจสองฝ่ายนะครับจริงใจจริงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราไม่ควรจะมาเล่นเกมอะไรกันเนี่ยนะครับอย่างที่ปรักสุคนว่าเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีทางออกคือกระบวนการเนี่ยคนจะบอกมันเป็นกระบวนการกฎหมายแต่โดยเนื้อหาโดยกระบวนการเนี่ยมันเปิดช่องทางให้มีการทูตด้วยเพราะเราก็ต้องเจอกันในห้องเจอกันนอกห้องและอาจจะมีความคิดอะไรกันบางอย่างมันอาจจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่กระบวนการนี้เดินหน้าไปก็ได้นะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: กรรมาธิการการท่องเที่ยวของวุฒิสภาเปิดเวทีเสวนาในการติดตามสถานการณ์ชายแดนเกาะกูดนะคะบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะเบื้องต้นทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันเรื่องการก่อสร้างถนนเส้นใหม่นะคะจะเชื่อมพื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารเรือบนเกาะกูดและช่วยส่งกำลังบำรุงเสริมความพร้อมรบไปพร้อมกันด้วยค่ะทหารเรือเกาะกูดไม่เอาภาพ ที่กิจกรรมวุฒิสภาสัญจรนะคะลงพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงชายแดนโดยประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาร่วมกันสะท้อนปัญหาเส้นทางส่งกำลังบำรุงของทหารเรือในพื้นที่ฐานปฏิบัติการเกาะกูดนะคะจากข้อเสนอก็นำไปสู่การผลักดันสร้างถนนความมั่นคงเป็นผลสำเร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ค่ะสอดคล้องกับผู้บังคับการ

0: อธิปไตยไทยซึ่งรัศมีของปืนใหญ่ก็สามารถไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ค่ะ
1: กองทัพเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารประเภทไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทหารของผมคือหน่วยประชาการต่อสู้กับแนวรับฟังทหารนอยมีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับถนนเส้นนี้อย่างที่บอกครับเมื่อแล้วเสร็จสิ่งที่เราเตรียมการต่อไปเพื่อรองรับกับถึงเส้นนี้เช่นผมจะไปดูพื้นที่ว่าตรงไหนสามารถนำปืนใหญ่ไปวางได้บ้างเพื่อป้องปรามในสิ่งที่เขาคิดจะที่จะทำกับเรานะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของถนนเส้นนี
2: ้จากการสอบถามทางกรมทางหลวงชนบทนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จปี71ครับปี70เนี่ยจะเริ่มดำเนินการปรับทางเป็นทางดินนะครับปี70นี่ก็สามารถใช้สัญจรไปมาได้แล้วแล้วก็ปี71ก็จะทำการก่อสร้างพวกสะพานต่างๆนะครับก็ปี71เสร็จครับ
0: นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดบอกว่าหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะกูดเป็นพื้นที่ด่านหน้าติดชายแดนกัมพูชามีภารกิจในการตรวจตราจะตรวจจับเรดาร์รับมือกับภัยคุกคามพร้อมกับการสนับสนุนกำลังทางเรือนะคะกำลังพลฝึกรบทุกมิติอยู่เป็นประจำเพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและดีที่สุดพร้อมแสดงความรู้สึกดีใจที่มีการผลักดันโครงการก่อสร้างถนนค่ะเพราะว่าปัจจุบันการตรวจการอีกฝั่งของเกาะต้องใช้เรือยางบางวันถ้ามีพายุมีคลื่นลมแรงก็ไม่สามารถออกตรวจได้นะคะซึ่งจะทำให้กำลังพลมีกำลังใจปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และถนนเส้นนี้ก็ยังมีความสำคัญส่งต่อกำลังพลที่บาดเจ็บโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเดิมต้องใช้เรือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
3: ทีมไทยมีโอกาสสูงที่จะคว้า3 เหรียญทองในวันพรุ่งนี้ในเอเชียนเกมนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: วัสดีค่ะเทคบอลนั้นเป็นกีฬาใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแล้วก็นักกีฬาไทยก็ถือว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการเป็นแชมป์โลกนะคะก็เล่นสมราคาการเป็นแชมป์โลกค่ะตอนนี้เข้าชิงชนะเลิศได้ทั้ง3รายการที่แข่งขันค่ะรอบรองชนะเลิศในประเภทคู่หญิงนะคะนิดสุภาวดีวงคำจันทร์แล้วก็หยกจุฑาทิพย์กันทะทงดีกรีแชมป์โลก3สมัยนะคะโชว์ผลงานได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะคู่ต่อสู้จากกัมพูชาไปขาดลอย2เซตรวดนะคะ12-5และ12-4ผ่านเข้ารอบชิงนะคะจะไปเจอเมียนมาวันพรุ่งนี้เวลา 15:10 น.ค่ะจากนั้นมาดูประเภทชายคู่นะคะตุ้มจิรติจันเลียงกับสสรศักดิ์เทาสิรินะคะคู่อดีตแชมป์โลกเมื่อปี2024ประสานงานกันได้ดีค่ะเอาชนะคู่อิรักไป2-0เซตนะคะ12-3และ12-11เข้ารอบชิงชนะเลิศเจอเลบานอนเวลา 15:50 น.วันพรุ่งนี้นะคะและคู่ผสมไทยค่ะนิดสุภาวดีวงคำจันทร์มาจับคู่กับต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญดีกรีแชมป์โลก2สมัยนะคะก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะเวียดนาม2-0เซตค่ะ12-8และ12-5เข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมลมกรดไทยนะคะทั้งทีมชายและทีมหญิงภายใต้การคุมทัพของเจนทรีแบรดลีย์โค้ชชาวอเมริกันค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในคืนนี้นะคะและก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดแคมป์ให้สื่อไปติดตามความเคลื่อนไหวในแคมป์ฝึกซ้อมเป้าหมายของทีมผลัด4คูณ100เมตรชายก็คือการทำสถิติใหม่37วินาทีให้ได้เพื่อทำลายสถิติเดิม 38.28 วินาทีนะคะจากการคว้าเหรียญทอง4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดส่วนบิวภูริพลบุญสอนที่จะลงแข่งขันประเภท100เมตร200เมตรและผลัด4คูณ100เมตรตั้งเป้าจะพยายามคว้าเหรียญทองให้ได้ค่ะแม้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งและสถิติโลกสถิติก็ใกล้เคียงกันนะคะโดยเฉพาะแชมป์เก่าอย่างเซี่ยเซินเย่จากจีนในประเภท100เมตรค่ะ
1: ก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็หวังไว้ว่าจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งนึงแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะทำลายสถิติเองให้ได้ครั้งนึงครับผมหลักๆก็ถ้าในอาเซียนก็มีของมาเลย์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นโอมานที่สองชาตินี้ที่แบบว่ายังมีสถิติดีก่อนที่จะแข่งขันครับ

ของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานกันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสินทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้

นี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปหรือสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนพร้อมกับพระราชทานโอกาสเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีชีวิตใหม่สามารถพึ่งพาตนเองและก้าวเดินต่อไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนาญสูดิงนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุบฮานเจ๊ดือละสมาชิกเอกมะก่อเซงกาจิในหมู่ใหญ่ดุนฟาตะสาหะสมาชิกรูดีสาวาสมาชิกอิลฮัมนาเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13เหตุเกิดบริเวณถนนสายสุขีรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ค่ำวันนี้เวลา 19:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระ

0: บรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสวดพระอภิธรรมพระบรมศพรวม8รูปและวันนี้เวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยทรายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herf and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวณหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออนศรีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนศรีค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเราพบกันเวลา 20:15 น.วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะตลอด6เดือนนะคะที่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะเราได้ออกตามหาน้ำพริกถ้วยเด็ดนะคะอะไรที่ว่าดีที่ว่าดังจากแต่ละชุมชนเนี่ยเอามาประชันในรายการจากทั่วทุกภูมิภาคของบ้านเราจนในที่สุดนะคะเราได้แชมป์ประจำรายการซีซั่นนี้แล้วก็คือน้ำชุบหัวค่ะเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลาค่ะจากทีมนะคะแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภางานนี้ค่ะเชวิชิตมุกุรานะคะหนึ่งในคอมเมนเตอร์ประจำรายการก็ได้เผยถึงเหตุผลว่าทำไมทีมแม่ครัวทีมนี้ถึงสมควรเป็นแชมป์รายการซีซั่นนี้ค่ะ
1: รางวัลชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีนี้ได้แก่น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างครับ
0: ดีใจตนต้องกระโดดเลยนะเรียกว่าหายเหนื่อยเลยค่ะสำหรับเหล่าแม่ๆนะคะจากทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาจากจังหวัดสงขลาค่ะที่ในที่สุดเนี่ยสามารถพาน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างนะคะคว้าแชมป์รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: ซึ่งก็ได้รับโล่จากไทย PBS และก
0: ็โดยแม่ๆจากทีมผู้ชนะเนี่ยเล่าว่าตลอด6เดือนที่ลงแข่งขันในรายการของเรานอนไม่หลับเลยค่ะเพราะว่าต้องคิดตลอดเวลาว่าจะเอาอะไรเนี่ยไปสู้กับเขาดีโดยเฉพาะเรื่องของการปรับสูตรพัฒนาสูตรเพื่อให้น้ำพริกของตัวเองนั้นโดดเด่นขึ้นมาค่ะซึ่งทางรายการซีซั่นนี้เนี่ยมีเชฟนะคะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้เอากลับไปปรับสูตรใหม่ตามคำแนะนำทำให้น้ำพริกเนี่ยสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะพูดได้เต็มปากว่าสิ่งที่ได้จากรายการนี้มีมากกว่าคำว่าชัยชนะค่ะเพราะว่ายังได้น้ำพริกถ้วยเด็ดประจำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพให้คนในพื้นที่ด้วยการมีวัตถุดิบสำคัญนะคะก็คือข่าแล้วก็เคยค่ะซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นหาง่ายแต่ว่าราคาเนี่ยมักจะผันแปรไปตามความต้องการซึ่งการที่ทีมพาวัตถุดิบมาคว้าแชมป์ในรายการนี้นะคะทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาก็หวังอยากให้เกษตรกรผู้ปลูกข่าและผลิตเคยปลามีรายได้เพิ่มและเปิดตลาดได้กว้างขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ให้มาชิม
2: และแบบนี้ชื่อเสียงจากการชนะเลิศในวันนี้คิดว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมของหมู่บ้านเรายังไงบ้างคุณแม่เติบโตยังไงต่อไปในอนาคต
3: เส
2: ีย
3: งวันนี้สามารถที่จะทำให้ชาวบ้านที่ปลูกข่าปลูกตะไคร้ปลูกพริกในบ้านเรามีกำลังใจที่จะปลูกต่อไปเพราะว่าราคาจะไม่ตกต่ำอีกต่อไปเพราะว่ามันจะไม่ได้ขายเฉพาะข่าแก่อย่างเดียวจะต้องขายเพื่อที่จะเอามาทำน้ำพริกด้วยแปรรูปด้วยแล้วก็มาทำขานขาดองด้วยค่ะแล้วเราจะต่อยอดไปเป็นขาดอง
2: คุณแม่ถามนิดนึงขาในสงขลานี่เยอะขนาดไหน
3: เยอะ
2: แล้วมันเคยราคาตกถึงขั้นแบบไหนคุณแม
3: ่เคยมีราคาตกสุดตอนโควิดค่ะตอนโควิดส่งออกไม่ได้แล้วขามันก็แก่อยู่ในนั้นนะคะในคอมันแล้วก็แก่เพราะขาแก่ราคามันก็ถูก
2: อีกอย่างนึงก็คือเคยเหรอครับคุณแม่ที่เป็นส่วนผสมของเราแบบนี้เคยจะขาดตลาดไหมคะ
4: ไม่ขาดเลยไปเลยทุกวัน
3: ปลาในทะเล
4: ไปเลยทุกวัน
2: ได้ข่าวว่าเคยบ้านเราหายากนี
4: ่หาไม่ยาก
2: ไม่ยากนะ
5: ขาขี้เกะมัน
3: ไม่มีวันหมด
5: ราคาม ันไม่มีราคา
3: ไม่มีวันหมด
2: ค่ะแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าราคามันจะแพงขึ้นเพราะเราใช้เงิน
3: ใช่
5: นี่แหละ
3: ราคาอาจจะสูงขึ้นก็นี่ก็เป็นการช่วยชาวประมงด้วยอีกทางนึง
2: ค่ะ
1: สติอ่ะสตังว่าทีหลัง
0: ทีนี้มาดูมุมมองของคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเรากันบ้างนะคะคนนึงที่อยู่มาทั้งรายการในซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ก็คือเชฟวิชิตมุกุระค่ะเชฟอาหารไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเรานะคะบอกว่า5ทีมสุดท้ายในการแข่งขันซีซั่นนี้เนี่ยถือว่าสูสีกันทุกทีมเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างโดดเด่นขึ้นมาก็คือเรื่องวัตถุดิบค่ะหาได้ง่ายแล้วก็หาได้ทุกฤดูกาลอย่างที่แม่ๆได้เล่าไปจึงทำให้ทีมนี้เนี่ยตีตื้นทีมอื่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จค่ะ
1: นิ่มเชียวนะ
6: คำว่าสูสีเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าวิธีการเตรียมวิธีการฝ่าฟันมาเนี่ยมันโอ้โหมาอย่างทรหดทนแน่แต่ว่าเขาผมเชื่อว่าเรามีวัตถุดิบที่เด่น

0: ด่นเด่นเด่นเด่นทั้ง5ทีมเด่นหมดเป็นวัตถุดิบที่เด่นแต่ว่า1วัตถุดิบผมเชื่อว่ากรรมการเนี่ยมองหาว่าขาเนี่ยคือวัตถุดิบที่มีตลอดที่ใช้ได้ตลอดไม่มีวันเขาเรียกว่าว่าแล้วแอบถามเนี่ยเป็นร้อยๆไร่นะปลูกอ่ะผมก็เชื่อว่าส่งออกได้อีกด้วยนอกจากไม่ใช่น้ำพริกนะแต่หัวขาอย่างเดียวยังไปได้เลยก็นั่นว่านอกจากให้เขารู้จักขาแล้วเนี่ยในวัตถุดิบสดเนี่ยเอาไปทำต้มขานะเอาไปซอยดับขาปลาอะไรเงี้ยนะของขายังทำน้ำพริกที่อร่อยแบบนี้ได้เนี่ยแล้วรสชาติเขาเด่นเพราะขาไม่ได้ทิ้งไปไหนรสชาติขาเขายังกลิ่นก็ยังมีอยู่แสดงว่าอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยมันยังคงอยู่เต็ม
1: ก็คือว่าสิ่งที่โดดขึ้นมาคือวัตถุดิบ
0: หาง่ายใช่แล้วก็อ
1: ยากต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมได
0: ้แล้วผมไปมองว่าถ้าอันเนี้ยในต่างประเทศรู้จักหมดแล้วตะไคร้คลาวใบมะกรูดพวกนี้รู้จักหมดพริกเนี่ยอันนั้นก็อยู่ใน1ทั้ง4ใหญ่มั้ยที่รู้จักเนี่ยเค้าอยู่ใน1อยู่แล้วเค้ารู้จักอยู่แล้วมันจะไปง่ายไงแล้วจะแห้งด้วยให้ผัดให้แห้งๆแล้วแถมมีเชฟพี่เลี้ยงมาประกบปรับสีให้มันสวยเนี่ยโอ้โหเห็นมั้ยน่ากินจะตาย
2: และอีกวันจากไทย PBS
3: มีเบื้องหลังการแข่งขันของทีมแชมป์มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่เป็นครั้งแรกของเหล่าแม่ๆนะคะจากทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับประเทศมาครั้งแรกปุ๊บนะคะไม่เอารางวัลอะไรอย่างอื่นนอกจากต้องมาเป็นแชมป์เท่านั้นชุดที่ใส่มาประกวดนะคะใส่ขึ้นรับรางวัลก็ตัดใหม่เลยด้วยสำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งต่อไปเนี่ยทางทีมบอกว่าก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในหมู่บ้านแม่ๆทั้ง3คนก็ดีใจค่ะเพราะว่ามาที่นี่ทุกครั้งทุกรอบเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะที่อยากเอาของดีที่มีอยู่มานำเสนอให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักจังหวัดสงขลามากขึ้นค่ะส่วนอีก4ทีมนะคะก็คือทีมรากชูอามากากับน้ำพริกรากชูอามากาจังหวัดเชียงรายทีมสาวพวนชนชิมกับแจ่วสูบจากจังหวัดหนองคายทีมน้ำชุบมหาดกับน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังและทีมคนรักบัวกับน้ำพริกรากบัวหลวงจากจังหวัดอุดรธานีคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ทั้ง4ทีมค่ะขอแสดงความยินดีกับแม่ๆด้วยนะคะเรียกว่ามาไกลมากทีเดียวแล้วก็เคยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นพระเอกเป็นนางเอกหลักของน้ำชุบถ้วยนี้เนี่ยแม่ๆก็เล่าให้ฟังด้วยหลังใหม่ว่าต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านไปตั้งแต่ตีสี่ไปเลยนะคะเพื่อที่จะเอาเคยที่เป็นวัตถุดิบพิเศษเนี่ยมาอยู่ในน้ำพริกถ้วยนี้ให้ได้แล้วก็ในที่สุดก็สามารถคว้ามงคว้าชัยนะคะเป็นแชมป์ในรายการซีซั่น2ของเราเราได้เห็นนะคะภาพของการตำวัตถุดิบสดๆตำน้ำพริกสดๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าอะไรก็หลอกไม่ได้ไม่เหมือนกับยุคสมัยนี้ที่มี AI ค่ะสามารถเนรมิตภาพอาหารขึ้นมาโดยที่ไม่มีอยู่จริงได้หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องขำๆหรือว่าเป็นดราม่ากันไปแต่อันที่จริงนะปรากฏการณ์นี้เขามีชื่อเรียกอยู่นะคะว่า AI food slop ค่ะหรือว่าการใช้ AI สร้างภาพปลอมขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพของอาหารด้วยเป็นภัยร้ายภัยมืดนะคะมากกว่าที่เราคิดค่ะนอกจากจะส่งผลต่อสมองของมนุษย์แล้วยังกระทบไปถึงเรื่องของสิทธิทางกฎหมายนะคะรวมถึงปากท้องของคนตัวเล็กๆในสังคมด้วยติดตามทั้งหมดนี้จากรายงาน Social Watch ของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
4: ไทยฟีดโซเชียลตอนดึกๆแล้วเจอรูปอาหารที่สวยเกินจริงหมูกรอบสะท้อนแสงวิบวับชีสยืดเป็นเส้นเงางามเหมือนพลาสติกแวบแรกอาจจะดูตื่นตาแต่พอพินิจพิจารณากลับรู้สึกขนลุกแปลกๆยินดีด้วยค่ะคุณกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่า AI Food Slop หรือขยะภาพอาหาร AI ปรากฏการแต่งภาพจำลองที่กำลังระบาดเข้าขั้นไผ่มืดที่ทำลายความเชื่อใจผู้บริโภคใครๆก็ว่ายุคนี้เปิดร้านอาหารง่ายกว่าปลูกถั่วงอกไม่ต้องอาศัยเชฟมือดีไม่ต้องจ้างช่างภาพสตูตัวท็อปแค่พิมพ์คำว่า crispy pork basil with perfect fried egg cinematic lighting ในเสี้ยววินาทีคุณจะได้ภาพผัดกระเพราหมูกรอบไข่ดาวที่สวยระดับมิชลินสตาร์มาประดับป้ายเมนูร้านทันทีแต่นี่แหละชนวนเหตุของการทำลายความเชื่อใจภาพอาหารแบบ AI ที่ทั้งแสงเงาผิดธรรมชาติสัดส่วนมโหฬารเกินขนาดกลายเป็นภาพที่ไร้ชีวิตและลดทอนความน่ากินพูดง่ายๆคือยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเป็น

0: ของปลอมสถิติล่าสุดชี้ชัดกว่า 65% ของผู้บริโภคยอมรับหมดความอยากอาหารทันทีที่รู้หรือรู้สึกว่าภาพตรงหน้าคือภาพ AI เพราะสมองสั่งการว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมที่กินไม่ได้และอีกกว่า 58% ฟันธงร้านค้าหรือแบรนด์ที่ใช้ภาพเหล่านี้กำลังขาดความจริงใจในทางกฎหมายภาพบนเมนูอาหาร Delivery ไม่ใช่แค่ภาพเพื่อการโฆษณาแต่คือข้อตกลงและคำมั่นสัญญาผูกพันที่ร้านค้าทำกับผู้ซื้อหากผู้ประกอบการนำภาพถ่ายจริงมาตกแต่งก็ยังมีเค้าโครงของสินค้าจริงสวนทางการใช้ AI สร้างภาพจากศูนย์ถือว่าเข้าข่ายเจตนาหลอกลวงหรือไม่อาจกลายเป็นประเด็นน่าคิดต่อในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นการฟ้องร้องคดีผู้บริโภคครั้งใหญ่หรือการออกกฎหมายบังคับให้ภาพอาหาร AI ต้องติดลายน้ำคำเตือนเหมือนซองบุหรี่หัวใจของฟู้ดโฟโตกราฟีหรือศาสตร์แห่งการถ่ายภาพอาหารแบบดั้งเดิมคือกระตุ้นความหิวเช่นเดียวกับอาชีพฟู้ดสไตลิสต์ที่ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์คำนวณการหยดของน้ำซอสฉ่ำๆการยืดของชีสโดยใช้ความร้อนจริงขมวกควันลอยฉุยจากเตาหรือแม้แต่รอยไหม้เกรียมเล็กๆบนขอบเนื้อเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมนี่คือเสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์แบบที่สมองมนุษย์เชื่อมโยงกับรสชาติจริงและกลิ่นหอมเมื่ออาชีพเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยพร้อมไม่กี่พยางสิ่งที่ตามมาอาจร้ายแรงถึงขั้นการสูญสิ้นของงานคราฟต์และองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานท้ายที่สุดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารอาจเหลือเพียงความซ้ำซากที่คัดลอกกันไปมาโดยไร้จิตวิญญาณประเด็นชวนคิดในมิติสงครามชนชั้นทางอาหารในขณะที่แบรนด์ใหญ่หรือกลุ่มทุนมีงบประมาณจ้างช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายของจริงเพื่อโชว์ความโปร่งใสหากร้านค้ารายย่อยริมทางที่มีทุนน้อยกลับจำใจเลือกใช้ AI ฟรีดูดีแต่ปลอมจนลูกค้าหนีหายช่องว่างและแต้มต่อทางธุรกิจที่บิดเบี้ยวตามมาด้วยคำถามเทคโนโลยีที่ควรจะช่วยลดต้นทุนให้คนตัวเล็กกลับกลายเป็นกับดักที่ทำให้แบรนด์ของพวกเขาดูด้อยราคาและขาดความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคหรือไม่กระแสวิจารณ์และมหากรรมคว่ำบาตรลามทั่วโลกเมื่อผู้บริโภคฝั่งตะวันตกเริ่มรวมตัวกดดันแพลตฟอร์มสั่งอาหารห้ามแบรนด์ใช้รูป AI โดยเด็ดขาดบางร้านโดนแคมเปญแบนถาวรและโดนถล่มรีวิว1ดาวยับเยินกำเนิดเทรนด์การตลาดใหม่ที่ชื่อว่า Real is the new luxury หรือความจริงคือความหรูหราแบบใหม่ร้านค้าหัวใสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสติดป้าย 100% AI free pictures ยืนยันร้านนี้ใช้รูปถ่ายจริงไม่ใช้ stand in digital ไม่ต่างจากการสร้าง point of view ที่แข็งแกร่งว่าแบรนด์มีความซื่อสัตย์จริงใจไม่ย้อมแมวนี่คงไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องมากของลูกค้าหากคือเสียงสะท้อนของมนุษย์ที่กำลังโหยหาความเป็นมนุษย์ในยุคดิจิทัลท่วมท้นชิวดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง 8 โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิ

0: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
0: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้คุณสบายดีไหม
2: ทำไ
3: ร
2: พี่หนูบอกแล้วว่าตรงเนี้ย
4: ใช่ไหม
1: ใช่มันลอง
5: ขอโทษนะที่ไม่ได้โทรหาก่อนพอดีมีเรื่องไม่สบายใจอยากจะคุยด้วย
1: สวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะชื่อหนูดีเป็นเพื่อนกับเรนนะคะ
4: คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณให้หมวยหาคู่เต้นใหม่ให้ผมทำไม

ทำเลิกงานเร็วก็เลยตั้งใจมาหาหมวยคิดว่าอยากปรึกษาเรื่องใครบางคน

ันเองก็ไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกพวกนี้รู้แต่ว่าตอนเห็นคุณอยู่กับแฟนเก่าในใจฉันมันรู้สึกแปลกๆควบคุมไม่ได้

0: บอลอย่าพูดเป็นลางแปลว่ากำลังเอางานไปให้คุณหลิวตรวจเนี่ย
1: สู้ๆนะจ๊ะ
0: สู้นะเป็นกำลังใจ

0: พี่หลิวคะช่วยดูงานนี้ให้หน่อยค่ะพี่หลิวคะพี่หลิวคะงานโพสที่จะโปรโมทออนไลน์อะค่ะแพรอยากให้พี่ช่วยดูเผื่อมีจุดที่จะต้องแก้ไข
1: ตัวอักษรดูอ่านง่ายขึ้นนะส่วนบาลานซ์รูปภาพก็ดีขึ้น

0: ปรับได้ดีมากขอบใจนะ
1: ค่ะพี่บอลสงสัยเรื่องใหญ่ที่ว่าจะเริ่มขึ้นแล้วแน่ๆ

0: วัสดีค่ะพี่เลนแหมเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยนะคะว้าวมีช็อกโกแลตรูปหัวใจซะด้วย
1: ปกติอ่ะเห็นให้แต่แบบเหรียญทองวันนี้ให้รูปหัวใจมีแฟนแล้วหรือเปล่าคะหรือว่าคิดจะจีบวิวค่ะขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะ

0: พี่หลิวคะพี่หลิวพี่หลิวพี่หลิวไฟที่เราส่งให้ลูกค่ะไฟที่จะส่งติดเซ็นให้ลูกค้าบ่ายนี้ค่ะ
1: ไฟมีปัญหาอะไรหรอ
0: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะหนูแค่จะบอกว่าหนูทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หนูจะขอทำธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะไปก่อนนะคะต้องหูร้านนี้อร่อยนะคะ

โอเคขอบคุณนะสำหรับมื้อนี้

0: ได้สิเดี๋ยวพี่จะเป็นเจ้าชายอสูรให้ลินเองตัวนี้ปะเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: อ้าวแล้วหนูเป็นตัวไหนอ่ะ
1: ตัวนี้ไง
0: ตัวนี้เหรอ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วเขาทำอะไรอยู
1: ่กินข้าว
0: กินข้าวรู้ด้วยเหรอไม่ใช่ว่าเขาเล่นเกมกันอยู่แล้วเนี่ย
1: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะขอบคุณค่ะหนูชื่อคิมค่ะชื่อเหมือนเกาหลีแต่ว่าเป็นคนไทยค่ะพี่เจ็บคอเหรอทำไมไม่โคตรคะ

0: พูดเสียงดังใช่ไหมคะแทนพูดเบาๆก็ได้จะไม่ต้องรบกวนคนอื่น
1: คิมไปกวนอะไรพี่เขาลูกแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะ
0: คราวหน้าหนูจะมาเล่าเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรให้ฟังนะ

0: วันนี้คุณหมวยมีอะไรให้พี่เจมช่วยอีกเหรอครับ
1: พอดีหลิวไม่ว่างอะค่ะก็เลยอยากให้พี่เจมมาช่วยดูคลิปโปรโมทหน่อยได้ไหมคะ
0: อ๋อได้สิฮะได้สิ
1: เนี่ยค่ะ

0: ใครเหรอครับเพื่อนเหรออ ๋
1: อใช่ค่ะรุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หน่วยแอปพลิมาค่ะพอดีบังเอิญได้คุยกันในโซเชียลอะค่ะพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะอบอุ่นแล้วก็คุยสนุกด้วยค่ะ

0: คารมดีอย่างนี้เนี่ยสาวๆเขาน่าจะชอบเยอะนะระวังนะคุณหมวยจะตกหลุมรักเขาไม่รู้ตัว
1: ก็ดีเหมือนกันนะคะบางทีหัวใจก็ต้องได้เต้นบ้างเหมือนกัน

0: ดีใจนะที่บริษัทเธอตัดสินใจร่วมลงทุนกับลูมิโน่ฉันเตรียมทีมพร้อมแล้วนะสำหรับเฟสแรก
1: ฉันเห็นแผนการตลาดที่เธอส่งมาแล้วการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดงานทั้งสองฝั่งได้ดีมากฉันเคลียร์คิวมาเรียบร้อยแล้วกลับเมืองไทยอาทิตย์หน้า
0: เธอไม่ได้กลับไทยนานมากพร้อมใช่ไหม
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเราเจอกัน
0: เข้ามาได้

0: าทิตย์หน้าจะมีตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรจากอเมริกาเข้ามาเขาชอบแผนการตลาดที่เธอเคยทำให้พี่มากเลยนะแล้วแอปแพนไวส์นั่นไปถึงไหนละ
1: จากที่ได้อัปเดตกับหัวหน้าฝ่ายไอทีเมื่อวันก่อนเขาแจ้งว่าตัวเดโมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะลองเอาไปทดสอบที่โรงพยาบาลเวชอรุณดู
0: อือฮึก็อย่าลืมเก็บฟีดแบ็กจากฝั่งโรงพยาบาลกลับมาด้วยล่ะ
1: ได้ค่ะ

0: มีอะไรหรือเปล่า
1: อร่อยไหม

0: แม่ให้ทำทีละอย่าง
1: จริงด้วยน้องคิมก็ต้องไม่ทำตามนะคะมาทำอะไรที่นี่คะ
0: มาหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึงค่ะหมอให้มาตรวจทุกเดือนเดี๋ยวหัวใจมันงอน
1: พี่ชื่อต้นหลิวนะงั้นตอนนี้เราสองคนก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ากันแล้วพี่ให
2: ้คิมมันให้ลูกมา
3: ขอโทษนะคะคิมรบกวนหรือเปล่าคะ
1: อ
3: ๋
1: อไม่เลยค่ะ
3: คิมกลับบ้านกันค่ะ

0: อันนี้คืออะไรซ่อมหรือเปล่า
1: ซ่อมกับช้อนนั่นคือ
0: ญี่ปุ่นแล้วอยู่ไหนมีหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: ไม่มีนี่ประเทศอะไรคะ
1: อันนี้
0: อันนี้ล่ะ มาอีกแล้วเหรอครับ
1: มาหาหมออีกคนค่ะ
0: ดีจังเลยคุณหมอที่นี่ใจดีทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับ
1: แม่พี่คนนี้ที่หูหนวก
0: อ้าวคุณนั่นเองขอบคุณนะคะที่เล่นกับคิมในวันนั้นยินดีครับผมชื่อเรนครับ
2: พี่ยุพาขอพาคุณแม่กับน้องคิมไปพบคุณฟางก่อนนะคะ
3: ตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มเข้าใจแนวทางของโครงการมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่คุณดูแลอยู่ช่วง2 เดือนที่ผ่านมา

0: ณทำได้ดีมากเลยนะครับแบรนด์โครงการนำร่องบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้รับบริการหูหนวกที่ตอนแรกฝ่ายบริหารตั้งใจจะทดลองแค่6 เดือนแต่ตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มเห็นตรงกันว่าอาจจะต่อยอดได้ไกลกว่านั้น
1: ขอบคุณครับหมอวินผมมีอีกเรื่องที่อยากจะถามครับ
0: ได้ครับถามได้เลย
1: เมื่อกี้ผมเห็นมีเด็กกับคุณแม่มาติดต่อคุยกับพี่ฟางขอถามได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่เป็นไรครับถามได้
2: เด็กคนนั้นชื่อคิม
0: อยู่ในโปรแกรมดูแลด้านหัวใจของศูนย์เราพี่ฟางเป็นคนรับเคสเอาไว้เองครับเรื่องสุขภาพกายผมอาจจะตอบแทนเจ้าของใครไม่ได้แต่เท่าที่ทราบคิมอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมและกำลังรอการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครับ
1: แสดงว่ายังมีความหวังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาด้วย

0: นี่เป็นแอปแปลภาษามือที่มีชื่อว่า Hand Voice ค่ะจะเป็นแอปที่ช่วยแปลภาษามือให้เป็นเสียงพูดแล้วก็แปลเสียงให้เป็นข้อความวันนี้เราก็ทดสอบกันเลยแล้วกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ผมมาหาหมอครับ
1: เป็นอะไรมาคะ
2: ปวดหัวไอ้เจ็บคอ
1: ขอบัตรประชาชนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นบ้างไหมคะ
1: สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะสื่อสารได้เร็วขึ้นไม่ต้องเขียนกระดาษไปมาแต่เสียงที่ออกมาจากเครื่องเหมือนหุ่นยนต์ไปหน่อยค่ะ
2: เห็นด้วยครับน่าจะมีฟังก์ชันให้เลือกเสียงเองได้เสียงผู้หญิงหรือผู้ชายโทนเสียงเข้มแข็งหรืออบอุ่น
1: ทำไมต้องการทนเสียงด้วยคะ
2: เพราะโทนเสียงมีผลต่อความรู้สึกของคนฟังครับ
0: โอเคค่ะงานในส่วนนี้เนี่ยก็จะลิสต์เอาไว้จะได้ปรับปรุงในเวอร์ชันต่อไป

0: คุณแม่คะคิมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้คิมอาการคงที่แล้วค่ะหมอบอกว่าโชคดีที่มีคนช่วยทันไม่งั้น
0: คุณแม่คุณแม่ใจเย็นก่อนนะคะ

0: คิมเขามีภาวะหัวใจอ่อนแรงหมอบอกว่าเกิดจากกล้ามเนื้อผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแล้วอาการรุนแรงขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนแรกก็คิดว่าเขาแค่เหนื่อยง่ายเราก็คิดว่าขาดน้ำหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ
1: หมอให้รักษายังไงครับ
0: คุณหมอก็ให้กินยาคุมอาหารแล้วก็ตรวจทุกเดือนค่ะแต่สองเดือนที่ผ่านมาเนี้ยอาการเขาไม่ค่อยดีเลยค่ะเขาเดินไม่ค่อยไหวเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติอะค่ะเมื่อเช้าเนี้ยเขายังดีๆอยู่เลยตอนคุยกับนักจิตอะเขายังยิ้มๆอยู่เลยค่ะ
2: พี่ไฮ
0: แต่พอจากห้องมาแล้วเขาก็หน้าซีดแล้วก็เป็นลมลงไปเลยค่ะ
3: พี่เจ็บคอเหรอทำไมไม่พูดคะคราวหน้าหนูจะมาเล่าเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรให้ฟังนะ
0: ตอนนี้คิมอยู่ในรายชื่อผู้ขอรับบริจาคหัวใจแล้วค่ะหมอบอกว่าการหาหัวใจที่เข้ากันได้อาจจะต้องใช้เวลาถ้าหาไม่ได้ภายใน3 เดือนคิมอาจจะไม่ไหวค่ะ

0: องคิมเป็นเด็กเข้มแข็งผมเชื่อว่าน้องจะไม่ยอมแพ้ครับ
1: ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ

0: คุณมีอะไรคุณเล่าให้ฉันฟังได้นะ
1: พี่เลนรีบหน่อยสิเดี๋ยวไปซื้อชุดเจ้าหญิงไม่ทันนะ
2: โอ้ยนี่พี่ก็รีบสุดๆแล้วเนี่ยใจเย็นสิ
1: แค่มีคนซื้อไปแล้วหนูโกรธพี่จริงๆด้วย
2: พี่บอกว่าทันก็ทันสิพี่เคยผิดคำพูดกับลินด้วยเหรอ
1: โอเคพี่เลนน่ารักที่สุดในโลกเลย
2: เอาไป

0: พี่เลนฟังจังหวะสิ
1: ก็เพลงมันเร็วอ่ะลินนับจังหวะให้หน่อยสิ
0: ทอดเพลงอีกแล้วและอย่างเงี้ยเมื่อไหร่พี่เลนจะได้มาเต้นกับลินสักทีล่ะ
1: โอ้โหนี่เดี๋ยวพี่จะฝึกให้เก่งเลยจะได้เต้นกับลินได้ไง
0: สัญญานะ
1: สัญญา

0: ชิญค่ะหมอวิน
1: รบกวนเวลาสักครู่ครับพี่ฟันเมื่อวานตอนประชุมกับฝ่ายบริหารได้รับแจ้งว่าจะมีโครงการระดมทุนเพื่อเพิ่มเตียงให้กับหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตครับชื่อโครงการว่า Heartbeat for Hope ครับในงานก็จะมีโชว์เล็กๆจากผู้ป่วยเด็ก
0: ฟังดูเป็นงานที่อบอุ่นดีนะคะ
1: ใช่ครับและทางศูนย์สุขภาพใจของเราก็จะเข้าร่วมด้วยผมอยากให้ทีมของพี่ฟางช่วยดูเรื่องอารมณ์และความพร้อมของเด็กๆที่จะเข้าแสดงเด็กหลายคนยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวยังไงผมฝากพี่ด้วยนะครับ
0: ได้เลยค่ะหมอวิน
2: สำหรับวันนี้นี่ก็ขอบคุณทั้งคุณเรนแล้วก็คุณน้ำใสมากนะคะได้เก็บข้อมูลเยอะเลย
3: ยินดีครับเพราะถ้าแอปใช้งานได้จริงเมื่อไหร่จะเป็นประโยชน์ต่อคนหูหนวกมากใช่เลยค่ะเพราะว่าคนหูหนวกไม่ว่าจะไปทำธุระที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นหลายที่ก็ยังไม่มีร่างไว้คอยบริการเลยค่ะ
4: คุณแม่น้องคิมคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: น้องคิมเป็นยังไงบ้างคะ
6: อาการดีขึ้นค่ะเพิ่งออกจากห้อง ICU

0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่หมอบอกว่าต้องอยู่ที่นี่พักใหญ่เลย
0: หมออยากให้ร่างกายแข็งแรงก่อนนะคะพี่เอาอันนี้มาให
1: ้ขอบคุณค่ะพี่สองคนมาด้วยกันเหรอคะ
2: ใช่จ้ะ
0: พี่เรนเขาอยากมาดูว่าน้องคิมเป็นยังไงบ้าง
1: ดีจังเลยค่ะหนูไม่คิดว่าจะมีใครมาเยี่ยม
0: แม่ขอไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะลูกลูกคุยกับพี่เข้าไปก่อนนะคะ
1: ค่ะ

0: คุณแม่เหนื่อยทุกวันเลยค่ะเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็กและหนูก็ไม่สบายอีกช่วงหลังหนูเข้าโรงพยาบาลบ่อยแม่ก็เครียดหนูอยากทำให้แม่ยิ้มแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
1: คิมอยากทำอะไรหรอ

0: หนูเห็นเมื่อวานค่ะหมอบอกว่าจะมีเด็กหลายคนถ้าหนูได้เต้นแม่อาจจะยิ้มที่สุดในชีวิตพี่หลิวเต้นเต้นไหมคะ
1: เต้นค่ะเก่งด้วยนะ
0: โมหรือเปล่า
1: ไม่ได้โมค่ะ
0: สอนหนูเต้นหน่อยได้ไหมคะพี่เรียนเต้นกับหนูนะหนูจะเป็นเบลแต่พี่เป็นเจ้าชายอสูร
2: แล้วหนูเป็นตัวไหนอะ
3: หนูจะเป็นตัวนี้ไง
2: ตัวนี้เหรอ
3: ใช่แล้ว พี่เรียนเป็นเจ้าชายอสูรให้หนูนะ
2: ได้สิเดี๋ยวพี่จะเป็นเจ้าชายอสูรให้ลินเอง

คิมอยากเต้นเพราะอยากเห็นแม่มีความสุขถ้าเป็นฉันฉันก็ทำเหมือนกันบางทีความฝันเล็กๆก็อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมาย

เราต้องช่วยกันทำให้คิมเต้นได้อย่างน้อยก็ทำให้คิมรู้สึกว่าชีวิตมีความหวัง

0: พอจะทราบไหมคะว่าทำไมคุณอนันต์ถึงเรียกมา
1: ได้ยินว่าจะมีบริษัทจากอเมริกามาร่วมลงทุนกับเรา
2: โอ้โหถ้าหนูต้องพูดภาษาอังกฤษนี่หนูตายแน่ๆเลยค่ะ
3: จริงพี่แค่พรีเซนต์ภาษาไทยนะยังพูดติดๆขัดๆเลยอะ
4: ทุกคนไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนพูดคำว่า Nice to meet you ให้กับทุกคนเองโอเค
2: งั้นเดี๋ยวหนูพูด Yes กับ No ให้
4: เดี๋ยวพี่ถาม Thank you ให
2: ้โอเค
1: สวัสดีทุกคนค่ะ

พี่มีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบค่ะในปีหน้าลูมิโนจะมีพันธมิตรจากอเมริกามาร่วมลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและวันนี้ตัวแทนได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะยินดีต้อนรับคุณจักริจจากบริษัทโนวาเวลค่ะ

0: ้องพ่อกับแม่อยู่ฝั่งตรงนี้ดูสิต้องใช้ชิ้น A3 กับ D2 มันถึงจะสร้างเป็นผนังยาวได้ลูก
1: ตัวมันเหมือนกันหมดเลยอะค่ะ
0: อันนี้ไง
1: นี่ค่ะถ้าพ่อไม่ช่วยเนี่ยบ้านหลังนี้ก็คงไม่เสร็จหรอกค่ะ
0: พ่อต้องช่วยสิพ่อจะไปไหนล่ะเราต้องช่วยกันทำให้มันเสร็จให้ได้
1: ค่ะ

0: แต่ทีหลังพ่อแม่ต้องใส่ขิงมานะคะหนูไม่ชอบ
1: งั้นเดี๋ยวพ่อเคลียร์ขิงนะ

0: เขาทิ้งไปทำไม
1: ตอนแรกคิดว่าฝรั่งแบบเนี้ยสบายเลยค่ะ
2: โล่งเลย
3: คุณจักริจามาช่วยดูภาพรวมของตลาดในเอเชียและให้คำปรึกษาในโปรเจกต์สุขภาพใหม่ของเราค่ะ

0: แต่ไม่เข้าไปคุยกับลูกหน่อยหรอ
1: เขาเหมือนแม่เขามาก่อนกลับมาฉันคิดว่าฉันพร้อม
2: วันนี้ฉันเจอพ่อฉันไม่ได้เจอเขา10 กว่าปีไม่คิดว่าจะได้เจอเขากลับมาฉันทำตัวไม่ถูก
3: น้ำซุปมาแล้วจ้า
4: ขอบคุณค่ะพี่เจม
5: ส์ขโมยบรรยากาศดีแบบนี้เดี๋ยวทานเสร็จแล้วเราไปเต้นกันดีไหมครับ

0: จะดีหรอคะพี่เจมส์ครูหมวยเต้นไม่ค่อยเป็นซะด้วย
1: เดี๋ยวพี่เจมส์สอนให้เองครูหมวยอย่าเหยียบเท้าพี่เจมส์ก็พอนะคะ
2: โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะ

0: รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้อย่างไทยเบเวสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทยพีบีเอสเพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลนึงเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
0: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 wipa international film festival 2026 every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: เดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
2: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงๆเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
3: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS

0: ยาวชนยืนตัวตรงค่ะภาพแรกนะคะ
1: อดีตเคยถูกต้องโทษร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับแล้วก็ได้ตัดสินมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกระยองครับก็วันแรกที่เข้ามาก็รู้สึกหดหู่ครับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนครับก็มืด8ด้านแล้วก็คิดว่าจะไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กที่ดื้ออยู่ก็ไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรครับผมก็คือเจ้าที่พูดอะไรก็ไม่ฟังครับอยู่ที่นี่ตอนช่วงมาแรกๆครับก่อนเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกกลัวเพราะว่าก็เป็นที่เด็กเยาวชนดื้อเข้ามาอยู่ไม่ว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างครับที่เราคิดถึงบ้านเราก็ต้องได้แค่คิดถึง
2: ด้วยรูปลักษณ์ของน้องเจนนี่ที่มาหนึ่งคือเขามีรอยสักที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากโดยเฉพาะรอยสักที่อยู่บนใบหน้าของเขาแล้วความที่เขามาด้วยคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงและอีกประการนึงก็คือเขาทำผิดในชั้นสถานพินิจซึ่งจะต้องจำเป็นต้องเอามาฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกหลายๆคนมองว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะรุนแรงการดูแลอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นหรืออาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะแบบนั้นที่เราเห็นในช่วงแรก
3: พระองค์ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าเราน่าจะจับมือกันนะคะระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองแล้วก็กรมพินิจโดยศูนย์ฝึกจังหวัดระยองแล้วก็สถานพินิจจังหวัดระยองเนี่ยค่ะลองมาคิดกันว่าเราอยากจะทำโครงการอะไรที่จะหาแนวทางให้เด็กเนี่ยค่ะได้เห็นคุณค่าในตัวเองได้มีความหวังได้คิดว่าเขาเนี่ยถ้าได้ผ่านการจัดกิจกรรมของโครงการนี้แล้วเนี่ยแล้วเด็กจะสามารถที่จะมีกำลังใจแล้วก็จะกลับไปสู่สังคมได้ค่ะ
1: ตอนแรกผมก็ทำเกษตรครับอยู่โซนโรงเพาะเห็ดครับผมก็เห็นพระองค์ท่านก็เห็นการทำงานของเยาวชนว่ามีการทำเกษตรครับพระองค์ท่าน

0: ก็ให้เราไปดูงานเพื่อจะมาปรับใช้กับศูนย์ฝึกเพราะว่าตอนนั้นตอนที่พระองค์ท่านมาระบบไม่ดีครับเราก็ไม่ได้มีภูมิฐานเรื่องความรู้อะไรพวกนั้นด้วยครับพระองค์ท่านก็ไปด้วยครับพระองค์ท่านก็เป็นกันเองครับให้ความเมตตากับเยาวชนครับไม่ถือเนื้อถือตัวเลยครับแต่พวกผมก็เก่งครับตอนที่เจอครับเก่งมากเลยครับหลังจากนั้นที่ดูงานก็ได้กลับมาเริ่มเขียนโครงการครับ
1: พวกหนูเสนอกันขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเราอยากจะทําเรื่องของการกระจายน้ําในโซนเนี่ยเราวาดผังขึ้นมาแล้วในโซนเรามีพื้นที่อะไรต่อไปที่เราจะต้องวางก็คือเราจะต้องวางว่าไอ้ผังน้ําที่เราจะกระจายอ่ะเราจะกระจายไปในเส้นทางไหนแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เราต้องใช้ประมาณไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างแต่ละอันต้องใช้จํานวนเท่าไหร่แล้วเราจะมาคํานวณในราคาเพื่อว่าเราจะได้เสนอในการที่จะของบประมาณไป
2: ท่านให้เด็กน้องๆเนี่ยนะครับคิดนะครับไปเห็นสภาพปัญหาแล้วก็มาคิดเขียนแผนน้องก็มาเขียนโครงการเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่นั้นที่โซนแอลหรือโซนยุวศิริพัฒน์ซึ่งมีระบบการจัดการน้ําที่นี่จะน้ำแรงนิดนึงนะครับก็มีการใช้น้ําจากบ่อขึ้นมาสูบจ่ายนะครับในการที่จะรู้จักวิธีการของเกษตรพอเพียง
0: เขียนไปบางครั้งก็ส่งไปแต่ก็ไม่ผ่านครับก็ไม่เป็นไรครับเราเขียนใหม่ครับเราก็ไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าตั้งใจมาครับตอนนั้นก็ได้เกือบครึ่งทางครับที่ทํามาพระองค์ท่านก็ให้เงินส่วนพระองค์หรือว่าประมาณของพระองค์ท่านส่วนพระองค์ครับให้กลับมาที่ศูนย์ครับพวกผมก็เริ่มลงมือทํางานตามแผนโครงการครับช่วงนั้นจําพระองค์ท่านมาศูนย์ฝึกทุกเดือนเลยครับก็มาเยี่ยมดูเยาวชนการทํางานครับพระองค์ท่านก็ทํางานก็ตากแดดครับตากแดดจับจอบจับเสียมครับพวกผมก็ยืนบางคนก็ยืนมองพักนึงก็คือแบบด้วยความที่แบบงงครับทําไมจะต้องมาตากแดดครับทำไมจะต้องมาเหนื่อยอะไรแบบนี้นะครับก็คือแบบมันรู้สึกถึงความแบบอบอุ่นมากกว่าครับเพราะว่าตอนที่พระองค์ท่านมาก็มันเกินคำบรรยายครับที่มาอยู่กับเหมือนประชาชนอย่างเราครับ
3: ในสถานเรียนและศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดระยองมีเด็กผู้ชายแล้วก็เขาให้ความสนใจกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยพระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริว่าอยากจะผลักดันให้เด็กๆมาฝึกวิชามวยไทยเพื่อจะได้ต่อยอดและก็เสริมสร้างอาชีพให้เขาซึ่งตรงนั้นจะเป็นดาวเรืองยิมพอมีเด็กๆเริ่มสนใจแล้วก็เลยพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าอยากไปคัดเด็กๆที่มีความสนใจอยากเอาอาชีพมวยไทยใจสู้รักในวิชามวยไทยเพื่อมาฝึกซ้อมต่อที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสในกรุงเทพ
4: เป็นเด็กสถานพินิจครับ
5: ตอนแรกก็เป็นเด็กเกเรครับก็เลยถูกจับเข้าสถานพินิจก็มีโครงการของพระองค์ท่านก็จะมีพ่อวินัยครับเป็นคนไปคัดตัวดู
6: ก็มีอาจารย์เขาไปเลือกผมมาชกมวยครับ
4: ก็แตกต่างครับจากหน้ามือไปหลังมือ
5: มานี่ก็รู้สึกกดดันครับกลัวจะทําไม่ได้กลัวจะมีคนอื่นว่าเราเป็นเด็กเกเรเราจะทําได้เหรอ
6: เจอคนที่คอยให้ประสบการณ์เราใหม่ๆก็ได้
7: เพราะว่าชอบครับอยากลองดูว่าเป็นยังไงเวลาต่อยมวย
5: จากเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งกลายมาเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีได้คนหนึ่งเลยครับ
4: ผมมาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วครับ
7: ต้องเอาไว้ในใจว่าเราต้องข้ามจุดนี้ไปให้ได้ครับ
5: ที่ผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือคิดไว้ถึงครอบครัวถึงพระองค์ท่านครับ
8: ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสนะครับก็ได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของทุนการศึกษานะครับนักเรียนก็ได้รับทุนการศึกษาฟรีเรียนนะครับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรามีทุนอาหารกลางวันนะครับดูแลนักเรียนนะครับและที่สําคัญก็คือนักเรียนนี่นะครับได้ไปแข่งขันนะครับร่วมแข่งขันในการแข่งขันต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนก็ประสบความสําเร็จนะครับ
9: แรกๆครับแรก

0: แรกมาผมก็มีความกังวลใจแล้วก็กลัวเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตของเขาเพราะกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ใช้แรงใช้ความอดทนในทุกๆส่วนของร่างกายได้ทํางานได้ใช้งานหมดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหมัดเท้าเข่าศอกซึ่งเขามาแรกเขาไม่เป็นเลยเขาไม่เป็นเลยผมกลัวอย่างเดียวว่าพวกเด็กจะพอใจก็เลยคุยกันแล้วก็เรียกเด็กปรับความเข้าใจกับเด็กว่าต้องอดทนนะเราเลือกในเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ได้รับโอกาสที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วทุกคนต้องมีความตั้งใจต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องไปถึงเป้าหมายตัวเองให้ได้
1: ทางซุปเปอร์สตาร์นะครับผมไม่ถึงตัวเอาชนะสเตย์นะสเตย์ทางซุปเปอร์สตาร์แต่ว่ายังไม่ได้
2: ซึ่งมันทำให้เด็กๆหลายๆคนน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แก้ปัญหาอยู่คนเดียวเขายังมีคนที่สามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเขาหรือเข้ามาช่วยเขาได้นะคะเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งวันที่เขาจะก้าวออกไปจากศูนย์ฝึกเนี่ยเขารู้ว่าในสังคมเนี่ยยอมรับเขารองรับเขาได้ที่จะให้เขามีจุดยืนที่อยู่ในสังคมได้อันนี้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะคะที่ท่านมองเห็นตรงส่วนนี้ในเมื่อมีสิ่งสังคมใหม่ๆมีภาคีเครือข่ายมีขายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนและรับเขาเข้าฝึกงานหรือรับเขาเข้าทำงานเนี่ยมันจะเป็นอีกเส้นทางนึงที่ทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการทำงานแล้วไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได
3: ้เดิมนะครับศูนย์ฝึกแห่งนี้มีอัตราการกระทำผิดซ้ำเราจะติดตามนะเด็ก1ปี2ปี3ปีใน1ปีเมื่อก่อน 33% ครับเด็กออกไปเนี่ยนะครับ100คน33คนกระทำผิดซ้ำแต่พอมีโครงการเนี่ยอัตราการกระทำผิดซ้ำลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือ 13% นะครับซึ่งถือว่าต่ำก็ขอชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับ
4: พระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างพระองค์ท่านเป็นทหารเป็นทั้งอัยการถ้าพระองค์ท่านพูดว่าพี่ก็เป็นได้หลายอย่างบางทีพระองค์ท่านใช้คำว่าเราผมก็มองทำไมถึงพระองค์ท่านทำได้แล้วพระองค์ท่านก็ให้ความเมตตากับพวกเราผมก็ต้องทำได
2: ้ครูรู้สึกว่ารู้สึกแบบมันซาบซึ้งจริงๆที่พระองค์ท่านไม่ทิ้งและท่านมองเห็นถึงความสำคัญของเด็กท่านจะตรัสกับเด็กๆอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าถ้าที่นี่คือบ้านเราจะทำยังไงให้บ้านเรานะอยู่เราจะพัฒนาบ้านเรายังไงให้มีความสุขคำนี้ค่ะไม่ได้สอนแค่เด็กๆแต่มันสอนถึงครูพอครูได้ยินคำนี้ครูรู้สึกว่าถ้าที่นี่คือบ้านเราจะทำยังไงถ้าเด็กที่นี่คือลูกของเราจะทำยังไงให้เด็กสามารถที่จะเติบโตไปได้แล้วก็เป็นพลังของชาติได้เป็นประโยคที่ครูรู้สึกว่าครูฟังแล้วแบบมันบอกไม่ถูกในใจมันรู้สึกมันซาบซึ้งมากจริงๆ

0: ป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหล
2: ือ IPSA จะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: Tonight on the program, the ruling Phum Chai Thai Party was cleared of accusations of vote rigging in the senatorial election. But what's next for Thai politics? Then identifying growth engines for Thailand's future economy. And a slice of the life of a Thai woman who joined the U.S. Army. สวัสดีค่ะ I'm Nat Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. We begin tonight with the biggest story in Thai politics. Prime Minister and Phum Chai Thai Party leader Anutin Chanwirakul and its party executives were accused of their involvement in vote rigging in the senatorial election. After much suspicion and calls for an investigation, Anutin has been cleared and his name and the party executives were not mentioned in the petition to the court. Here's how the story unfolded. After persistent vote rigging suspicions in the Senate election, the case has made a step forward. The Election Commission has decided to submit a petition to the Supreme Court for the accused to be charged with fraud. The petition named 77 individuals, including 26 senators, as being linked to the alleged collusion. None of the ruling Phum Chai Thai Party executives, including Prime Minister Anutin Chanwirakul, were named.
1: ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันผมเห็นว่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งการตรวจสอบเส้นเงินของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีนะครับมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองหรือคนที่จะเป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆผมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องดำเนินการอย่างไร
0: The case centers on controversy surrounding the intra-group voting round in the election of new senators in June 2024, during which evidence of alleged voting coercion, vote buying, and money laundering were flagged up. Initially, 229 individuals were accused, including those associated with the ruling Phum Chai Thai Party, widely dubbed as the Blue Camp.Demonstrations took place in Bangkok last Sunday, demanding that the Election Commission prosecute all 229 suspects involved. The Election Commission itself has been challenged over its lack of transparency and independence. Some of its members were selected by the current Senate, leading to worries that the commission would protect high-profile politicians and not hold any of them accountable.Despite that, the Election Commission insists that it is independent and can make its own decisions.
1: เรียนให้ทราบว่านะครับการพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับสำนวนทุกเรื่องรวมทั้งสมมวลสวที่กำลังพิจารณา
0: Shortly after the prosecution was announced, noticeably absent any Phum Chai Thai names, the opposition People's Party threatened to sue the Election Commission for not seeking charges against many who are suspected to be involved, especially those of the Phum Chai Thai Party.Its party leader, Nattapong Reung Panyawut, views the case as an attempt to control the country's political system through the Senate.
2: มติดังกล่าวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ครับล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการ ที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกัน
0: ยิ่งชีพอัชชานนท์ of iLaw said he is angry yet not surprised by the decision given that the current members of the election commission were approved by the senate and that the senators themselves have alleged links to political figures he even criticized the election commission for acting like a court in its decision not to press charges on all 229 suspects He has vowed to expose information from the investigation files concerning people who were not referred to court.
3: โดยเฉพาะการแถลงช่วงแรกที่พูดถึงข้อหาเกี่ยวกับผู้บริหารพรรคการเมืองพอมีมติว่าไม่สั่งฟ้องใครเลยก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากกต.ที่ลงมติและออกมาแถลงในวันนี้ท่านก็มีที่มาจากการเลือกของสวชุดนี้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาและเราก็รู้อยู่แล้วว่าสวชุดนี้ก่อนที่จะได้มาท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับใครและพรรคการเมืองใดบ้าง
0: In response ministers from the Phum Chai Thai camp have defended themselves denying involvement in the senatorial collusionPrime Minister's Office Minister Paradon Prisananthakul even described the accusations as a means with which to discredit the Phum Chai Thai Party with the ultimate goal of party dissolution.
4: จริงๆกล่าวหาว่าผมกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวผมเป็นผู้คิดค้นระบบแล้วก็มีการร่วมมือกันกับกรรมการบริหารพรรคอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทำให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นก็ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับ
0: Eventually a group of failed senatorial candidatesfiled their complaints with the Supreme Court opposing the Election Commission's decision.
5: ข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่ปรากฏในสำนวนนั้นมันน่าเชื่อว่านะครับมีการขบวนการทุจริตเกิดขึ้นจริงๆนะครับในการทุจริตการเลือกสวครั้งนี้แต่เมื่อทางกกต.ได้วินิจฉัยออกมาในลักษณะที่พยายามที่จะเอาวินิจฉัยในลักษณะความผิดส่วนบุคคลเหมือนเป็นความผิดอาญาเป็นคนๆไปก็ถือว่าทางกกต.ไม่น่าจะวินิจฉัยบนพยานหลักฐานที่ว่านี้นะครับ
0: There were though two election commissioners who voted to indict Phum Chai Thai members including the prime minister One of them cited evidence from witnesses that matched real events and instructions for whom to vote in the Senate election matched the names of 12 winning candidatesThe case will now be sent to the Supreme Court's Election Cases Division, which handles electoral disputes, disqualifications of candidates, and legal violations related to political and senatorial elections. The submission to court needs to be within 60 days. The court will order suspension from duty of the 26 accused senators when it accepts the petition for consideration. If found guilty, they will be barred from running for office. While the investigation into the case itself does reflect the undeniable truths of the Thai political system, as to why is it difficult to hold errant politicians accountable, we spoke with two political analysts to find out, most importantly, what this decision means for the Election Commission's credibility and what it says about Thailand's political stability or the lack of it to the world.
6: After more than 2 years of suspicions over Thailand's 2024 Senate selection, the Election Commission, or EC, has made its decision. But the case itself is not over. The decision has now raised a key question. Did the investigation go far enough to hold politicians behind the collusion accountable? A political expert says the EC

0: They should have filed the petition, naming all suspects allegedly involved, and let the Supreme Court examine the wider case.
1: คือส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้ส่งฟ้องทั้งหมดเลยส่งฟ้องทั้งหมดเพื่อที่จะลดความตึงเครียด

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงเวลานี้ทั่วประเทศมีคำเตือนให้รับมือกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะสำหรับภาคเหนือเองก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะบางจุดเกิดน้ำป่าไหลหลากด้วยอย่างที่ดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเนื่องจากสภาพพื้นที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะขณะที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวทั้งตกใจเสียขวัญที่รถจนกำลังจะถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะเสียงและคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ผ่านผู้ใช้งาน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจิตตาพร JB ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับขนย้ายทรัพย์สินแต่ก็ไม่ทันการค่ะหลังจากกระแสน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่13บ้านท่าเสาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อช่วงบ่ายทำให้ข้าวของและทรัพย์สินของชาวบ้านลอยหายไปกับกระแสน้ำขณะที่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้คลองสาธารณะก็ถูกน้ำท่วมสูงด้วย
1: ที่ทางหน่วยกู้ภัยกำลังช่วยเด็กนะครับออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับ
0: และนี่เป็นนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวแรงและมีสีแดงขุ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดค้างอยู่ในบ้านค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านและผู้สูงอายุอีกหลายคนที่รอความช่วยเหลือล่าสุดมีรายงานว่าชาวบ้านทั้งหมดปลอดภัยและขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วชาวบ้านเริ่มเข้าสำรวจความเสียหายส่วนที่อำเภอแก่งคอยน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่สวนและไร่นารวมถึงถนนในพื้นที่ติดกับอำเภอมวกเหล็กน้ำมาประมาณ30นาทีค่ะตอนนี้ก็ลดระดับลงแล้วเช่นกันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเบื้องต้นยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตคุณผู้ชมที่เคยเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาจจะลืมภาพความสวยงามความโรแมนติกบริเวณสะพานรักจังนะคะรวมถึงบริเวณน้ำตกวชิรทานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยจากภาพค่ะจะเห็นได้ว่ามีสีแดงขุ่นและน้ำไหลเชี่ยวทำให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดน้ำตกชั่วคราวรวมทั้งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้โดยเด็ดขาดไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยนำชาวบ้านกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุออกจากบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัยหลังจากฝนที่ตกหนักทำให้แม่น้ำป่าสักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าโดยเฉพาะชุมชนวัดทุ่งธงชัยล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพคนให้เร็วที่สุดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่ารายงานสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอคืออำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าส่วนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักยังคงขึ้นธงสีแดงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเก็บทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกับติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเร่งป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจลงใต้กันบ้างค่ะไปที่จังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากบ้านพักในตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าหลังจากในพื้นที่ยังคงเกิดน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้ทำให้น้ำจากแม่น้ำตะกั่วป่าที่รองรับน้ำจากอำเภอกระปงและเทือกเขาศกล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่4ตำบลของอำเภอตะกั่วป่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนและบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะคุณผู้ชมคะในเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นจากปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงบุกทลายบ่อน2แห่งกลางเมืองเชียงใหม่สร้างแรงสะเทือนถึง2โรงพักค่ะคือสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะในฐานที่ปล่อยให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นล่าสุดมีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้กำลังเร่งขยายผลไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลสำคัญที่พบขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังบุกเข้าไปตรวจคนทั้ง2บ่อนนะคะจู่ๆค่ะช่วงนั้นมีสายโทรศัพท์จากบุคคลซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์เข้ามาหากาศเพื่อขอเจรจาต่อรองด้วย
2: เป็นยังไงท่านสอท
3: บอกไงครับ
2: ผมพลพีสวนฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
3: ผมอะไรครับหมายถึง
2: ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
3: ไม่ใช่ครู
2: เออทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในเนี้ยพี่
3: มีแค่ลายเฉยๆครับ
2: อ้าวแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักกาดพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อน
3: อ๋อ
2: และพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
3: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องกาดกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉย
2: ๆอ้าวงั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการ์ดมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
3: ใช่ใช
2: ่และพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
3: แค่นั้นครับ
2: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
0: แหมบังเอิญจริงๆนะคะที่คนรับสายไม่ใช่การ์ดค่ะแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้มท.2ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นบ่อนการพนัน2แห่งกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมๆกันค่ะที่เป็นการตรวจค้นจุดแรกค่ะคือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมภายในซอยถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่2คือบ่อนสีปิงเมืองภายในศูนย์อาหารถนนสีปิงเมืองบ่อนทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า100คนยึดเงินสดและชิปเงินแทนเงินสดรวมกว่า2ล้านบาทจุดพีคก็คือเมื่อสักครู่นี้ค่ะระหว่างที่ปฏิบัติการมท.2พลพีกำลังพูดคุยอยู่กับ1ในกาดของบ่อนจู่ๆก็มีโทรศัพท์สาย1โทรเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบปรากฏว่าปลายสายเป็นบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาจะขอเคลียร์ขอติดต่อโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่รับปลายสายก็คือนายพลพีพอถูกจี้ถามว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนก็เลยเกิดอาการอ้ำอึ้งอย่างที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะจากการตรวจสอบบ่อนทั้งสองแห่งพบว่าเป็นบ่อนถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งและมีความเชื่อมโยงกันและยังพบว่าบ่อนสีปิงเมืองมีความเชื่อมโยงไปถึงสมาชิกเทศบาลคนหนึ่งด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพื่อไปให้ถึงเจ้าของตัวจริง

0: ส่วนกลุ่มนักพนันจากบ่อนการพนันทั้งสองแห่งถูกคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกและสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำและเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายมีรายงานว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจากทั้ง2สถานีตำรวจคือสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ที่รับผิดชอบล่าสุดพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทำผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพเรือชี้แจงสาเหตุที่เดินหน้าโครงการเรือฟริเกตต่อค่ะแม้ว่าจะเหลือผู้ผ่านเกณฑ์เพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นพร้อมกับยกข้อ56ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างอนุโลมให้ไปต่ออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของเหตุผลทางยุทธการว่าหากยืดเยื้อจะส่งผลให้เกิดช่องว่างในการเป็นที่เป็นอุปสรรคกับขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยไทยหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่ากองทัพเรือจะตั้งโต๊ะแถลงทุกประเด็นไปเมื่อวานนี้ล่าสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่กองทัพเรือจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงคือความจำเป็นด้านยุทธศาสตร์เพื่อจัดหาเรือเข้าประจำการทดแทนเรือเดิมที่ทยอยปลดประจำการและป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางขีดความสามารถอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมในการรักษาอธิปไตยคุ้มครองผลประโยชน์ทางชาติของชาติทางทะเลและปฏิบัติการการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามที่ได้รับมอบหมายหากยกเลิกหรือว่าเริ่มกระบวนการใหม่โดยไม่มีเหตุอันสมควรย่อมทำให้การจัดซื้อเรือนั้นล่าช้าออกไปอีกและยังไม่มีหลักประกันว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือว่าได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมขณะที่ช่องว่างทางขีดความสามารถของกองทัพเรือก็เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปได้ส่วนในด้านกฎหมายค่ะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560ข้อ75กำหนดไว้ว่าแม้จะมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านเงื่อนไขเพียงรายเดียวหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรก็สามารถเดินหน้าดำเนินการต่อไปได้ตามข้อ56โดยอนุโลมโดยไม่ต้องยกเลิกได้สำหรับโครงการนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วพบว่ากระบวนการทุกขั้นตอนดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบและ TOR ไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกขณะเดียวกันผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นข้อเสนออย่างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขจึงไม่มีเหตุที่จะตัดสิทธิ์หรือทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์เสียสิทธิ์จากกระบวนการที่ดำเนินการโดยชอบกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจสอบตะกอนดินแม่น้ำในแม่น้ำสารวินค่ะพบสารหนูที่ยังสูงในระดับที่อันตรายกับสัตว์น้ำหน้าดินอย่างรุนแรงนะคะส่วนลำน้ำสาขาหลายสายทั้งน้ำยวมน้ำปายและน้ำสามแลบพบว่ามีสารโลหะหนักบางตัวที่เกินค่ามาตรฐานเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจตะกอนดินและคุณภาพน้ำผิวดินของแม่น้ำสารวินและลำน้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมโดยได้เก็บตัวอย่าง6จุดประกอบด้วยที่บ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงรอยต่อระหว่างพื้นที่อำเภอศพเมยอำเภอแม่สะเรียงท่าเรือบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยหย่อมบ้านปูทาหย่อมบ้านพะละอึและบ้านศพเมยผลการตรวจสอบตะกอนดินพบว่าสารหนูมีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินทั้ง6จุดในระดับที่เป็นอันตรายกับสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงตั้งแต่บริเวณบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปจนถึงบ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกจุดที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง54ถึง96มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินหมายถึงหากค่าที่ตรวจพบเกินมาตรฐานมากกว่า10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาจจะเกิดอันตรายต่อสัตว์หน้าดินที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำอย่างเช่นปลาแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่กินสัตว์น้ำขณะที่มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรง หมายถึงหากค่าที่ตรวจพบเกิดมาตรฐานมากกว่า33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาจจะมีการสะสมในปลาค่ะและหากชาวบ้านบริโภคปลาเป็นปริมาณมากและเป็นประจำอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยอย่างเช่นชาที่ปลายมือปลายเท้าหรือว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหลังจากที่มีการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวกว่า100ตัวค่ะกรมประมงขอความร่วมมือจากเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านให้ทำหน้าที่ประมงอาสาช่วยสังเกตและจับปลาหมอคางดำเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มในช่วงที่ฝนตกหนักและฤดูน้ำหลากชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำชีอำเภอกำมะลาไสและบริเวณเขื่อนวังยางอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมาจับปลาค่ะชาวประมงว่าบริเวณนี้คือลุ่มน้ำชีซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนลำปาวหลังจากทราบข่าวล่าสุดว่ามีการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาว101ตัวและทางกรมประมงต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านให้ทำหน้าที่เป็นประมงอาสาช่วยกันสังเกตและจับปลาหมอคางดำเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มชาวประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำชีบอกว่าจากการสอบถามชาวประมงด้วยกันเองบอกว่าบริเวณนี้ไม่มีปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำแต่จะช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องให้มากขึ้นเพราะไม่อยากให้ปลาชนิดนี้มาแพร่ระบาดในลุ่มน้ำชีด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าเขื่อนลำปาวเตรียมจัดหาตะข่ายขนาดใหญ่มาขึงที่อาคารผันน้ำและสปิลเวย์เพื่อสกัดไม่ให้ปลาเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่พร้อมกับประชาสัมพันธ์วิธีสังเกตลักษณะของปลาหมอคางดำให้ชาวบ้านแจ้งประมงจังหวัดหากพบจะมีการประเมินการขยายพันธุ์และกำจัดการแพร่กระจายชาวบ้านรวมตัวกันที่หน้าโรงงานยางที่ย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานแก้ปัญหาหลังจากที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตและละอองขมเหลาตกค้างมานานกว่า7ปีนะคะล่าสุดได้ข้อสรุปเบื้องต้นออกมาแล้วคือโรงงานหยุดผลิตเพื่อปิดปรับปรุงระบบ1เดือนนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ในเวลากลางวันค่ะยังมีคลิปอีกบางส่วนที่ชาวบ้านส่งมานะคะเป็นช่วงกลางคืนด้วยหลังจากได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตยางแห่งหนึ่งย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการมานานหลายปีโดยกลุ่มควันที่ปล่อยออกมาจากปล่องได้ส่งกลิ่นเหม็นบางครั้งมีกลิ่นคล้ายกับแก๊สรั่วและกลิ่นไหม้จากกระบวนการการผลิตยางสะสมก่อให้เกิดมลพิษจนชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วล่าสุดชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า50คนรวมตัวถือป้ายข้อความเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนที่บริเวณหน้าโรงงานเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานแก้ไขปัญหาโดยเร็วหลังจากได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า8ปีก่อนหน้านี้เองชาวบ้านก็เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งค่ะจนโรงงานต้องหยุดกระบวนการผลิตประมาณ 1-2 ปีก่อนที่จะกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งแต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะครั้งนี้ชาวบ้านต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจริงจังนะคะเพราะว่าโดยรอบโรงงานไม่ใช่มีแค่บ้านเท่านั้นแต่ยังมีโรงพยาบาลมีศูนย์เด็กเล็กและมีสถานศึกษาด้วย
1: หลังๆนี่ประมาณ3ปี3ปีถึง4ปีหลังเนี่ยก็มีการที่ผลิตมาตลอดก็เหม็นมั่งเบามั่งเหม็นมั่งเบามั่งแต่ช่วงปีหลังเนี่ยกลิ่นค่อนข้างจะแรงมันจะเป็นผลกระทบระยะยาวเลยเพราะว่ากลิ่นมันแรงตอนนี้กลิ่นมันแรงมาก
2: กลิ่นที่เราได้เป็นกลิ่นอะไรคะ
1: คล้ายๆกลิ่นแก๊สที่ปล่อยจากการต้มแล้วก็กลิ่นคล้ายๆยางไหม้อะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นแล้วกลิ่นค่อนข้างจะรุนแรงนะ
2: เราฝ
1: ู
2: ดตรงเข้าไปเราร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กย
1: ัง
2: ไงบ้าง
1: ค
2: ะ
1: เออแสบคอคร
3: ับ แล้วก็เหมือนบางทีแบบถ้าแบบหนักๆมากมันจะแบบเวียนหัวแล้วมันจะมีแบบเหมือนมีเสลดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หายใจไม่ค่อยดีครับหายใจไม่ออก
4: บอกทุกรอบที่มาค่ะ
2: แล้วผลเป็นยังไง
4: คะก็ไม่ได้ผลตลอด
2: ก็คือยังมีกลิ่นอยู
4: ่มีเหม็นตลอดคือร้องกันทุกวันแจ้งกันทุกวันในไลน์คือเขาจะมีไลน์กลุ่มโรงงานพอแจ้งเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวดูให้ครับแค่นั้นค่ะแล้วก็คือจบแล้วพออีกวันก็ร้องเหมือนเดิมเหม็นเหมือนเดิม
0: ระหว่างการชุมนุมมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นตัวกลางเจรจาพูดคุยเพื่อหารือหาทางออกร่วมกันค่ะนอกจากนี้ยังมีตำรวจจากสภ.บางปูมาดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยได้ผลสรุปนะคะว่าโรงงานยางยอมปิดการผลิตเป็นเวลา1เดือนและจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหามลพิษให้กับชาวบ้านในพื้นที่ สภาทนายความเดินหน้าโครงการพบประชาชนเป็นครั้งที่2ค่ะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทนายความและรับคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างเกราะคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ดิจิทัลอยู่ใกล้ตัวนักศึกษาทนายความและประชาช

0: ชนเข้าร่วมงานมหกรรมสภาทนายความพบประชาชนครั้งที่2ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในงานนี้ให้ความสำคัญเรื่องภัยไซเบอร์ค่ะปัจจุบันการหลอกลวงผู้สูงอายุและกลุ่มนักศึกษามีมากขึ้นจึงมีการบรรยายเรื่องไซเบอร์ครามรู้ทันกลโกงไซเบอร์ในยุคดิจิทัลเพื่อให้เข้าใจกฎหมายและปกป้องสิทธิ์โดยมีนักศึกษานักวิชาการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมาบรรยายให้ความรู้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สมัยใหม่ซึ่งเราตามไม่ทันมันมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงมากมายซึ่งเราคิดไม่ถึงอะค่ะเขามีวิธีหลอกล่อแม้กระทั่งคนมีความรู้ก็เสียเงินเยอะมากทั้งที่ไม่ใช่ระดับชาวบ้านระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรด็อกเตอร์ตกใจมากเลยค่ะแล้วก็คนเกษียณแบบตัวเองเกษียณก็เลยกลัวว่าจะถูกหลอกก็เลยมาฟังเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของเขาอะค่ะ
2: ผมกับเพื่อนสนใจเรื่องปัญหาไซเบอร์ครามครับเพราะว่าผมกับเพื่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเราเจอแบบพวกอาชญากรทางออนไลน์แบบนี้ครับ
3: เคยค่ะเคยโดนเรื่องแบบว่าการโทรมาเรื่องทุนการศึกษาบ้างแบบว่ารับจะโอนทุนการศึกษาหรือว่าการที่แบบว่าจะไปแบบต่างประเทศเรียนต่างประเทศเนี่ยค่ะ
2: ก็สำคัญครับคือถ้าเรารู้ข้อกฎหมายเราก็รู้ต่อสิทธิ์ของเราว่าเราจะทำยังไงได้บ้างกับปัญหาที่เราต้องเจออ
0: ุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความเปิดเผยว่าภัยไซเบอร์ปัจจุบันยังคุกคามประชาชนทุกกลุ่มค่ะดังนั้นนักกฎหมายจะเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือให้ความรู้ด้านสิทธิข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเช่นทำอย่างไรไม่ให้ตกไปเป็นบัญชีม้าและรู้ผลของโทษต่างๆด้วย
4: ถ้าเราดูว่าตอนนี้บริบทของสังคมไทยเนี่ยเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็บางท่านเนี่ยก็อาจจะอยากเลือกวาระสุดท้ายของตนเองว่าจะไปในทิศทางใดนะครับก็เลยการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูตัวกฎหมายประกอบด้วยก็เลยมีการเสวนา

ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เคยถูกชาวมุสลิมเข้ามาปกครองอยู่หลายร้อยปีเลยนะครับซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการก่ออิฐเลยนะฮะซึ่งตอนหลังพอชาวคริสเตียนเข้ามายึดพื้นที่แถวนี้คืนครับแต่ว่าภูมิปัญญาการก่ออิฐเนี่ยก็ยังเป็นวิชาที่ถ่ายทอดของช่างฝีมือในแคว้นกาตาลุญญาอยู่นะครับสถาปนิกอีมงตาเน่เนี่ยก็เลยตั้งใจครับใช้อิฐแดงเป็นวัสดุหลักในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ครับนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์การเป็นทรัพยากรท้องถิ่นแล้วนะครับในแง่ของการใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างเนี่ยนะฮะอิฐแดงนี่ก็ทนทานมากเลยนะครับเพราะว่าพอสร้างจากดินเหนียวที่มาจากชายฝั่งทะเลเนี่ย

อันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะที่เข้ามาเดินอยู่พักใหญ่แล้วครับยังไม่รู้สึกว่าเดินเที่ยวในโรงพยาบาลนะจริงๆเหมือนอยู่ในกลุ่มปราสาทสวยๆมากกว่านะครับลานกว้างของโรงพยาบาลเนี่ยเขามีทางเดินลงข้างล่างนะซึ่งลงไปก็เป็นห้องใต้ดินครับเป็นห้องกว้างๆเหมือนคล้ายๆที่จัดนิทรรศการแต่ไม่ใช่นะครับข้างล่างนี่คือพื้นที่ปฏิบัติการจริงของโรงพยาบาลนะสมัยก่อนจริงๆสมัยนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับในโรงพยาบาลก็มีบริเวณที่หลีกเลี่ยงความวุ่นวายไม่ได้นะครับตรงที่เข้ารับคนเจ็บฉุกเฉินนะฮะมีรถเข็นเตียงติดต่อแผนกต่างๆขนส่งอาหารยาย้ายเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยวุ่นวายมากๆครับที่นี่เขาก็เลยสร้างอุโมงค์ไว้เชื่อมต่อนะฮะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ระหว่างอาคารต่างๆนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นภารกิจวุ่นวายเนี่ยจะมาใช้อุโมงค์นี้ครับเขาตั้งใจแยกข้างบนเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของคนไข้เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการออกแบบตามแนวความคิดครับที่จะลดบรรยากาศของการเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ทีเด็ดของข้างล่างคืออันนี้แหละครับใครเห็นตอนแรกเนี่ยต้องคิดว่าโดนแล้วแน่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ผีนะฮะนี่เป็นภาพจากเครื่องฉายสไลด์ครับเขาเอามาให้ดูฮะเมื่อก่อนในข้างล่างทำอะไรบ้างแต่แม้ใครเห็นนี่ร้อยคนนี่ต้องมีสัก99คนต้องคิดแน่ๆนะฮะยังไงก็ตามครับข้างล่างนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของโรงพยาบาลซานเปาแห่งนี้ครับกลับขึ้นมาบนที่สว่างๆบ้างนะฮะอันนี้เคยใช้เป็นห้องสำหรับการให้คนไข้พักฟื้นนะครับเขาออกแบบน่าสนใจครับมีหลังคาสูงๆเลยนะฮะจะได้ไม่อึดอัดนะครับและนี่เป็นภาพที่เขาเอามาให้ดูนะสมัยก่อนนี่เป็นยังไงก็จะมีเตียงผู้ป่วยเนี่ยเรียงกันแบบนี้เลยนะครับพอใช้เป็นที่พักฟื้นนะฮะเขาก็ตั้งใจเลือกสีโทนสว่างนะครับออกแบบช่องต่างๆให้แสงเข้ามาเยอะๆแล้วก็เป็นเรื่องของอากาศถ่ายเทด้วยนะครับลดการสะสมของเชื้อโรคนะแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างในห้องอย่างราวผ้าม่านนะครับเอาไว้กั้นแบ่งพื้นที่ระหว่างเตียงเนี่ยเขาก็ยังเอามาจัดแสดงอยู่ของจริงนี่คงจะเก่าจนพังไปหมดแล้วนะครับโรงพยาบาลสมัยปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครทำโถงหลังคาสูงๆแบบนี้อีกแล้วนะฮะจริงๆในยุคสมัยเดียวกันยุคสมัยโน้นเนี่ยก็คงจะหาได้ยากทีเดียวนะครับทำให้ที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่แตกต่างจากที่อื่นมากครับพื้นที่ว่างที่ขั้นระหว่างอาคารแต่ละหลังเนี่ยนะฮะเขาใช้ประโยชน์ได้น่าทึ่งมากนะครับใช้เป็นสวนปลูกต้นไม้นะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นพืชที่เป็นวัตถุดิบสำหรับเอาไปทำยานะซึ่งก็มีหลายชนิดมากครับเขาเรียกสวนบำบัดนะฮะซึ่งก็น่าสนใจตรงที่ตอนเขาออกแบบจัดผังเนี่ยครับก่อนจะสร้างนะฮะสถาปนิกเข้ามายืนคำนวณทางลมครับคือสวนพวกนี้จะอยู่ติดกับห้องพักฟื้นที่เราเพิ่งไปดูมาเนี่ยนะครับลมที่พัดผ่านสวนเนี่ยนะจะเอากลิ่นของสมุนไพรเข้าไปในอาคารครับช่วยให้คนไข้เกิดความสดชื่นนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องแยกประเภทของต้นสมุนไพรด้วยเหมือนกันครับอันไหนที่ส่งกลิ่นดีๆนะฮะเข้าไปในห้องพักฟื้นเนี่ยก็ต้องเลือกเอามาปลูกใกล้ๆเนี่ยแหละครับเป็นวิธีคิดที่น่าทึ่งมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ที่นี่เป็นเมืองแห่งการรักษาจริงๆครับ

ตอนสร้างที่นี่นะครับเขามีไอเดียว่าสถาปัตยกรรมในโรงพยาบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียบๆเป็นสีขาวไปทั้งหมดก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้สวยอย่างเดียวนะครับอาคารต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยต้องสร้างบรรยากาศที่เยียวยาจิตใจของผู้ป่วยได้ด้วยนะฮะสถาปนิกหลุยส์โดมินิกอีมงตาเน่เนี่ยเขาเชื่อครับเขาบอกว่าอากาศบริสุทธิ์แสงแดดแล้วก็ความงามนะฮะคือยารักษาโรคที่ดีพอๆกับยาที่หมอให้กินนี่แหละฮะก็เลยออกแบบมาสวยงามอย่างที่เราเห็นกันนะครับที่นี่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1902นะฮะมาเสร็จเอาปี1930เนี่ยใช้เวลา28ปีโอ้นานทีเดียวนะครับแล้วก็ให้บริการมาเรื่อยจนถึงยุคใหม่เนี่ยนะครับปี2009แล้วก็เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลซันเปาไม่ได้มีการรักษาผู้ป่วยแล้วนะฮะเหตุผลที่เขาเลิกนะครับเพราะว่าตัวอาคารกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะฮะจะติดตั้งเครื่องใหม่ๆอย่าง MRI CT scan ในห้องก็ไม่รองรับนะครับ

0: จะทำระบบเดินสายไฟระบบฝังท่อออกซิเจนนะครับระบบ IT ต้องรื้ออาคารหรือว่าเจาะฝังสายนี่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าผิดหลักการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยก็เลยไปสร้างอาคารใหม่ที่ทันสมัยกว่านะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะซึ่งก็ใช้ชื่อเดิมครับโรงพยาบาลซันเปาส่วนกลุ่มอาคารเก่าก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับทำให้ที่นี่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่กับเมืองบาร์เซโลนามาเป็น100ปีแล้วครับเดินอยู่ในโรงพยาบาลจนเพลินเลยนะครับใช้เวลาไปเกือบครึ่งวันต้องรีบมาจุดที่2เนี่ยที่นี่คือถ้าเรียกแบบทุกวันนี้นี่คือที่จัดคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งพอเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในบาร์เซโลนาก็ต้องไม่ธรรมดานะครับดูการตกแต่งมุมตึกด้วยประติมากรรมนะตรงนี้มีชื่อด้วยนะครับคาตาลันซองนะฮะเป็นกลุ่มคนหลากหลายอาชีพนะฮะเขาจะสื่อว่าดนตรีนี่เป็นของทุกคนนั่นเองนะครับคงต้องเรียกให้ตรงวัตถุประสงค์นะครับนี่คือโรงแสดงดนตรีนะโรงคอนเสิร์ตก็ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อการแสดงแบบต่างๆอย่างละครเวทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นผ้าม่านที่รูดได้เปิดปิดได้นะครับฉากหลังก็จะเป็นงานออกแบบที่เป็นแบบนี้เลยนะฮะติดไว้แบบนี้เป็นประติมากรรมถาวร นะครับแต่ถ้าเป็นละครเวทีเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำฉากหลังนี่ให้โล่งๆไว้ก่อนคนเขาจะได้มาเปลี่ยนฉากได้นะครับโรงดนตรีแห่งนี้ครับมีชื่ เป็นทางการในภาษาถิ่นนะครับว่าพาลาวเดลามูซิก้ากาตาลาน่านะครับอ่านไม่ยากนะฮะแต่อยากให้สังเกตคำว่าพาลาวนะครับนี่คือคำว่าพาเลสในภาษาอังกฤษที่แปลว่าพระราชวังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลแบบให้เกียรติสถานที่นะฮะคงต้องเรียกที่นี่ว่าพระราชวังดนตรีแห่งคาตาลันนะครับเพราะว่าที่นี่เขาตั้งใจสร้างให้มีความโอบอ่านะครับอลังการสุดๆเหมือนอยู่ในพระราชวังนะครับตั้งใจจะยกระดับสถานะของศิลปินคือเขาให้เกียรติคนทำงานสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับภายในโรงคอนเสิร์ตแห่งนี้ก็เลยโอ้โหตกแต่งกันเต็มที่เลยนะฮะสถาปนิกที่ออกแบบที่นี่ก็คือคนเดิมเลยนะครับลุยส์โดเมเนกอีมงตาเน่นะฮะคนเดียวกับที่สร้างโรงพยาบาลซันเปานะครับยุคนั้นก็เรียกว่ารับหลายจ็อบเลยนะครับยุคนั้นครับโรงละครหรือว่าโรงมหรสพต่างๆนี่เขาจะเน้นความมืดๆทึมๆนะฮะเพื่อให้คนดูเนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่เวทีอยู่ที่การแสดงนะครับแต่สถาปนิกอีมงตาเน่เนี่ยเขาเลือกกระจกมาเพื่อให้เกิดความสว่างคือเขาคิดคนละแบบเลยนะครับที่นี่เขาอยากให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาให้มากที่สุดครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นการแสดงดนตรีนะฮะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเสียงมากกว่าการดูนะฮะความสว่างก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับในถงขนาดใหญ่เนี่ยมีอยู่ 2-3 จุดหลักๆที่น่าดูเป็นพิเศษนะฮะอันแรกเป็นโดมบนเพดานนี่แหละครับทรงหยดน้ำเนี่ยเขาเรียกสกายไลน์เนี่ยครับนี่คือการตกแต่งด้วยกระจกสีที่ดึงดูดสายตามากนะครับปกติเราจะเห็นการตกแต่งแบบนี้อยู่ตามหน้าต่างนะฮะไม่ค่อยเห็นใครเอามาแต่งเพดานซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากและอันนี้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับตอนเขาก่อสร้างที่นี่นะฮะคาตาลุญญานี่มีไฟฟ้าใช้มาเกือบ20ปีแล้วนะครับหมายความว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องของความสว่างนะฮะจะติดหลอดไฟเยอะๆทั้งโรงดนตรีเลยก็ทำได้ครับแต่สถาปนิกเขาก็ออกแบบให้โดมกระจกสีเนี่ยนะฮะทำหน้าที่รวมแสงอาทิตย์จากดาดฟ้าครับแล้วก็กระจายลงมาจนสว่างไปทั้งโรงเลยนะฮะเหมือนมีหลอดไฟยักษ์ห้อยอยู่บนเพดานครับช่วงกลางวันนี้แทบจะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าเลยนะครับและนี่เป็นแนวคิดที่เกิดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะฮะน่าทึ่งมากๆครับไอเดียของสถาปนิกนักออกแบบอีมงตาเน่เนี่ยนะฮะเขาอยากให้ที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่ส่งเสียงเพลงได้นะฮะเข้าท่าดีเลยครับก็เลยมีลวดลายแบบดอกไม้เนี่ยกระจายอยู่ในการตกแต่งตามที่ต่างๆเนี่ยระเบียงเพดานเสาโมเสกเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างกันออกไปนะบางจุดก็เป็นงานกระเบื้องนะครับงานเพ้นท์งานปั้นเรียกว่าประโคมกันลงไปแทบทุกตารางนิ้วเลยทีเดียวนะครับเอาตรงๆนะฮะไปยืนดูตอนแรกๆเนี่ยลายตาเลยนะครับไม่รู้จะเริ่มดูตรงไหนครับจริงๆอยู่ที่แบบนี้ก็เริ่มตรงไหนก็ได้นะค่อยๆไล่ดูไปครับเราก็จะเห็นความงามครับเห็นความคิดที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังความสวยงาม พอเป็นสถานที่แสดงดนตรีเป็นหลักเนี่ยนะลักษณะของโถงใหญ่เนี่ยเขาก็ออกแบบให้เหมาะกับงานอะคูสติกนะครับคือไม่เน้นการใช้ไมโครโฟนนะฮะแต่ว่าคนดูก็จะได้ยินเสียงเพลงทั่วทั้งฮอลเลยนะฮะนี่คือเป็นวิศวกรรมทางเสียงที่คนทำเขาเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้มาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยุคนู้นเลยทีเดียวนะครับถ้าโรงพยาบาลซันเปาคือวิหารแห่งการรักษานะที่นี่ก็ต้องเรียกว่าวิหารแห่งเสียงเพลงในคาตาลุญญาครับจุดสุดท้ายนี่แทบไม่ต้องคิดเลยนะครับยังไงก็ต้องมาที่นี่ต่อให้เปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่ามีเวลาเหลือแค่ครึ่งวันจะไปไหนดีนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกที่นี่นะครับนี่เป็นสถาปัตยกรรมในเมืองบาร์เซโลนาที่เรียกว่าระดับมหากาพย์ของโลกไปแล้วนะฮะนี่คือสกราดาแฟมิเลียครับชื่อทางการเขาใช้คำว่าเบซิลิก้านะฮะขอให้ความหมายแบบตามกันใช้งานนะครับคือวิหารหลวงนะฮะซึ่งนี่เป็นสมญานามชั้นสูงที่พระสันตะปาปาจะมอบให้สถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษนะครับสกราดาแฟมิเลียนี่สร้างมาแล้ว114ปีนะฮะตั้งแต่บาร์เซโลนายังใช้รถม้ากันอยู่เลยนะครับและทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะยังสร้างกันต่อครับแต่ระหว่างสร้างเนี่ยเขาก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะฮะนี่ขนาดมีก่อสร้างตรงโน้นตรงนี้อยู่ตลอดนะครับก็ยังเป็นที่เที่ยวที่ฮิตเป็นอันดับต้นๆของเมืองได้เลยนะครับยืนดูสิ่งก่อสร้างแบบนี้แล้วก็ชวนคิดว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกแอนโทนีกาวดีนะฮะสร้างผลงานแบบนี้ขึ้นมาได้ไม่รู้เขาคิดอะไรนะครับแอนโทนีกาวดีคนที่ออกแบบนี้นะฮะสมัยเด็กๆ เขาไม่ค่อยแข็งแรงครับป่วยบ่อยนะฮะก็เลยมีเวลาอยู่บ้านครับสังเกตธรรมชาติดูแมลงดูนกแถวนี้ติดทะเลด้วยนะฮะก็มีเวลาไปดูคลื่นดูทะเลดูเปลือกหอยอะไรแบบนี้นครับดูต้นไม้ใบไม้ก็เลยติดตัวมาจนเกิดเป็นสไตล์ออร์แกนิกฟอร์มนะครับหรือว่ารูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วในที่สุดก็พัฒนามาเป็นงานศิลปะแนวธรรมชาตินิยมนะฮะ naturalism นะครับการตกแต่งในสกราดาแฟมิเลียเนี่ยมองไปทางไหนก็ใช่หมดเลยนะฮะอันนี้แหละครับที่เกิดจากความชอบที่หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กของสถาปนิกนะฮะตอนออกแบบที่นี่นะครับกาวดีเขามีความคิดน่าสนใจนะเขาบอกว่าการสร้างสถานที่ทางศาสนาที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหมือนกับการสร้างบ้านให้พระเจ้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างบ้านให้พระเจ้าเนี่ยก็ต้องสร้างให้เหมือนธรรมชาติครับซึ่งก็คือธรรมชาติที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมานั่นเองนะฮะหมายความว่าต้องสร้างให้ดีให้มีความละเอียดที่สุดนะครับซึ่งก็เรียกว่าเข้าทางนะครับเพราะว่าแอนโทนีกาวดีเนี่ยเขาก็หล่อหลอมตัวเองมาจากความชอบในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็เลยมีวิธีคิดแปลกๆแต่ก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็คิดไปคิดมาที่เป็นเรื่องจริงด้วยนะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเส้นตรงแบบตรงเป๊ะๆนะฮะเสาในนี้นะครับไม่มีต้นไหนที่เป็นแท่งทรงกระบอกตรงๆนะฮะแต่ก็จะมีลูกเล่นครับเป็นลอนเป็นคลื่นนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยแตกกิ่งก้านเหมือนต้นไม้จริงๆนะฮะแต่ต้นไม้ของกาวดีเนี่ยก็ทำหน้าที่ทางสถาปัตยกรรมด้วยเหมือนกันนะครับคือกิ่งก้านสาขาที่รับน้ำหนักของเพดานได้ด้วยนะฮะซึ่งนี่เกิดจากการคำนวณโครงสร้างที่ล้ำหน้าในยุคสมัยนั้นมากๆนะครับไม่ได้ออกแบบสวยๆอย่างเดียวนะฮะข้างในนี้ข้อมูลเขาใช้คำว่ามหาวิหารที่ดูเหมือนป่าหินที่มีแสงส่องลงมาครับนักท่องเที่ยวเข้ามาข้างในนี้ต้องเงยหน้าดูให้ทั่วๆนะเพราะว่าเขาตกแต่งกันทุกส่วนไม่เว้นแม้แต่เพดานนะครับเดินเที่ยวในสกราดาแฟมิเลียเนี่ยแหมเอายานวดคอติดไปด้วยนี่จะดีมากเลยนะฮะวิหารหลวงสกราดาแฟมิเลียครับยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ที่น่าทึ่งคือที่นี่ไม่เคยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าที่นี่ตั้งใจสร้างให้เป็นวิหารแห่งการชดใช้บาปนะครับย้อนกลับไปสมัยที่บาร์เซโลนาเนี่ยกำลังขยายตัวเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะฮะสมัยนั้นก็เต็มไปด้วยลัทธิวัตถุนิยมนะครับมีการประท้วงมีความรุนแรงผู้คนเนี่ยห่างออกจากศาสนามากๆเลยนะฮะเขาก็เลยสร้างที่นี่เพื่อใช้เป็นที่ชดใช้ความผิดบาปจริงๆก็เพื่อให้คนได้เข้าโบสถ์มากขึ้นนั่นแหละครับซึ่งการชดใช้ตามความเชื่อเนี่ยนะครับก็คือควรจะเกิดจากความเสียสละของมนุษย์ด้วยกันเองนะฮะซึ่งก็หมายความว่าวิหารเนี่ยนะครับต้องมาจากการบริจาคด้วยความศรัทธาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินภาษีประชาชนมาก่อสร้างเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผิดจากความตั้งใจ ใจนะครับแล้วก็สเปนเขาแยกเรื่องศาสนาออกจากการเมืองเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะฮะถ้าเอาเงินภาษีมาสร้างโบสถ์นี่โอ้โหกลายเป็นประเด็นแน่ๆครับแต่ก็ปรากฏว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะอย่างค่าบัตรเข้าไปดูข้างในเนี่ยมันโอ้มันแพงมากเลยนะครับแต่ละปีก็เลยทำรายได้มหาศาลครับจนทำให้มูลนิธิที่บริหารจัดการแล้วก็ดูแลการก่อสร้างเนี่ยเขาก็มีเงินนะฮะจ้างวิศวกรมีเงินสร้างต่อครับไม่ต้องพึ่งพาเงินจากรัฐบาลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลงตัวมากๆเลยนะครับตอนที่เขาเริ่มสร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นก็มีสถาปนิกมาดูแลตามปกตินะครับทำไปทำมาก็ลาออกนะฮะเขาก็เลยได้คนนี้นะครับแอนโทนีเกาดีนะฮะสถาปนิกดาวรุ่งนะเข้ามาทำต่อซึ่งก็มาพร้อมไอเดียแปลกใหม่อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับพอเวลาผ่านมาครับที่นี่ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยจนได้เป็นมรดกโลกในที่สุดครับซึ่งเขาขึ้นทะเบียนในชื่อของผลงานของแอนโทนีเกาดีนะฮะมีอยู่7แห่งในบาร์เซโลนาครับตอนขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ. 2548นะฮะเกณฑ์การพิจารณาข้อแรกครับงานของแอนโทนีเกาดีเนี่ยแสดงถึงการอุทิศตัวเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่19แล้วก็20ก็คือช่วงปีค.ศ. 1800ปลายๆจนถึง1900ต้นๆ นั่นเองนะครับข้อที่2ครับงานของเกาดีเนี่ยนะฮะแสดงถึงการแลกเปลี่ยนทางค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะนะครับที่กำลังเป็นกระแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนสู่ยุคสมัยใหม่แล้วก็ข้อสุดท้ายครับผลงานของเกาดีนี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะฮะประเภทอาคารสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่20ครับเป็นทั้งที่พักอาศัยแล้วก็อาคารสาธารณะด้วยนะฮะซึ่งนี่เป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆครับส่วนพระราชวังดนตรีแห่งคาตาลันนะครับแล้วก็โรงพยาบาลซันเปาเนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศสเปนเมื่อปีพ.ศ. 2540นะครับเขาขึ้นทะเบียนร่วมกัน2ที่เลยนะฮะมีเกณฑ์การพิจารณาหลายข้อเลยนะครับข้อแรกแน่นอนครับทั้ง2แห่งนี้ต้องเป็นตัวแทนที่มีความอัจฉริยภาพทางการสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับข้อที่2ครับทั้ง2แห่งเนี่ยแสดงถึงการแลกเปลี่ยนค่านิยมผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการวางผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์นะครับและก็ข้อสุดท้ายครับทั้งพระราชวังดนตรีกับโรงพยาบาลนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของอาคารและก็สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะฮะก็หมายถึงช่วงเวลาที่เขาสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองครับทั้ง3แห่งที่พาเที่ยววันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นๆในเมืองบาร์เซโลนานะฮะทั้งในแง่ของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยุคสมัยของการตกแต่งด้วยศิลปะที่ล้ำหน้ามากๆเนี่ยยุคสมัย100กว่าปีที่แล้วเนี่ยบาร์เซโลนากำลังเติบโตสุดขีดเลยนะฮะสมัยนี้ถ้าพูดถึงบาร์เซโลนาต้องนึกถึงบาร์ซ่านะฮะสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาครับแต่ยุคนั้นต้องนึกถึงเรื่องนี้นะฮะงานศิลปะที่กลมกลืนอยู่ในสถาปัตยกรรมแล้วก็วิธีคิดที่ลึกล้ำครับแบบเดียวกับที่เราเห็นจากผลงานของมนุษย์นักสร้างทั้ง3แห่งครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
3: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
2: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี
5: Diese Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt. Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
4: Und lang mit dem Koko Pan bei dir gehen. One day, one Deutsch, German, one nit. ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น. ทางไทย PBS. Tschüss.
6: ีที่ผ่านมาตลาดละครสั้นทั่วโลกมีมูลค่าเกือบ 18,000 ล้าน

0: ลลาร์สหรัฐไทยติดท็อป4ของตลาดโลก
1: ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันตอบรับเรื่องเกี่ยวกับจริตของคนไทยคนไทยชอบเรื่องบันเทิงอยู่แล้ว
2: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จริงๆเขาอาจจะหยิบเรื่องราวจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยเอามาทำซีรีส์แนวตั้งเผยแพร
0: ่แต่การเติบโตแบบนี้ก็เป็นทั้งโอกาสของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและเป็นความเสี่ยงด้วยค่ะ
3: ดูจังเลยเสพติดซีรีส์แนวตั้งมากดูแล้วมันติดไงก็จะไปอยู่แต่กับไอ้ตรงนั้นแล้วรูปแบบของแอปเงินกู้ที่มันติดมากับมือถือด้วยแล้วมันก็ติดเข้าไปในพวกซีรีส์แนวตั้งด้วยแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมัลแวร์เรื่องของการถูกขโมยข้อมูลถูกดูดเงิน
0: จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโตได้และสังคมก็ปลอดภัยด้วยติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นาทีทางไทย PBS ค่ะ
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
7: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
4: เรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟูดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายในแบบของชาวขมุกันที่จังหวัดอุทัยธานีครับรับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับมาถึงถิ่นของชาวขมุอย่างแรกที่ผมอยากรู้เลยก็เป็นเรื่องอาหารครับวันนี้ผมเลยนัดกับพี่อู๊ดชาวบ้านของที่นี่มาทำอาหารให้เราได้ชิมกันครับมาแล้วตุนขึ้นเลยขึ้นเองได้ปะเนี่ยเอ้ยเก่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหเก่งกันเราเนี่ยสวัสดีครับพี่อู๊ดสวัสดีครับผมเอาละผมมาหาพี่อู๊ดเนี่ยเพราะว่าพี่อู๊ดได้บอกไปว่าพี่อู๊ดเป็นชาติพันธุ์เป็นชาวอะไรนะครับ
2: เป็นชนเผ่าขมุก็มีทางภาคเหนือ
1: จะมีทางภาคเหนือ
2: ทางตะวันตกก็อุทัยก็มีที่เดียวตอนนี้ในหมู่บ้านทั้งหมดมี150กว่าหลังคาเรือน
1: ที่สำคัญคือที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคุณผู้ชมมาดูวิถีชีวิตมาเรียนรู้วิถีชีวิตมาดูการทำไร่แล้วก็แบบกางเต็นท์อะไรแบบนี้วันนี้เราก็เลยตามมาดูกันแล้วก็มาเจอพี่อู๊ดกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ผมก็เลยตามเสียงมาเลยได้ยินเสียงตำอะไรอยู่สักอย่าง
2: ข้าวต้มแร่ตำกล้วยนึ่งที่นึ่งแล้ว
1: ข้าวต้มแร่มันคล้ายๆข้าวต้มมัดอะไรอย่างนี้ไหม
2: คล้ายๆกันแต่ว่าวัตถุดิบเพียงแต่ว่าเราใช้กล้วยตากแดดแล้วเอาไปนึ่ง
1: โอ้แปลกอ่ะแล้วก็ตำกล้วยตากด้วย
2: ครับ
1: ขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตอันนี้คือนึ่งแล้วอันนี้คือนึ่งแล้วก็กินได้เลย
2: ครับอร่อย
1: อันนี้คือกล้วยตากทั่วไปเลยแค่เอาไปนึ่งแค่นั้น
2: เป็นกล้วยที่สุกแล้วเราเอาไปตากให้แห้งถ้าเรามานึ่งมันก็จะ
1: นิ่ม
2: นิ่มนุ่ม
1: โอ้ยยากมากนะพี่อุ๊ดนะคือมันเหนียวมากผู้ชมเหนียวเหนียวกว่าตำข้าวเหนียวตำอะไรเยอะเลยอ่ะโอ้โหหนึบมากแล้วยังไงต่ออ
2: ่าแล้วคราวนี้ก็จะเอาแป้ง
1: อันนี้แป้งอะไรพี่
2: อันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นของหวานนะครับแต่กับข้าวอาหารพวกนี้ก็จะใกล้เคียงกับเราคลั่งเราเวียง
1: เพรา
2: ะว่าเรามาจาก12ปันนาเหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างชัดเจนก็คือเรื่องของการใช้ภาษา
1: ของขมูนี่ถ้าเป็นเอาง่ายๆสวัสดีก่อนทักทายสวัสดี
2: สวัสดีเอิ่ม
1: สวัสดีเอิ่ม
2: ยงมะไตแฮม
1: โอ้โหไปไกลแล้วยงมะไตแฮมเลยยงมะไตแฮมคือ
2: พ่อแม่พี่น้อง
1: สวัสดีเอิ่มยงมะไตแฮมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องใส่มะพร้าวขูดลงไป
2: ก็จะมีน้ำตาล
1: ต่างแล้วก็เกลือขยำให้เข้ากันน้ำตาลกับมะพร้าว
2: คราวนี้เรา
1: ต้องเป็นปั้นยังไงอะพี่เป็นลูกขนาดไหนอะ
2: ก็ปั้นขนาด

0: ลูกที่เราต้องการได้เลยครับประมาณสัก
1: กลมๆลีๆหรือยังไง
0: ลีๆครับอันนี้ภาษาขมุเรียกว่าตะลอยยูด
2: เป็นชื่อขนม
0: เป็นชื่อขนม
2: ชื่อขนมตะลอยยูด
1: อ๋อห่อแบบขนมกล้วย
0: ครับ
1: เราจะนำไปนึ่งนานไหมครับ
0: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
1: นี่คือแบบนึ่งเสร็จแล้วโอ้ยังร้อนๆอยู่เลยหูน่ากินน่ากินมันกลายเป็นสีม่วงเหมือนไส้ของข้าวต้มมัดแปลกดีคุณผู้ชมอร่อยไม่รู้สึกถึงแป้งเลยมันเหมือนกินขนมกล้วยแล้วเนื้อมันอ่ะมันเหมือนวุ้นแบบละลายในปากได้เลยอ่ะแล้วที่พิเศษคือพอกล้วยสุกอ่ะคุณผู้ชมมันจะออกรสมีทั้งหวานและมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็กัดไปเจอเนื้อมะพร้าวและที่สำคัญคือเหมือนกับเขาทำไม่หวานนะเรียกว่าเป็นขนมที่แบบดีต่อสุขภาพได้เลยอ่ะเพราะว่าจากส่วนผสมที่ดูคือหวานน้อยมากอร่อยอ่ะผมนึกออกแล้วเหมือนอะไรเหมือนอารมณ์เหมือนกล้วยกวนแต่ว่าเขายังกวนจนไม่แข็งอ่ะ
0: ค
1: ือยังกวนนิ่มๆอยู่อ่ะอร่อยอร่อยพูดว่าอะไร
0: ลำสมะ
1: ลำสมะ
0: อร่อยจริง
1: ๆแปลว่าอร่อยจริงๆ
0: ครับ
1: จานแรกไปแล้วแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาหาวัตถุดิบเพราะว่าเขาบอกว่าวิถีชีวิตของชาวคอมมูนเนี่ยก็คือวิถีชีวิตคือการพยายามใช้ชีวิตกับธรรมชาติกินอาหารตามฤดูกาล
0: ครับ
1: ฉันช่วงนี้เป็นฤดูที่เรียกว่าปลายร้อนและจะเข้าสู่ฝนนิดๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในช่วงนี้ชาวขมูเขาจะกินอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมให้พี่อู๊ดพาผมไปหาวัตถุดิบกันครับตุ๋นมานี่โอ้ยตุ๋นนี่แวะทุกอันแวะทุกจุดชอบสำรวจ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: 3ขวบ
0: พี่อู๊ด3ขวบตัวโต
1: แค่ไหนพี่ถามหมาเลยถามผม
0: หมา
1: จากถนนมาประมาณ300เมตรเดินมาก็มาถึงลำธารแล้วก็คือที่ที่เราจะมาหาวัตถุดิบกันอุปกรณ์ก็มีอันนี้เขาเรียก
0: ขยเย
1: อภาษาชาวขมุถ้าภาษาไทยปกติเขาเรียกอะไร
0: โซวิงคร
1: ับ โอเคแล้วอันนี้เป็น
0: อันนี้เรียกแบม
1: อ๋อเหรอเฮ้ยขมุนี่เป็นญาติเกาหลีหรือเปล่าแบมแบมอะไรนี่ป่ะ
0: น่าจะใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงกันเฮ้ยน่าก็คล้ายกันอ๋อเรียกแบมและถ้าคนไทยเรียก
0: ข้อง
1: ครับก็คือติดตัวแค่นี้คือไม้แค่นี้ได้แล้วเหรอ
0: ได้แล้วครับ
1: แสดงว่าเจออะไรแล้วเจออะไรแล้วลงแล้วลงก่อนแล้วชอบน้ำมากเลยชอบน้ำเห็นน้ำไม่ได้ก็คือเราจะต้องไปทางนู้น
0: ครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นมาย้อนขึ้นมา
1: คือน้ำเนี่ยมันไหลลง
0: ใช่
1: เวลาเราจะหาวัตถุดิบเราต้องหาทวนน้ำขึ้นมา
0: ทวนน้ำขึ้นไปงั้นน้ำจะขุ่น
1: คราวนี้เราก็จะไม่เห็นอะไรเลย
0: ไม่ค่อยเห็นอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็รูปูนะครับ
1: อ๋อเห็นดินที่มันขุดออกมา
0: ครับอันนี้จะตัวใหญ่แต่ว่าอย่างเงี้ยเราต้องล้วงเข้าไปอาจจะโดนหนีบ
1: อ๋ออันนี้เดี๋ยวมาทีหลังอ
0: ันนี้มาทีหลัง
1: อ๋อเดี๋ยวเผื่อเจ็บใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โหแสดงว่าจะเจ็บจริงเลยจะลองดูปูก่อนอันดับแรกก็คือเวลาเจอหินก้อนใหญ่ๆก็พลิกพี่วุฒิเล็งก้อนไหนไว
0: ้เล็งก้อน
1: อันนี้คือเล็งก้อนใหญ่ๆแล้วพลิกได้เลยคือไม่ต้องดูเลยว่ามีรูหรือเปล่านี่นี่มีผมเห็นเมื่อกี้มันเดินอยู่อ่ะใช่ไหมผมเห็นมันเมื่อกี้มันเดินอยู่แวบๆนี่คือปูเลยนะ
0: ปูขี้ไก่ภาษาลาวนะครับภาษาขมุเรียกว่าเรายังเหมือว่ากึนกระตามคอย
1: มันจะมีกี่ตัวถ้าที่หนึ่งอ่ะหรือว่าแล้วแต
0: ่ตัวหนึ่งถึงสองตัวครับเมื่อกี้เหมือนสองตัวนี่เจอแล้วครับ
1: นี่เห็นแล้วแวบๆนี่มาแล้วโอ้โหนี
0: ่แล้วนี่ครับผม
1: อยากรู้แล้วว่าพี่อู๋ได้อะไร
0: มันหนีบ
1: จมูกนะ
0: มันหนีบจมูกนะครับ
1: อ้าวกัดยังไม่กิน
0: หรืออยากกินยังไม่สุก
1: ยังไม่สุกเดี๋ยวสุกก่อนให้กินเดี๋ยวนี้ให้ชิมมันมีเทคนิคการดูไหมครับว่าก้อนไหนมันน่าจะมีหรือไม่มี
0: ถ้ามีปูอาศัยอยู่ส่วนมากอ่ะมันจะมีร่องรอยอย่างเงี้ยเหมือนปูเดิน
1: อ๋อคือมันจะเหมือนกับมีใครมาแซะหินไว้หน่อย
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนพี่ถ้าเปิดมาแล้วแบบมันจะมีแจ็คพอตแบบไม่เจอปูแล้วเป็นงูอะไรอย่างงี้มั
0: ้ยไม่เคยเจอนะครับ
1: ยังไม่เคยเจอนะโอเคนะได้ แอบเสียวนะ ไม่น่าจะมีนิ่งเชียวอันนี้อันใหญ่เลยเหรออ
0: ันใหญ
1: ่เฮ้ยมีปลาอะไรมีตัวอะไรไม่รู้พี่ตรงนี
0: ้สิงดักไว้เผื่อมีปลาครับ
1: อ๋อก็คือเราก็เอาสวิงดักไว้เพราะมันต้องมาตามน้ำ
0: ครับ
1: เราก็จะมีโอกาสได้ปลาด้วย
0: นี่เขาไม่อยู่
1: ตุ๋นคือเขาอ่ะให้มาอยู่ปลายน้ำเพราะว่าเขาจะไม่ให้น้ำขุ่นเพื่อหาอะไรเจอและดูยูเนี่ยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจไหม ปะโถนี่แน่จัดการซะเลยนั่นไงนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ไงพี่วุฒิเจอหอยนี
0: ่
1: นี่
0: เจอหอยอีกแล้วครับ
1: อันนี้คือหอยขมหอยจุ๊บอ
0: ันนี้หอยขมภาษาขมูเรียกว่าโพด
1: โพด
0: มันต้องออกเสียงนิดนึง
1: โพด
0: ภาษาขมูเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้อะครับ
1: มันเป็นสระโอแล้วมันมีรอเรือด้วยโพดโพด
0: ต้องจับลูกคอนี
1: ่โพดเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยทีนี้ก็มีมะพร้าวนี่ก็คือพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเก็บนะเขารอมันร่วงพอร่วงมาก็คือไปทำกะทิ
0: ใช่
1: ก็คือมะพร้าวกะทิเนี่ยพวกนี้ก็ไปทำมะพร้าวแกงได้เลย
0: ครับ
1: ถ้าร่วงใหม่ๆนะถ้าร่วงนานแล้วก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: ดูยังไงพี่ถ้ามีน้ำคือใช้ได้แต่ถ้ามันรั่วออกแปลว่าไม่ได
0: ้ถ้าไม่มีน้ำไม่มีเสียงน้ำแล้วแสดงว่าเสียแล้ว
1: เพราะว่ามันแสดงว่ามันทะลุแล้วเจาะแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
0: ครับ
1: หมาอยากได้มะพร้าวอีกหมาเรียกว่า
0: ซอนากะ
1: ซอนากะคืออะไร
0: นากะคือว่า
1: หมาน่ารัก
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว
0: น่ารัก
1: แล้วหมาดื้อ
0: ซอดื้ออ
1: ันนี้มันเป็นการผสมภาษาไทยนะสอดื้อ
0: บางคำทับศัพท์บางคำเป็น
1: คือบางคำก็ไม่มี
0: ครับผม
1: สงสัยลูกสาวผมจะหิวมากพี่กินหอยซะแล้ว
0: กินหอยซะแล้ว
1: แต่กัดไม่แตกนะแต่ขอให้ได้กัดเคี้ยวเพลินก็เลยอันนี้เรียกว่าตัวเดียวกินทั้งคืนไหนบุ๊กแกะให้นี่อยากได้เปล่าสวัสดีก่อนชอบแฮะชอบจริงชอบจังอ่ะเอาไปตอนนี้พี่อู๊ดก็พร้อมจะล้วงปูให้เราแล้วครับจะตัวใหญ่ขนาดไหนและจะโดนหนีบหรือเปล่าก็ต้องช่วยลุ้นและให้กำลังใจไปพร้อมๆกันครับพี่มันชัวร์นะว่าปูมันล้วงไปเจออย่างอื่นนี่ผมบอกตรงผมวิ่งก่อนเลยนะ
0: ชัวร์ครับปู
1: ระหว่างนี้หมาก็จะแกะมะพร้าวกินนะครับหมาก็เกิดหิวมะพร้าวขึ้นมาเฉยเลยอ่ะปรากฏว่าย
0: ังไม่เจอนะครับ
1: ก็อาจจะแบบบางทีก็เป็นรูที่เขาย้ายไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะอยู่ลึกเกิน
0: ลึกอันนี้อยู่ลึกติดโขดหิน
1: โอ้แสดงว่านั่นตัวใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนี้เราได้ปูได้หอย
0: ครับ
1: ทีนี้เห็นบอกว่าปูเนี่ยพี่จะทำในกระบอกข้าวหลาม
0: เป็นกระบอกไม้ไผ่
1: กระบอกไม้ไผ่
0: ไผ่ผัก
1: ซึ่งมันจะทำแบบให้ทำอาหารอร่อย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไผ่ผักเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปหาไผ่ผักกันผมเห็นว่าช่วงนี้เทรนด์การขัดผิวด้วยโคลนกำลังมาครับเลยได้โอกาสบำรุงผิวให้ไข่ตุ๋นกันสักหน่อยครับเขาก็จะขุดมาแล้วเขาจะโปะอย่างนี้หลบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหลบหรืออย่างนี้เลยนี่แหละเขาเรียกว่าขัดผิวลูกขัดผิวลูกตุ๋นขัดผิวแล้วขนมันจะนุ่มสลวยสวยเป็นเงางามเลยนะลูกนะอันนี้ยี่แล้วลุยแล้วพี่อุ๊ดลุย
0: เราล้างออก
1: คุณเนี่ย VIP มากนะล้างนี่พี่อุ๊ดเขาก็มาล้างให้คุณนะคุณเนี่ยโอ้โหอันนี้เราก็จะมาเก็บไผ่อะไรนะครับวันนี
0: ้ไผ่อันนี้เป็นไผ่ผักก็ทำเป็นอุปกรณ์ใส่อาหารก็
1: อุปกรณ์ใส่อาหารก็จะดีวันนี้เราใช้ไผ่ผักเพื่อเอาไปหลามปูมันมีวิธีเลือกไหมต้องเลือกยังไง
0: วิธีเลือกเราจะเลือกลำที่ไม่แก่มากนะครับถ้าแก่มากเวลาเราไปเผาไฟเขาจะไหม้เร็วถ้าแก่ก็จะเป็นประมาณนี้สังเกต
1: เหลือง
0: จะใบไอ้ต้นกอจะเหลือง
1: ก็จะเหลืองแล้วก็ไม่ค่อยมีกาบแล้ว
0: ครับถ้ากาบนี่ก็คือยังอ่อนอยู
1: ่อย่างอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีกาบแล้วแต่ยังไม่เหลือง
0: อันนี้ได้อยู่
1: อันนี้คือกำลังดีเลย
0: ครับ
1: ก็คือกาบหลุดแล้วแต่ยังไม่เหลืองนี่คือกำลังดีงั้นเราจะตัดอันนี้กันคนอะไรฟันต้นไผ่ยังยิ้มอยู่เลยเนี่ยคนที่คนอื่นเขาถือมีดเขาไม่ยิ้มแล้วยิ้มอยู่เลยเนี่ย
0: ใช้ชีวิตให้มีความสุข
1: โอ้ใช้ชีวิตมีความสุขเนี่ยแล้วเวลาเราไปทำเป็นภาชนะเราก็จะตัดอีกทีนึง
0: ตัดตรงนี้แล้วก็ตัดนี
1: ้อ๋อก็จะได้เป็นกระบอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้พี่อู๋ตัดให้ดูเลยดีกว่ายังไง
0: เนี่ยครับจะมีขน
1: ตัวนี้คือขุยตัวนี้มีประโยชน์ยังไงครับ
0: อันนี้จะเพิ่มความเข้มข้นของอาหารแล้วก็มีความหอม
1: จะไม่เหมือนกระบอกข้าวหลามกระบอกข้าวหลามจะเป็นเยื่อ
0: เป็นเยื่อนั่นก็หอมอีก
1: แบบนึง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดแบบทำแกงหรือทำอะไรที่เราจะทำวันนี้ถ้าขุยแบบนี้จะดี
0: ครับ
1: รวบรวมวัตถุดิบจนครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะทำเป็นอาหารในแบบชาวขมุจานไหนได้บ้างเอาละครับวัตถุดิบครบแล้วนะครับจานแรกที่เราจะทำคือ
0: ปูที่เราได้มา
1: ครับผม
0: เราต้องแกะเป็นตัวอย่างนี้ก่อนครับ
1: คือจะมาทำหลามปู
0: ครับก็จะมี
1: หอมแดง
0: หอมแดงแล้วก็กระเทียม
1: กระเทียมมากระเทียม
0: แล้วก็ข่า
1: ตะไคร
0: ้พริกขี้หนู
1: ตำพอหยาบๆไม่ถึงละเอียดมากเนาะ
0: ครับผม
1: หลามปูถ้าเป็นภาษาของชาวขมูเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรครับ
0: ลำบอดกระตามก้อย
1: ลำบอด
0: ลำบอด
1: ลำบอด
0: กระตามก้อย
1: กระตามก้อยลำบอดก็คือหลามประมาณนั้นแล้วก็กระตามก้อยก็คือปูที่เราไปเมื่อกี้อ๋อโอเคอ่ะต่อไปเป็น
0: ข้าวเบื่อ
1: ข้าวเบื่อเนี่ยก็คือเอาข้าวเหนียวถูกไหมข้าวเหนียวหรือข้าวสารได้หมด
0: อันนี้เป็นข้าวเจ้า
1: ไปแช่น้ำ
0: ครับผม
1: แล้วก็มาตำให้ละเอียด
0: อันนี้ก็
1: อันนี้ปลาเอาเนื้อเลย
0: ปลา
1: เนื้อสับเลยใส่เกลือนิดนึงครับคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็ใส่น้ำ
1: คือข้าวเบื่อเนี่ยคุณผู้ชมนึกง่ายๆมันก็คือแป้งข้าวเจ้านั่นแหละพอเวลามันสุกมันก็จะเหนียวมันเราก็เลยต้องเติมน้ำไปหน่อย
0: คราวนี้เราก็ลงปูเลยนะครับ
1: ความอร่อยคือมันเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ยิ่งเป็นฤดูหนาวยิ่งอร่อยครับ
1: ปูมันจะมันเหรอพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าอากาศมันหนาวนะเขาก็จะเก็บไขมันไว้ในตัวเยอะ
0: ใช่ครับ
1: คลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วแล้วก็ใส่ใบแมงลักอันดับสุดท้าย
0: เป็นนั้นว่าจบจากตรงนี้แล้วก็ใส่ในนี้ได้เลยกระบอกไม้ผ่าจะใช้ใบเตยพี
1: ่เอามาอุดได้ความหอมด้วยแล้วก็ใช้อุดด้วย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหลามหรือว่าไปเผา
0: เอาไปเผาเหมือนข้าวหลาม
1: ครับ
0: ประมาณเต็มที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ
1: คุณผู้ชมคือหอมจริงๆคือได้กลิ่นใบเตยมาเลยอ่ะโอ้มาแล้วโอ้ดูเทคนิคการผ่ายังไม่ธรรมดาเลยโอ้ดูดีมากมันกลายเป็นแบบวุ้นๆไปหมดเลยอ่ะเหมือนหมกเหมือนกันนะเหมือนหมกแบบอีสานอ่ะแปลกมากเลยคุณผู้ชมแล้วคราวนี้เรากินปูดิกินไปได้เลย
0: กินอย่างนี้ได้เลย
1: โอ้หอมมันปูมาก
0: น่าจะเผ็ดไหม
1: หอมมันปูมากขอชิมนิดนึงแปลกคุณผู้ชม
0: เผ็ดไหมครับ
1: เผ็ดนิดนี้แต่ความแปลกมันคืออ๋อเผ็ด
2: เผ็ด
1: ตอนแรกมันไม่เผ็ดกินไปเท่าไหร่เผ็ดคือจุดเด่นของมันคือว่ามันเหมือนเรากินเยลลี่แต่มันเป็นเยลลี่รสปูแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกผมอยากให้นึกถึงแกงกระด้างทางภาคเหนือแต่เนื้อมันจะไม่เป็นวุ้นซะทีเดียวมันจะเป็นเหมือนครีมครับที่อยู่ในวุ้นอย่างเงี้ยแปลกแต่อร่อยแล้วก็อย่างที่บอกตัวฝุยไผ่นะครับก็จะทำให้เกิดกลิ่นที่เหมือนกลิ่นข้าวหลามจะบูรณ์กลิ่นของไผ่ใบเตยก็ทำให้หอมด้วยที่สำคัญสิ่งที่อร่อยที่สุดคือมันปูที่มันกระจายลงไปอยู่ในตัวข้าวเบื่อเนี่ยมันทำให้อร่อยและเข้มข้นมากเลยครับวัตถุดิบต่อไปของเราก็คือหอยขมที่เราเก็บมาอันดับแรกเอามาคือเอามาตัดตูดก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่ต้องเอามาแช่น้ำให้คายดินก่อนถูกไหม
0: ครับครับ
1: แล้วก็นำมาตัดตูดหลังจากนั้นก็จะมาแกง
0: ก่อนแกง
1: ก่อนแกงเดี๋ยวมาดูวิธีการแกงนะครับ
0: ก็จะใส่หอมกระเทียมพริกแค่นี้ก่อนนะครับโขลก
1: ตำจนหยาบๆแล้วก็
0: ใส่หม้อได้เลยอันนี้ปลาร้าสับ
1: โอ้โหพอใส่ปลาร้าด้วยกลิ่นแบบว่าเตะหมูกเลยเนี่ยปกติแกงหอยของที่ผมกินบ่อยๆเขาจะเป็นแบบเหมือนแกงคั่วลักษณะเหมือนเป็นแกงกะทิแกงคั่วหอยขมใบชะพูที่นี่ก็มีใบชะพูเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีกะทิเขาจะเป็นลักษณะเหมือนจะบอกว่าคล้ายๆกับแกงเปิดหรือแกงอ่อมหรือแกงอ่อมทางอีสานประมาณนั้นนะครับอันนี้เดือดแล้วหอยน่าจะเริ่มสุกแล้วก็จะใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ข่า
0: ใบมะกรูดก็ฉีกๆนิดนึง
1: สมุนไพรต่างครบแล้วต่อมาก็เข้าเบื่อเยอะไหม
0: ก็ใส่หมดนั่นเลยครับ
1: ต้องใส่ตอนมันเดือดๆด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: จะดีเนี่ยน้ำเดือดๆมากๆแล้วค่อยใส
0: ่คราวนี้ก็เหลือใส่ระบุริง
1: ระบุริงคือ
0: ระบุริงคือ
1: ระบุริงคือใบ
0: ชมพูอันนี้ก็ภาษาขมุเกาะขมุเราสะ
1: คือชะอม
0: ใช่แล้ว
1: สะ
0: ไม่ใช่สะน้ำนะครับ
1: สะคือจะองแล้วก็แมงลัก
0: ละแรง
1: ระแรงแมงลัก

0: พี่อุ๊ดแนะนำวิธีกินอะแดปเตอร์ต้องแกะเปลือกที่ตุ่มออกก่อน
1: ครับ
0: ฝามันฝาหอยมัน
1: แกะฝาหอยออกก่อน
0: ครับแล้วเวลาเราดูดก็ดูดด้านนี
1: ้ดูดด้านหน้า
0: ดูดด้านหน้านะด้านที่แกะฝา

0: มีตัวลูกอ่อนอยู่ด้วยดูดแบบนิ่ม
1: ๆระวังสำลัก
2: มีต้มไหมล่ะ
1: ไม่เข้าเลย
2: มันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากนะมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนลำเสมอมากๆคุณผู้ชมหรืออร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะนอกจากความอร่อยที่ผมได้นะครับจุดเด่นก็คือเนื้อหอยเนี่ยหวานแล้วก็หนึบมากส่วนตัวน้ำแกงเนี่ยในความหนืดเนี่ยมันไปตัดรสชาติเผ็ดได้ดีมากแล้วมันอร่อยแล้วก็พวกผักที่ใบเปื่อยเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากเลยจานต่อไปครับ
3: สกองขาเอียอมโจ
2: อ่ะถ้าเป็นภาษาไทย
3: เอาะแจ่วน้ำข้าว
2: อันนี้ไก่เนี่ยเอาไปทำอะไรมาครับ
3: เอาไปย่างฉะนั้นอาหารมันก็จะมีรสชาติความหอมของการย่าง
2: อันนี้มันเป็นไก่บ้านถูกไหมพี
3: ่ไก่บ้านครับ
2: ก็คือเนื้อมันจะหนึบๆ หน่อย
3: เนื้อจะหนึบๆ แน่น
2: ๆไก่บ้านตำเครื่องเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเลยมีอะไรบ้างนะ
3: ก็เหมือนเดิมครับเหมือนแกงหอยใส่พริกขี้หนูหอมกระเทียม
2: หอมกระเทียมไก่เสร็จแล้วตัวนี้ผมเรียกขออนุญาตเรียกว่าพริกแกงแล้วกันนะ
3: พริกแกง
2: พริกแกงเสร็จแล้วที่ผมตั้งกระทะแล้วพี่ใส่อะไรก่อนแบบแรก
3: ใส่น้ำมันอันนี้ก็ใส่พริกแกง
2: อารมณ์นี้จริงอารมณ์แบบผัดเผ็ดนะเนี่ยผัดเผ็ด
3: ใช่ครับมันจะได้ความหอมถ้าเราผัดถ้าไม่ผัดมันจะไม่ค่อยหอมคราวนี้ใส่เนื้อไก่
2: เวลาผมนึกถึงแจ่วผมจะชอบไปนึกถึงแบบน้ำจิ้มหรืออะไรเงี้ยจริงไม่ใช่มันคือแบบชื่ออาหารเลย
3: ครับผม
2: ใบมะกรูด
3: แล้วก็ตะไคร
2: ้ตะไคร้ข่า
3: ปลานะครับคราวนี
2: ้โอ้โหนี่ดีเด็ดเนื้อปลาสับใส่มะเขือด้วย
3: ครับ
2: พี่เขาหั่นมะเขือแช่น้ำไว้มะเขือเปาะ
3: เพื่อไม่ให้มะเขือดำต่อด้วยน้ำข้าว
2: อันนี้คือน้ำข้าวก็คือเอาตัวข้าวข้าวสารน่ะไปแช่
3: ที่เราหุงข้าว
2: อ๋อที่เราเช็ด
3: ข้าวเช็ดน้ำ
2: เช็ดน้ำเราเอาน้ำข้าวมาโหอันนี้มะเขือเปาะนะ
3: พอมะเขือเริ่มอ่อนแล้วก็จะใส่ลำดางแก้ว
2: มะเขือเทศมะเขือส้ม
3: อันนี้คือลำดาง
2: คือมะเขือเปาะ
3: มะเขือเปาะ
2: ถ้ามันลำดางแก้วคือมะเขือส้ม
3: แล้วก็จะบีบๆใส่ไปเลย
2: อันนี้คือให้เปรี้ยว
3: ให้เปรี้ยวกลม
2: ๆพอเดือดแล้วก็ใส่ใบแมงลักเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมครับผมอ่ะ

0: โหอร่อยผมอยากได้ข้าวเหนียวเลยอ่ะ
1: ไม่มีเลยครับมีแต่ข้าวเจ้า
0: อร่อยมากคุณผู้ชมไก่อ่ะมันก็มีรสของมันแล้วตัวในน้ำตัวนี้จะออกรสเค็มที่ได้จากปลาร้ามันจะเป็นเค็มนัวมันจะไม่ใช่เค็มแหลมแล้วมันจะมีเครื่องสมุนไพรที่ให้รสเผ็ดร้อนแต่ว่าคือผมอธิบายไม่ถูกจริงคุณผู้ชมมันเป็นรสชาติที่เรียกว่าออกเค็มนะแต่เป็นเค็มที่อร่อยอ่ะเค็มที่อยากกินเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วเนื้อไก่พอเอาไปย่างปุ๊บแล้วมันหอมแล้วมันหนึบแล้วในไก่อ่ะมันมีรสชาติความหวานเหมือนไก่ย่างที่เราชอบมันมีทั้งกลิ่นความหอมแล้วมาเจอกับเครื่องสมุนไพรต่างๆยังกินน้ำลายอยู่เลยอ่ะอร่อยจริงต้องมีข้าวเหนียวนะปั้นจิ้มนะสุดยอดเลยอ่ะพี่วุฒิจานนี้เด็ดมากอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับวันนี้ผมเลือกวัตถุดิบคือไก่บ้านนะครับเพราะว่าพี่วุฒิเขาใช้ไปครึ่งตัวแล้วเหลือให้ผมครึ่งตัวพอดีครับผมก็เลยไม่ต้องซื้อครับ นะครับคุณผู้ชมก็เลยเอามาสับแบบนี้ไก่บ้านครึ่งตัวนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะเอามาทําเป็นอาหารที่มีชื่อว่าไก่รวนปลาอันดับแรกเราจะเปิดไฟนะครับตั้งกระทะเปิดไฟแล้วก็เอาเครื่องสมุนไพรลงไปคั่วแบบนี้เลยให้หอมๆนะครับนี่ข่านะครับตะไคร้ครับนำลงไปคั่วเลยพริกแห้งครับหอมแดงผมก็นำลงไปคั่วนะครับแต่หอมแดงเน้นแนะนำว่ามาบุสักนิดหนึ่งหรือว่าทุบสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นใบมะกรูดครับเอาละจะเห็นนะครับว่าเริ่มเกรียมเริ่มหอมแล้วเนาะผมจะเอาไก่ลงไปผัดด้วยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คั่วไปเลยแบบนี้ครับครับผมแล้วก็พอคั่วไปสักนิดนึงนะครับพอจะเริ่มติดกระทะนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับใส่น้ำลงไปได้เลยครับผมนี่แบบนี้ว้าวตอนแรกที่เราเอาลงไปผัดเนี่ยเพื่อมันจะช่วยลดกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมกับไก่แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเพราะว่าผมจะทำการเหมือนว่าตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้ตัวไก่เนี่ยนุ่มมากขึ้นเพราะปกติไก่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความเหนียวนะครับผมแล้วมันก็จะมีกลิ่นของสมุนไพรหรือว่ากลิ่นของไก่ที่คั่วอยู่ในกระทะอยู่ด้วยในน้ำซุปของเรามันจะทำให้น้ำเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นต้มไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำงวดนะครับเราจะมาปรุงรสกันครับใช้น้ำ

านมะพร้าวนะครับเพื่อตัดรสชาติครับน้ำมะขามเปียกนะครับออกเปรี้ยวสักหน่อยอีกและที่ขาดไม่ได้เลยวัตถุดิบหลักของที่นี่เลยก็คือน้ำปลาครับผมแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาอีกสัก1ช้อนนะครับจานนี้จะออกเค็มนำนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวตามแล้วก็มีหวานเล็กน้อยครับพอน้ำแห้งแบบนี้แล้วนะครับแปลว่าไก่นั้นน่าจะนุ่มได้ที่แล้วเครื่องปรุงก็น่าจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยผักนะครับผมจะมีผักชีนะครับวันนี้ต้นหอมครับแล้วก็ผักชีลาวนะครับผม

0: ที่เด็ดของจานนี้นะครับจะต้องบอกว่าอยู่ที่ขั้นตอนในการทำนะครับตั้งแต่การคั่วสมุนไพรให้กลิ่นหอมนะครับและการนำไก่ลงไปผัดในตอนแรกเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเหมือนกับไก่ย่างในแบบที่พี่อู๊ดแนะนำนะครับหลังจากนั้นพอใส่น้ำลงไปตุ๋นเป็นเวลานานนะครับจะทำให้เนื้อไก่นั้นเปื่อยครับแล้วสุดท้ายเราก็นำมารวนจนแห้งอีกครั้งนึงเพื่อให้มีกลิ่นของสมุนไพรหรือว่าความเข้มข้นที่เด่นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นไก่นั้นจะมีรสชาติที่จัดจ้านจากเครื่องปรุงแต่ที่เด็ดคือไก่บ้านที่มีหนังที่หนึบๆด้านนอกแต่เนื้อด้านในด้านนุ่มเพราะว่าเรานำไปตุ๋นมาแล้วบอกได้เลยว่าจานนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแน่นอนครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของผมมากที่ได้มารู้จักอาหารของชาวขมุนะครับถือว่าเป็นชาติพันธุ์นึงที่มีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจและอาหารของที่นี่นะครับมีเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องวิธีการทำวิธีการหาวัตถุดิบและก็วิธีการปรุงด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกที่นึงที่ผมประทับใจมากๆเลยครับวันนี้หนูสนุกไหมครับวันนี้หนูทั้งจับหอยจับปูสปาโคดโอ้โหเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า Food Work จะพาคุณไปตามหาวัตถุดิบแล้วก็ไปสนุกกับอาหารที่ไหนกันอีกครับผมครับมาแล้วคุณผู้ชมก็ถือโอกาสเล่นน้ำไปด้วยเพราะน้ำเย็นมาก
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
1: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
4: จำปาดะเขาเรียกว่าอักลักษณ์ของสตูลนะ
5: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
6: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินจะเสียเลยไม่ต้องชอบ
3: ติดตามได้ในรายการคุกเคาน์เตอร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
7: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
8: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
7: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
8: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
9: ตัวหนึ่งเกือบ700บาทค่ะ
7: จะตั้ง700บาททุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
10: ผู้ชิเซนเซทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
11: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
12: あの下にあるこのสบาย
13: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรๆก็สบายเกินไป
10: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธภาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
1: ชีวิตจริงคุณไม่ได้มีทางเลือกแบบนี้
14: ใช่ครับ
15: ผมเลยรักกองทุนประกันสังคมซะจริงเลย
16: แต่ถ้าเราดูข้าวไข่เจียวมันสะท้อนประกันสังคมนะคือมันเป็นสวัสดิการที่มีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีแต่มันก็ทำให้เรารอดตาย
17: แล้วเราเลือกเมนูได้ไหมให้กับอนาคตประกันสังคม
16: โอ้ยอันนี้เหมือนประกันสังคมมากขึ้นแล้วนะกินหลากหลายแล้ว
18: กินหลากหลาย
16: ตึกไหน
18: แต่ว่า
16: เมนูไหนเป็นตึกสกายไนครับ
18: น่าจะไม่มี เพราะว่าสกายไนน่าจะต้องเป็นจานล้างๆว่างๆ
1: สว
18: บั
1: ตร
18: ประ
1: ท้วงค่ะ
18: คือวันที่27

0: กันยายนนี้
1: มีอะไรครับ
0: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์หน้าแล้ว
1: โอ้โหเงียบมากเลยครับผมแบบมีจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเหรอครับ
3: ปรุงประเด็นเป็นอาหารกับฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อปวันอาทิตย์นี้ 11:30 นนะคะ
4: การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
5: เดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง
4: 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: นี่คือประวัติศาสตร์ใหม่ในการทำเค้ก
2: ดูให้รู้รู้ให้ลึกกว่านี้มาชวนคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เค้กจะไม่ทำจากนมเนยไข่กินยังไงก็ไม่มีวันแพ้กินแล้วไม่รู้สึกบาปว่าอ้วนแน่ผู้ชายคนนี้ทำได้
3: นี่ก็คือนะฮะเลเซ่นบัตเตอร์แซนที่ญี่ปุ่นกำลังดังมาก
4: โอ้อร่อยมาก
5: ที่เจ๋งคือนะได้ทั้งโปรตีนและได้ทั้งใยอาหารแต่เป็นขนมอ่ะนี่ก็คือนะฮะโอมไลซ์ที่ไม่ใช้ไข่อร่อยมากคนที่แพ้ไข่คนที่แพ้เนยแพ้นมกินได้หมดเลย
3: อันนี้ก็นะคิดคนพิเศษนะผมตั้งชื่อว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นคุณหมอทางอาหารถ้าอร่อยแล้วก็จะกินได้นานต่อเนื่องด้วยเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่กินได้ซึ่งตรงนี้จะไม่มีน้ำตาลด้วยนะ
6: เค้กเนี่ยนะธรรมดาเป็นถ้าไม่มีนมไม่มีแป้งสาลีแล้วก็ไม่มีไข่เนี่ยมันจะอร่อยได้ไงมันยากมากดูอย่างนี้นะเชฟมือดังระดับโลกอ่ะได้เห็นนะไม่เชื่อว่าไม่ใช้ไข่ไม่เชื่อว่าไม่ใช้แป้งสาลีทำได้ยังไงแล้วออกมาสวยขนาดนี้เฮ้ยทำได้ยังไง
2: ตามฟูจิเซนเซไปเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยกันค่ะ
4: ไม่อร่อยมาก
5: อันนี้ดาราก็ซื้อกินนักกีฬาก็มาซื้อกินเพราะอะไรครับเวลากินเนี่ยไม่รู้สึก
3: ความอร่อยคือต้องอร่อยแล้วทุกคนต้องกินได้ด้วยไม่ใช่ว่าอร่อยแค่คนส่วนหนึ่งทุกคนต้องกินได้
2: จนทำให้อดกินของอร่อยๆไปหลายอย่างต้องตามฟูจิเซนเซไป2ร้านที่น่าสนใจในโตเกียวกันค่ะเพราะเขาพยายามคิดทำให้เด็กๆที่แพ้นมเนยได้กินอาหารอร่อยๆได้แบบที่คนอื่นเขากินกันเอ๊ะทำได้ยังไงตามไปที่ร้านแรกกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้จะมาเจอกับอาหารที่อร่อยและต้องดีต่อสุขภาพนะธรรมดาอร่อยจะไม่ดีต่อสุขภาพเราพูดถึงเนยครับเนยใช้ได้หลายอย่างมีทั้งเนยแท้เนยเทียมแต่มีเนยใหม่ที่ยังไม่คือมีใครเคยทำมาได้นั่นคือเนยฟูจิฮารุมีรสชาติที่ดีหลายรสชาติและดีต่อสุขภาพเป็นไม่ได้เลยข้างในครับไปดูกัน
7: โอ้
8: こんにちは
3: こんにちはよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。ありがとうございます。
3: นี่คือเชฟที่คิดค้นเกี่ยวเรื่องเนยซึ่งยังไม่เคยมีที่ไหนในโลกครับあのバター見せてもら
8: います。おお。早速バター。
3: ディレイディレイディレイ。
8: ちゃんとこういう感じなので

0: ですか。
1: はいはい、どうぞどうぞ。
2: はい、味変เนยใหม่ดูธรรมดานะฮะแต่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ไม่ใช่เนยเทียมและไม่ใช่เนยแท้แล้วมันเนยอะไรคุณนั่นตื่นทำไมสิครับ
0: คือฟูจิฮารุบัตเตอร์บุคคลนาม
2: ชื่อเนยฟูจิฮารุบัตเตอร์บอกว่าทำจากนมถั่วเหลืองรู้ไหมครับว่าเนยเนี่ยถูกสร้างมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนส่วนเนยเทียมถูกสร้างมาเมื่อ153ปีก่อนที่ผ่านมาไม่มีใครเคยเปลี่ยนเนยเลยอาหารถูกเปลี่ยนไปแต่วัตถุดิบที่เป็นเนยไม่เคยถูกเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่แค่นี้มีอย่างอื่นอีกเหรอขอดูสิแน่นอนจะเอาเนยใช่ไ
0: หมใ
2: ช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
3: พอพูดว่าเนยเราก็คิดถึงก้อนสีขาวๆเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่ค่ะมาดูกันว่าเนยที่นี่จะมีกี่สีกันคะ
2: นี่คือเนยลูกเกดเหรอเฮ้ยมีเนยลูกเกดด้วย
0: เฮ้ยこれラズベリー
2: ラズベリーเนยラズベリーรสชาติยังไง
0: ช็อกโกแลต
2: ฮะ
0: とカカオ
2: นี่มันขนมนะเนยขนมช็อกโกแลต
0: ปูร์とシナモンのバター
2: เนยแอปเปิ้ลซินนามอน
0: でこれがカレーとマスタードを練り込んだバター
2: และนี่คือเนยแกงกะหรี่
0: これは日本の発酵食品の麹と黒胡椒ですね。
2: นี่คือเนย麹、เนยจุลินทรีย์ญี่ปุ่น。
0: で、これガーリックとハーブが練り込まれた。まずここで6、7種類ぐらい。まずはい。
2: และนี่ก็คือガーリックกับสมุนไพร。ท่านบอกนะครับเป็นไอเดียใหม่ก็คือถ้าเราอยากกินขนมปังทาเนยทาแยมทานู่นทานี่นะเหมือนรสสังขยาแต่นี่ก็คือเอามาทาขนมปังเลยเป็นรสชาติต่างๆได้เลยนะฮะซึ่งมีหลายรสชาติอันนี้มาทาขนมปังแล้วกินได้เลยแล้วดีต่อสุขภาพไม่ต้องกลัวแพ้นมด้วยมีข้อดีกันนะฮะมาทาปุ๊บเนี่ยมันจะละลายเข้าในร่างกายได้เร็วกว่าก็คือ31องศาจะละลายเร็วกว่าถ้าเป็นเนยธรรมดาจะละลายประมาณ35องศาซึ่งละลายเร็วกว่าย่อมทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้คือใส่สีเคมีหรือเปล่าถามเลยท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นสีธรรมชาติทุกอย่างไม่มีการใส่สีเคมีเลยมีหลายรสชาติมากจะเริ่มกินอะไรต้องเริ่มกินจากเอาแบบไม่มีรสชาติดีกว่าและเป็นเนยที่หลายคนยังไม่เคยได้กินนะครับเขาบอกว่าละลายได้เร็วกว่าเนยธรรมดาด้วยครับมันละลายแล้วไม่มีรสชาติมันธรรมดาธรรมดาครับมาดูตัวนี้นี่คือกระเทียมสมุนไพรจะลองกินดูครับโอ้มันละลายเลยอะจะไม่ใช อ๋อรู้แล้วเอามาปรุงกับอาหารแล้วก็กินได้เลยมันก็คือเครื่องปรุงชนิดนึงแล้วเป็นเนยไปด้วยในตัวเลยมีความเค็มมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสมุนไพรอ่ะอันนี้ก็คือจุลินทรีย์ญี่ปุ่นซึ่งกินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ใส่พริกไทยดำวันนี้อร่อยกว่ามันอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอ่ะมันเริ่มเป็นขนมอ่ะคนที่แพ้นมเนี่ยกินได้เลยอันที่3
0: คาเรมัสตาร์ด
2: โอ้เป็นรสชาติแกงกะหรี่มัสตาร์ดบอกว่านี่คือสีธรรมชาติด้วยนะครับแกงกะหรี่ชัดๆปรุงอาหารได้สบายเลยอ่ะไม่ต้องมาใส่แกงใส่นู่นใส่นี่แล้วมันมีความมันอยู่ธรรมชาติด้วยและต่อไปนี้จะเริ่มเป็นขนมของหวานนะนี่ก็คือเอาไว้ทําเป็นของหวาน
0: แอปเปิลとシナモン日本のフレッシュの長野のリンゴを剥いて自分でそれをシナモンで炒めたものをバター全部すべて手作りで
2: ไม่เคยกินเนยที่มีซินนามอนแอปเปิ้ลอร่อยขึ้นเรื่อยๆอ่ะมีรสมันๆเค็มๆแล้วไม่เลี่ยนถ้าเป็นเนยกินเยอะๆอาจจะเลี่ยนเนาะ
0: ช็อกโกแลต
2: นี่คือโกโก้ที่เป็นเนยซึ่งไม่มีการใช้นมเลยจริงๆก็ทำยากแต่ท่านบอกว่าทำสำเร็จแล้วนะให้เราลองกินดูโอ้มันกลายเป็นขนมไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นเหมือนไอศครีมรสชาติเหมือนไอติมแบบมัน
0: แต่ไม่ใช่รสชาติ一切使ってないです
2: และไม่พอนะครับผมกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความหวานถูกไหมฮะไอหวานเนี่ยจะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพไหมบอกว่าไม่ใช้น้ำตาลแต่ใช้น้ำตาลที่จากมาจากตะบองเพชรทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นสูงครับทำให้นะฮะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะดีต่อสุขภาพด้วยโหนี่อร่อยมากเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเลยเหมือนกินผลไม้ยังไงอย่างนั้นเลย
0: これはレーズンバターサンドあじゃレーズンバター
2: และนี่ก็คือนะเป็นลูกเกดซึ่งมีความหวานธรรมดาแล้วจะเป็นลูกเกดไวน์ใช่ไหมแต่นี่เป็นลูกเกดที่นะใช้น้ำตาลพิเศษอีกซึ่งดีต่อสุขภาพแล้วไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งขึ้นสูงมันไม่แตกต่างหรือว่ามันอร่อยกว่าด้วยซ้ำไปอ่ะ
3: นี่ยังไม่ได้นำไปใช้ปรุงอาหารก็ชิมกันอร่อยแล้วนะคะแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองทีมงานเองก็ได้ชิมด้วยถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการกินเนยเลยนะคะเพราะมีทั้งรสชาติและกลิ่นน่าสนใจมากค่ะและก็มีรสชาติใหม่มาเรื่อยๆนะคะ

0: นี่ก็คือนะฮะโอมไลซ์ที่ไม่ใช้ไข่แล้วก็ใช้เนยของฟูจิฮารุบัตเตอร์ทั้งหมดนี้นะฮะต้องผ่านการคิดค้นวิจัยมานะครับก็คือเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งศิลปะและเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลองกินดูผมจะกินส่วนที่เป็นไข่นะครับที่ทำจากฟองเต้าหู้จริงๆแล้วไม่ใช่ไข่อร่อยมากคนที่แพ้ไข่คนที่แพ้เนยแพ้นมกินได้หมดเลยรสชาติเนี่ยรสชาติไข่ไหมอาจจะไม่เหมือนไข่แต่ทั้งหมดกลมกล่อมมันเหมือนเป็นรสชาติใหม่ขึ้นมาครับความนิ่มความนุ่มเหมือนไข่แต่รสชาติอาจจะต่างกันนิดหน่อย
1: มิติใหม่อีกแล้วนะคะข้าวหน้าไข่ข้นที่ไม่ใช้ไข่แถมรสชาติและสัมผัสก็คล้ายไข่จริงๆเอามากๆดีงามที่สุดค่ะมาถึงเมนูถัดไปเชฟมาเสิร์ฟเองเลยค่ะ
2: これがフルーツタルトとこれがさっきのレーズンサンドになります。特徴はもちろん乳製品小麦。
0: ขนมธรรมดาแล้วคุณรู้ไหมว่ากินแล้วจะขาดสารอาหารนะครับเพราะมีแต่แป้งแล้วก็มีน้ำตาลแต่นี่มีทั้งโปรตีนและมีทั้งใยอาหารกินแล้วดีต่อสุขภาพแล้วขับถ่ายได้ดีด้วยมันคือเต้าหู้ครับฟองเต้าหู้แล้วทำให้มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเค้กคุกกี้อะไรประมาณนั้นฮะแล้วไม่พอยังมีข้อดีครับไม่ใส่อะไรบ้างซาโต้ไฮเทนไน
2: ซ์ไฮเทนไน
0: ซ์ไม่มีน้ำตาลโอเค
2: คุมุกิมไฮเทนไน
0: ซ์ไม่มีแป้งสาลี
2: ทามาโกะมไฮเทน
0: ไม่ใส่ไข
2: ่乳製品ไ
0: ม่ใส่นม
2: ไฮで食物繊維が豊富でタンパク質を足す
0: มีโปรตีน
2: ダイヤカンなく食べる美味しい
0: แล้วก็ไม่รู้สึกบาปกินแล้วยังสบายเลยนี่ก็คือนะฮะเลเซ่นบัตเตอร์แซนที่ญี่ปุ่นกำลังดังมากลองกินดูครับโอ้กินโดยไม่ต้องรู้สึกบาปนะฮะอร่อยมากที่เจ๋งคือนะได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งใยอาหารแต่เป็นขนมอ่ะ
2: さきほどこれはあれですけどさきほど認知症の時の
0: ในวัยของผู้สูงวัยนะครับจะมีโรคที่ชื่อว่าซาร์โคพีเนียคือโรคที่ยิ่งออกกำลังกายยิ่งทำให้กล้ามเนื้อลดลงพนาของพวกเราเนี่ยยิ่งออกกำลังกายยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ากินพวกนี้เป็นการเสริมโปรตีนและเสริมใยอาหารทำให้คนชรามีสุขภาพที่ดีและได้กินขนมด้วยคิดถึงขนาดนี้เลยอ่ะ
1: และเมนูสุดท้ายก็คือทาร์ตผลไม้ค่ะทาร์ตผลไม้อย่างไรไม่ใช้เนยนมแป้งและไข่อีกเช่นกัน
0: อันนี้ก็นะฮะคิดคนพิเศษนะเป็นนักวิจัยผมตั้งชื่อว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นคุณหมอทางอาหารนะคืออร่อยแล้วถ้าอร่อยทาร์ตเนี่ยนะจะต้องใช้ไข่ใช้แป้งใช้เนยใช้อะไรต่างๆนะอยู่ในนี้ของที่นี่ไม่ใช้เลยซึ่งใช้โคยะโดฮุนะคือเต้าหู้โคยะจะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งขึ้นช้าด้วยดีหมดเลยนะแล้วก็อร่อยและกรอบด้วย
1: ร้านนี้ไม่ใช่มีแค่เมนูพิเศษแบบนี้นะคะแต่ว่าทำขึ้นมาเพื่อทำให้คนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่ต้องควบคุมอาหารสามารถกินอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปโดยใช้วัตถุดิบทดแทนที่เป็นมิตรกับทุกโรคค่ะ
0: ร้านนี้เป็นร้านครับสามารถสั่งตามที่ต้องการสั่งแต่คนที่มาเป็นใครบ้างครับโรคไตนะธรรมดาโรคไตต้องมีการกินนู่นกินนี่ไม่ได้นะครับแล้วก็เบาหวานแล้วก็มะเร็งแล้วก็โรคจะมีจุลินทรีย์ในท้องน้อยก็คือกินพวกกลูเตนไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือโรคแพ้อาหารแพ้อาหารก็มีหลายอย่างนะครับแพ้นมแพ้แป้งแพ้อาหารทะเลแล้วก็คนท้องบางคนเนี่ยเป็นท้องแล้วก็เป็นเบาหวานก็มีนักกีฬาก็มานะฮะนักกล้ามก็มาคนที่ลดน้ำหนักก็มาครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ต้องการมาที่นี่เพราะฉะนั้นการมาที่ต้องมีการจองเท่านั้น
1: เนยที่เชฟคิดขึ้นมาใช้ชื่อเชฟเป็นชื่อเนยกันไปเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักๆที่นำมาทำเนยที่ทุกคนกินได้ก็คือข้าวถั่วเหลืองถั่วอัลมอนด์และน้ำมันมะพร้าวแถมยังได้จดสิทธิบัตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
3: ดูให้รู้
1: ต่อไปค่ะใครชอบกินเค้กแต่ไม่อยากกินแบบรู้สึกบาปเพราะฉันจะต้องอ้วนแน่ๆตามฟูจิเซนเซไปร้านต่อไปนี้กันเลยค่ะ
0: เพื่อนๆลองกินกันดูครับว่าเค้กเนี่ยนะธรรมดาเป็นถ้าไม่มีนมไม่มีแป้งสาลีแล้วก็ไม่มีไข่เนี่ยมันจะอร่อยได้ไงมันยากมากแต่ก็ท่านบอกว่ายังไงก็อยากจะทำนะครับถ้าบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่

0: ได้ก็ไม่ทำแต่นี่คือฉันจะทำให้ได้และต้องอร่อยให้ได้รู้ไหมว่าทำเค้กที่แบบไม่มีนมกับไข่เนี่ยจะทำให้อร่อยเนี่ยใช้เวลา3ปีในช่วงนั้นลองดูดิอดทนที่จะไม่ขายอ่ะนานมากนะ3ปี
1: ร้านเค้กร้านนี้เล็กมากๆค่ะการพูดคุยก็จะลำบากนิดนึงแต่ทางเจ้าของร้านก็โชว์ฝีมือทำเค้กให้เราดูแบบเห็นกันชัดๆค่ะ
0: どの材料ですか。
2: そうですね。一番そのうちで主軸になりやすい。
0: นี่คือนมถั่วเหลืองและนี่ก็คือน้ำตาลของอ้อยซึ่งไม่มีการขัดขาวและนี่ก็คือผงแอลมอนด์แล้วก็นี่ก็คือแป้งของข้าวเจ้าดูง่ายๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วการผสมต้องเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทำไมกันถึงออกมาอร่อยยากครับ
2: มันそうですね。ここの数字の
0: คำถามว่าเอามาทำขนมอย่างอื่นได้ไหมนะครับเป็นไปได้หมดก็คือที่ผ่านมายังไม่เคยคิดเลยว่าทำเค้กได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องมาผสมกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งต้องใช้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไม่งั้นมันจะออกมาได้ยากครับ
2: มันนักนักหักเกณฑ์ว่าได้ยังไงですよねやっぱり足し算の世界に
0: แนะนำแบบนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้กับผสมตัวนี้มันเป็นของใหม่มันเป็นการผสมใหม่ซึ่งออกมาเป็นวัตถุที่หน้าตาแบบใหม่ซึ่งไม่ได้ง่ายๆเลยครับไม่ยากมากครับ
2: 例えばじゃあ日本におけるヴィーガン人口とかもうそのデータも
0: ในญี่ปุ่นมีประชากร100ล้านคนน่ะคนที่แพ้พวกอาหารต่างๆแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆประมาณ 30% ครับแล้วบวกกับคนที่เป็นวีแกนก็คือไม่กินเนื้อสัตว์บวกอีก 6% ก็คือ 36% เยอะมากนะครับ
2: นับ10 の10でやるのはきついからこれで
0: แอบถามมาบอกว่าได้ไอเดียจากไหนคือว่าได้ไอเดียจากอาหารสัตว์อาหารสุนัขเพราะอาหารสุนัขเนี่ยบางทีห้ามใส่อย่างอื่นบางทีก็ไอเดียจากตรงนั้นก็มี
1: คนจะคิดออกมองอะไรก็เป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นไปได้จริงๆด้วยค่ะ

0: ใช้เวลาที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์การทำเค้กเนี่ย400ปีคนที่ทำเค้กมีกี่คนในทั่วโลกมีเยอะแยะมากมายแต่ใครบ้างที่ทำแบบไม่ใช้นมไม่ใช้ไข่และไม่ใช้แป้งสาลีเนี่ยยากมากๆพอทำดูท่านบอกว่ารู้เลยว่าเหตุผลที่ถ้าไม่ใช้จะไม่อร่อยแต่กว่าจะมาเจอตรงนี้ได้คือเรื่องที่ยากมากอย่างนี้นะเชฟมือดังระดับโลกได้เห็นนะไม่เชื่อว่าไม่ใช้ไข่ไม่เชื่อว่าไม่ใช้แป้งอะไรทำได้ยังไงแล้วออกมาสวยขนาดนี้เฮ้ยทำได้ยังไงจนรู้เลยว่าอ๋อไอความละเอียดของความเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่ฉันจะทำให้ได้ฉันจะหาคำตอบให้ได้ฉันจะทำให้อร่อยจนได้เนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์ใหม่ในการทำเค้ก
1: จะว่าไปแล้วสูตรการทำเค้กแบบกินแล้วคลีนรักสุขภาพไม่ใช้เนยหรือแป้งก็มีอยู่เยอะแยะในวงการอาหารทุกวันนี้นะคะแต่สำหรับร้านนี้แนวคิดในการทำเค้กที่ใครๆก็กินได้มาจากลูกค้าตัวน้อยเหล่านี้ค่ะ
0: あのどあアレルギーなんですか？
2: そうです。
0: 卵か何かのアレルギーですか？
3: 卵と牛乳と
0: 山芋。あ、そうなんですか。น้องบอกว่านะครับเป็นเค้กที่เป็นไข่แล้วก็นมแล้วก็มันเนี่ยนะฮะกินไม่ได้แล้วดีใจมากที่ได้กินเค้กที่ทำให้นะครับจะเค้กอันนี้このケーキは食べれる。
2: このケーキは食べれる。いつも買いに
0: 来てます。อ๋อครับเค้กนี้ก็นะฮะเป็นเค้กที่กินได้เพราะว่าไม่มีนมแล้วก็ไม่มีนะฮะแป้งสาลีดีมากเลยครับ
4: いやうちはうちのお店って動物性不使用だからやっぱり卵とか乳とか
0: ท่านบอกว่านะครับเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยที่เมื่อเห็นเด็กมานะฮะคนที่เป็นภูมิแพ้นะไม่ใช่ว่าเด็กคนเดียวนะคนทั่วโลกอ่ะที่แพ้ก็คือนมกับไข่เนี่ยเยอะมากเลยนะฮะลองคิดดูครับว่าเด็กคนเดียวที่ไม่สามารถกินเค้กได้นะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอดนะไม่กล้ากินเค้กต่อหน้าเด็กเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยนะความอร่อยคือต้องอร่อยแล้วทุกคนต้องกินได้ด้วยไม่ใช่ว่าอร่อยแค่คนส่วนหนึ่งทุกคนต้องกินได้บางทีอร่อยแต่คนนี้กินไม่ได้อร่อยแต่คนนี้ไม่ได้มันไม่ได้ส่งความสุขที่แท้จริงส่งความสุขที่แท้จริงต้องอร่อยด้วยทุกคนต้องกินได้ด้วยครับ
1: ฟังมาถึงคำนี้ก็ต้องลองชิมกันดูสิคะเพราะว่าคนปกติที่กินเค้กทั่วไปได้พอต้องมากินเค้กพิเศษไม่ใส่ไข่เนยและแป้งสาลีแบบนี้จะใช่รสชาติที่คุ้นเคยไหมนะ
0: เค้กของญี่ปุ่นมันอร่อยนุ่มอยู่แล้วแต่มันจะอร่อยเท่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเนื้อเค้กกับครีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้นมแป้งสาลีไข่นะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนะฮะถ้าไม่ใช้จะทำได้ยังไงนี่คือผลึกของความพยายามเลย
1: การทดลองที่ได้ออกมานี้ได้คำจำกัดความมาว่าเค้กคือวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะคือการทำปฏิกิริยาของวัตถุดิบหลายๆอย่างมาค่ะฟูจิเซนเซจะเป็นตัวแทนชิมให้ค่ะ
0: ไม่อร่อยมากไม่ใส่เนยไม่ใส่นมไม่ใส่แป้งสาลีไม่ใส่ไข่มันเป็นการเกิดขึ้นใหม่กำเนิดใหม่เกิดมาเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเกิดมาไม่เคยกินแล้วมันอร่อยได้ด้วยและนี่ก็คือเค้กอนาคตตั้งชื่อใหม่ได้ด้วยนะเค้กอนาคตเลยสีสวยนะฮะอร่อยมากเขาบอกว่าจะมีคัสตาร์ดอยู่ข้างในแต่ไม่ต้องใช้คัสตาร์ดใช้วิทยาศาสตร์มีการผสมกันนะครับทำให้อร่อยแบบนี้ได้ข้างล่างมันเป็นทาร์ตโตนะก็คือทาร์ตโตเนี่ยเป็นทาร์ตแหละทาร์ตไข่ที่บอกอร่อยเนี่ยทาร์ตไข่ธรรมดาต้องใช้เนยใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช้เนยเป็นทาร์ตออกมาได้ไอ้คุกกี้เนี่ยตรงทาร์ตพวกนี้ธรรมดาต้องใช้นะอย่าตะโกนว่าอร่อยเดี๋ยวร้านจะตกใจ
1: มาถึงชิ้นต่อไปค่ะ
0: และรู้ไหมครับวันนี้นะฮะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าด้วยนะครับแล้วก็ท่านบอกว่านะครับอันนี้คนที่มาซื้อกินเนี่ยดาราก็ซื้อกินนักกีฬาก็มาซื้อกินเพราะอะไรครับเวลากินเนี่ยไม่รู้สึกบาปไม่รู้สึกบาปไม่รู้สึกบาป
4: 授乳中の方とか妊婦さんとかもやっぱ
0: りแล้วไม่พอนะเป็นกลูเตนฟรีคนที่ท้องคนที่แพ้กลูเตนกินขนมปังอะไรเนี่ยมีกลูเตนไม่ดีเนี่ยฟรีไม่มีกลูเตนด้วย
4: เค้ก屋さんってやっぱり
0: แต่มีอยู่ครั้งนึงวันนั้นจะเลิกได้รับจดหมายจากน้องๆว่าเกิดมาได้กินเค้กที่อร่อยขนาดนี้ฉันรู้สึกประทับใจมากตั้งแต่นั้นมาท่านเลิกไม่ได้ไม่อยากเลิก
4: นี่มาだからねみんながそうやってたたいてくれるなんて
0: ท่านดีใจมาก
4: ฮี
0: โร่เลยมีคนเรียกว่าฮีโร่ครับเพราะที่ผ่านมาเป็นนักวิจัยอยู่ในห้องวิจัยไม่เคยได้รับการชมวันนี้ได้รับการชมรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากครับ
1: คำชมนี้ไม่ได้มาจากช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะแต่มาเป็นรูปธรรมจับต้องได้กันเลยจะไม่ให้ปลื้มยังไงไหวคะดังนั้น3ปีที่ใช้เวลาไปกับการคิดค้นเค้กที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการเค้กก็นับว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ
5: ここ、このケーキは美味しいですか？
6: このケーキ美味しいよね。
5: 何回か食べてるんですね。好きなのはどんなケーキですか？
7: マミハデスバッテケ
8: ーブルテケーキ、バースデーケーキを食べたのね、ここでね。ショートケーキ、ストロベリーショートケーキを。
0: で、このケーキの特別なのはビーガンとかですか？アレルギーですか？
8: 卵アレルギーがあるので、どこのケーキも食べれなくて、ただここのはビーガンじゃない方でも美味しくね、いただけるケーキで。
0: 普段は食べれないからこのケーキ食べれることはどんな感じですか？
8: Happy to have this cake。ね、嬉しいよね。
5: お母さんの手にはどうですか？
8: そう、ショーウィン、そのこのね、ショーケースに入ってるところから選ぶことっていうのが彼女はできないので、なので卵が入ってるので、じゃあこれしかないねっていう状態なんですけど、ここだとここからどれにしようかなって自分で選べるのがすごく嬉しくて、いつもここに来るたびにこうニコニコしながら選んでる姿がこっちも見ててすごく嬉しいです。
0: 何を買われたんですか？
9: ケーキ。
0: はい。どんなもの？
9: はい。ストロベリーとモンブラン。
0: はい。あ、そうですか。はい。どんなどうやって知ったんですか？ここはどのように有名ですか？
9: 近くに住んでるんですよ。
0: はいはい。
9: それでここはあんまり来なかったんだけど、
0: はい、
9: 今日歩いてて、
0: はい、
9: ちょっと裏見てみようと、
0: はい、ここはなんかケーキは特別なんですか？
9: ケーキは美味しいですよね。
0: なんかミルク使わない、小麦使わない。
9: なんかそうらしいですね。はい。はい

0: もうここがもうこんなちっちゃいな店だけど有名なんですね。
1: ああ、結構美味しいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: どうも。
0: どうも。めでちゃいまーね、
1: ありがとう。
0: เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับยังมีคนที่ร้านอาหารต่างๆที่ทำให้สำหรับคนที่แพ้อาหารเนี่ยเยอะไหมบอกว่ายังไม่เยอะแต่ตอนนี้ประเทศหรือรัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะรณรงค์ให้ร่วมมือกันทำก็เริ่มมีนะร้านอาหารหรือคอร์เนอร์ของในซูเปอร์มาร์เก็ตมีการทำคอร์เนอร์พิเศษสำหรับคนที่แพ้อาหารมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเพิ่มขึ้น
2: เชฟทั้งหลายที่มีมากมายในโลกนี้ที่พยายามคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพมีความสุขกับการกินได้มากยิ่งขึ้นนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยอย่างนี้ไม่พอแล้วต้องดีต่อสุขภาพด้วยถ้าดีต่อสุขภาพแต่ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ดีสิแล้วหาซื้อที่ไหนบอกไม่มีขายถ้าอยากกินต้องไปกินที่กุมมะนะครับไม่มีขาย
3: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตถะภะคะวะโตปุพพะกะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสีสันวาไรตี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับพวกเราสองสาวกันได้เลยเอาหลายๆคนคิดถึงคุณกระต๊อบ
1: ค
0: ุณกระต๊อบช่วงนี้นะคะกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนไม่สบายไม่สบายนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมมีปัญหากับโพรงจมูกเล็กน้อยเอาส่งกำลังใจกับคุณกระต๊อบกันด้วยนะคะ
1: แล้วก็ทักทายหลายท่านนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราในคอมเมนต์นะบางคนบอกว่าน่ารับประทานมากทุกเมนูเลยบางคนเอ็นดูเด็กน้อยเมื่อสักครู่นะคะแหมจะหลับกี่โมง
0: นี่พี่แอ๋วส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะทิ้งเด็กน้อยไว้ลำพังอันตรายนะมีคุณครูอยู่ค่ะไม่งั้นไม่มีใครจะถ่ายคลิป
1: ถูกต้องคุณครูก็ดูแลอยู่แต่คุณครูให้โอกาสด
0: ู
1: ซิว่าจะไปได้ถึงไหนนะมาดูสีสันวันนี้พาคุณผู้ชมจะไปทัวร์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะงานแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมไบรท์ลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ก็จัดที่อื่นไม่ได้ต้องจัดที่ลพบุรีนั่นแหละค่ะก็พาไปปั่นจักรยานนะคะงานนี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดานอกจากออกกำลังกายวิวยังสวยชนะเลิศด้วยค่ะมาดูกันค่ะโอ้โหคนเพียบเลยนะสองล้อคู่ใจนะคะก็พากันมาร่วมกิจกรรมไบรท์ลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026จัดขึ้นบริเวณลานประติมากรรมหาดทรายเทียมอ่างซับเหล็กจังหวัดลพบุรีค่ะก็มีนักปั่นจากทั่วประเทศรวมกว่า600คันนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คนงานนี้มีเส้นทางให้เลือก2ระยะค่ะทั้งลาลี่40กิโลเมตรแล้วก็80กิโลเมตรใครอยากปั่นแบบสบายๆหรือว่าอยากจะท้าทายตัวเองก็เลือกเส้นทางได้ตามถนัดเลยค่ะ
0: มีระยะ40เมตรไหมคะอ๋อไม่มีมี40กิโลเมตร
1: ก็ถึงแล้วนะคุณพี่
0: นั่นน่ะสิเอาความน่าสนใจของงานนี้ไม่ได้อยู่แค่การแข่งขันค่ะมีการออกแบบเส้นทางให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวของลพบุรีไปพร้อมกันโดยเฉพาะบริเวณอ่างซับเหล็กมีทั้งภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำบรรยากาศก็เปิดโล่งเหมาะอย่างยิ่งกับการปั่นจักรยานแล้วก็ชมวิวไปตลอดเส้นทางเลยค่ะ
1: เส้นทางของทั้ง2ระยะนะคะมีความแตกต่างกันค่ะทั้งในเรื่องของระยะทางแล้วก็สภาพภูมิอากาศด้วยก็ทำให้นักปั่นนะคะจะได้สัมผัสกับความท้าทายที่หลากหลายขณะเดียวกันก็ชมบรรยากาศธรรมชาติของจังหวัดลพบุรีค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดเองเพราะว่านอกจากจะชวนคนมาออกกำลังกายแล้วก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ทั้งเรื่องของที่พักนะร้านอาหารการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของลพบุรีแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดในมุมของเมืองที่มีทั้งธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมสำหรับกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพค่ะ
1: เรียกว่าไบรท์ลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026นะคุณผู้ชมใครไปมาก็จะรับรู้ได้เลยนะคะว่าช่วยเปิดมุมมองของจังหวัดลพบุรีผ่านการปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สร้างรายได้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะนี่แหละปั่นจักรยานจากที่ลพบุรีพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่เบตงจังหวัดยะลากันหน่อยค่ะก็ช่วงนี้เขาคึกคักไปด้วยขบวนสกูตเตอร์จากไทยและมาเลเซียกว่า200คันที่มาทำกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์2แผ่นดินแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงเวลาสำคัญของงานผู้ร่วมขบวนก็ถือโอกาสทำความรู้จักไปด้วยกันกับที่เบตงผ่านจุดเช็คอินแล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญอยู่หลายแห่งด้วยกันค่ะลงใต้ไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ด่านพรมแดนนะคะเมื่อกลุ่มผู้ขับขี่รถสกูตเตอร์จากทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียเดินทางมารวมตัวกันกว่า200คันเพื่อร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์2แผ่นดินมีนายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายอิสมาแอยาโกนายอำเภอเบตงร่วมต้อนรับก่อนพาขบวนเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตงค่ะ
1: งานนี้ไม่ได้มีเพียงการรวมตัวของคนรักรถ2ล้อเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเหมือนการชวนเพื่อนต่างจากต่างแดนเนี่ยมาทำความรู้จักเมืองเบตงผ่านสถานที่สำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองค่ะจุดแรกคือรูปปั้นไก่เบตงนะคะสัญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายภาพก่อนจะเดินทางต่อไปยังประติมากรรมรูปมือณสวนสุดสยามค่ะก็เป็นรูปมือสองข้างประกบกันเป็นรูปหัวใจนะคะสื่อถึงการรวมใจของคนในชุมชนจากนั้นเขาก็ไปกันต่อค่ะที่ตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่เขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินเก่าแก่ของเมืองนะคะที่อยู่คู่กับเบตงมานานแล้วก็ปิดท้ายด้วยป้ายโอเคเบตงค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนด้วย
0: โอ้มากันครบเลยพอสัมผัสบรรยากาศของเมืองแล้วขบวนรถเดินทางต่อไปยังมัสยิดกลางอำเภอเบตงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์2แผ่นดินอย่างเป็นทางการภายในงานมีการอัญเชิญคัมภีร์เอากุ รอานการอ่านบรรสัญญีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนไทยและมาเลเซียรวมถึงการบรรยายธรรมกิจกรรมการกุศลและการจำหน่ายสินค้าและอาหารจากชุมชนขณะเดียวกันยังมีการจัดเลี้ยงอาหารพร้อมแจกไอศกรีมและขนมให้กับเด็กๆทำให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะ
1: สำหรับงานเมาลิดนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่ะและระลึกถึงคำสอนรวมถึงแบบอย่างในการดำเนินชีวิตขณะที่กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์2แผ่นดินยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไทยและมาเลเซียได้มาพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของผู้คน2ฝั่งชายแดนที่มีวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็วิถีชีวิตร่วมกันนะคะจากขบวนรถที่พาเพื่อนบ้านข้ามแดนมาเที่ยวเบตงไปจนถึงกิจกรรมทางศาสนาที่คน2ประเทศมาร่วมงานกันงานนี้จึงเป็นอีก1สีสันของเมืองชายแดนใช้การท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็มิตรภาพเป็นตัวเชื่อมให้คน2แผ่นดินเข้าด้วยกันค่ะ
0: โอ้โหสกูตเตอร์เค้ามีหลายสีนะ
1: หลายสีเนาะ
0: เนี่ยหลายสีหลายแบบนะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมเอาก่อนจะเข้าสู่พิธีเมาลิดสัมพันธ์ก็ไปชมเมืองก่อนนะไปรับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นอีก1กิจกรรมสารสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเลย
1: เหมือนเป็นคลับนะเป็นคลับที่เค้าจะนัดกันมาแบบนี้นะคะ

0: งดงามทีเดียว
1: ค่ะ
0: ไปดูกันต่อนะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทำบุญประเพณีกันบ้างค่ะพาไปที่ยโสธรไปดินแดนอีสานกันบ้างนะคะเขาก็ใช้พิธีบุญข้าวประดับดินค่ะเขาบอกว่าเป็นประเพณีโบราณแล้วนะที่ชาวท้องถิ่นยโสธรเนี่ยนะคะก็จะดำเนินไปทำกิจกรรมนี้เพื่อที่จะรำลึกนะคะแล้วก็ส่งอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะชาวบ้านในตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่นี่เขาเตรียมอาหารคาวหวานนะคะมีบุหรี่แล้วก็หมากพลูด้วยซึ่งก็จะจัดทำเป็นเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีปฏิบัติของประเพณีบุญข้าวประดับดินหรือว่าการทำบุญเดือน9ค่ะก่อนจะนำเอาอาหารคาวหวานไปทำเป็นห่อหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าห่อข้าวน้อยนั่นเองจากนั้นพอเวลาผ่านไปหลัง6ทุ่มเขาเขียนว่า6ทุ่มนะเข้าสู่วันใหม่นะคะซึ่งเป็นคืนวันแรม14ค่ำเดือน9ก็จะพากันนำห่อข้าวน้อยเนี่ยแหละที่จัดเตรียมเอาไว้ออกไปที่บริเวณวัดพร้อมกับได้แยกย้ายกันทำห่อข้าวน้อยไปวางเอาไว้ตามจุดต่างๆภายในวัดค่ะได้เรียกให้พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเปรตหรือผีไม่มีญาติก็ให้มารับเอาส่วนกุศลอุทิศไปให้นี้โดยเชื่อว่าในคืนวันแรม14ค่ำเดือน9เป็นวันที่ประตูนรกเปิดจึงมีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้กลับมารับเอาส่วนกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปให้
1: ทั้งนี้ประเพณีบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีโบราณของชาวอีสานที่ชาวบ้านตามชนบทได้สืบทอดและปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนประกอบในการทำบุญจะประกอบไปด้วยอาหารคาวหวานบุหรี่และหมากพลูจัดเตรียมเป็นห่อข้าวพอตกกลางคืนหลังเที่ยงคืนวันแรม14ค่ำเดือน9หรือเขาเรียกกันว่า6ทุ่มนะคุณผู้ชมชาวบ้านก็จะเตรียมห่อข้าวน้อยไปวางไว้ตามจุดต่างๆภายในวัดประจำหมู่บ้านพร้อมกับเรียกญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารคาวหวานกลับไปรับประทานชาวบ้านเชื่อกันว่าในวันแรม14ค่ำเดือน9เป็นวันที่ประตูนรกเปิดออกวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเปรตสัตว์นรกต่างๆจะขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์จึงเกิดเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินค่ะการนำข้าวหวานมาวางไว้ตามจุดต่างๆหรือที่เรียกว่ายายห่อข้าวน้อยยายหมายถึงการวางเป็นระยะค่ะเพื่อให้วิญญาณมารับอาหารที่ชาวบ้านนำมาทำบุญนอกจากนี้เป็นการทำบุญให้กับผู้ยากไร้สัตว์จรจัดที่หิวโหยให้มากินอาหารได้ด้วยค่ะ
0: ในวันแรม14ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะเดินทางไปที่วัดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนค่ะเพื่อที่จะนำสิ่งของที่เตรียมไว้จัดใส่กระทงไปวางไว้เป็นระยะตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเข้าวัดนะคะกำแพงวัดหรือว่าตามกิ่งไม้ซึ่งเป็นการวางแบบเงียบๆค่ะไม่ได้มีการตีค้องหรือว่าตีกองแต่อย่างใดนะคะหลังจากวางเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารไปทำบุญที่วัดอีกในตอนเช้าเมื่อพระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จก็จะเทศฉลองบุญข้าวประดับดินหลังจากถวายปัจจัยแล้วเสร็จค่ะก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีคติดีๆสอดแทรกในเรื่องของการระลึกถึงบรรพบุรุษทำให้เราไม่หลงลืมและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะ
1: โอ้โหเนี่ยพามา3ข่าวเรานี่พาไปเที่ยวตั้งแต่ลพบุรียะลามาจนถึงยโสธรเลยนะคะเอาไปกันต่อเลยค่ะนครราชสีมาช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะเอามองมุมหนึ่งเป็นกรีนซีซั่นนะพรีนธรรมชาติเขียวสวยงามบรรยากาศน่าเที่ยวสุด
0: ๆ
1: เอาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกจากเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วชาวบ้านค่ะวิถีชาวบ้านก็ต้องออกไปหาปลาในย่านชุมชนแหล่งน้ำค่ะที่บ้านซับเต่าตำบลอุดมซับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านพากันออกหาปลาแต่วิธีเนี่ยเป็นวิธีพื้นบ้านเขาใช้วิธีปักเบ็ดตามหนองน้ำธรรมชาติหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องให้มีน้ำใหม่เนี่ยไหลลงไปสู่หนองน้ำแล้วน้ำที่ไหลหลากมาก็จะพัดพาเอาตะกอนดินสัตว์น้ำขนาดเล็กลงมาด้วยปลาเคยหลบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำก็ออกมาหากินแล้วก็ลดความระมัดระวังลงค่ะเป็นช่วงที่เหมาะกับการปักเบ็ดชาวบ้านจะเลือกหนองน้ำที่มีขนาดที่ไม่เล็กหรือว่าจนเกินไปเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำไม่แห้งขอดแล้วก็สังเกตบริเวณที่มีตอไม้หรือพงหญ้าเพราะมักเป็นจุดที่ปลาใช้เป็นแหล่งหากินแล้วก็หลบอาศัยด้วยค่ะ
0: ว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพเนี่ยหลายคนอยากมีรูปลักษณ์ที่ดีไม่พอสุขภาพต้องดีด้วยอายุยืนยาวต้องอายุยืนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ longevity คำนี้เลยเป็นคำที่คุ้นหูกันมากในยุคนี้ค่ะพาไปดูนะคะเรื่องของการเดินหน้าผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอายุยั่งยืนหวังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของสุขภาพโลกผ่านเวที longevity economic forum 2028ค่ะขออภัยนะคุณผู้ชมค่ะ Longevity Economic Forum 2026ค่ะงานนี้ก็ผนึกกำลังภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็อินเดีย

0: งเป้าสร้าง New S Curve มูลค่ากว่า3ล้านล้านบาทแหมเราก็อยากจะไปสักไกลเลยนะ
1: ปีนี้ก่อนปีนี้ก่อน
0: เมื่อหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเรื่องความอายุยืนเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสุขภาพอีกต่อไปแต่กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศก็ให้ความสำคัญค่ะเวที Longevity Economic Forum 2026นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อชวนหลายภาคส่วนมาคุยกันค่ะว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยจะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ทั้งเรื่องของอาหารเรามีสมุนไพรเรามีการแพทย์แผนไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาทำยังไงให้เกิดการต่อยอดที่สร้างมูลค่าได้มากขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของประธานสถาบัน FKII นายอลงกรณ์พลบุตรก็มองว่าระบบสาธารณสุขทั่วโลกยังเน้นการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ทิศทางควรให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือการดูแลสุขภาพก่อนจะป่วยโดยตลาดเวลเนสทั่วโลกมูลค่านั้นสูงถึง12ล้านล้านดอลลาร์และไทยเองก็มีศักยภาพในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนี้ค่ะขณะเดียวกันอินเดียเองก็ร่วมผลักดันเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอายุรเวทโยคะนายประทับเราจาดัฟและการแพทย์ทางเลือกอาจมองว่าการนำสัตว์อายุรเวทของอินเดียมาผสานเข้ากันกับการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะช่วยต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอธิการบดีสจล.ค่ะย้ำว่าสถาบันการศึกษามีบทบาทในการนำวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพิสูจน์และต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะด้านภาคเอกชนค่ะก็มองว่าการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนนี้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและการเกษตรหากมีวัตถุดิบที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีก็จะสามารถต่อยอดไปสู่แนวคิดอาหารเป็นยาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพของคนไทยด้วย
1: แนวคิดนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวและการบริการด้านสุขภาพค่ะเพราะว่าไทยมีทั้งธรรมชาติอาหารและภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่สามารถนำมาต่อยอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและการมีอายุยืนของคนทั่วโลกนะคะภายในงานมีเสวนาอีก6เวทีครอบคลุมทั้งสุขภาพนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นว่าอายุยืนอาจไม่ได้หมายถึงแค่การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่คือการมีสุขภาพที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็ยังต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะ
0: บางทีพินเห็นนะผู้สูงอายุออกกำลังกายวิ่งได้เป็น10กิโลหรือว่ายกเวทเป็น20กิโลอย่างเงี้ยรู้สึกโหปลื้มมากชื่นชมมากนะคะเห็นว่าเขามีคุณตาใช่ไหม
1: คุณตาสว่างจันทรามคุณตาสว่างจันทรามในวัย107ปียังไปเป็นแชมป์วิ่งอาวุโสอยู่เลยคุณผู้ชมระดับโลก
0: สุดยอดเลยอ่ะแข็งแรงจริงๆนะคะคุณผู้ชมมีวิธีการดูแลตัวเองไงในลองส่งมาบอกกันได้พี่ยุ้ยเห็นว่าพี่ยุ้ยชอบพิลาทิสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเอาไปหนึ่งการดูแลตัวเองแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งมาพูดคุยด้วยกันกับยุ้ยและน้องพรีรวมถึงทางทีมงานวันใหม่ไรตี้ของเราด้วยนะคะเช้านี้เวลาหมดเวลาของเราทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่8โมงเช้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
2: จำปาดะเขาเรียกว่าอักลักษณ์ของสตูลนะ
3: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
4: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินเจ็บเสียเหมือนคนชอบ
1: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่20 กันยายนเวลา10 น.ทาง Thai PBS

0: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
1: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
0: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
1: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
2: ตัวนึงเกือบ700บาทค่ะ
0: จะตั้ง700บาททุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
3: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
4: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
5: あの下にあるこのสบาย
6: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรๆก็สบายเกินไป
3: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธพาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
7: อย่างไทย PBS เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกเราก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festivalคนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทย PBS เพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลหนึ่งเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
8: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 wipa international film festival 2026 every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สลัดครับสภาคองเกรสของสหรัฐใช้ไม้แข็งชงคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับข่าวเจาะย่อโลกตรวจสอบรายชื่อในบัญชีครับพบว่าแต่ละคนมีประวัติไม่ธรรมดาติดตามจากรายงานของคุณอาทิตย์โชติสัจจนันท์ครับ
1: ตอนกลางจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเต็มไปด้วยคาสิโนเรียงรายตลอดแนวชายแดน
2: คือโซนนี้เป็นโซนคนจีนเลย
1: พื้นที่นี้ควบคุมโดยพันโทมะโตงผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมพื้นที่4กองกำลัง BGF ผู้นำกองกำลังกระเหรี่ยงเพียงหนึ่งเดียวใน28รายชื่อที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณามาตรการคว่ำบาตรภายใน180วันก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมพันโทมะโตงถูก DSI ออกหมายจับในความผิดฐานฆ่ามนุษย์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพื้นที่ก่อเหตุคือเหิงเชิงกรุ๊ปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเหิงเชิงเฟส1ติดชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทุนเทาในเมืองเชเวโกโกตกเป็นเป้าหมายคว่ำบาตรเช่นกันเมื่อปรากฏชื่อหมาตงลี่ที่รายงานจาก USIP ระบุว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทย่าไทยสมาร์ทดีเวลลอปเมนต์เทคโนโลยีเทรดดิ้งร่วมลงทุนในโครงการเมืองใหม่เชเวโกโกประเทศเมียนมา

0: าพนี้ถ่ายเมื่อปี2562มาตงลี่เดินทางมาที่เทศบาลนครแม่สอดเพื่อพูดคุยเรื่องการเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างอำเภอแม่สอดกับเมืองชเวกโกโกอีกคนที่อยู่ในรายชื่อคือจงเป่าเจียเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารต่างๆในเมืองชเวกโกโกและยังรับหน้าที่ชักชวนนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาลงทุนธุรกิจคาสิโนที่นั่นทั้งสองคนถูกระบุว่าเป็นหุ้นส่วนของนายเฉอจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งเมืองชเวกโกโกที่ถูกทางการไทยจับกุมส่งตัวให้ทางการจีนดำเนินคดีเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาในเมืองสีฮนุวิลประเทศกัมพูชาก็ถูกพุ่งเป้าคว่ำบาตรเช่นกันนี่คือโครงการไวแซน2ในเมืองสีฮนุวิลประเทศกัมพูชาที่ไทย PBS เคยเดินทางไปสำรวจเมื่อปี2566หลังพบข้อมูลว่าคนไทยเคยถูกหลอกไปทำงานที่นั่นโครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทไวแซนกรุ๊ปก่อตั้งโดยนายหยูหลิงเซียงนักธุรกิจชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกชงให้พิจารณาคว่ำบาตรพร้อมกับไวแซนพาเลสคาสิโนของเขาจินเปิดคาสิโนเป็นอีกหนึ่งธุรกิจในสีฮนุวิลที่เคยถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรจากการทำธุรกิจสแกมเมอร์และค้ามนุษย์นี่อาจเป็นเหตุให้ชื่อของซอโสการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาอยู่ใน28รายชื่อหลังเคยมีรายงานว่าเขาลงทุนเปิดจินเปิดคาสิโนร่วมกับเฉินจื้อนักธุรกิจจีนผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจ Prince Groupที่ถูกทางการกัมพูชาจับส่งให้ทางการจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซอโสกาปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและมีรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าเขาใช้เงินกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ6ล้าน 600,000 บาทจ้างทีมกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยโต้แย้งข้อกล่าวหาการมีธุรกิจถูกคว่ำบาตรอย่างจินเปิ่ยคาสิโนและไวแซนพาเลสคาสิโนอยู่ในพื้นที่รวมถึงมีฐานสแกมเมอร์77แห่งตามรายงานของเว็บไซต์ Cyber Scam Monitor อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระศรีหนุมีชื่ออยู่ในบัญชีพิจารณาคว่ำบาตรครั้งนี้ยังมีชื่อนักการเมืองอดีตนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงในกัมพูชาอยู่ในบัญชีอีกอย่างน้อย6คนมีตำแหน่งตั้งแต่รัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงรองนายกเครือข่าย Prince Group ของเฉินจื้อซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกสหรัฐฟ้องยึดทรัพย์ในรูปแบบบิตคอยคิดเป็นเงินไทยกว่า 48,000 ล้านบาทถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเป้าหมายพิจารณาคว่ำบาตรของสหรัฐเช่นกันใน28รายชื่อมีชาวสิงคโปร์3คนถูกระบุว่าเคยเป็นประธานบริหารบริษัทในเครือ Prince Real Estate Groupและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของบริษัท Prince Holding Group อีกคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาเว็บไซต์ Khmer Time เคยรายงานเมื่อปี2567ว่าเขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารธนาคาร Prince ต่อจากเฉินจื้อผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮุยวันกรุ๊ปธุรกิจที่ถูกระบุว่าเป็นตลาดอาชญากรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในบัญชีพิจารณาคว่ำบาตรเช่นกันฮุนโตญาติของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหนึ่งในกรรมการบริษัทฮุยวันกรุ๊ปอยู่ในบัญชีพิจารณาคว่ำบาตรเช่นเดียวกับหลี่เซี่ยงนักธุรกิจจีนและยันสัตยาชาวกัมพูชาที่มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมยังมีรายชื่อที่ทางการไทยเคยตรวจสอบมาก่อนคนแรกคือเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธที่ถูกศาลไทยออกหมายจับในคดีช่อโกงและฟอกเงินและถูกปปง.อายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบหลายรายการมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาที่มีรายงานความเชื่อมโยงกับนายเบนสมิธเคยถูกปปง.อ้างถึงในเส้นทางการเงินและการยึดทรัพย์และก.ล.ต.เคยกล่าวโทษกรณีรายงานได้มาซึ่งหลักทรัพย์ล่าช้าปัจจุบันมีเพียงกระบวนการอายัดทรัพย์ทางแพ่งยังไม่มีการดำเนินคดีอาญาส่วนนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในบัญชี28รายชื่อเคยถูกพาดพิงจากการอภิปรายในสภาก่อนตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันที่17กันยายนนายวรภักดิ์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุน หรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและติดต่อไปยังกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อขอช่องทางส่งข้อเท็จจริงและเอกสารแล้วมีความเห็นจากหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าการเสนอรายชื่อคว่ำบาตรในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำทั้งในไทยกัมพูชาและเมียนมาที่อาจมีความเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
1: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าจะปราบเนี่ยมันปราบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัดหางแล้วเหลือหัวอย่างเงี้ยหางมันก็งอกใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะแก้ไม่รู้จบเหมือนที่เรากำลังปวดหัวกันว่าจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในประเทศไทยเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ปราบที่ต้นกระบวนการหรือไม่ทำลายให้ผลประโยชน์ของมันสิ้นซากเนี่ยอันเนี้ยปัญหาไม่จบแน่นอน
0: ปัจจุบันสหรัฐยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลทั้ง28รายชื่อหรือไม่โดยกำหนดกรอบระยะเวลา180วันนับตั้งแต่วันที่15กันยายน2569อาทิตย์โชติสัจจานันท์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: เส้นทางคดีหัวเลือกสว.ที่จะส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งปิดไปแล้วนะครับคดีอาญาอื่นๆยังมีช่องทางที่ไปต่อได้แต่ความคิดความเชื่อของคนในสังคมย่อมส่งผลสำคัญต่อพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาครับ
3: กกต.ที่ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลประตูบานหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยและอาจเป็นถึงผู้สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการหัวสว.ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเครือข่ายระบอบสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทย
4: ผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและผมคิดว่ามันก็จะปรากฏ
5: ผมพยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว.
2: คุณประจักษ์ครับตอนนี้ในทางคดีที่จะไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยมันจบละกลุ่มกรรมการบริหารพรรคสรุปแล้วไปไม่ถึงแต่ในทางสังคมความเชื่อของคนในสังคมเนี่ยบางครั้งคนมันได้เชื่อไปแล้วหนักสุดคนในภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้เหมือนตระกูลเรียงประสิทธิ์จะโดนหลายเรื่องเลยนะฮะ
6: ครับจริงๆแล้วเรียงประสิทธิ์เนี่ยที่นำโดยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
2: ์ซ
6: ึ่งเป็นทายาทรุ่นปัจจุบันแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้มีบทบาทสำคัญเพราะว่าเขาเข้ามารับผิดชอบในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
2: ครับ
6: แต่ปรากฏว่าคนในตระกูลเรียงประสิทธิ์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดสตูลตัวของโกเตียนก็คือคุณสำริดเรียงประสิทธิ์เนี่ยกับโกเกียรติก็คือคุณโกเกียรติเรียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณบรสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่ารู้จักมักคุ้นสนิทมากับโกเกียก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
2: ครับ
6: เพราะฉะนั้นสายใยความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันถึงกันอยู
2: ่ครับ
6: เพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกรณีของโกเกียรติในกรณีเรื่องหัวสวใช่ไหม
2: ครับ
6: กลายเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในชุดที่กกต.เนี่ยส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา
2: ครับ
6: ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องล่าสุดที่ตระกูลเลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยบ้านใหญ่เลี้ยงประสิทธิ์ที่โดนนะความจริงก็โดนมาเยอะนะครับก
2: ็
6: น่าเห็นใจเหมือนกันสำหรับบ้านใหญ่เลี้ยงประสิทธิ
2: ์
6: เพราะว่าตัวของโกเกียรติเนี่ยก็เคยโดนคดีที่มีส่วนสนับสนุนโกเตียนโกเตียนก็คือคุณสำริดคุณสำริดเนี่ยเป็นนายกอบจ.สตูลมา4สมัยแล้วนะครับเรื่องกรณีที่ไม่มีการยกเลิกสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเกียรติเจริญชัยการโยธาซึ่งเป็นบริษัทของคุณสมเกียรติเนี่ยน้องเนี่ยเข้ามารับงานเรื่องการตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลสุดท้ายเนี่ยปปช.เขาก็มีมติในการชี้มูลอันนี้มันก็เป็นคดีที่โดนทั้งพี่ทั้งน้องอยู่แล้ว
2: อีกหนึ่งคดี
6: ใช่อีกหนึ่งคดีของตัวของคุณสำริดเนี่ย
2: ครับ
6: ก็คือตัวท่านเนี่ยมันยังมีกรณีที่ท่านเป็นกรรมการกลางเนาะเป็นกรรมการกลางสอบท้องถิ่นหรือว่ากสท.อันนี้ก็โดนชี้มูลในโดนกล่าวหาในฐานะที่เป็นกรรมการกลางเป็นกสท.ด้วย
2: ครับ
6: อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยโดนเข้าไปหลายเรื่องนี่ยังไม่นับคุณลูกนะคุณวรสิทธิ
2: ์ครับ
6: ตัวท่านนี้ก็เคยถูกตั้งเป็นคำถามเหมือนกันว่าในการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินการให้กู้เงิน20ล้าน
2: ครับ
6: ให้กับบริษัทเกียรติเจริญชัยการโยธาก็คือบริษัทของพ่อแต่ปรากฏว่าในปีนั้นเขาไปตรวจสอบดูในบัญชีของบริษัทมันไม่มีไง มันก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามที่ตัวของท่านเองก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนสำหรับเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่เลี่ยงประสิทธ
2: ิ์กลับมาที่หัวเลือกสวเนี่ยแม้คดีมันจะผ่านไปครับแต่ข้อเท็จจริงที่มันปรากฏฝ่ายค้านก็ขยี้ต่อในการอภิปรายในสภาคุณชยพลสะท้อนดีอภิปรายให้เห็นความเชื่อมโยงของบุคคลใกล้ชิดไปยังผู้นำจิตวิญญาณของภูมิใจไทยอย่างคุณเนวินชิดชอบในสภาย้ำถึงคุณรัตนาที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินต่างๆในคดีหัวเลือกสว.อันนี้เป้าหมายเขาเนี่ยเขาต้องการลดทอนความน่าเชื่อถือของคนที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยใช่ไหม
6: คือด้านหนึ่งเขาก็มุ่งหวังในการที่จะไปดิสเครดิตไปตัดทอนความน่าเชื่อถือของระดับบุคคลสำคัญ
2: ครับ
6: ที่อยู่ในค่ายสีน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็จะว่าต้องการที่จะหาตัวละครหรือหาความเชื่อมโยงที่มันชัดเจน ระหว่างกลุ่มกระบวนการที่ดำเนินการเกี่ยวเรื่องของการหัวสว
2: ครับ
6: ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีเป็นความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงคนในพรรคภูมิใจไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะมาเชื่อมโยงถึงเพราะฉะนั้นการพุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญบุคคลใกล้ตัวของแกนนำในพรรคภูมิใจไทยมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น
2: ครับ
6: แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นคำอธิบายกรณีของบุคคลใกล้ชิดมีบทบาทในการที่ทำให้คดีหัวสวเนี่ยมันเกิดเป็นจริงแล้วก็สำลิดผลเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งถึงแม้ว่ากกต.จะมีมติส่งคำร้องพร้อมกับรายชื่อเพียงแค่77คนแต่ว่าสิ่งที่มันเชื่อมโยงทำให้เชื่อได้ว่าเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการออกมาเปิดประเด็นของกกต.เสียงข้างน้อยค
2: ุ
6: ณสิทธิโชติ
2: ครับ
6: อินทรวิเศษ
2: เนี่ยมีประเด็นต่อเลยฮะคุณสิทธิโชติเนี่ยไปพูดถึงชื่อบุคคลทั้งชื่อและนามสกุลโดยเฉพาะชื่อของคุณวรพจน
6: ์ครับ
2: ซึ่งถ้าเราไปกลางดูเนี่ยคือคุณสิทธิโชติบอกเลยว่าคุณวรพจน์เนี่ยเป็นมือจ่ายไปยังกลุ่มสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ไปพัวพันกับเส้นเงินของผู้สมัครสว.ที่อยู่ในภาคใต้ซึ่งพอเปิดชื่อของคุณวรพจน์เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยแค่เอาชื่อไปเสิร์ชใน Google เราก็รู้แล้วว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดกับลูกชายของคุณพิพัฒน์ซึ่งก็เป็น1ใน12รายชื่อที่กกต.มีมติ5ต่อ2ไม่สั่งฟ้อง
6: ครับสิ่งที่คุณสิทธิโชติออกมาเนี่ยแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยแต่ปรากฏว่าฟีดแบคที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเสียงข้างมากดังกว่าที่ทางคุณณรงค์ออกมาตั้งโต๊ะแถลง
2: มาทีหลังดังกว่า
6: ใช่แล้วพอมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเส้นเงินซึ่งมันเป็นประเด็นที่ทางกกต.เสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่รับเรื่องเส้นเงินของ DSI
2: ครับ
6: เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาในคดีหัวเลือกสว.มันกลายเป็นประเด็นที่ค้างคาใจของคนโดยทั่วไปอยู่แล้ว
2: ครับ
6: พอคุณสิทธิโชติออกมาพูดประเด็นนี้ด้านนึงเป็นการส่งเสียงว่ากกต.ไม่ได้มีเสียงข้างมากทั้งหมด
2: ม
6: ีกตเสียงข้างน้อยที่มีเหตุผลมีข้อเสนอหรือมีมติออกมาเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับมติเสียงส่วนใหญ่ส่วนถัดมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณสิทธิโชติออกมาเปิดประเด็นเนี่ยถ้าเราไปดู77คนเราจะเห็นอะไรที่มันนำไปสู่ข้อสงสัยทำให้หลายคนอดที่จะอุทานก็ว่าเอ๊ะไม่ได้เอาเฉพาะ26สว.ว่ามันมีเรื่องของเส้นเงินเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
2: ครับ
6: แล้วจังหวัดเหล่านี้มันก็มีทั้งนครศรีธรรมราช
2: ครับ
6: ทั้งสงขลาทั้งสุราษฎร์ธานี
2: สายใต้อีกแล้วนะเน
6: ี่
2: ย
6: ระนองนี่มันอยู่ในกลุ่มสายใต้นี่เป็นหลักจังหวัดอื่นก็มีพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นฐานที่มั่น
2: ใช่อีสานก็มี
6: ระนองนะฮะอีสานนครพนมอย่างนี้เป็นต้นฮะมันก็กลายเป็นสิ่งที่พอจะทำให้เห็นว่าถ้านำมาประกอบเป็นร่างประกอบเป็นตัวช้างอย่างที่คุณสิทธิโชติพูดเนี่ยถ้าประกอบเป็นร่างปั๊บเราจะได้เห็นกับอีกเรื่องนึงซึ่งคนพูดถึงน้อยมากแต่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีการพูดถึงกันเมื่อสักครู่เนี่ยไปดูในรายละเอียดนะจะเห็นว่าคนที่ผ่านเข้ามาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดซึ่งมันเป็นจังหวัดที่เป็นฐานที่มั่นเป็นฐานเสียงสำคัญและก็เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองที่มีรายชื่อถูกระบุ ว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหัวเลือกสว

0: และสุดท้ายพอไปดูที่รายชื่อกลุ่มอื่นแม้จะไม่มีตำแหน่งแห่งหนณปัจจุบันในพรรคการเมืองหรือไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ตำแหน่งใหญ
1: ่
0: ไม่ใช่ตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับพรรคการเมืองแต่ว่าล้วนแล้วแต่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่คือคีย์แมนคุณสุภชัยโพสุนี่อดีตรองประธานสภาหรือแม้แต่คุณสส.สุโขทัยอ่ะคุณอะไรริมประพันธ์อ่ะ
1: ครับ
0: ถอยลงไปหน่อยนายกอบจ.คุณวารินทร์ชินวงศ์ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยคนนี้ก็เคยเป็นคณะทำงานของคุณพิพัฒน์ของโกเกียรติมาก่อนถัดมาเนี่ยมันยังมีระดับผู้ช่วยสส.
1: ครับ
0: ระดับผู้ติดตามและผู้ทำงานทั้งสส.และสว. อยู่ในกลุ่มนี้หมดมันทำไมเผอิญขนาดนี้มันทำให้คำพูดที่คุณสุทธิโชติเนี่ยบอกว่าถ้าไปดูในเชิงรายพื้นที่มันเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองใหญ่พรรคเดียวจำได้ใช่ไหมฮะนี่แหละผมนึกบอกว่ามันดูเหมือนว่ามันจะไปสอดคล้องดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยอดที่จะนึกสงสัยมีคำถามไม่ได้แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่สงสัยยังไม่สามารถที่จะไปฟันธงสรุปได้ว่าเขาไปเกี่ยวควันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้จริงหรือไม่จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์กันในชั้นศาลหรือจนกว่าจะมีหลักฐานการออกมายอมรับของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้คำถามวันนี้โยนไปที่รัฐบาลแน่นอนครับความเชื่อมั่นความเชื่อถือโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอ
0: บ
1: และเรื่องการหัวสวจะบอกว่าไม่มีผลเลยก็คงไม่ได
0: ้
1: วันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์นะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราคร
0: ับยินดีครับยินดีครับ
1: เมื่อมีคำเตือนจากผู้สร้าง AI ครับว่า AI กำลังจะทำให้มนุษย์เสี่ยงสูญพันธุ์และเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI นะครับแต่ทำไมในมุมมองของบริษัทด้านเทคโนโลยีกลับเสียงแตกมองเรื่องนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมองสัญญาณเตือนด้านเทคโนโลยีครับเมื่อมีการถกเถียงกันนะครับระหว่างการพัฒนา AI ที่กำลังก้าวกระโดดในเวลานี้กับความเสี่ยงที่ระบบอาจจะหลุดไปแล้วก็สร้างความเสียหายจนนำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาจากที่การเปิดเผยของอดีตนักวิจัยที่เคยทำงานให้กับ OpenAI แล้วก็ Anthropic นะครับที่ไปโพสต์จดหมายลาออกจนกลายเป็นกระแสในช่วงเวลาที่ผ่านมาบอกว่าคนในวงการ AI เขารู้กันแล้วนะครับว่า AI อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงการสูญพันธุ์ของมนุษย์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ครับจนพนักงานบางกลุ่มถึงขั้นต้องไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะเตรียมทำการเกษตรหรือว่าหลุมหลบภัยในอนาคตครับ
3: I think the concept of building a super intelligence is well it's been likened to summoning an alien species so I think thinking about it in terms of an alien mind that we don't fully understand is pretty terrifying even without any concrete scenario
2: ความกังวลนี้มีเหตุมาจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อ AI agent ของ OpenAI เคยแฮกระบบออกจากการทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ครับไปทะลุเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแฮกระบบของบริษัท Hugging Face ซึ่งเป็นคลังโมเดล AI ครับนอกจากนี้บริษัท Anthropic และ Moonshot Kimi K3 ของจีนก็มีรายงานเจอสภาวะระบบแฮกทะลุกรอบทดสอบในลักษณะเดียวกันด้วยครับซึ่งการแฮกทะลุกรอบแซนด์บ็อกซ์ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเพียงสัญญาณเตือนแรกสุดครับว่ากรอบความปลอดภัยเดิมกำลังใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับเรื่องนี้ก็ทำให้ CEO ของ Anthropic ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับเสนอแผนที่เรียกว่า Paxing the Frontier ครับที่เรียกร้องให้แล็บ AI ชั้นนำทั่วโลกนั้นชะลอการพัฒนา AI ก่อนนะครับก่อนที่มีความปลอดภัยมาควบคุมการทำงานโมเดล AI ให้พร้อมก่อนครับ
4: It doesn't mean we need to panic today. It doesn't mean we need to shut it all down. What I would say, it's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down.
2: ข้อเสนอนี้มีเสียงตอบรับจากทั้งแซมอัลแมน CEO ของ OpenAI Elon Musk จาก xAI แล้วก็ Demis Hassabis จาก Google DeepMind นะครับก็ออกมาเห็นพ้องกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอัลแมนถึงขั้นประกาศเลื่อนการนำ OpenAI เข้าสู่ตลาดหุ้นในปี2026ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยนะครับเพื่อทุ่มเทให้กับเรื่องความปลอดภัยจนส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ทั่วโลกดิ่งลงอย่างหนักครับ
5: I think you also seeA real fear that some of these companies or some companies developing AI could get too much power and be able to sort of exert undue influence. And I think the world is right to be afraid of this.
2: แต่ใช่ว่าทุกคนในซิลิคอนวัลเลย์จะเห็นไปในทางเดียวกันหมดนะครับในขณะที่ผู้พัฒนา AI เนี่ยบอกว่าคว

ังจะสั่งชะลอแต่ว่ายักษ์ใหญ่ในด้านการผลิตฮาร์ดแวร์หรือว่าแพลตฟอร์มทั้งบริษัท Nvidia แล้วก็ Meta ก็ออกมาไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่าการสั่งชะลอการพัฒนาอาจจะเป็นความคิดที่ผิดทิศทางไปครับเจสันหวง CEO

0: ฝั่งนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาสนับสนุนนะครับปฏิเสธคำเตือนวันสิ้นโลกบอกว่า AI ยึดโลกเป็นเรื่องลวงครับมองว่า AI คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำมันทองคำหรือว่าอินเทอร์เน็ตและสั่งเดินหน้าพัฒนา AI เพื่อเอาชนะจีนAnd frankly, I want to keep it that way because whoever wins, AI wins. แม้การเมืองมหาอำนาจจะสั่งเร่งไปต่อนะครับแต่ความเสี่ยงที่ AI จะถูกนำไปใช้พัฒนาเป็นอาวุธไซเบอร์หรือว่าสร้างไวรัสชีวภาพก็ทำให้คนในวงการการเมืองทั้งเบอร์นีแซนเดอร์วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตและสตีฟแบนนอนครับอดีตที่ปรึกษาทรัมป์ก็ออกมาเห็นตรงกันนะครับว่าเราไม่สามารถปล่อยให้อนาคตของมนุษยชาติอยู่ในมือของกลุ่มมหาเศรษฐีบิ๊กเทคเพียงไม่กี่คนขณะที่ฝั่งสหรัฐกำลังขัดแย้งกันนะครับฝั่งจีนดูเหมือนว่าจะคุมเข้มอย่างมากเลยครับในการพัฒนา AI ให้ทุกบริษัทที่พัฒนา AI นะครับต้องเอาโมเดลแล้วก็เอาอัลกอริทึมเนี่ยนะครับมาลงทะเบียนผ่านการประเมินของรัฐก่อนที่จะเอาไปใช้จริงครับแล้วก็ตั้งกฎอย่างเข้มงวดเลยนะครับว่าเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนครับมนุษย์จะต้องสามารถควบคุมได้และไม่กระทบต่อสังคมครับในเวทีโลกจีนพยายามผลักดันให้สหประชาชาติออกกฎหมายควบคุมภัย AI นะครับแต่อีกมุมหนึ่งจีนกลับเร่งส่งออกโมเดลแบบ Open Source ให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยีแล้วก็ชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสหรัฐครับก็ยิ่งซ้ำเติมว่าการจัดทำข้อตกลงความปลอดภัยระดับโลกมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นครับที่สกอตแลนด์ก็เพิ่งมีการจัดประชุมด่วน AI for Good ในพระราชวังดัมฟรีเฮาส์นะครับดึงผู้นำบิ๊กเทคและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมมาร่วมกันกำหนดเส้นแดงความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ AI กลายเป็นความเสี่ยงครับขณะที่ฝั่งจีนก็ออกมากำหนดกรอบชัดเจนนะครับว่า AI ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เท่านั้นแจ็คคลาร์กผู้ร่วมก่อตั้งเอนโทรปีก็เตือนนะครับว่าเรากำลังอยู่ในหน้าต่างโอกาสสุดท้ายครับมีเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นครับที่มีผู้สร้างเพียงไม่กี่รายซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่จะสามารถกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยได้ครับหากฝั่งผู้สร้างเหยียบเบรกแต่ฝั่งมหาอำนาจเหยียบคันเร่งไปต่อคำถามสำคัญก็คือมนุษยชาติจะคุม AI ได้นานแค่ไหนครับนี่คือ Scientech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Scientech ด้วยนะครับและกลับมาติดตาม Scientech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: การประนอมภาคบังคับนัดแรกเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวจากฝ่ายไทยครับกระบวนการหลังจากนี้จะเดินต่ออย่างไรคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: A peaceful resolution is in the shared interest of both countries and will contribute to peace and stability in the regionIt will protect sovereignty, strengthen confidence, unlock energy resources, support development, and create new job opportunities, not only for now, but also for the future generation of the Cambodian and the Thai people.
3: Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue, Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives, distortion of facts, and unfounded accusations against us almost on a daily basis, including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming
4: หลังจากการประชุมรอบแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของอันคลอสเนี่ยผมก็พยายามเข้าไปตรวจดูปฏิกิริยาความเห็นแล้วก็การรายงานข่าวของทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศนะครับเพื่อดูว่าเขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเนี่ยผมว่าสิ่งที่ชัดเจนมากเลยคือความสนใจไปอยู่ที่ถ้อยแถลงเปิดของคุณศรีหศักดิ์ในการประชุมนะครับซึ่งถูกมองว่ามีความดุดันมีความบางสื่อก็บอกว่ามีความแข็งกร้าวมากเลยนะครับความจริงผมมีตัวอย่างของการพาดหัวของสื่อ ของไทยนะเกี่ยวกับถ้อยแถลงของคุณเสียศักดิ์นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นให้เป็นอย่าง

0: ดีว่าสื่อมองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะครับเนี่ยพาดหัวของสื่อหนึ่งก็บอกว่าเปิดประชุมทีมประนอมอันคลอสเสียศักดิ์ฟาดกัมพูชาใส่ร้ายซ้ำซากยกตัวเองดีเหนือคนอื่นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับประชุมอันคลอสครั้งแรกเดือดนะครับไทยซัดกัมพูชาไม่จริงใจเล่นบทเหยื่ออ้างกฎหมายสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนะครับผมเชื่อแน่นะครับว่าสิ่งที่คุณเสียศักดิ์พูดนะครับมันคงจะโดนใจคนไทยไม่น้อยเหมือนกันดูจากปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียแต่คำถามของผมก็คือว่าสิ่งที่คุณเสียศักดิ์พูดนะครับมันมีความหมายหรือมันมีผลยังไงไหมครับต่อกระบวนการประนอมโดยเฉพาะการกำหนดกรอบของการพูดคุยแล้วก็ทิศทางที่มันจะเดินไปข้างหน้า
1: ครับก็จริงแล้วบางครั้งสื่อก็ใช้ถ้อยคำที่มีสีสันนะครับ
0: คุณเสียศักดิ์ไม่คิดว่ามันดุเดือดไม่แข็งกร้าวนะครับ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะครับคือเราก็รู้แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวไหนนะครับเขาก็ต้องมาในแง่ที่เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำประเทศเขามีปัญหาเรื่องสันติภาพมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เขาเป็นคนยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเขาเป็นคนที่ฝ่ายสันตินะครับแล้วก็การสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขามีพลเรือนของเขาที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็พูดถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยนี่แหละเป็นฝ่ายยกเลิก MOU ก่อนมันถึงมาตรงจุดนี
0: ้
1: อันนี้ผมคิดว่าสำหรับท่าทีไทยเนี่ยเราจะพูดเฉพาะเหตุการณ์เรื่องของการประนอมภาคบังคับไม่ได้นะครับคือเราต้องพูดในภาพใหญ่มันมีที่มาที่ไปเราต้องมองบริบทของความสัมพันธ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นอะไรบ้างที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับของเราเนี่ยก็คือหนึ่งใครเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเราก็ไม่ได้ทำเหนือเขาก็ไม่ใช่คนที่เคารพตลอดเวลาใช่ไหมครับตอนที่ผู้นำเขาอดีตผู้นำปล่อยเทปของการพูดคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยอันนี้เขาเคารพกติการะหว่างประเทศมันไม่มีประเทศไหนก็ทำกันและตรงจุดนั้นก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยถดถอยแล้วก็ไปสู่สถานการณ์ที่มีการกระทบกระทั่งกันสองใช่ไหมครับตอนที่เขายิงข้ามมาก่อนเนี่ยแล้วมุ่งมาที่พลเรือนเราเนี่ยโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้คือกติการะหว่างประเทศหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของทหารไทยที่เกี่ยวกับระเบิดเนี่ยขาขาดเนี่ยซึ่งมันมีอนุสัญญาอยู่แล้วที่เราจะไม่มีการวางทุนระเบิดใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ว่าไอ้คำว่าเคารพกันมันก็ไม่ใช่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ผูกขาดฝ่ายเดียวนะครับสองในการนำเสนอของเขาเนี่ยเขาพูดถึงความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับก็ผู้นำทั้งสองก็เจอกันที่เซบูในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยเดือนพฤษภาคมปีนี้เราก็ตกลงว่าเราจะคุยทวิภาคีทุกเรื่องเราจะหลีกเลี่ยงการกล่าวหาซึ่งกันและกันการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเราจะเดินไปสู่กระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ถ้าทุกวันนี้สิ่งที่เขาทำอยู่ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยคืออะไรก็ใส่ร้ายประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาทุกเรื่องมรดกโลกเขา
0: แน่นแล้วแต่คิดว่ามันมีความหมายยังไงกับคณะกรรมาธิการประนอมที่ก็ฟังอยู่
1: คือ
0: มันจะช่วยทำให้เขาเห็นภาพเลยชัดเจนมากขึ้นไหม
1: ทำไมเรามาถึงจุดนี
0: ้
1: อยู่ดีๆเราจะมองเรื่องกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันสำคัญไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจการกระทบกระทั่งระหว่างมันนำไปสู่ตรงนี้ด้วยเอายกตัวอย่างทำไมเราต้องทำไมเราไม่คุยทวิภาคีก่อนในเรื่องเขตแดนทางทะเลทั้งที่เขาก็จะอ้างเสมอว่าเรายกเลิกแต่เขาไม่ได้พูดคือว่าพอยกเลิกเนี่ยผมได้เสนอว่าเรามาคุยกันเพราะภายใต้ MOU เนี่ยนะครับ44เนี่ยเราไม่มีความคืบหน้าเลยเหมือนด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยกันนะครับเมื่อไม่คืบหน้าเขาเป็นภาคีอันครอสแล้วเพิ่งเป็นแล้วก็มาลองคุยกันก่อนแล้วผมจำได้ว่าที่สิ่งที่ผมเสนอเนี่ยคือคุยกัน6เดือนมันดูดี
0: แล้วถ้าคุยกันเขารับปากว่าจะพิจารณา
1: ผมเขาก็บอกแต่เขาในสุดเขาไม่เอาฮะ
0: ก็ไม่เอา
1: ก็คุยกัน6เดือนถ้าไปไม่ได้เราก็ ตกลงร่วมกันที่ไปสู่กระบวนการประนอม

0: ดยสมัครใจหรือเพราะอันนี้ก็เป็นการไปร่วมกันนะครับตกลงร่วมกันแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเรื่องของเขตแดนทางบกชายแดนคือถ้ามีการคุยกันทางเขตแดนทางทะเลเนี่ยทวิภาคีคุยกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะเปิดพื้นที่ให้คุยกันทางบกเรื่องของทางบกเรื่องของเขตแดนทางบกได้บ้างชายแดนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่แต่เขาตั้งใจเลยว่าเขาจะต้องพาเราไปสู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาอยากจะได้ให้เห็นว่าเขาสร้างความได้เปรียบของเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกดดันเราแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับเพราะในที่สุดแล้วมันก็ควรจะต้องพูดคุยกันในเรื่องกระบวนการเนี่ยเขาคงมุ่งในเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากร
1: นี่เป็นจุดแตกต่างที่สำคัญมากระหว่างจุดยืนของไทยกับกัมพูชาในความคาดหวังจากเวทีการประนอมนี้ใช่ไหมครับ
0: คือเราก็อยากจะให้มีการพัฒนาร่วมกันเราก็ไม่ได้ขัดข้องการแบ่งปันทรัพยากรเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแต่มันต้องชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เรามาแบ่งปันมันอยู่ในเขตทับซ้อนจริงๆเมื่อเรายังไม่ปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เขตทับซ้อนจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้ามีการหาเส้นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราอาจจะคุยกันได้นะครับว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรต่างๆอย่างไร
1: ครับเพราะฉะนั้นคุณเสียศักดิ์จะเรียกไอ้บรรยากาศของการประนอมกันรอบแรกที่เกิดขึ้นว่า
0: ค
1: ือเพราะบางสื่อบอกว่ามันเป็นบรรยากาศของการเผชิญหน้าม
0: ันเป็นรอบแรก
1: รอบแรก
0: ทุกคนก็ต้องนะก็แล้วแต่แรงท่าทีมีฟุตเวิร์กกันยังไงอะไรต่างๆนะครับ
1: รอบต่อไปอาจจะมีความเป็นมากกว่านี้ก็ได้ใช
0: ่รอบต่อไปเราก็คงต้องมาคุยกันเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละคนเป็นมวยชั้นไหนยังไงนะครับแล้วเราก็มาคุยกันเพราะรอบถัดไปเนี่ยมันเป็นประเด็นทางเทคนิ
1: ค
0: เขาอ้างอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักฐานทางกฎหมายนะครับเส้นต่างๆแล้วก็ต้องพิสูจน์กันภายใต้หลักกฎหมายของประเทศนะครับ
1: ครับที่ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเขาบอกว่ามีความคาดหวังที่จะเห็นการประนอมเนี่ยลงเอยด้วยการขีดไอ้เขตแดนพรมแดนนั้นเส้นหนึ่งเส้นที่มันมีอเนกประสงค์ก็จะคำว่า one single all purpose maritime boundary เนี่ยท่านตีความหมายเขาว่ามันคืออะไรครับ
0: แต่เขาเขียน3ประการนะครับวัตถุประสงค
1: ์ใช่แต่ว่าแต่
0: เขาบอกไอ้one single เนี่ยเราก็อยากได
1: ้ครับ
0: แต่เขาบอกถ้าไม่ได้ one single เนี่ยถ้าระหว่างเนี่ยก็อาจจะไปทำเรื่อง
1: ทรัพยากรใต้ทะเลใช่ไหมครับ
0: ทำเรื่องเขตพัฒนาร่วมทรัพยากรหรือทางเลือกที่3คือให้คณะประนอมเนี่ยเสนอ recommendation มาเลยแล้วเราก็มาเจรจากันต
1: ่อ
0: ของเราเนี่ยคือในชั้นนี้เนี่ยเราถือว่าmandate เนี่ยอนัตของการประนอมภาคบังคับเนี่ยคือทำในเรื่องของปักปันเขตแดนให้มันชัดเจนให้มันเส้นเดียวเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันไปไม่ได้เราก็มาดูกันว่าตรงไหนที่มันยังทับซ้อนอยู่ครับ
1: แต่นี่ก็คงจะเป็นประเด็นหลักอันนึงละที่ต้องถกเถียงกันว่ามันขอบเขตของการที่จะประนอมกันมันมีแค่ไหนใช่ไหมครับตรงนี้เรา
0: คือการประนอมก็คือการประนอม
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำที่เราไม่ควรจะเน้นมากๆเลยภาคบังคับเพราะว่ามันคือการประนอมอย่างกรณีตีมอร์กับออสเตรเลียเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องถึงที่สิ้นสุดก็ได
1: ้
0: ระหว่างทางเนี่ย มันก็อาจจะมีการพูดคุยกันและหาทางออกร่วมกันเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเราที่สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือเส้นที่เขาอ้างเนี่ยมันเพราะมันเหมือนกับว่าเกาะขูดเป็นของเขาซึ่งอันนี้มันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นของเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับเส้นอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเส้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็เป็นเริ่มอาจจะเริ่มคุยกันบ้างได้บ้างนะครับ
1: ครับคือทั้งปรักสุคนเขาก็พูดในการถ้อยแถลงเหมือนกันว่าเขาก็อยากที่จะเห็นการพูดคุยภายใต้กรอบอันครอสเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยที่ครอบคลุมประเด็นอื่นๆด้วยตรงนี้คุณเสียศักดิ์ก็พูดชัดเจนที่ตอบโต้ไปคือว่าเราจะคุยเฉพาะเรื่องของการปรับกำแพงเขต
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องชัดเจนก่อนอย่างน้อยเส้นที่เขาขีดเนี่ยมันซึ่งเขาใช้เป็นพื้นฐานในการอ้างเขตทับซ้อนเนี่ยมันไม่ใช่และเขตทับซ้อนตามที่เขาอ้างมันเขตทับซ้อนที่มันกว้างเกินไปนะครับเขาขีดเส้นให้มันถูกตามหลักกฎหมายเนี่ยมันอาจจะทำให้เขตทับซ้อนสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเราก็น่าจะคุยกันได้บ้างเป็นพื้นฐานที่จะคุยกันนะครับแต่ประเด็นของผมก็คือว่าใช่ที่ในการนำเสนอเนี่ยดูว่าเขานิ่มอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ย มันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้ตอนนี้คือเขาอยากให้กระบวนการนี้นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาร่วมกันการแบ่งปันทรัพยากรมันก็มีความเร่งด่วนของเขาเหมือนกัน
1: คือสื่อกัมพูชาก็จะรายงานอีกด้านหนึ่งก็บอกว่ากัมพูชาพูดถึงอนาคตแต่ฝ่ายไทยมัวแต่พูดถึงอดีต
0: ในเวทีนี้เขาพูดถึงอนาคตจำได้ไหมครับเนี่ยหนึ่งปีแล้วผมต้องปรับสปีชี่ยูเอ็นเลยนะครับจากสิ่งที่ผมอยากจะมองอนาคตเนี่ยผมต้องมาพูดอะไรตอบโต้ประเด็นทั้งที่ผมไม่อยากเพราะว่าสปีชของปรักสุคนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาพูดถึงอดีตและปัจจุบันแต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตเลย
1: ในส่วนของถ้อยแถลงของคุณเสียสักก็อาจจะมีคนมองอีกมุมหนึ่งว่า คนที่ตั้งใจให้เป็นผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่คณะกรรมการอย่างเดียวให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยฟังด้วยใช่ไหม
0: ก็สำคัญครับ เพราะว่าผมว่าคนไทยก็ต้องมั่นใจว่าผมและคณะผู้แทนไทยเนี่ยเราไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราอย่างเต็มที่อันนี้สำคัญครับนะครับแล้วส่วนกระบวนการจะเดินหน้ามันอาจจะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยกันประนอมกันต่างๆนี่นะครับไม่ได้ปฏิเสธอะไรทางเลือกต่างๆนะครับ
1: เมื่อสักครู่คุณจะสักเปรียบเทียบไอ้รอบแรกเหมือนว่าดูเชิงดูฟุตเบิร์กกันใช่ไหมครับพอดูเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่ามันเห็นแสงสว่างไหมครับว่ามันจะคุยกันรู้เรื่อง
0: ผมเป็นคนที่เชื่อนะครับว่าถ้าเราตั้งใจมีความจริงใจสองฝ่ายนะครับจริงใจจริงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราไม่ควรจะมาเล่นเกมอะไรกันเนี่ยนะครับอย่างที่ปรักสุคนว่าเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีทางออกคือกระบวนการเนี่ยคนจะบอกมันเป็นกระบวนการกฎหมายแต่โดยเนื้อหาโดยกระบวนการเนี่ยมันเปิดช่องทางให้มีการทูตด้วยเพราะเราก็ต้องเจอกันในห้องเจอกันนอกห้องและอาจจะมีความคิดอะไรกันบางอย่างมันอาจจะโผล่ขึ้นมาในช่วงกระบวนการนี้เดินหน้าไปก็ได้นะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุหญิงขับรถยนต์พุ่งชนร้านขายของชำทำให้รถพ่วงข้างเสียหายก่อนพยายามหลบหนีไปชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ชาวบ้านขับรถไล่ติดตามกว่า3กิโลเมตรซึ่งพบว่ามีสภาพคล้ายคนเมาและมีขวดเบียร์อยู่ภายในรถค่ะนี่เป็นภาพวงจรปิดจับภาพขณะที่รถยนต์สีขาวพุ่งเข้ามาในร้านขายของชำภายในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาที่ผ่านมาทำให้รถพ่วงข้างที่จอดอยู่สิ่งของที่อยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหายก่อนที่รถยนต์จะรีบหักหัวรถขับหนีออกไปชาวบ้านและเจ้าของร้านรีบขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนพบว่ารถคันดังกล่าวไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขับมาข้างทางส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นชาวบ้านยังขับรถติดตามรถเก๋งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรจนกระทั่งรถคันดังกล่าวขับมาถึงซอยทุ่งกลมตาลหมันจึงสามารถควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้ก่อนแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบภายในรถพบขวดเบียร์ที่เปิดไว้วางอยู่ภายในรถส่วนคนขับคือนางสาวนิตยาอายุ35ปีมีอาการคล้ายคนมึนเมาไม่ยอมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่สภ.หนองปลือเกิดเหตุไฟไหม้บ้านร้างเก่า2ชั้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะไฟที่ห่มลุกไหม้ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจธรรมกบิลบุรีแห่งประเทศไทยนำรถดับเพลิง3คันระดมฉีดน้ำดับไฟที่โหมลุกไหม้บ้านในซอยธนาคารไทยพาณิชย์สาขา3ทหารตำบลเมืองเก่าอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้เก่ายกพื้น2ชั้นไฟโหมลุกไหม้ทั้งหลังเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วโดยมีญาติสูงวัยเป็นผู้ดูแลบ้านอยู่นอกจากนี้พบลูกสุนัข

0: 6ตัวถูกไฟคลอกตายในกองเพลิงซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านนางบรรจงอายุ67ปีซึ่งเป็นญาติเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วตนเองดูแลบ้านหลังนี้ในฐานะญาติขณะเกิดเหตุได้นอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงดังจึงออกมาดูและพบว่าไฟกำลังโหมลุกไหม้เกือบทั้งหลังได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบถึงสาเหตุที่ละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเริ่มทำการทดสอบโครงการฉีดวัคซีนป้องกันอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจนะคะเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยท่ามกลางความพยายามที่จะระงับการแพร่ระบาดเจ้าหน้าที่แพทย์ของจังหวัดอินทุรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ที่รับผิดชอบกับการระบาดประมาณ200ถึง250คนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่พัฒนาขึ้นใหม่ดีอาร์คองโกและองค์กรด้านการแพทย์ระหว่างประเทศพยายามควบคุมสถานการณ์การระบาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ล่าสุดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริการะบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของอีโบลาได้ขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่าการระบาดครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกตอนนี้ได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ในจุดอื่นๆแล้วซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งที่17ไปมากกว่า 3,600 คนจากยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 7,200 คนใน7จังหวัดทั่วประเทศศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสหัสเที่ยงสนิทอายุ68ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมบางสีขาวมีปัญหาสุขภาพจิตและเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยรามคำแหง190ทับ2แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา30นาทีช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: เวลาเพื่อนล้มเราควรจะทำยังไงดีคุณเนเน่
2: อุ้มเพื่อนขึ้นมา
1: คุณมิรินรู้ไหมล้มแล้วจะเป็นยังไง
2: เจ็บผิวหนังถลอก
3: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: เราเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับหมายเลข2หมายเลข2อยู่ต่อจากหมายเลข1ไหนมาลองฟังเสียงกันหน่อย 2 2 ใช้ได้แล้วมารู้จักหมายเลข2กันดีกว่า
1: ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 น.ทางไทย PBS แล้วเจอกันนะ
2: ตอนนี้พี่พลอยู่ที่ราชบุรีครับนัดน้องๆที่ประติมากรรมเด็กดิน
3: น้องหาสิ
4: ถ้าเพื่อนๆได้มาดูสตรีทอาร์ตของจังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อนๆต้องมาตามเก็บภาพเลยนะคะ
2: แล้วอย่างนี้น้องๆเคยทำสตรีทอาร์ตแบบนี้กันไหมครับ
5: ยังไม่เคยเลยครับ
2: แล้วก็จะใช้เทคนิคสเตนซิลก่อนครับหรือว่าศิลปะลายฉลุนั่นเอง
6: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3
7: เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปสายทางไทย PBS พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร
6: ์ติดตามรายการป๊อปสายวิทย์ติดป๊อปได้ทุกช่องทางของไทย PBS พอดแคสต์พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
8: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
9: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
8: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
6: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
10: โอเคโอเค

ดึงนะ

0: 暖暖
1: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณมิรินรู้ไหมล้มแล้วจะเป็นยังไง
2: เจ็บผิวหนังถลอก
1: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
2: เล่นที่สนามมันมีหินก้อนสองมันต่างกันยังไงอันนั้นเกาะได้กว่าแบบนี้หนูกระโดดไปอีกฝ้ายนี้เกาะเลยหนูก็เสียบธงสนุกไหม
1: แล้วก็ล้มเหรอ
2: ไม่ล้ม
1: อ้าวลุ้นตั้งนานขาแข็งแรงจริงๆคุณไทยๆล่ะเคยล้มไหม
3: ไม่ล้มเลยค่ะแต่พอคุณครูให้บทแล้วก็ล้มค่ะ
1: เวลาล้มเรารู้สึกเขินไหม
3: ไม่เขินเพราะว่าเพื่อนไม่ล้อเลยค่ะ
1: เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วเวลาเพื่อนล้มเราควรจะทำยังไงดีคุณเน่เน
2: ่อุ้มเพื่อนขึ้นมา เอาใจบนหัวไปเลย
1: ยกขึ้นหัวเลยนะไหวแน่นะ
2: อันนี้กินผักไงยายก็แข็งแรงกะอีเยก็ตัวใหญ่ไงยายก็ช่วยเพื่อนยกได
1: ้ แข็งแรงสุดๆถ้าเพื่อนร้องไห้ด้วยล่ะควรปลอบเพื่อนแบบไหน
2: ไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าเราล้มเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้จะมีคนคอยดูแลและให้กำลังใจเราเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาร้องเพลงด้วยกันค่ะวันนี้พี่เอมจะร้องเพลงกับช่อชิงช่อชิงอยู่ไหนเด็กๆรู้ไหมสามหมู่บ้านอักษรสูงกลางต่ำช่อชิงอยู่ไหนเด็กๆรู้ไหม
1: ช่อชิงอยู่ที่ไหนนะ

ขอบคุณคุณชอชิงคุณสระคุณไม้เอกไม้โทแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะ

สองนอฐานฐานฐานธาตุไม้เอ

ถ้วยไม้โทถ้วย

0: พื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
1: เรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับแฟนสเปซกวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กฎหมายเลข 3
2: รสเปรี้ยวจากมะดันไปร่วมหาคำตอบกันว่ารสเปรี้ยวของมะดันสำคัญยังไงกับชุมชนบ้านท่าทรายวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3บอกเลยว่าเปรี้ยวจี๊ดใจ
3: อร่อยเหมือนที่เราเคยกิน
4: อร่อยอ่ะ
5: เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำเอาเด็กๆใจหายแวบ
6: อุ้ยอะไรอ่ะ
7: Help me please

0: ก่อน
1: SOS รู้แล้วรอดวันอาทิตย์นี้ 7:30 น. ทางไทย PBS หนังดี

ตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ปิ๊งป่องปิ๊งป่องตอนหมายเลข2
1: สวัสดีทุกคนเราเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับหมายเลข2หมายเลข2อยู่ต่อจากหมายเลข1ไหนมาลองฟังเสียงกันหน่อย2 2 ใช้ได้แล้วมารู้จักหมายเลข2กันดีกว่า

0: อนศิลป์เจอร์นี
1: ่ตอนนี้พี่พลอยู่ที่ราชบุรีครับนัดน้องๆที่ปฏิมากรรมเด็กดินแต่ไม่รู้ว่าน้องๆมากันหรือยังครับเอ๊จะถึงแล้วนะน้องๆมาหรือยังนะสวยเด่นขนาดนี้พี่พลว่ามาถูกนะแต่ทำไมมีถึงมาผิดที่หรือเปล่านะ
2: ไม่ใช่ค่ะพี่พลพวกเราเป็นคนจริงๆค่ะพวกเรามารอพี่พลตั้งนานแล้วค่ะ
3: พี่พลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้ยไม่บอกพี่พลไม่รู้เลยนะเพราะว่าน้องๆนั่งเหมือนรูปปั้นมากพี่พลได้ยินมาว่าที่อำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยมีสตรีทอาร์ตที่น่าสนใจไม่เหมือนใครอยู่พาพี่พลไปดูได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ไปกันเลยแล้วสตรีทอาร์ตที่เนี่ยมีความพิเศษกว่าที่อื่นยังไงบ้างอะ
4: ไม่ใช่เพียงแค่ภาพวาดแต่ทำจากเซรามิกทุกอันเลย
2: พี่พลคะมาดูนี่เลยค่ะนั่นคือป้ายโรงเรียนของเรานะคะเป็นภาพสตรีทอาร์ตค่ะที่ทำจากเซรามิกค่ะ
1: เฮ้ย
2: นี่ก็จะเป็นรูปอวกาศนะคะมีพวกเป็นแมวนะคะ
1: แมวหมึกเอเลี่ยนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ผมพี่พลชอบมากเลยครับชอบความที่มันเป็น3มิติเด้งออกมา
5: ถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวจังหวัดราชบุรีเพื่อนๆมาดูสตรีทอาร์ตของเงินที่จะมาสองมาชมกันนะครับ
2: นี่นะคะพี่พลนี่ก็เป็นที่ที่เราพามาเลยนะคะข้างบนหัวของเราก็คือรถไฟนะคะ
1: แล้วน้องๆรู้ไหมว่าอันนี้คือปลาอะไร
3: ปลายี่สก
1: ค่ะพี่พลสงสัยมากเลยว่าทำไมสตรีทอาร์ตของราชบุรีเนี่ยทำไมถึงแบบมีเซรามิกเข้ามาผสมด้วย
4: เพราะว่าเมืองราชบุรีของเรา

0: อยากให้เป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นครับ
1: และเซรามิกนะคะอยู่ได้นานกว่าภาพวาดค่ะนี่ค่ะพี่พลฝั่งตรงข้ามก็มีค่ะเดอะแม็กทีค่ะ
2: เป็นคล้ายๆตัวอักษรยุคดิจิตอลสวยมากเลยนะดูจากตรงนี้มีหลายภาษาเลยนะ
3: ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยครับ
4: ภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
0: นี่เป็นเรือนจำเก่าคร
2: ับ โอ้สวยมากเลยลวดลายสวยสีก็สวยอันนี้คือลวดลายอะไรครับ
1: ลายผ้าทอตีนจกค่ะเป็นเอกลักษณ์ของราชบุรีเลยค่ะ
2: พี่พลว่าน่าจะเป็นสตรีทอาร์ตที่รวมฝีมือของศิลปินหลายคนแน่เลยอ่ะ
3: ใช่
1: ใช่ค่ะ
2: พอทุกคนทำเสร็จก็นำมาเรียงกันเป็นภาพตีนจก
1: ใช่ค่ะภาพถ้าเพื่อนๆได้มาดูสตรีทอาร์ตของจังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อนๆต้องมาตามเก็บภาพเลยนะคะ
2: แล้วอย่างนี้น้องๆเคยทำสตรีทอาร์ตแบบนี้กันไหมครับ
0: ยังไม่เคยเลยครับ
2: อุ้ยดีเลยเพราะว่าวันนี้พี่พลได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้น้องๆลงไอเดียของน้องแล้วอยากรู้แล้วใช่ป่าวว่าเป็นยังไง
1: รู้แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ไปลุยกันเลย
0: ก๊อกก๊อกก๊อกพี่พลออกมาได้แล้วครับ
2: พี่พลอ่ะเอาหน้าต่างเก่ามาใช้ในงานสตรีทอาร์ตของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์บนหน้าต่างเก่าก่อนและอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่พลเตรียมมาคือนี่เลยครับ
0: ฟองน้ำ
2: คิดว่าเราจะใช้ฟองน้ำทำอะไร
5: ฟอง
1: ฟองสีค
2: ่
1: ะ
2: ไหนมีใครอยากจะทำเป็นรูปอะไรบ้างอ่ะน้องแคป
6: ผีเสื้อครับเพราะว่าอยากให้หน้าต่างมีสีสดใสและดูเป็นธรรมชาติครับ
2: แล้วน้องฟิล์มเหรอครับ
7: แมวครับเพราะว่าราชบุรีมีแมวเยอะครับ
2: แล้วน้องกุญแจล่ะคะ
8: วาดหมีค่ะมันจะได้แบบเชิงเป็นสัตว์ไปเลย
2: เพื่อนเริ่มลงปากกากันแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมไหนโชว์ผลงานหน่อยคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนนี่น่ารักกันทุกตัวเลยนะครับถือว่ามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากแล้วก็จะใช้เทคนิคสเตนซิลก่อนครับน้องๆเคยใช้เทคนิคนี้กันไหม
9: ไม่
10: เคย
2: ครับอย่างนั้นต้องถามว่าน้องๆเคยใช้คัตเตอร์กันไหม
9: เคยครับ
2: แล้วคิดว่าจะใช้คัตเตอร์ในการฉลุลายออกกันได้ไหม
0: ขอลองดูครับ
2: เฮ้ยดีมากโจทย์ที่พลให้น้องๆวันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าสเตนซิลหรือว่าศิลปะลายฉลุนั่นเองขั้นตอนนี้นะครับน้องๆทางบ้านเนี่ยถ้ายังใช้คัตเตอร์หรือว่าปากกาคัตเตอร์ไม่คล่องเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองช่วยก่อนนะพื้นที่ที่จะให้น้องๆฉลุออกนะครับก็คือจะเป็นด้านในของลายเส้นที่น้องๆวาดแล้วก็ฉลุออกให้เป็นช่องๆนะครับเทคนิคการฉลุลายนะครับน้องๆต้องตัดให้เส้นเชื่อมกันนะไหนฉลุแล้วเป็นไงบ้างไหนดูซิเสร็จแล้วใช่ไหมว้าวว่าจะเป็นโครงล่างมาแบบนี้มาครับเดี๋ยวเรามาลองเทคนิคสเตนซิลกันโอ้โหลองทำเทคนิคสเตนซิลครั้งแรก
0: สนุกกว่าที่คิดครับ
2: สนุกตรงไหนครับขั้นตอนไหน
0: การได้ลงสีแล้วก็เติมตกแต่งครับ
2: แล้วน้องฟิล์มล่ะครับ
7: ดีใจครับที่ได้ทำครั้งแรกครับ
2: แล้วมีขั้นตอนไหนที่รู้สึกว่ายากไหม
7: ตอนฉลุนี้ก็ยากนะครับแต่ก็ต้องแค่ระวังนิดนึงครับ
2: แล้วน้องกุญแจล่ะครับ
4: ก็ง่ายกว่าที่คิดค่ะ
2: แล้วชอบตรงไหนบ้างไหม
4: ตกแต่งค่ะ
2: ถือว่าเลือกใช้สีแล้วก็คาแรคเตอร์ได้น่ารักมากเลยครับทำให้หน้าต่างเก่าๆให้คนเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากเลย
11: สอนศิลป์อาร์ตแฮกสีที่ใช้เพ้นท์สตรีทอาร์ตควรเป็นสีที่ยึดกรอบพื้นผิวได้ดีทนแดดทนฝนแนะนำให้ใช้สีอะคริลิกหรือสีสเปรย์แต่ถ้าโดนแดดโดนฝนนานๆสีของผลงานก็จะซีดลงนะ
0: พี่พลสู้ๆนะครับ
2: สู้ครับช่วงมาสเตอร์พีซของสอนศิลป์เจอร์นี่ในวันนี้นะครับพี่พลจะใช้เทคนิคเดียวกับน้องๆเลยครับก็คือเทคนิคสเตนซิลครับพี่พลจะวาดเป็นคาแรคเตอร์เด็กอาร์ตราชบุรีครับนี่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พลจะนำไปถ่ายเอกสารให้ออกมาทั้งหมด3แผ่นแล้วก็จะนำมาฉลุครับให้เป็น3เลเยอร์3เลเยอร์เสร็จแล้วครับนี่เลยเลเยอร์ที่1จะเป็นโครงล่างด้านนอกแบบนี้อันที่2นะครับก็จะเป็นรายละเอียดบางส่วนแล้วก็อันสุดท้ายฉลุแบบเดียวกับน้องๆทำเลยแล้วพี่พลมีอีก1ชิ้นนี่เลยพี่พลเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าตีนจบแล้วก็ลดทอนรายละเอียดก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับมาครับเดี๋ยวเรามาใช้เทคนิคสเตนซิลกันมาเริ่มเลย1 2ซึ่งต่อมาเลเยอร์ที่2พี่พลตั้งใจที่จะทับลงไปสีเดิมนะครับเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์ต่อมาครับเลเยอร์ที่3เลเยอร์นี้นะครับพี่พลจะใช้เป็นสีน้ำเงินเป็นเส้นขอบครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยไหม
0: โอเคครับ
2: โอเค

0: ายังเหลือลายผ้าตีนจบอยู่อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้พี่คนขอให้น้องๆช่วยได้ไหม
1: ได้ได้ค่ะ
2: ลุยลุยลุย
0: มาเดี๋ยวมาดึงลายกันปกติสตรีทอาร์ตสไตล์ราชบุรีเนี่ยต้องมีอะไรนะ
3: เซรามิก
0: ถูกต้องพี่พลเนี่ยไปขอมาจากโรงงานเซรามิกเป็นเศษแตกๆที่เขาไม่ใช้แล้วว
1: างด้านล่างดีไหมคะเพราะว่าด้านล่างยังว่างอยู่เลย
0: ดีเลยมาพอเราจัดวางเสร็จนะครับเดี๋ยวพี่พลก็จะนำไปติดกาวการเลือกติดระหว่างไม้กับเซรามิกนะครับน้องๆต้องเลือกกาวให้ถูกประเภทนะครับนั่นก็คือกาวตะปูนั่นเอง
4: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราทุกคนเก่งมากเลยพี่คนอยากรู้ว่าวันนี้น้องๆได้ประสบการณ์อะไรกันบ้างครับ
3: ผมได้เทคนิคการลงสีระบายสีครับได้ทำสตรีทอาร์ตแบบย่อครับ
5: ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆและได้รู้เทคนิคใหม่ๆครับได้เจาะกระดาษได้ลงสีได้ทำลายต่างๆครับ
6: ของหนูนะคะได้ทำศิลปะโดยใช้เทคนิคสเตนซิลค่ะซึ่งเหมือนกับการทำองค์ของราชบุรีเลยค่ะ
4: เออใช่เลยเห็นไหมครับน้องๆชิ้นงานของเราในวันนี้มาจากของดีประจำชุมชนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้องๆคนอื่นนะครับก็สามารถหาของดีประจำชุมชนตัวเองนำมาทำผลงานศิลปะแบบพวกเราก็จะได้ผลงานน่ารักน่ารักแบบนี้แล้ว
7: สอนศิลป์แกลเลอรี่
0: ไอแกลเลอรี่วันนี้ครับมาจากน้องไอกับน้องอาชีครับนำลวดกำมะหยี่มาติดกับซ่อมกับไม้ไอศกรีมใช่ไหมโอ้ยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอ่ะน่ารักสุดๆเลยใครที่มีผลงานแบบนี้นะครับก็อย่าลืมส่งมาทางช่องทางนี้เลยครับแล้วสอนศิลป์เจอร์นี่จะพาไปเจอนั่น
8: เฮ hey.
0: เจอนอน
8: เฮ hey.
0: เจอร์นี
8: ่เฮ hey.
0: ที่ไหนติดตามมาให้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย
8: บ๊ายบาย
9: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
10: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
11: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
12: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
11: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
9: เรียนรู้ได้ทุกวัน
10: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ไกลไหมบอดคิม
1: เราเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวโลกแล้วมนุษย์คิมฮ่าฮ่าฮ่า
0: วันนี้เราต้องสนุกกันแน่นอนทำเรื่องเปิดของคิมวันของคิมล้วน
1: ฉันยังไม่เคยมีประสบการณ์คำว่าสนุกหวังว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์ของคิม
0: อืมเช่นกันจ้ะเดี๋ยวเจอกันตายแล้ววันนี้วันใหม่ผมเหรออ๋อมิสบิสกิตฉันลืมอ่ะทำไมไม่เตือนฉันว่าวันนี้วันใหม่ผมของเธอขอโทษนะมิสบิสกิตฉันหมดแต่ตื่นเต้นที่จะได้เจอแฟดหุ่นยนต์ของฉันจนลืมไปว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเราเป็นวันเล่นไหมพรมของเราบอดเคมพามิสเตอร์บอดบิสกิตมาด้วยเดี๋ยวนายก็จะมีเพื่อนเล่นนายยังไม่เคยเจอแฟดหุ่นยนต์ของนาย
2: ปีบปีบ
0: ไม่แฟดหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์ที่ก๊อปปี้มาจากตัวเราเขาไม่ร้องปีบปีบปีบมิสเตอร์บอดบิสกิตกำลังพูดถึงพอดี